นะครับตั้งแต่ระดับผิวดินนะครับลงไปจนถึงระดับดินชั้นต่างๆที่อยู่ใต้ดินนะครับหินชนิดต่างๆแร่ชนิดต่างๆนะครับพวกเชื้อเพลิงต่างๆอัญมณีรัตนชาตินะครับแล้วก็เรื่องราว

0: ต่างเป็นแบบไหนนะครับแล้วก็ลักษณะของน้ำในพื้นที่ต่างๆเนี่ยเป็นแบบไหนยูโรยังจำเหตุการณ์เมื่อปี2561ที่13หมูป่าติดถ้ำหลวงที่จังหวัดเชียงรายได้ไหมครับ
1: จำได้ค่ะ
2: Nobody go in yetNobody going.
3: They stop at four.
4: ไม่ใช่ความบังเอิญที่เวิร์นอันสวอร์ธนักสำรวจถ้ำชาวอังกฤษยังอยู่ที่เชียงรายในเวลานั้นข้อมูลที่เขามีเกี่ยวกับถ้ำหลวงทำให้การกู้ภัยมีทิศทางมากขึ้น
5: คือเขาหาทางไม่เจอเขาบอกว่าวนอยู่ตรงนั้นไงทางที่มันเป็นทางตรง
4: เวิร์นมีเพื่อนนักสำรวจถ้ำชาวไทยเป็นผู้ร่วมภารกิจเพื่อนคู่หูของเขาคนนี้ชื่อกมลนามสกุลคุณงามความดีกมลทำงานเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยโรงเรียนประจำอำเภอแม่สายที่กลายเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในภารกิจกู้ภัยของคนทั้งโลก
6: วินาทีแรกที่มาพบลุงเวิร์สอันเบิร์ตลุงเวิร์นก็แจ้งแล้วว่าเนี่ยมีคนบอกฉันว่าที่สามแยกมีน้ำผมก็แจ้งลุงเวิร์นกลับว่ามันเป็นไปไม่ได้มันเดือนมิถุนา
7: น
6: ะครับไม่สำรวจถ้ำมาตลอด6ปีไม่เคยครับที่จะพบน้ำออกในเดือนมิถุนายนนะครับส่วนมากจะเป็นปลายเดือนกรกฎานะครับ
8: We quickly got into the cave and went straight to what is now well known Samyek andquickly realized that you know there was a bigger problem than we expected because the way on to the far end was underwater and there was a lot of water coming in from the right which is Monk Series I mean the flow was very strong so it was quickly filling up the area in and around Samyek.
4: สามแยกคือหนึ่งในร่องรอยการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาของถ้ำหลวงที่ได้รับอิทธิพลจากการตัดขวางระหว่างรอยเลื่อนและรอยแตกขนาดใหญ่ตามแนวเหนือใต้กับรอยแตกขนาดย่อยในแนวตะวันตกตะวันออกการตัดขวางแบบนี้ยังส่งผลต่อรูปทรงของโถงถ้ำรวมถึงระดับความสูงต่ำของพื้นถ้ำที่ไม่เท่ากันเมื่อน้ำฝนไหลผ่านรอยแตกของเขาหินปูนเกิดการละลายจนทำให้รอยแตกกลายเป็นโพรงถ้ำภายใต้เทือกเขาหินปูนนี้จึงมีถ้ำขนาดต่างๆซ่อนอยู่เป็นจำนวนมากใต้แนวถ้ำแห้งลงไปเป็นถ้ำหลวงซึ่งมีโครงสร้างซับซ้อนความสูงต่ำของพื้นถ้ำต่างกันในฤดูฝนถ้ำแห้งจะกลายสภาพเป็นถ้ำน้ำโถงถ้ำที่เป็นพื้นที่ต่ำหลายจุดกลายเป็นอุโมงค์น้ำที่ไม่เหลือทางเดินหรือแม้แต่อากาศ
9: จุดที่เป็นจุดตายของการกู้ภัยครั้งนี้คือน้ำนะครับเราพบว่าน้ำเนี่ยมันไหลเข้าถ้ำได้หลายทางอันทางแรกก็คือโดยตรงจากหลังคาถ้ำเลยก็คือตามผ่านตามหลุมยุบต่างๆรอยแตกต่างๆแล้วก็แนวดิ่งนะรวมทั้งพื้นที่บริเวณรอยต่อระหว่างหินปูนกับหินชนิดอื่นนะครับเพราะช่วงนั้นจะมีห้วยแห้งลักษณะเยอะห้วยแห้งเหล่านี้ใต้พื้นมักจะมีโพรงหรือโถงถ้ำมากมายเวลาฝนตกมาเนี่ยน้ำจะไม่ไหลให้เห็นเลยจะไหลลงไปโดยตรงครับโดยเฉพาะทางด้านเหนือซึ่งทำให้เกิดปัญหาว่าเกิดน้ำท่วมถ้ำบางส่วนบริเวณโดยเฉพาะบริเวณที่เป็นโถงต่ำๆหรือบริเวณที่เป็นรูปตัวยูหรือรูปคอหารพวกนั้นนะครับ
0: จากเหตุการณ์ที่เรามีการช่วยเหลือ13หมูป่าออกมาจากถ้ำหลวงที่จังหวัดเชียงรายเนี่ยนะครับยูโรสงสัยไหมว่าทำไมเราจึงมีแผนที่มาใช้ในการวิเคราะห์แล้วก็วางแผนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยครับ
1: ก็เพราะว่ามีการสำรวจและมีการทำแผนที่มาก่อนครับ
0: ใช่ครับและนั่นก็คือความสำคัญของแผนที่นะครับเพราะว่าแผนที่เนี่ยจะเป็นเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ที่พื้นฐานที่สุดเลยในการที่ทำให้เราเนี่ยเห็นภาพรวมของพื้นที่ต่างๆนั่นเองครับ
1: ผมเริ่มสนใจเรื่องแผนที่แล้วครับ
0: โอ้ถ้าอย่างนั้นเนี่ยนะครับเดี๋ยวครูต้นคูณจะสอนให้ยูโรแล้วก็เด็กๆทางบ้านทุกคนนะครับมารู้จักกับแผนที่ชนิดต่างๆแล้วก็วิธีการดูแผนที่ให้แม่นยำยิ่งขึ้นครับแผนที่ถือเป็นสื่อที่ถ่ายทอดข้อมูลของพื้นผิวโลกที่ย่อส่วนลงมาและนำเสนอในรูปแบบกราฟิกการทำแผนที่นั้นจะมีการย่อส่วนพื้นที่จริงให้เล็กลงด้วยมาตราส่วนมีการใช้สี และสัญลักษณ์แทนสิ่งต่างๆที่ปรากฏอยู่

0: นผิวโลกและนำเอาสีและสัญลักษณ์ต่างๆเหล่านั้นมาแสดงเอาไว้ในแผนที่โดยทั่วไปแผนที่มีองค์ประกอบที่สำคัญดังต่อไปนี้ครับ
1: 1. ชื่อแผนที่ 2. ขอบระวางแผนที่ 3. สัญลักษณ์บ่งบอกทิศ 4. สัญลักษณ์ต่างๆ 5. คำอธิบายสัญลักษณ์ 6. มาตราส่วนซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบของตัวเลขหรือเส้น 7. เส้นตั้งหรือเส้นลองจิจูด 8. เส้นขนานหรือเส้นลัตติจูดครับ
0: ตอนนี้แผนที่ที่อยู่ตรงหน้าเราเนี่ยนะครับคือแผนที่ประเทศไทยนะครับแต่ว่าเป็นแผนที่ที่เน้นการแสดงขอบเขตของการแบ่งเขตการปกครองนะครับออกเป็นจังหวัดต่างๆเราเรียกแผนที่ประเภทนี้ว่าแผนที่รัฐกิจเวลาที่เราดูแผนที่หนึ่งเนี่ยนะครับเราก็ต้องมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับสัญลักษณ์ต่างๆก่อนนะครับว่าสัญลักษณ์ต่างๆของแผนที่นี้เนี่ยนะครับเขามีสัญลักษณ์แบบไหนใช้แทนสิ่งใดบ้างนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเป็นทางหลวงนะครับทางหลวงเนี่ยก็จะมีสีแดงสีเขียวนะครับสีชมพูสีเหลืองแล้วแต่ชนิดของทางหลวงแตกต่างกันไปถ้าเป็นทางรถไฟก็จะเป็นขาวสลับดำแบบนี้สมมุติว่าเราจะดูว่าทางรถไฟสายใต้นะครับมีไปที่ไหนบ้างเราก็จะเริ่มจากที่กรุงเทพนะครับแล้วทางรถไฟก็จะวิ่งผ่านจังหวัดนครปฐมลงมาที่ราชบุรีผ่านเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์นะครับแล้วก็ไล่ตามแนวทางรถไฟสายใต้มาเลยนะครับจนกระทั่งถึงที่บริเวณนี่ครับอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับตรงนี้ก็จะเป็นชุมทางรถไฟคำว่าชุมทางเนี่ยก็หมายถึงว่ามันเป็นทางแยกของรถไฟนั่นเองนะครับไม่แน่ว่าจังหวัดของเด็กๆทางบ้านเนี่ยอาจจะเป็นชุมทางรถไฟก็ได้นะครับเพราะว่าชุมทางรถไฟของอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยก็จะแยกออกไปที่จังหวัดตรังนะครับแยกออกไปที่จังหวัดนครศรีธรรมราชที่เป็นตัวอำเภอเมืองนะครับหรืออีกเส้นหนึ่งก็จะวิ่งลงใต้ต่อไปนะแล้วก็จะไปเจอชุมทางอีกที่หนึ่งก็คือชุมทางหัดใหญ่ที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับซึ่งก็จะมีทางรถไฟแยกออกไปอีกหลายเส้นเลยลองไปดูสิ่งที่เป็นธรรมชาติกันบ้างไหมครับยกตัวอย่างเช่นเส้นที่เป็นเส้นสีฟ้าต่างๆนะครับแล้วก็มีการแตกแขนงออกไปตามทิศทางต่างๆสิ่งเหล่านี้ก็คือแม่น้ำครับผมนะก็จะเป็นสัญลักษณ์ของแม่น้ำนะครับแล้วก็ในการแบ่งเขตการปกครองเนี่ยเราก็จะมีการแบ่งเขตการปกครองในส่วนภูมิภาคเนี่ยออกเป็นลำดับต่างๆนะครับ
2: ถ้าเป็นสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมแบบนี้ก็จะหมายถึงจังหวัดแต่ถ้าเกิดว่าเป็นวงกลมและมีจุดสีแดงๆตรงกลางก็จะหมายถึงอำเภอต่างๆและถ้าเป็นวงกลมสีขาวเล็กๆจะหมายถึงตำบลหรือว่าหมู่บ้านต่างๆครับ
0: เดี๋ยวคุณครูจะยกตัวอย่างจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เนี่ยมีอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์อยู่ตรงกลางจังหวัดนะครับแล้วก็ประกอบไปด้วยอำเภออื่นๆนะครับเช่นอำเภอที่เคยหลายคนอาจจะเคยไปตากอากาศกันเช่นอำเภอหัวหินนะครับอำเภอปราณบุรีอำเภอ300ยอดเห็นไหมครับอำเภอกุยบุรีอำเภอทับสะแกอำเภอบางสะพานอำเภอบางสะพานน้อยนะครับตรงนี้ก็คืออำเภอต่างๆของจังหวัดหัวหินนะครับโดยที่มีอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์เนี่ยอยู่ตรงกลางเราก็จะสังเกตได้จากสัญลักษณ์ครับทีนี้หลายคนอาจจะรู้สึกว่าโอ้ทางหลวงแผ่นดินหรือว่าถนนหนทางต่างๆเนี่ยที่จะนำพาเราออกจากจังหวัดของเราเองไปสู่จังหวัดอื่นๆเนี่ยมันไกลเราก็อาจจะใช้วิธีการเดินทางที่ร่นระยะเวลาได้นั่นก็คือการเดินทางด้วยเครื่องบินเราอยากจะรู้ว่าจังหวัดไหนมีสนามบินบ้างเราก็อาจสังเกตได้จากสัญลักษณ์สนามบินครับผมจังหวัดที่มีสนามบินนะครับเช่นจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดเชียงรายจังหวัดขอนแก่นจังหวัดอุดรธานีจังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดนครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีกระบี่ภูเก็ตและสงขลาเป็นต้นครับยูโรพอจะเข้าใจความสำคัญของสัญลักษณ์ต่างๆในแผนที่แล้วใช่ไหมครับ
3: ครับ
0: ยูโรครับยูโรเป็นคนจังหวัดอะไรครับ
3: ยูโรเป็นคนจังหวัดชลบุรีครับ
0: โอ้จังหวัดชลบุรีเหรอครับคุณครูเคยไปเที่ยวชลบุรีด้วยจะแนะนำให้เพื่อนๆเนี่ยนะครับไปเที่ยวที่จังหวัดชลบุรียูโรอยากจะแนะนำให้เพื่อนๆไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างครับ
3: อ๋อยูโรอยากจะแนะนำให้เพื่อนไปเที่ยวพัทยาบางแสนเกาะล้านและโอ้โหมีเยอะมากครับ
0: ชลบุรีเนี่ยเป็นอีกหนึ่งจังหวัดนะครับที่มีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะมากคุณครูเป็นคนกรุงเทพครับยูโรถ้าสมมติว่าคุณครูอยากจะขับรถจากที่บ้านของคุณครูที่กรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับไปที่จังหวัดชลบุรียูโรช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าจากแผนที่ตรงนี้เนี่ยเราจะต้องใช้ทางหลวงหมายเลขอะไรและคุณครูจะต้องขับรถผ่านจังหวัดอะไรบ้างครับ
3: ได้ครับเราก็จะใช้ทางหลวงหมายเลข7นะครับผ่านจังหวัดสมุทรปราการผ่านจังหวัดฉะเชิงเทราเราก็จะถึงตัวเมืองชลบุรีแล้วครับ
0: ยูโรเก่งมากเลยครับถูกต้องเลยนะครับและนี่แหละครับคือประโยชน์ของการที่เราดูแผนที่เป็นนั่นเองจะทำให้เราไม่หลงทางและทำให้เราเห็นภาพรวมของพื้นที่ที่เราจะไปครับ

0: ยูโรครับนอกเหนือจากเรื่องของสัญลักษณ์แล้วนะครับอีกหนึ่งสิ่งที่เราต้องทำความเข้าใจเวลาที่เราดูแผนที่เนี่ยนั่นก็คือมาตราส่วนครับเพราะว่าแผนที่เนี่ยคือการย่อส่วนพื้นที่จริงลงมาอยู่ในกระดาษนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราอยากจะดูว่าการย่อส่วนนั้นเป็นการย่อส่วนลงมาเล็กหรือว่าย่อส่วนลงมาใหญ่เราก็ต้องดูจากมาตราส่วนครับโดยมาตราส่วนเนี่ยนะครับปกติจะนิยมแสดงเป็นตัวเลขครับโดยเขียนว่า1ต่อแล้วก็เป็นจำนวนด้านหลัง
1: ไอ้จำนวนด้านหลังเนี่ยมันเท่าไหร่หรอครับ
0: อ๋อจำนวนด้านหลังคืออย่างนี้ครับอย่างเช่นแผนที่ประเทศไทยฉบับนี้นะครับมาตราส่วน1ต่อ2ล้านนะครับหมายความว่า1เซนติเมตรบนแผนที่จะเท่ากับ2ล้านเซนติเมตรบนพื้นที่จริงนั่นเองครับเพราะฉะนั้นมาตราส่วนเนี่ยมักจะบอกเป็น1ต่อตัวเลขสักตัวหนึ่งนะครับก็จะหมายความว่า1เซนติเมตรบนแผนที่ฉบับนั้นจะเท่ากับจำนวนเท่านั้นเซนติเมตรบนพื้นโลกจริงๆตามมาตราส่วนที่มีการแสดงเอาไว้นี่เลยครับอีกหนึ่งอย่างที่สำคัญมากนอกเหนือจากมาตราส่วนนั้นนะครับนั่นก็คือเรื่องของทิศทางครับผมนะครับเพราะว่าทิศทางเนี่ยจะทำให้เรารู้ว่าแผนที่นี้เนี่ยนะครับมีการหันหน้าหรือมีการหันทิศไปทางด้านไหนนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยแผนที่จะหันหน้าไปทางทิศเหนือนะครับก็จะมีสัญลักษณ์แสดงทิศเหนือบ่งบอกเอาไว้นะครับอย่างเช่นแผนที่นี้ครับทางด้านตอนบนของแผนที่เนี่ยคือทิศเหนือก็จะมีทิศเหนือบอกเอาไว้นะครับแต่ว่าแผนที่นี้จะพิเศษหน่อยก็คือจะมีจุดที่บ่งชี้ทิศตะวันตกทิศตะวันออกแล้วก็ทิศใต้อยู่ตามลำดับด้วยครับแต่ว่าถ้าแผนที่ส่วนใหญ่อาจจะไม่มีการบ่งชี้ทิศตะวันตกทิศตะวันออกแล้วก็ทิศใต้ก็จะมีแต่จุดชี้ว่าเป็นทิศเหนือเพียงอย่างเดียวครับยูโรครับเวลาที่เราสังเกตทิศทางของแผนที่เนี่ยนะครับหนึ่งสิ่งซึ่งนักภูมิศาสตร์เนี่ยสามารถนำมาใช้ในการบอกทิศเพื่อจัดทำแผนที่เนี่ยนะครับนั่นก็คือเข็มทิศนั่นเองครับนะฮะถ้าสมมุติว่าเราอยากจะรู้นะครับว่าตรงไหนเป็นทิศเหนือนะครับเราก็แค่เปิดเข็มทิศออกมาแล้วก็ดูว่าส่วนที่เป็นลูกศรเนี่ยนะครับซึ่งบ่งชี้ทิศเหนืออยู่เนี่ยหันไปทางทิศไหนอย่างแปลว่าตอนนี้ครับเข็มทิศเนี่ยชี้เข้าหาตัวคุณครูแปลว่าตัวคุณครูเนี่ยเป็นทิศเหนือครับส่วนด้านตรงข้ามกับคุณครูคือทิศใต้ด้านที่ยูโรนั่งอยู่คือทิศตะวันออกและอีกด้านหนึ่งคือทิศตะวันตกครับ
1: แล้วเข็มทิศเนี่ยมีความสำคัญยังไงอีกหรอครับ
0: โอ้เข็มทิศเนี่ยนะครับก็ยังมีอีกหลากหลายอาชีพเลยที่มีการนำเข็มทิศไปใช้ประโยชน์ครับเช่นนักเดินเรือเวลาที่อยู่กลางมหาสมุทรนะครับในสมัยก่อนเนี่ยก็จะมีการใช้เข็มทิศเพื่อบ่งบอกทิศทางที่เรือนั้นแล่นไปนั่นเองครับแม้ว่าปัจจุบันนะครับจะมีเทคโนโลยีต่างๆที่นำมาใช้ในการบอกทิศทางแล้วก็บอกตำแหน่งบนพื้นโลกแต่ก็ยังมีเข็มทิศเป็นองค์ประกอบที่สำคัญอยู่ในเครื่องมือนั้นๆอยู่ดีครับเดี๋ยวคุณครูจะพายูโรแล้วก็พาเด็กๆทางบ้านนะครับมาดูแผนที่ที่แสดงภูมิประเทศของทวีปยุโรปกันครับนะครับแผนที่ประเภทที่เป็นแผนที่แสดงภูมิประเทศเนี่ยนะครับจริงๆแล้วถือว่าเป็นแผนที่พื้นฐานหรือเป็นแผนที่มูลฐานเลยนะครับเพราะว่าเป็นแผนที่ที่ใช้เป็นจุดตั้งต้นในการศึกษาพื้นที่ต่างๆแล้วก็จะนำไปสู่การวางแผนการสร้างเมืองการสร้างถนนแล้วก็การแบ่งเขตการปกครองนั่นเองครับแผนที่ภูมิประเทศเนี่ยโดยเรานิยมบอกความสูงต่ำของพื้นที่ด้วยสีครับยูโรรู้จักการใช้สีในการบ่งบอกภูมิประเทศไหมครับ
1: รู้จักครับ
0: ไหนลองอธิบายให้คุณครูฟังหน่อยได้ไหมครับ
1: ได้ครับส่วนใหญ่เนี่ยสีน้ำตาลเนี่ยจะเป็นพื้นที่ภูเขาหรือพื้นที่ราบสูงครับ
0: ครับผม
1: แล้วพื้นที่สีเขียวเนี่ยจะเป็นพื้นที่ราบลุ่มครับ
0: โอ้ถูกต้องเลยครับเก่งมากเลยครับและนอกเหนือจากการใช้สีบอกความสูงต่ำของภูมิประเทศจากระดับน้ำทะเลแล้วนะครับในแผนที่แสดงภูมิประเทศเนี่ยก็จะมีการใช้สัญลักษณ์มาแทนสิ่งต่างๆที่มีอยู่ตามธรรมชาติด้วยเพราะว่าจุดมุ่งหมายของการจัดทำแผนที่แสดงภูมิประเทศเนี่ยนะครับก็เพื่อที่จะบอกว่าบนพื้นที่จริงๆของโลกเนี่ยนะครับมีอะไรอยู่บ้างเช่นเทือกเขาที่ราบลุ่มที่ราบสูงแม่น้ำทะเลสาบอ่าวและคาบสมุทรเป็นต้นครับยูโรครับจากแผนที่แสดงภูมิประเทศของทวีปยุโรปเนี่ยนะครับยูโรทราบไหมครับว่าแผนที่นี้มีมาตราส่วนเท่าไหร่ครับ
1: มาตราส่วน1ต่อ30ล้านครับ
0: เก่งมากเลยครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยคุณครูอยากจะให้ยูโรเนี่ยทำแบบฝึกหัดสักหน่อยได้ไหมครับ
1: ได้ครับ
0: ยูโรลองสังเกตสิครับว่าเทือกเขาอูราลอยู่ตรงไหนของแผนที่นี้ครับ
1: นี่ครับ
0: เก่งมากครับเทือกเขาอูรานะครับเป็นเทือกเขาที่กั้นเขตที่เป็นยุโรปกับเอเชียออกจากกันครับยูโรลองสังเกตแล้วตอบคุณครูสิครับว่าบนเทือกเขาอูรานนี้นะครับในแผนที่นี้มีการแสดงชื่อยอดเขาอยู่2ยอดยอดเขาทั้ง2ยอดนี้ชื่อว่ายอดเขาอะไรบ้างครับยูโร
1: นารดนายาครับ
0: นารดนายายอดเขาที่1ครับ
1: แล้วก็ยอดเขาที่2ยามันเทาครับ
0: ถูกต้องเลยครับยอดเขาทั้ง2ยอดนะครับยอดเขานารดนาย่าแล้วก็ยอดเขายามันเทาทีนี้ยูโรลองตอบคุณครูหน่อยได้ไหมครับคุณครูยังไม่ได้สอนแต่ดูซิว่ายูโรสังเกตได้ไหมว่ายอดเขานารดนาย่ากับยอดเขายามันเทา 2ยอดเขานี้อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลทั้งหมดกี่เมตรครับ
1: 1,895เมตรจากระดับน้ำทะเลครับ
0: ถูกต้องครับแล้วถ้าเป็นยอดเขายามันเทาล่ะครับจะอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลทั้งหมดกี่เมตรครับ
1: 1,638เมตรครับจากระดับน้ำทะเลครับ
0: ถูกต้องเลยครับเอาล่ะทีนี้คุณครูมีโจทย์อีกข้อนึงนะครับคุณครูจะลองให้ยูโรเนี่ยนะครับใช้ไม้บรรทัดแล้วก็ลองวัดดูว่านะครับยอดเขานารดนาย่ากับยอดเขายามันเทาตั้งอยู่ห่างกันบนพื้นที่จริงๆของโลกนะครับทั้งหมดกี่กิโลเมตรครับเด็กทางบ้านลองมาทำไปพร้อมกันนะครับ

0: เสร็จแล้วครับครู
1: ไหนครับน่าไหนตอบคุณครูสิครับคำตอบสุดท้ายยอดเขานารดนายากับยอดเขายามันเทาอยู่ห่างกันทั้งสิ้น
0: 1,200 กิโลเมตรครับ
1: ถูกต้องเลยครับเดี๋ยวคุณครูขอดูกระดาษทดของยูโรหน่อยนะครับมาตราส่วน1ต่อ30ล้านนะครับก็คือ1เซนติเมตรบนแผนที่เท่ากับ30ล้านเซนติเมตรบนพื้นโลกจริง30ล้านเซนติเมตรก็คือ300กิโลเมตรนั่นเองเพราะฉะนั้น1เซนติเมตรบนแผนที่ฉบับนี้จะเท่ากับ300เซนติเมตรบนพื้นโลกจริงครับดังนั้น4เซนติเมตรบนแผนที่จะเท่ากับ300คูณ4ได้ 1,200 กิโลเมตรถูกต้องครับ
0: เย้
1: สุดยอดไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยยูโรก็พอจะเข้าใจวิธีการดูแผนที่แล้วก็ความสำคัญของแผนที่แล้วใช่ไหมครับ
0: เข้าใจแล้วครับ
1: เพราะฉะนั้นเด็กๆทางบ้านนะครับอย่าลืมนะครับเวลาเราดูแผนที่1ฉบับเราจะต้องให้ความสนใจกับมาตราส่วนสัญลักษณ์ทิศทางแล้วก็ประเภทของแผนที่ให้เหมาะกับการใช้งานด้วยครับยูโรสังเกตไหมครับว่าบนแผนที่เนี่ยจะมีข้อมูลอยู่มากมายนะครับซึ่งข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยจะต้องได้รับการพัฒนาแล้วก็ต้องได้รับการปรับปรุงอยู่เสมอเพื่อให้เมื่อถึงเวลาที่เราจำเป็นต้องใช้แผนที่นะครับเราจะได้สามารถเอาแผนที่นั้นไปใช้ประโยชน์ได้อย่างทันท่วงทีแล้วก็สอดคล้องกับสถานการณ์ครับอย่างเช่นกรณีหมูป่าติดถ้ำหลวงที่เมื่อกี้เราดูนะครับตอนปี2561เนี่ยเราก็มีการนำเอาแผนที่ต่างๆซึ่งมีข้อมูลที่ปรับปรุงแล้วก็พัฒนาให้ทันสมัยนะครับไปใช้ในการช่วยเหลือเด็กๆออกจากถ้ำด้วย
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับว่าแผนที่มีบทบาทสำคัญอย่างไรกับการช่วยเหลือเด็กๆออกจากถ้ำหลวง
2: สนามฟุตบอลบ้านจ้องอาจจะเป็นสนามท้องถิ่นที่สวยที่สุดในประเทศไทยดอยนางนอนทอดยาวเป็นฉากทางทิศตะวันตกไม่มีใครคิดว่าสนามฟุตบอลที่ทีมหมูป่าใช้ฝึกซ้อมครั้งสุดท้ายจะกลายเป็นพื้นที่ระดมกำลังช่วยชีวิตพวกเขาที่หายไปในถ้ำหลวงซึ่งอยู่ห่างออกไปราว2กิโลเมตรอุปกรณ์หนักหลายชนิดเตรียมพร้อมสนับสนุนภารกิจเจาะภูเขาซึ่งอาจจะเป็นโอกาสสำคัญของการช่วยชีวิตผู้สูญหาย
3: จุดคิดของผมก็คือว่าถ้ามันจะมีวิธีใดแล้วทำแล้วเนี่ยมันน่าจะได้ผลเนี่ยผมเอาทั้งนั้นเพราะเราไปหวังพึ่งการเข้าทางเดียวมันก็ถ้ามีทางอื่นเสริมผมคิดว่าก็ไม่เสียหายอะไรไม่ว่าจะเข้าจากด้านบนหรือเข้าจากด้านข้างเขาก็ผมก็ถือว่าไม่น่าที่จะปฏิเสธนะความเสี่ยงของการยกก็มีในช่วงนั้นมีอากาศปิดบ้างทางกองทัพบกเขาขอว่าขอให้อากาศเปิดหน่อยก็จะยกขึ้นไปให้แล้วความสามารถของฮอที่ยกขึ้นไปเนี่ยมียกน้ำหนักได้อยู่แล้วนะครับรถแท็กเตอร์เนี่ยเขายกได้อยู่แล้วเขาก็ยกขึ้นไป
2: วัดบ้านจ้องถูกใช้เป็นฐานปฏิบัติการลับมีผู้เชี่ยวชาญนานาชาติมารวมตัวกันทั้งนักวิชาการด้านธรณีวิศวะเจ้าหน้าที่ทั้งภาครัฐและเอกชนแม้จะเป็นโอกาสของทางรอดแต่โอกาสที่มีความเสี่ยงสูงก็ทำให้ทุกคนต้องทบทวนแผนการอย่างรอบคอบซ้ำแล้วซ้ำเล่า
4: คือจุดเราเรียกเดลต้า01เนี่ยก็คืออยู่บนภูเขาด้านตะวันตกนะก็น่าจะดีที่สุดณสถานการณ์เวลานั้นแล้วก็ณเวลานั้นเนี่ยที่เราเจาะที่เดลต้า01เนี่ยนะครับมันเป็นการเจาะก่อนที่เราจะเจอน้องวันแรกไม่เจอหินปูนผมก็กังวลใจมากก่อนจะทำอะไรในเช้าวันที่2เนี่ยนะครับที่ไปที่นั่นเนี่ยนะก็มีโทรศัพท์เข้ามาตั้งแต่เช้าอาจารย์ขอเชิญด่วนรีบไปถึงก็จะเจอพันโทเจนวิทย์ไปเจอบริษัทเจาะหนองน้องมงคลนะครับแล้วก็คือทางเจนวิทย์ก็บอกชัดเจนว่าอาจารย์เรื่องงานเจาะเนี่ยขอให้มารวมกลุ่มตรงนี้กันได้ไหม

0: ยูโรหลังจากดูคลิปแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับ
1: โหวิชาภูมิศาสตร์เนี่ยสำคัญจริงๆนะครับยิ่งเรียนเรื่องแผนที่เนี่ยยิ่งสำคัญไปอีกครับ
0: ใช่ครับเพราะว่าวิชาภูมิศาสตร์เนี่ยนะครับเป็นวิชาที่เน้นในเรื่องของแผนที่มากๆแล้วเราก็จะเห็นได้จากคลิปเมื่อกี้ที่เราดูไปนะครับว่านักวิชาการหลากหลายด้านหลากหลายสาขาก็มาร่วมไม้ร่วมมือร่วมใจกันเพื่อช่วยเหลือเด็กๆออกมาจากถ้ำหลวงให้ได้ซึ่งก็สามารถนำองค์ความรู้เหล่านั้นนะครับมาบูรณาการร่วมกันเพื่อนำมาใช้ในการกู้วิกฤตการณ์ในสถานการณ์ฉุกเฉินได้ครับทีนี้ยูโรก็พอจะเข้าใจความสำคัญของวิชาภูมิศาสตร์แล้วใช่ไหมครับ
1: เข้าใจแล้วครับจากกรณีเด็ดติดถ้ำเนี่ยเราได้นำความมาใช้และได้มีความรู้ใหม่อีกมากมายจากเหตุการณ์นี้ครับ
0: และนั่นก็คือการนำแผนที่ซึ่งเป็นเครื่องมือพื้นฐานทางภูมิศาสตร์ที่สำคัญนะครับมาพัฒนาและต่อยอดเพื่อใช้ประโยชน์ในการกอบกู้วิกฤตการณ์ต่างๆช่วยเหลือสังคมเมื่อเกิดภัยพิบัติและที่สำคัญแผนที่ก็ยังเป็นเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ซึ่งเราสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้อีกด้วยและในครั้งต่อไปนะครับครูต้นคูณจะพาเด็กๆไปเรียนรู้ในเรื่องอะไรน่าสนใจแค่ไหนสนุกขนาดไหนอย่าลืมติดตามกันได้ในรายการ
1: โลกกลมๆกับครูสังคมของหนูครับ
0: สำหรับวันนี้ครูต้นคูณและน้องยูโรต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาระบุว่าภายหลังจากที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเสด็จสวรรคตขณะเสด็จยกทัพไปตีเมืองอังวะในพุทธศักราช2148สมเด็จพระเอกาทศรสได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญพระบรมศพสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกลับคืนยังกรุงศรีอยุธยาแล้วจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระวรเชษฐารามมหาวิหารฝ่ายอรัญวาสีจากนั้นจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เสนาบดีแต่งการพระเมรุและถวายพระเพลิงพระบรมศพในกรุงศรีอยุธยามีวัดชื่อวรเชษฐ์อยู่2แห่งแห่งแรกวัดวรเชษฐารามภายในเกาะเมืองมีฐานะเป็นพระอารามหลวงตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของพระราชวังโบราณโบราณสถานภายในวัดประกอบด้วยเจดีย์ทรงระฆังซึ่งเป็นประธานทางด้านหน้าของเจดีย์เป็นพระวิหารและพระอุโบสถตั้งอยู่คู่กันล้อมรอบด้วยเจดีย์รายและกำแพงแก้วส่วนวัดวรเชษฐ์นอกเกาะเมืองนั้นมีพระปรางเป็นประธานของวัดด้านหลังปรางประธานเป็นพระอุโบสถส่วนพระวิหารตั้งอยู่ทางด้านทิศใต้ของปรางประธานอย่างไรก็ดีในพระราชพงศาวดารไม่ได้ระบุแน่ชัดถึงสถานที่ที่ทรงพระโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้แต่งพระเมรุมาตรและถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและมิได้ปรากฏหลักฐานว่าโปรดให้อัญเชิญพระบรมอัฐิไปบรรจุที่ใดดังนั้นในปัจจุบันจึงไม่สามารถที่จะระบุได้อย่างแน่ชัดว่าวัดวรเชษฐ์แห่งใดหรือสถานที่ใดกันแน่ที่เป็นที่ถวายพระเพลิงพระบรมศพและบรรจุพระอัฐิ

ระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่51อุปาทานตอนที่4
1: เจอกันอีกแล้วสินะเจ้าศิลา
2: ฮะ
1: อุปาทานคราวนี้จะมาไม้ไหนอีกล่ะพวกเจ้านี่ไม่ธรรมดาผ่านด่านข้าได้ทั้ง3ด่านแต่ด่านอัตวาทุปาทานนี้ถ้าเอาชนะข้าไม่ได้อย่าหวังว่าจะได้ออกไปจากปราสาทมึกแห่งนี้เลย
2: ข้าไม่กลัวเจ้าหรอกจะให้เล่นเกมอะไรอีกก็บอกมันเลย
1: พวกเจ้าทุกคนต้องแข่งหมากกระดานกับข้า
2: หมากกระดาน
1: เห็นตัวหมากพวกนั้นไหมเจ้าชอบตัวไหนก็เลือกเลยนั่นล่ะคือตัวเจ้าที่จะลงแข่งในเกมหมากกระดานนี้
3: เย้ยเกิดอะไรขึ้นกับตัวข้าเนี่ย
1: ดีมากทีนี้ก็เริ่มเกมได้ใครกำจัดหมากฝ่ายตรงข้ามได้หมดก่อนคนนั้นชนะ
4: ราชินีก็ไม่ยอมแพ้ง่ายๆหรอกนี่แน
2: ่เฮ้ย
5: ย้ายชนะ
3: เฮ้ยทำไมโผล่ขึ้นมาอีกแล้วล่ะ
1: ข้าไม่ได้บอกกติกาไปซะหน่อยว่าตัวหมากจะงอกเพิ่มมาใหม่ไม่ได้
5: แบบนี้ขี้โกงนี่นะ
1: นี่มันเกมของข้าเป็นคนคุมเกมจะทำอะไรก็ได้ทั้งนั้นถ้าไม่ได้อยากเล่นก็เชิญอยู่ที่นี่ตลอดไป
2: หน่อยเจ้าอุปาทานคิดจะหาเรื่องกันใช่ไหม
5: ศิลาข้าว่าเลิกเล่นเกมเถอะแล้วหาทางออกจากที่นี่ด้วยวิธีอื่นดีกว่า
3: ข้าเห็นด้วยเล่นไปก็ไม่ชนะอยู่ดี
4: ข้าก็ไม่อยากเล่นแล้วอะ
3: ไปกันเถอะ
2: มาตัวข้าคืออัศวินในเกมนี้ข้าไม่ออกจากเกมเด็ดขาดจนกว่าจะชนะย้อยย
5: ้อ
2: ย
5: ย้อศิลายึดติดกับการเป็นตัวหมากอัศวินไปซะแล้วทำไงดีเนี่ย
3: ตัวช่วยก็ใช้พร่ำเพรื่อไม่ได้ท่านอาจารย์ขอรับพวกข้าควรทำไงดี
6: แย่ละสิศิลาติดกับดักของอัตวาทุปาทานเข้าซะแล้ว
7: อัตวาทุปาทานความยึดมั่นถือมั่นว่ามีตัวเราของเราแล้วก็ทำให้ยึดมั่นไปว่ามีตัวเขาของเขาอีกด้วย
8: แบบนี้ถ้าจะรอดยากพวกเราส่งตัวช่วยพิเศษไปเตือนสติศิลากันดีกว่า
2: จะอุปาทานข้าไม่ยอมแพ้ง่ายๆหรอกข้าคือตัวหมากอัศวินผู้กล้าในเกมนี้ข้าต้องชนะ
1: ยิ่งยึดมั่นถือมั่นว่ามีตัวตนมีนั่นมีนี่เป็นของตนมากเท่าไรเจ้าก็จะยิ่งติดอยู่กับข้าไปอีกนานเท่านั้น
5: พอได้แล้วเจ้าไม่ใช่ตัวหมากสักหน่อยแต่คือศิลาเพื่อนข้าออกมาจากเกมนั่นได้แล้ว
2: ไม่ข้าคือตัวหมากอัศวินที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่มีใครล้มข้าได้นี่
5: โอ้ยศิลา
3: ไปศิลากลายเป็นตัวหมากยักษ์ไปแล้ว
2: ข้าชนะเกมแล้วข้าชนะแล้ว
6: ศิลาเจ้ากำลังยึดถือตัวตนที่เป็นตัวหมากในเกมจนลืมความเป็นจริงไปแล้วว่าแท้จริงตัวเจ้าเป็นเพียงสิ่งที่ถูกปรุงแต่งขึ้นมาเท่านั้น
8: ถูกแล้วตั้งสติแล้วพิจารณาให้ดีๆ
2: อย่ามายุ่งกับข้านี่ตัวข้าของข้าข้าจะทำอะไรก็เรื่องของข้า
7: เห็นทีต้องช่วยเรียกสติศิลากลับมาซะแล้วแว่นสัมมาทิฏฐิ
2: ฮะเอ๊ะนี่ข้ามัวมาทำอะไรอยู่เนี่ยเอ้าท่านอาจารย์ทั้งสามมาได้ยังไงขอรับ
3: ก็เจ้าโดนอุปาทานครอบงำจนนึกว่าตัวเองเป็นตัวหมาในกระดานนี่นะสิใครพูดก็ไม่ฟังจนท่านอาจารย์ต้องมาช่วย
2: ฮะจริงเหรอทำไมข้าหลงคิดแบบนั้นไปได้
7: เพราะว่าเจ้ามีอัตวาทุปาทานความยึดมั่นถือมั่นว่ามีตัวเราของเราไงล่ะ
2: เอ๊ะแต่ตัวเราก็มีอยู่จริงนี่ขอรับร่างกายนี่ก็คือตัวจะให้ข้าเชื่อว่าไม่มีได้ยังไงล่ะขอรับ
7: สิ่งที่เจ้าเรียกว่าเป็นตัวเจ้าร่างกายของเจ้านั้นเป็นเพียงการแต่งตั้งขึ้นมาแต่งตั้งว่าคนคนนี้หน้าตาแบบนี้เรียกว่าศิลาเด็กผู้หญิงผมสีชมพูนี่เรียกว่ากันเด็กตัวกลมๆใส่แว่นนี่เรียกว่าเจ้าปันเด็กหัวแหลมๆนี่เรียกว่าเข็มทองหรือแม้แต่ธรรมชาติก็เรียกสิ่งที่เติบโตจากพื้นดินแผ่กิ่งก้านใบออกดอกออกผลว่าคือต้นไม้ทั้งหมดนี้เป็นแค่คำที่เรียกกันให้เข้าใจว่าอะไรคืออะไรแต่ไม่ใช่ให้ยึดถือว่ามีตัวตนจริง
2: ๆงั้นถ้าตัวเราไม่มีแล้วร่างกายความรู้สึกความคิดที่ข้ามีอยู่มันคืออะไรล่ะขอรับ
6: เจ้าจำภารกิจที่ข้าให้เดินข้ามสะพานเชือกเพื่อข้ามหน้าผาได้ไหม
3: ข้าจำได้แม่เลยขอรับความกลัวตกเหวนั่นข้ายังไม่ลืมเลย
2: ข้าก็จำได้ขอรับแต่มันเกี่ยวกับเรื่องความไม่มีตัวตนยังไงล่ะขอรับ
6: ข้าเคยอธิบายแล้วว่าร่างกายและจิตใจของเจ้าคือการประกอบรวมกันของรูปกับนามยกตัวอย่างง่ายๆก่อนเช่นต้นไม้ก็คือการประกอบรวมกันของกิ่งก้านลำต้นรากเปลือกไม้กระพี้แก่นไม้เป็นต้นตัวเจ้าเองก็เช่นกันเกิดจากรูปคือร่างกายประกอบไปด้วยธาตุทั้ง4คือธาตุดินน้ำไฟลมและเกิดจากนามคือใจมี4อย่างคือเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์หรือเฉยเฉยสัญญาคือความจำสังขารคือการปรุงแต่งวิญญาณคือการรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจอ๋อ
2: จำได้แล้วขอรับทั้งหมดนี้เรียกว่าขันธ์5
8: ถูกต้องแล้วในตอนนี้ที่เจ้ายังรู้สึกว่ามีตัวเราของเราอยู่ก็เพราะขันธ์5ของเจ้ายังไม่แตกสลายยังประกอบกันดีอยู่แต่ถ้าวันหนึ่งเจ้าตายไปขันธ์5นี้ก็จะแตกสลายตามไปด้วยตัวตนของเจ้าก็ต้องหายไป
7: แล้วแบบนี้เจ้าจะยังยึดมั่นในตัวตนว่ามีเรามีของเราใดอีกหรือศิลา
2: ข้าเข้าใจแล้วขอรับแท้จริงไม่มีอะไรที่เป็นตัวตนของเราจริงๆเลยมีแต่สิ่งที่ปรุงแต่งประกอบกันขึ้นมาเป็นเราแต่ข้าก็ยังรู้สึกว่ามีตัวตนอยู่ดีล่ะขอรับ
7: รู้สึกว่ามีแต่ไม่ได้ยึดถือเป็นจริงเป็นจังว่าเป็นของของตนก็ถือว่าเจ้าได้เริ่มละอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นแล้ว
2: ขอบคุณมากขอรับท่านอาจารย
6: ์ได้เวลาต้องเดินทางไปด่านถัดไปแล้วเวลาเหลือน้อยลงเรื่อยๆรีบไปเร็วๆเถอะ
4: แผ่นดินไหวปราสาทจะพังแล้วแน่ๆเลย
5: แย่แล้วรีบหาทางออกกันเถอะเอ๊ะนั่นลิฟต์โผล่มาแล้ว
3: ลิฟต์มาจริงๆด้วยไปกันเร็วค่ะ
2: ไป
9: น้อยให้อาจารย์มาช่วยให้ผ่านด่านแถมยังทำปราสาทข้าพังเฮ้ยเจ็บใจนักฝากไว้ก่อนเถอะเฮ้ย
7: ในที่สุดพวกศิลาก็ผ่านด่านของอุปาทานได้สำเร็จทั้ง4ด่านแล้วในตอนต่อไปพวกศิลาจะต้องผจญภัยกับอะไรอีกโปรดติดตาม

0: ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษา

ปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

ต้นฉบับรามเกียรติ์ที่เป็นความเรียงร้อยแก้วในหอสมุดแห่งชาติมีอยู่2ชุดด้วยกันคือชุดที่เริ่มความเหมือนกลอนบทละครเรื่องรามเกียรติ์ฉบับพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่1จับความตั้งแต่ฮิรัญยักษ์ม้วนแผ่นดินแล้วหนีไปเมืองบาดาลปรากฏชื่อบนปกว่ารามเกียรติ์ย่อเล่ม1เล่ม2เริ่มความตั้งแต่พระรามพระลักษณ์และนางสีดาเดินทางออกไปบำเพ็ญพรตในป่านาน14ปีจนถึงพระพจน์ยกพลโยธาออกติดตามไปถึงเขตอาสมพระสารพังคฤาษีชุดที่2คือชุดที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่านารายสิบปางหรือนารายยี่สิบปางตามชื่อบนปกและสันหนังสือสมุดไทยดำหลายๆเล่มนอกจากนั้นต้นฉบับหนังสือสมุดไทยบางเล่มก็จะใช้ชื่อแตกต่างกันออกไปแม้ว่าเนื้อหาของเรื่องในเล่มจะเป็นเรื่องเดียวกันก็ตามโดยให้ชื่อหนังสือว่าพงศาวดารรามเกียรติ์หรือรามเกียรติ์หรือพระนารายณ์อวตาร10ชาติก็

0: อวตารทั้ง10ปางของพระนารายณ์นั้นได้มีการนำมาเขียนภาพลายเส้นหรดานคือเส้นสีเหลืองที่ได้จากแร่หรดานผสมกับกาวยางไม้ลงบนหนังสือสมุดไทยดำหลายเล่มโดยเขียนภาพพระนารายณ์อวตารบางปางปะปนอยู่กับภาพเทวรูปและเทวดานพเคราะห
1: ์พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: ที่เบื้องการ
3: นักท่องเที่ยวมาชมความสวยงามของธรรมชาติ
2: สถานที่แห่งนี
4: ้มีความเชื่อเรื่องพญานาค
5: เขาบอกว่าขอเงินขอทองก็น่าจะขอตรงนี้แหละฮะ

0: 5มิถุนายนของทุกปีวันที่โลกกำลังส่งสัญญาณบางอย่างถึงเราจุดเริ่มต้นจากวิกฤตสิ่งแวดล้อมที่ทวีความรุนแรงขึ้นองค์การสหประชาชาติจึงกำหนดการประชุมครั้งสำคัญขึ้นในปีพุทธศักราช2515ณกรุงสต็อกโฮล์มประเทศสวีเดนภายใต้หัวข้อสิ่งแวดล้อมของมนุษย์โดยมีผู้แทนเข้าร่วม113ประเทศทั่วโลกการประชุมครั้งนั้นนำไปสู่การก่อตั้งโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติหรือ UNEP พร้อมกำหนดให้วันที่5มิถุนายนของทุกปีเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกเพื่อเฝ้าระวังและติดตามการเปลี่ยนแปลงปลุกจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมและร่วมกันฟื้นฟูธรรมชาติให้คงอยู่อย่างสมบูรณ์ประเทศไทยเริ่มต้นก้าวสำคัญในปีพุทธศักราช2518ด้วยการจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเพื่อดูแลและรักษาทรัพยากรธรรมชาติของไทยวันที่5มิถุนายนเป็นวันที่ผู้คนทั่วโลกหันกลับมาฟังเสียงของธรรมชาติอีกครั้งผ่านการดูแลสิ่งแวดล้อมรอบตัวเริ่มต้นง่ายๆด้วยมือของเราทุกคน
1: ผู้ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ูคิดว่ามันคือลำโพงสมัยก่อนค่ะ
1: โอ้ยไม่มีจินตนาการเลยปู่เราเคยเป็นทหารนะท่านก็ต้องส่งรหัสลับดังนั้นมันคือเครื่องส่งรหัสลับใช่ไหมครับ
2: ปู่เฉลยก็ได้นี่เขาเรียกว่าวิทยุ
1: วิทยุวิทยุมันต้องแบบที่อยู่ในรถคุณพ่อไม่ใช่หรอครับ
2: เด็กๆคงเคยเห็นแต่ในรถสินะสมัยก่อนก็มีเป็นเครื่องแบบนี้แหละเอาไว้ฟังเพลงฟังข่าวฟังละครมีหลายคลื่นเลยนะแต่คลื่นที่ปู่ชอบมากที่สุดก็คือวิทยุอส.ของในหลวงรัชกาลที่9นะ
0: ของในหลวงรัชกาลที่9เหรอคะ
2: ใช่ท่านทรงเปิดแผ่นเสียงเองมีรายการให้ความรู้ให้ข่าวสารบางวันก็ทรงนำวงดนตรีมาบรรเลงสดแถมเวลาเกิดโรคร้ายแรงหรือภัยพิบัติท่านก็ใช้วิทยุนี่แหละช่วยเหลือประชาชนด้วยนะ
1: ใช้วิทยุช่วยเหลือประชาชนเหรอครับ
2: ใช่แล้วล่ะเอ๊ะจะเครื่องนี้ยังใช้ได้อยู่ไหมนะเดี๋ยวปู่ไปหาถ่านมาลองใส่ดูก่อนนะ
0: สงสัยใช่ไหมว่าท่านใช้วิทยุช่วยประชาชนได้ยังไง
1: เออ

0: แหลมตะลุมพุกจังหวัดนครศรีธรรมราชพุทธศักราช2505
1: พอจะพบหม้อหุงข้าวบ้างไหมพ
2: ่ออายไม่พบไอ้ไรที่ใช้ได้เลยนี
3: ่แม่แม่แม่นุ้ยพบน้องน่าแล้วนี
1: ่ทั้งบ้านทั้งโรงเรียนก็พังเม็ดอาหารก็ไม่มีอีกกินแล้วเราอีกอยู่กันเปลือพ่อ

0: การณ์วัตภัยในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศค่อยทุเลาแล้วแต่ยังมีชาวบ้านอีกมากมายที่ขาดแคลนอาหารและที่อยู่อาศัยแต่ก็คงอีกไม่นานนะครับเพราะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้วิทยุอส.เป็นแหล่งกระจายข่าวชวนผู้มีจิตศรัทธามาบริจาคในโครงการทำบุญกับในหลวงทำให้มีประชาชนเป็นจำนวนมากนำอาหารเครื่องใช้รวมถึงเงินมาบริจาคแก่ผู้ประสบภัยและน่าจะเหลือพอใช้ในการสร้างโรงเรียนใหม่ด้วย
1: แลจ้ะแม่ถึงพระองค์นี่อยู่ไกลจากพวกเราแต่ก็ตรงใช้วิทยุระดมความช่วยเหลือตรงมาถึงพวกเราที่นี่เพราะฉะนั้นพวกเราอีท้อไม่ได้นะแม่
2: ใส่เรียบร้อยแล้ว
3: อ้าวหายไปไหนกันมาน่ะปู่ใส่ทานแล้วละแต่ก็ไม่ติดใส่จะพังแล้วระวังเนี่ย
4: ปู่ครับที่ปู่บอกว่าในหลวงรัชกาลที่9ท่านใช้วิทยุช่วยประชาชนอันนี้คือตอนที่มีพายุที่ภาคใต้ใช่ไหมครับ
3: โอ้นี่รู้ด้วยเหรอเนี่ยใช่แล้วละและเหตุการณ์นั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นให้ท่านโปรดเกล้าให้จัดตั้งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากภัยธรรมชาติต่างๆเด็กๆเคยได้ยินชื่อโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ไหมล่ะ
5: เคยค่ะ
3: นั่นละโรงเรียนนี้ก็จัดตั้งจากทุนของมูลนิธินี่แหละแล้วโรงเรียนราชประชานุเคราะห์แห่งแรกก็อยู่ที่แหลมตะลุมพุกนี่เองนอกจากนั้นท่านก็ทรงใช้วิทยุสมัครเล่นในการทรงงานเพื่อคอยดูแลทุกสุขและช่วยเหลือประชาชนมาตลอดอ้าวมีเพลงโอ้ยยังใช้ได้นี่ฟังสินี่ก็บทเพลงของท่านจนถึงทุกวันนี้ท่านก็ยังสื่อสารกับพวกเราอยู่เลยนะ
4: วิทยุอส.คือคลื่นวิทยุของในหลวงรัชกาลที่9ที่ทรงจัดรายการให้ประชาชนได้ฟังบทเพลงข่าวสารและสาระความรู้ต่างๆทั้งยังใช้เพื่อเชิญชวนให้ผู้คนส่งความช่วยเหลือให้แก่ผู้ประสบภัยในเวลาที่มีภัยธรรมชาติช่วยให้คนไทยผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากมาได้

0: อันนั้นใช่คนที่เคยเล่าว่าที่บ้านล้มละลายตอนวิกฤตเศรษฐกิจหรือเปล่าอะ
1: เป็นหนี้ขนาดนั้นแล้วเขาผ่านมาได้ยังไงล่ะคะ
2: ขายดีจนทอดไม่ทันขนาดนี้ขยายร้านได้แล้วมั้ง
3: เปิดสาขาเพิ่มเยอะๆจะได้ใช้หนี้ได้ไวๆไง
4: แบบนี้ดีแล้วครับผมไม่อยากซ้ำรอยเดิม3ห่วง2เงื่อนไข
1: 3ห่วง2เงื่อนไขคืออะไรอะอธิบายหน่อยได้ไหมคะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนสามัคคีคือพลังสู้ภัยน้ำท่วมขัง
1: ช่วงนี้มาอัปเดตสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งที่ได้สร้างความเสียหายให้กับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเฉพาะเกร็ดหลังจากที่ปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆมาเป็นเวลา4วันแล้วซึ่งปริมาณน้ำจำนวนมากเกิดจากฝนตกหนักต่อเนื่องบริเวณพื้นที่ต้นน้ำแล้วไหลลงสู่แม่น้ำปริมาณมากจนล้นตลิ่งแม่น้ำบวกกับช่วงเวลานั้นเป็นช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูงจึงทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนที่เกาะเกร็ดจนได้รับความเสียหายและเจ้าหน้าที่ก็ได้เข้าให้การช่วยเหลือตั้งแต่วันแรกแล้วขณะนี้เหลือเพียงน้ำท่วมขังเท่านั้นBLTV นายเห็นพี่อ้นกับพี่บัสในข่าวไหม
0: เห็นสิเก่งมากเลยนะ
1: ฉันอยากไปช่วยพี่อ้นพี่บัสจัง
0: ไปไหมล่ะฉันพาไป
1: ไปสิ
0: งั้นไปกันเลยพลังแสงทะลุมิติ
2: เอ้ามาได้ไงเนี่ยทั้งสองคน
0: พวกเรายังมาช่วยพี่อ้นพี่บัสแล้วก็พี่ๆทีมงานที่เกาะเกร็ดนะครับ
1: มีอะไรให้พวกเราพอช่วยได้บอกได้เลยนะครับ
2: งั้นปกป้อง DLTV ใส่ชุดเอี๊ยมกันน้ำให้เรียบร้อยนะจะได้เดินลุยน้ำท่วมขังได้สะดวกขึ้นเวลาที่เราเดินลุยน้ำแบบนี้การใส่ชุดเอี๊ยมกันน้ำก็จะช่วยป้องกันได้หลายเรื่องเลย
0: ปกป้องนายเห็นทางมะพร้าวนั่นไหม
1: เห็นแล้วไม่ต้องห่วงเรื่องแค่นี้ฉันจัดการได้ฮึฮึเอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
2: ปกป้องเป็นอะไรไหม
0: ตะขาบไปโน่แล้วนายปลอดภัยแล้วปกป้อง
2: นี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเน้อ
1: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
0: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
2: โอเคไหมปกป้องเราจะได้ไปสำรวจทางนู้นกันต่อ
1: โอเคครับนี่ก็ผ่านมาอาทิตย์นึงแล้วสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งก็เริ่มดีขึ้นที่ยังเหลืออยู่ก็คือน้ำท่วมขังใช่ไหมครับ
2: ใช่แล้วล่ะตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาก็ใช้เชือกจัดทำขอบเขตเพื่อจะได้รู้ว่าบริเวณไหนเป็นเขตอันตรายเป็นแหล่งน้ำบ่อน้ำท่อน้ำหรือว่าห้ามผ่านเพื่อป้องกันอุบัติเหตุกันคนพลัดตกลงไปและถ้าสังเกตดีๆนะจะมีป้ายข้อความหรือป้ายสัญลักษณ์ในการสื่อสารเพื่อความปลอดภัยด้วยนะ
0: สถานการณ์ดีขึ้นแต่ก็ยังมีน้ำท่วมขังอยู่ก็เพราะว่าทางตอนบนของแม่น้ำเจ้าพระยา

0: เตือนภัยไปก่อนหน้านี้แล้วชาวบ้านก็เลยเตรียมรับมือได้ทันความเสียหายจึงไม่รุนแรงแถมที่เกาะเกร็ดเนี่ยเป็นชุมชนอารยสถาปัตย์แล้วด้วยนะทำให้การดำรงชีวิตในสังคมของคนทุกกลุ่มที่นี่สะดวกสบายมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ช่วยในการเดินทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้อย่างราบรื่นและปลอดภัยยังไงล่ะโดยเฉพาะคนพิการน่ะเอาเป็นว่าตอนนี้เดี๋ยวเราไปที่ศูนย์อำนวยการกลางของที่นี่กันก่อนนะทุกคน
1: ดีนะที่ศูนย์อำนวยการกลางที่นี่อยู่บนพื้นที่สูงน้ำท่วมขังก็เลยท่วมไม่ถึง
2: จากข้อมูลที่ DLTV ศึกษามาเกาะเกร็ดเป็นพื้นที่ที่ถูกรายล้อมไปด้วยน้ำจึงมีความเสี่ยงที่จะเกิดภัยทางน้ำได้ง่ายเขาเลยมีการวางผังเมืองที่ดี
0: ถูกต้องอย่างที่ DLTV บอกมาเลย
3: เอออ
0: ้าวนี่เด็กๆนี่พี่นันอาสาสมัครสุดหล่อของเราพี่นันเขามีบ้านอยู่ที่นี่ด้วย
4: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับเด็ก
0: ๆเด็กๆถามพี่นันเอาเองเลยสิว่าที่นี่เขามีจุดไหนบ้างที่เขาปรับให้เป็นอารยสถาปัตย์เนอะ
4: ตรงไหนบ้างครับ
3: ก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยนะว่าตั้งแต่ที่นี่กลายเป็นชุมชนอารยสถาปัตย์พี่ในชีวิตได้อิสระสะดวกแล้วก็ปลอดภัยมากเลยนะตั้งแต่บนฝั่งจนกระทั่งข้ามไปเกาะเกล็ดเขาปรับปรุงตั้งแต่ที่จอดรถคนพิการและจุดลงรถเมย์มีทางม้าลายสีขาวล้อมกรอบสีฟ้าเฉพาะคนพิการเดินและเข็นวีลแชร์ข้ามถนนมีป้ายบอกทางที่เห็นชัดเจนมีทางลาดขึ้นลงตามจุดต่างๆจุดขึ้นลงโป๊ะและเรือก็มีทางลาดที่มีแผ่นเหล็กหย่อนวางเทียบหัวเรือปรับปรุงทางเดินรอบเกาะเกร็ดและห้องน้ำสำหรับผู้พิการก็มีให้ใช้สะดวกสบายเลยล่ะยังมีอีกเยอะเลยนะไว้ถ้าไม่มีน้ำท่วมขังเข้าสู่สภาวะปกติแล้วมาเที่ยวกันสิที่นี่อาหารและขนมไทยอร่อยมีวัฒนธรรมที่หลากหลายทั้งคนไทยและคนไทยเชื้อสายมอญมีความรู้ภูมิปัญญาชาวบ้านด้านเครื่องปั้นดินเผาให้เรียนรู้เพียบเลยไว้พี่จะเป็นไกด์พาเที่ยวเอง
4: จริงๆนะครับ
3: ได้สิมาเลยมากันทุกคนเลยนะ
2: แล้วตอนที่เกิดน้ำล้นตลิ่งพี่นันอยู่ที่ไหนกันเหรอครับ
3: ตอนนั้นพี่ก็อยู่ที่บ้านเนี่ยล่ะพอเขาประกาศเตือนภัยพี่ก็รีบสับคัทเอาท์ไฟลงเพื่อตัดกระแสไฟฟ้าภายในบ้านและก็ไม่เข้าใกล้อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆและสายไฟปลั๊กไฟเลยนะปลอดภัยไว้ก่อนนะในกลุ่มไลน์ก็มีการเตือนภัยให้ข้อมูลส่งข่าวสารแจ้งตลอดเลยซึ่งตอนนั้นทางเจ้าหน้าที่และพี่อาสาสมัครก็ต้องทำการอพยพชาวบ้านผู้สูงอายุคนพิการออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดมีอยู่ช่วงหนึ่งที่กระแสไฟฟ้าในพื้นที่ดับเราเลยต้องใช้อุปกรณ์เตือนภัยอย่างไซเรนมือหมุนเพื่อเตือนภัยแทน
5: แล้วนอกจากไซเรนมือหมุนที่ใช้เตือนภัยแล้วมีอุปกรณ์อะไรอีกบ้างเหรอ DLTV
2: รอสักครู่ขอใช้พลังแห่งความคิดก่อนนะนี่ไงเจอแล้วอุปกรณ์อย่างอื่นก็มีพวกการใช้สัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพต่างๆเพื่อช่วยในการเตือนภัยนะ
3: ตอนที่เกิดน้ำล้นตลิ่งนะพี่เองก็ได้เข้าไปช่วยน้องอีกคนในชุมชนออกมาเพราะว่าพี่เองก็เป็นพี่เลี้ยงคอยช่วยเหลือน้องเขาน้องเขากระดูกสันหลังคดต้องนั่งวีลแชร์น่ะดีนะที่มีทางลาดพี่ก็เลยช่วยเหลือน้องเขาได้สะดวกและทันท่วงที
0: ใช่แล้วเรื่องนี้ก็สำคัญเพราะคนพิการควรจะมีคนใกล้ชิดหรือแม้แต่คนในชุมชนเองก็สามารถคอยดูแลให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมได้แล้วสำหรับพี่เลี้ยงและผู้นำอพยพควรฝึกการยกคนพิการขึ้นและลงจากรถเข็นและการเข็นรถอย่างปลอดภัยด้วยนะคนพิการที่เข็นรถด้วยตนเองควรฝึกซ้อมเข็นรถผ่านประตูทางเดินเส้นทางที่ปลอดภัยเพื่อไปสู่จุดรวมพลได้ส่วนคนพิการทางร่างกายที่อยู่รวมกันแบบหอพักควรจัดระบบคู่เพื่อนช่วยเพื่อนระหว่างคนพิการที่แข็งแรงด้วยตนเองและพอจะช่วยเหลือเพื่อนได้กับคนที่พิการรุนแรงหรือระบบคู่ระหว่างพี่เลี้ยงกับคนพิการที่บกพร่องทางร่างกายเนี
1: ่ยแล้วเด็กๆอย่างพวกเราเป็นพี่เลี้ยงคนพิการได้ไหมครับพี่อ้น
0: ได้สิเราก็สามารถเรียนรู้ตามหลักการที่เด็กๆสามารถทำได้ค่อยๆเรียนรู้ฝึกหัดวันหนึ่งเราก็จะสามารถช่วยเหลือสังคมได้อย่างที่เราตั้งใจนะอย่างกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวเขาจะไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตัวเองหรืออาจทำได้แต่ด้วยความยากลำบากต้องใช้เวลาบางคนต้องใช้เก้าอี้รถเข็นแล้วเข็นรถด้วยตนเองหรือมีผู้ช่วยในการเข็นรถอยู่ด้านหลังนะ
2: แสดงว่าช่วงหลังจากเกิดน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังแล้วพี่ๆเจ้าหน้าที่ก็ยังต้องคอยรับฟังข่าวเพื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือมีการช่วยเหลือจากช่องทางต่างๆอย่างต่อเนื่องและต้องตรวจสอบความเสียหายและความปลอดภัยของตัวอาคารบ้านเรือนอย่างระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาอาศัยในอาคารบ้านเรือนช่วยชาวบ้านเก็บทิ้งสิ่งของที่มีราขึ้นทำความสะอาดและฆ่าเชื้อและจัดเตรียมน้ำดื่มสะอาดด้วยสิครับ
0: ใช่แล้วข้อมูลเป๊ะมากเลยนะ DLTV ส่วนเรื่องการ

0: ดูแลคนพิการหลังเกิดภัยเราก็ควรใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายใช้ภาษาท้องถิ่นก็ได้นะอาจจะต้องมีการสาธิตการใช้อุปกรณ์ต่างๆเรื่องของห้องน้ำห้องท่าก็จัดให้สะดวกปลอดภัยใช้ได้กับคนทุกกลุ่มเพิ่มทางลาดตามจุดเชื่อมต่างระดับถ้าหากมีใครได้รับบาดเจ็บก็ให้การปฐมพยาบาลทันที
1: ก็มีการใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันด้วยนะอย่างการตั้งไลน์กลุ่ม Facebook ในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยซึ่งถือว่าเป็นช่องทางการสื่อสารที่มีประโยชน์และรวดเร็วมากเลยล่ะอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจอย่างตอนนี้บ้านเรือนชาวบ้านที่ได้รับความเสียหายก็มีการลงทะเบียนเพื่อรับการปรับปรุงซ่อมแซมพี่ๆเจ้าหน้าที่ก็จะได้เข้ามาช่วยเยียวยาดูแลจิตใจใส่ใจรับฟังตลอด24ชั่วโมงเลยแต่ตอนนี้ชาวบ้านก็อพยพไปอยู่อาคารที่ปลอดภัยกันหมดแล้วล่ะ
0: เรียกว่าคอยสร้างความรู้สึกปลอดภัยลดความว้าวุ่นใจพร้อมทั้งสร้างความหวังก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกันเนอะ
2: มองจากตรงนี้ความเสียหายก็ต้องได้รับการฟื้นฟูอยู่ดีนะครับ
0: ก็คงอย่างนั้นล่ะ DLTV แต่อย่างน้อยก่อนเกิดเหตุเราก็เตรียมตัวอย่างดีทั้งติดตามฟังข่าวสารสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาและประกาศเตือนภัยของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
2: แล้วก็ต้องสังเกตธรรมชาติรอบตัวเตรียมยกของมีค่าขึ้นที่สูงเตรียมถุงยังชีพข้าวของเอกสารสำคัญอุปกรณ์ที่จำเป็นเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้มันจะช่วยให้เรารอดได้ครับ
3: และถ้าอย่างกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวต้องมีการเตรียมตัวให้พร้อมรับมือภัยพิบัติยังไงบ้างครับ
0: จำง่ายๆเลยนะเราก็ต้องใช้ภาษาเข้าใจง่ายใช้สัญญาณไฟสัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพใช้วิดีโอในการสื่อสารก็ได้ควรทำป้ายสัญลักษณ์หนีภัยทางออกฉุกเฉินจุดรวมพลในจุดที่เตรียมไว้ในชุมชนและต้องมีการฝึกซ้อมอพยพอย่างสม่ำเสมอเตรียมจัดหารถเข็นวีลแชร์และอุปกรณ์ช่วยเคลื่อนไหวสำรองชนิดเบาที่เหมาะสมกับคนพิการเพื่อใช้ในภาวะฉุกเฉินจัดเตรียมสถานที่สำหรับการอพยพเหมือนอย่างที่นี่ยังไงล่ะอีกเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กันบ้านไหนที่มีผู้พิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวก็ควรจัดข้าวของในบ้านให้เป็นระเบียบไม่เกะกะขวางทางประตูก็ควรมีขนาดกว้างพอที่จะเข็นวีลแชร์ออกไปได้เพื่อ ง่ายต่อการอพยพและการช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่เราต้องมีสติไม่ประมาทป้องกันภัยไว้ก่อนดีที่สุดเพราะเมื่อเกิดเหตุการณ์จริงๆสติที่ดีเป็นสิ่งแรกที่จะช่วยให้เราหาทางแก้ไขสถานการณ์ตรงหน้าได้นะ
1: คนที่อยู่ร่วมกันในชุมชนเพื่อนบ้านสังคมก็สำคัญถ้าเราเข้าใจถึงพฤติกรรมของคนพิการที่อาจจะมีปัญหาการแสดงออกและการไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้การอยู่ร่วมกันก็จะราบรื่นแล้วก็ควรมีการนัดหมายและตกลงกันกับบุคคลหน่วยงานสถานที่ระบบและกระบวนการประสานงานที่ชัดเจนในกรณีที่เกิดภัยพิบัติในระดับชุมชนโรงเรียนแค่นี้ก็สามารถตอบสนองความต้องการเร่งด่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพทันเหตุการณ์และปลอดภัยด้วยครับ
0: พวกเรารู้ไหมว่าในหลวงของเราทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยปัญหาน้ำท่วมขังในประเทศไทยเป็นอย่างมากทรงมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการแก้มลิงของในหลวงรัชกาลที่9ทั่วประเทศในพื้นที่65จังหวัดตลอดจนบริหารจัดการน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำ13ทุ่งได้แก่พื้นที่12ทุ่งในภาคกลางตอนล่างและทุ่งบางระกำจังหวัดพิษณุโลกเพื่อใช้เป็นแก้มลิงขนาดใหญ่ในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมชะลอน้ำหลากได้ถึง 1,410,000 ล้านไร่และสามารถรองรับน้ำได้ถึง 1,704 ล้านลูกบาศก์เมตรโครงการแก้มลิงไม่เพียงแต่แก้ปัญหาน้ำท่วมขังแต่ยังช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งได้ด้วยเพราะน้ำจืดที่เก็บกักไว้ในแก้มลิงประชาชนสามารถนำน้ำไปใช้ประโยชน์ในด้านเกษตรกรรมอุตสาหกรรมและการอุปโภคบริโภคทำให้คนไทยมีน้ำกินน้ำใช้ได้ตลอดทั้งปีเลยละ
4: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
0: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
2: เอาเป็นว่าข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่www.dltvac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลย
0: และนี่เลยการสื่อสารแบบฉับไวผ่านอุปกรณ์โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันเช่น LINE กลุ่ม Facebook ในการสื่อสารการให้ข้อมูลความรู้อย่างนี้ไงไปเด็กๆตอนนี้เขาต้องการขอแรงไปช่วยแจกข้าวกลางวันในศูนย์อพยพกันนะ
4: ได้เลยครับ
2: กลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวจะไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยต

เองหรืออาจทำได้ด้วยความยากลำบากต้องใช้เวลาอาจจะต้องใช้เก้าอี้รถเข็นช่วยในการเคลื่อนไหวโดยอาจจะเข็นรถด้วยตนเองหรือมีผู้ช่วยในการเข็นรถอยู่ด้านหลังเมื่อเกิดภัยพิบัติน้ำท่วมขังน้ำล้นตลิ่งต้องตั้งสติแล้วรีบเข้าช่วยเหลือพาอพยพออกจากที่เกิดเหตุด้วยความระมัดระวังให้เร็วที่สุดการใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันถือว่าเป็นการสื่อสารที่มีความรวดเร็วและมีประโยชน์มาก

0: DLTV สื่อแอนิเมชั่นเรื่องวันวุ่นวุ่นของน้องขนุนรายวิชาวิทยาการคำนวณระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5
1: แนะนำตัวละครน้องขนุนสาวน้อยที่ร่าเริงช่างสงสัยคุณแม่น้องขนุนเป็นคนที่ตรงต่อเวลาและมีระเบียบวินัยคุณครูใจดีและเป็นที่รักของนักเรียนน้องขนุนกำลังนอนเล่นโทรศัพท์อยู่บนที่นอนโดยมีนาฬิกาบอกเวลา 23:30 น.แต่น้องขนุนก็ยังไม่ยอมเข้านอนสักที

0: ในขณะที่น้องขนุนกำลังนอนต่อเวลาก็ได้เดินไปเรื่อยๆจนกระทั่งเวลา 7:45 น.เสียงนาฬิกาปลุกก็ดัง
1: อ๊ะเฮ้ยกี่โมงแล้วเนี่ยฮะ 7:45 น.โอ๊ยเย็นแล้วตื่นสายทำยังไงดีเฮ้ยเราต้องทำอะไรขันดีโอ๊ยปวดหัวอ้าย
0: ังอาบน้ำแต่งตัวไม่เสร็จอีกเหรอลูกทำไมมีฟองบนหัวแบบนั้นล่ะ
1: พอดีหนูตื่นสายค่ะคุณแม่หนูกลัวไปโรงเรียนไม่ทันและทำหลายอย่างพร้อมๆกันเลยค่ะ
0: ถ้าลูกวางแผนอย่างเป็นระบบจะทำให้เตรียมตัวได้ทันเวลาและจะไม่ลืมทำอะไรบางอย่างด้วยไหนลูกลองเรียงลำดับดูสิคะว่าควรทำอะไรบ้างและต้องใช้เวลาเท่าไหร่
1: จากอาบน้ำแปรงฟันแต่งตัวจัดกระเป๋ารับประทานอาหารเช้าค่ะ
0: สิ่งที่ลูกพูดมาถูกต้องแล้วค่ะแต่เราต้องทำเป็นขั้นตอนจึงจะทำให้เราไม่เสียเวลาและไม่ขาดตกบกพร่องค่ะ
1: แล้วเราต้องทำอย่างไรบ้างคะ
0: ลำดับแรกลูกต้องจัดกระเป๋าตั้งแต่เมื่อคืนตื่นนอนในเวลา 6:30 น.และไม่นอนดึกหลังจากที่ลูกตื่น

0: ตื่นนอนควรทำเป็นขั้นตอนดังนี้จ้ะ 1. เก็บที่นอน1นาที 2. อาบน้ำแปรงฟัน10นาที 3. แต่งตัว5นาที 4. รับประทานอาหารเช้า10นาทีจากนั้นไปโรงเรียนไม่เกิน 7 นาฬิกา 30 นาทีถ้าลูกวางแผนและทำตามขั้นตอนก็จะทำให้ลูกไปโรงเรียนได้ทันเวลาจ้าขนุนเข้าใจที่แม่พูดไหมลูกแม่จะอธิบายให้ฟังอีกครั้งนะคะลำดับแรกลูกต้องจัดกระเป๋าตั้งแต่เมื่อคืนตื่นนอนในเวลา 6:30 น.และไม่นอนดึกหลังจากที่ลูกตื่นนอนควรทำเป็นขั้นตอนดังนี้จ้ะ 1. เก็บที่นอน1นาที 2. อาบน้ำแปรงฟัน10นาที 3. แต่งตัว5นาที 4. รับประทานอาหารเช้า10นาทีจากนั้นไปโรงเรียนไม่เกิน 7 นาฬิกา 30 นาทีถ้าลูกวางแผนและทำตามขั้นตอนก็จะทำให้ลูกไปโรงเรียนได้ทันเวลาจ้าแต่ตอนนี้ลูกต้องไปสระผมล้างฟองแชมพูให้สะอาดเสียก่อนอาบน้ำให้เรียบร้อยแล้วมารับประทานอาหารเช้าเดี๋ยวแม่จะพาลูกไปส่งที่โรงเรียนเองค่ะ
1: ค่ะคุณแม่

0: ประชารัฐผัดไทยของไทยทุกส่วนโยน
1: อ้าวขนุนทำไมวันนี้ถึงมาโรงเรียนสายล่ะ
0: หนูตื่นสายค่ะคุณครูแต่คุณแม่บอกหนูว่าให้วางแผนการใช้ชีวิตให้เป็นขั้นตอนต่อไปหนูจะไม่มาสายแล้วค่ะ
1: คุณแม่บอกว่าอย่างไรบ้างคะเดี๋ยวเล่าให้คุณครูฟังในห้องเรียนหน่อยนะคะ

0: ขนุนออกมาเล่าเหตุการณ์ตื่นสายของหนูให้เพื่อนๆฟังหน่อยลูก
1: วันนี้หนูตื่นสายทำให้มาโรงเรียนไม่ทันเพราะหนูรู้สึกกระวนกระวายทำอะไรก็ไม่ถูกสักอย่างทำให้ทุกอย่างล่าช้าลงไปอีกค่ะแม่หนูบอกว่าควรเรียงลำดับขั้นตอนดังนี้ 1. เก็บที่นอน1นาที2. อาบน้ำแปรงฟัน10นาที3. แต่งตัว5นาที 4. รับประทานอาหารเช้า10นาทีค่ะ
0: จากที่ฟังขนุนพูดลำดับขั้นตอนทั้งหมดนักเรียนลองช่วยกันลำดับขั้นตอนโดยทบทวนทีละขั้นอีกครั้งนะคะ 1. เก็บที่นอน1นาที 2. อาบน้ำแปรงฟัน10นาที
1: 3. แต่งตัว5นาทีและ 4. รับประทานอาหารเช้า10นาทีค่ะ
0: เก่งมากๆเลยค่ะแสดงว่านักเรียนทุกคนตั้งใจฟังเป็นอย่างดี

จากเหตุการณ์ที่ขนุนเล่ามาเราสามารถนำมาเขียนในรูปแบบผังงานได้โดยผังงานจะมีสัญลักษณ์และความหมายดังนี้ค่ะสัญลักษณ์

0: เริ่มต้นและสิ้นสุดความหมายจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของผังงานสัญลักษณ์การนำข้อมูลเข้าออกทั่วไปความหมายจุดที่จะนำข้อมูลเข้าจากภายนอกหรือออกสู่ภายนอกโดยไม่ระบุอุปกรณ์สัญลักษณ์การปฏิบัติงานความหมายจุดที่มีการปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งสัญลักษณ์การตัดสินใจความหมายจุดที่จะต้องเลือกปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งสัญลักษณ์ทิศทางความหมายทิศทางขั้นตอนการดำเนินงานซึ่งจะปฏิบัติต่อเนื่องกันตามทิศทางของลูกศรสัญลักษณ์จุดเชื่อมต่อในหน้าเดียวกันความหมายจุดเชื่อมต่อของผังงานใช้เพื่อให้ดูง่ายเรามาดูตัวอย่างของการเขียนผังงานกันนะคะเด็กๆจากภาพตัวอย่างสัญลักษณ์แทนการเริ่มต้นการทำงานเพราะฉะนั้นในสัญลักษณ์นี้เราควรเขียนคำว่าอะไรลงไปคะนักเรียน
1: เริ่มต้นครับ
2: เริ่มต้นค่ะ
0: สัญลักษณ์ต่อไปนี้คือรูปแทนการปฏิบัติงานสัญลักษณ์นี้เราจะใส่ขั้นตอนการทำงานจากเหตุการณ์ของขนุนลงไปทีละขั้นตอนนะคะพวกเราลองช่วยกันบอกสิคะว่าควรเขียนอะไรลงไปบ้างจากที่ขนุนเล่า
1: เก็บที่นอนครับ
2: อาบน้ำแปรงฟันค่ะ
1: แต่งตัวครับ
2: รับประทานอาหารเช้าค่ะ
0: รูปสุดท้ายล่ะคะเราควรใส่คำว่าอะไร
1: จบครับ
2: จบค่ะ
0: ถูกต้องค่ะนักเรียนทุกคนเก่งมากๆเลยค่ะทบทวนอีกครั้งนะคะสัญลักษณ์ชื่อเรียกเริ่มต้นและสิ้นสุดความหมายจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของผังงานสัญลักษณ์ชื่อเรียกการนำข้อมูลเข้าออกทั่วไปความหมายจุดที่จะนำข้อมูลเข้าจากภายนอกหรือออกสู่ภายนอกโดยไม่ระบุอุปกรณ์สัญลักษณ์ชื่อเรียกการปฏิบัติงานความหมายจุดที่มีการปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งสัญลักษณ์ชื่อเรียกการตัดสินใจความหมายจุดที่จะต้องเลือกปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งสัญลักษณ์ชื่อเรียกทิศทางความหมาย

างขั้นตอนการดำเนินงานซึ่งจะปฏิบัติต่อเนื่องกันตามทิศทางของลูกศรสัญลักษณ์ชื่อเรียกจุดเชื่อมต่อในหน้าเดียวกันความหมายจุดเชื่อมต่อของผังงานใช้เพื่อให้ดูง่ายการเขียนผังงานเป็นการวางแผนการทำงานอย่างเป็นขั้นตอนเราสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันในแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆได้เพื่อให้การทำงานนั้นมีประสิทธิภาพนักเรียนลองคิดดูสิคะว่าเหตุการณ์ในชีวิตประจำวันของเรานักเรียนสามารถนำมาเขียนเป็นผังงานได้อย่างไรบ้าง

0: สวัสดีค่ะคุณครูปลายทางทุกท่านและนักเรียนทุกคนวันนี้พบกันในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่5กับคุณครูคณิตาหนุนนันท์หรือจะเรียกว่าครูแพรก็ได้ค่ะเอาละค่ะเด็กๆคะวันนี้เราจะขึ้นบทเรียนใหม่กันนะคะแล้ววันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับอะไรเอ่ยไหนลองตอบคุณครูดูสิคะอธิบายความหมายของคำศัพท์ในบทเรียนเอเราจะค้นหาคำศัพท์อะไรกันนะก่อนที่เราจะค้นหาคำศัพท์คุณครูขอสอบถามหน่อยค่ะในเด็กๆ เคยอ่าน เรื่องเกี่ยวกับวรรณคดีเรื่องใดมาบ้างคะหนูเคยอ่านวรรณคดีเรื่องใดมาบ้างลูก
1: พระอภัยมณีค่ะ
0: พระอภัยมณีตอนปตอนไหนคะตอนป.4ใช่ไหมคะเก่งมากค่ะเอาละค่ะเด็กๆปลายทางละคะเคยอ่านวรรณคดีเรื่องใดมาบ้างไหนลองตอบคุณครูปลายทางดูสิคะนักเรียนคะในเรื่องพระอภัยมณีนะคะคุณครูขอสอบถามหน่อยลูกว่าเมื่อนักเรียนอ่านเนื้อหาแล้วเนี่ยนักเรียนเข้าใจเนื้อหานั้นทั้งหมดไหมเข้าใจเนื้อหานั้นทั้งหมดหรือไม่คะ
2: เข้าใจ
0: เข้าใจทุกคำเลยหรือเปล่าคะ
2: ไม่
0: ทุกคำใช่ไหมคะดังนั้นการที่เราจะอ่านวรรณคดีเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะเราก็จะต้องค้นหาคำศัพท์ความหมายก่อนเราทำความรู้จักกับคำศัพท์เสร็จเรียบร้อยแล้วเราถึงจะไปถอดความนะคะซึ่งนี่เป็นสิ่งสำคัญเลยนะคะเป็นบทเรียนสำคัญบทเรียนหนึ่งที่นักเรียนจะต้องเรียนก็คือศึกษาเกี่ยวกับเรื่องคำศัพท์ค่ะแต่ก่อนที่เราจะศึกษาเกี่ยวกับเรื่องคำศัพท์คุณครูมีกิจกรรมมาให้นักเรียนได้ทำ

0: ทำค่ะอย่างแรกเลยนะคะนั่นก็คือกิจกรรมปริศนาหาความหมายค่ะคุณครูนะคะจะให้เด็กๆครูนะคะจะอ่านปริศนาคำทายที่ขึ้นต้นด้วยคำว่าหัวและมะให้นักเรียนช่วยกันหาคำตอบนะคะว่าคือคำอะไรจากความหมายที่ครูกำหนดให้อ่ะลองมาดูพร้อมหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาดูปริศนาหมวดแรกกันเลยค่ะปริศนาหมวดหัวเอหัวของเราไหนจับตรงหัวสิหัวเราอยู่ไหนหัวเราอยู่ไหนเอ่ยอ่ะเก่งมากเอามือลงปริศนาคำแรกค่ะที่คุณครูนะคะจะใบให้นักเรียนค่ะหัวแรกยามขบขันนั่นก็คือหัวอะไรคะ
1: หัวเราะ
0: นั่นเองค่ะเก่งมากต่อไปหัวที่สองหัวสองนั้นดอกกล้วยไงเด็กๆ เคยเห็นดอกกล้วยไหมคะเคยเห็นต้นกล้วยไหมดอกกล้วยเนี่ยเขาเรียกว่าหัวอะไรนะ
1: หัวปลี
0: เก่งมากค่ะนักเรียนปลายทางแล้วคะตอบได้ไหมเอ่ยอย่าลืมร่วมทำกิจกรรมสนุกๆ นะคะต่อไปหัวที่เท่าไหร่ลูก
1: หัวที่สาม
0: เอ๊จะเป็นหัวอะไรนะหัวสามโจรมือไวหัวอะไรคะหัวขโมยค่ะเก่งมากค่ะต่อไปเรามาดูหัวสุดท้ายหัวสี่ใช้สะพายย่ามเอเราใช้สะพายย่ามหัวอะไรนะ
1: หัวไหล่
0: ทำไมถึงรู้ล่ะคะทำไมนักเรียนถึงตอบว่าหัวไหล่เอ่ยนักเรียนปลายทางลองตอบดูสิคะเพราะเราใช้อะไร
1: ใช้
0: ไหล่ใช่ไหมคะในการสะพายอ่ะเก่งมากค่ะอัดปรบมือให้ตัวเองค่ะต่อไปเดี๋ยวเราจะมาแข่งกันว่ากลุ่มไหนจะตอบได้มากที่สุดนะคะปริศนาหมวดต่อไปนั่นก็คือหมวดคำว่ามะเด็กๆปลายทางคะพร้อมที่จะแข่งแล้วหรือยังคะนักเรียนพร้อมแล้วหรือยังลูก
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: เดี๋ยวจะให้ตัวแทนไหนตัวแทนแต่ละกลุ่มลองยกมือดูสิคะตัวแทนแต่ละกลุ่มนะอ่ะตัวแทนแต่ละกลุ่มนะลูกคุณครูจะให้ยกมือนะคะง่ายๆค่ะพร้อมไหมคะ
1: พร้อมค่ะ
0: ปริศนาหมวดมะค่ะเดี๋ยวเรามาดูมะแรกกันนะคะลูกมะแรกรสขมปี๋ใครตอบได้คะกลุ่มที่3ค่ะ
2: มะระครับ
0: มะระไหนใครเคยกินมะระบ้างยกมืออร่อยไหมคะ
3: อร่อยค
0: ่ะจริงหรอคะไหนใครไม่ชอบมะระบ้างยกมือโอ้โหเยอะมากเลยแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะชอบมะระหรือเปล่าถึงจะไม่ชอบแต่มะระก็มีประโยชน์นะคะเอาละค่ะต่อไปเรามาดูคำตอบนะคะเก่งมากค่ะคำตอบนั่นก็คือมะระนั่นเองค่ะต่อไปมะสองนี้ใช้กราบแม่พร้อมไหมคะ1 2 3กลุ่ม1ค่ะ
4: มะลิค่ะ
0: คำตอบคือมะลิค่ะเก่งมากต่อไปลูกพร้อมไหม
5: พร
0: ้
5: อมค่ะ
0: พร้อมนะคะมะสามเขกลังแกมะอะไรนะมะสามเขกลังแกมะอะไรคะมะอะไรเอ่ยมะอะไรนะ

0: เฮ้ยเมื่อกี้มีคนตอบแล้วเมื่อกี้มีคนตอบแล้วได้ยินแล้วมาอะไรลูกแบบเนี้ยมาอะไรว่าไงคะกลุ่มที่4ลูก
1: มังงี
0: ้เก่งมากค่ะปรบมือให้เพื่อนค่ะมะ3เขกรังแกนั่นก็คือมะเดี๋ยวก็จะมังงี้ให้หรอกเออต่อไปข้อสุดท้ายเอเหลือกลุ่มไหนนะกลุ่ม2กับกลุ่ม5ใช่ไหมคะเดี๋ยวครูจะให้กลุ่ม1กลุ่ม3แล้วก็กลุ่ม4นะคะไม่ต้องยกมือนะลูกเดี๋ยวเราจะแข่งกัน2กลุ่มนี้ว่าใครจะเร็วกว่ากันพร้อมหรือยังลูกพร้อมแล้วเรามาดูมะ4แก่แล้วยิ่งมันคือมะอะไรอ่ะกลุ่มที่5นะคะมะอะไรลูกแก่แล้วยิ่งมัน
2: มะม่วงค่ะ
0: แก่แล้วยิ่งมันมะม่วงถ้าแก่แล้วยิ่งมันหรือเปล่าเอคิดใหม่ลองดูใหม่สิคะมะอะไรลูกมะอะไรคะคำตอบคือมะพร้าวถูกไหมเอ่ยถูกค่ะอาเก่งมากปรบมือให้กับกลุ่มที่2ค่ะมะม่วงนะลูกเมื่อยิ่งแก่นะคะมันก็จะยิ่งสุกใช่ไหมคะจะเป็นสีอะไรเอ่ยจากสีเขียวเป็นสีอะไร
3: ส
0: ี
3: เหล
0: ื
3: อง
0: สีเหลืองแล้วเวลาเรารับประทานไปอร่อยไหมคะ
3: อร่อย
0: เพราะมีรสชาติเป็นอย่างไร
3: หวาน
0: เก่งมากค่ะเพราะมีรสชาติหวานนั่นเองแต่ยิ่งแก่แล้วยิ่งมันเนี่ยคำตอบมันก็คือมะพร้าวนั่นเองค่ะเอาละค่ะเด็กๆปรบมือให้กับตัวเองค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะของวันนี้กันอย่างแรกเลยนะคะนักเรียนจะต้องบอกความหมายของคำศัพท์หรือข้อความจากเรื่องที่อ่านได้หลังจากนะคะนักเรียนเขียนคำศัพท์และอธิบายความหมายของคำศัพท์หรือข้อความจากเรื่องที่อ่านรวมไปถึงเห็นคุณค่าของคำศัพท์ในบทเรียนเรื่องสังทองตอนกำเนิดพระสังและสุดท้ายข้อที่4ค่ะนั่นก็คือมีนิสัยรักการอ่านนิสัยรักการอ่านเราสามารถปลูกฝังได้ในชั่วโมงเดียวเลยไหมคะ
3: ไม
0: ่เด็กๆยังจำที่คุณครูเคยถามได้ไหมเอ่ยว่าเราจะมีนิสัยรักการอ่านได้อย่างไรไหนนักเรียนปลายทางลองตอบคุณครูดูสิคะเราจะมีนิสัยรักการอ่านได้อย่างไรบ้างคะ
4: ฝึกอ่านบ่อย
0: ๆฝึกอ่านบ่อยๆใช่ไหมคะเก่งมากค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูคำถามกระตุ้นความคิดค่ะเด็กๆดูนะคะที่หนังสือวรรณคดีลำนำของตัวเองลูกหน้าปกเป็นรูปอะไรคะเป็นรูปเด็กและเป็นรูปอะไรเอ่ยเป็นหอยหอยอะไรเอ่ยหอยสังใช่ไหมคะเป็นเด็กเป็นรูปหอยสังเราจะค้นหาความหมายนะคะของคำศัพท์ในเรื่องสังทองตอนกำเนิดพระสังในนี้เขียนว่าตอนกำเนิดพระสังก็จริงแต่เด็กๆลองดูคำที่คุณครูขึ้นไว้ค่ะคำว่ากำเนิดผิดพ้นคนทั้งหลายเด็กๆลองเดาความหมายดูสิคะลองคาดเดาดูซิว่ามีความหมายว่าอย่างไรกำเนิดแปลว่าอะไรลูก
3: เกิด
0: ถ้าเป็นคนเราจะเรียกว่าคลอดนะคะกำเนิดเกิดขึ้นมาผิดพ้นผิดแสดงว่า
4: แตกต่าง
0: ผิดพ้นคนทั้งหลายนั่นก็หมายถึง แตกต่างจากคนทั่วไปนั่นเองเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรื่องสังทองเป็นยังไงคะเกิดมาคลอดออกมาเป็นเด็กทารกเลยไหมไม่ดังนั้นชื่อตอนที่1 นะคะจะเป็นชื่อว่ากำเนิดผิดพ้นคนทั้งหลายนั่นเองค่ะเอาละค่ะเรามาดูคำถามต่อไปนะคะเด็กๆทราบได้อย่างไรคะคำว่ากำเนิดผิดพ้นคนทั้งหลายมีความหมายว่าการเกิดที่ผิดปกติจากบุคคลทั่วไปเด็กๆทราบได้อย่างไรลูกถ้าหนูไม่ทราบคำว่ากำเนิดหนูจะทราบความหมายไหมคะถ้าคำว่าผิดพ้นถ้าหนูไม่ตีความหนูไม่หาความหมายว่าผิดพ้นคนทั้งหลายผิดพ้นแปลว่าแตกต่างคนทั้งหลายก็หมายถึงคนปกติทั่วไปถ้าเด็กๆไม่ค้นหาความหมายไม่ทราบความหมายหนูจะทราบไหมลูกว่าเขามีความหมายว่าอย่างไร
2: ไม่ทราบ
0: ไม่ทราบนี่แหละค่ะที่ครูนะคะแสดงให้นักเรียนได้เห็นว่าการค้นคว้าหาคำศัพท์สำคัญต่อการอ่านเรื่องเป็นอย่างมากดังนั้นวันนี้นะคะคุณครูก็จะให้เด็กๆนะคะค้นคว้าหาคำศัพท์ค่ะซึ่งกิจกรรมนี้นะคะมีชื่อว่าสมุดคำศัพท์วรรณคดีไทยเอาละค่ะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆนะคะเปิดหนังสือนะคะวรรณคดีลำนำค่ะให้เด็กๆนะคะเปิดหนังสือวรรณคดีลำนำหน้าที่3ค่ะหน้าที่3ถึงหน้าที่12ค่ะให้นักเรียนลองค้นหาคำศัพท์ดูสิคะว่ามีคำศัพท์ใดบ้างเอ่ยที่เราไม่ทราบความหมายถ้าพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติได้เลยค่ะ

หมดเวลาค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะนักเรียนปลายทางได้คำศัพท์อะไรกันมาบ้างเอ่ยไหนลองตอบคุณครูปลายทางดูสิคะแล้วคำศัพท์ที่นักเรียนได้นั้นนักเรียนสามารถหาความหมายได้จากไหนบ้างคุณครูนะคะจะบอกดังนี้ค่ะนักเรียนสามารถหาความหมายได้จากหนังสือวรรณคดีลำนำนะคะหน้า111นะคะจากหนังสือวรรณคดีลำนำหน้า111นะคะจะเป็นคำศัพท์และข้อความต่างๆนะคะต่อไปค่ะจะเป็นในใบความรู้ค่ะซึ่งเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าในใบความรู้นั้นมีคำศัพท์อะไรบ้างเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาทำกิจกรรมถัดไปกันค่ะเด็กๆกิจกรรมถัดไปนะคะนั่นก็คือกิจกรรมพัฒนาทักษะค่ะคุณครูทางนะคะแจกใบงานนะคะที่1เรื่องค้นคว้าหาคำศัพท์รวมถึงแจกใบความรู้ด้วยนะคะ2นะคะให้คุณครูปลายทางสังเกตการทำงานของนักเรียนค่ะแล้วตรวจประเมินใบงานของนักเรียนด้วยนะคะส่วนนักเรียนค่ะเปิดชุดกิจกรรมนะคะที่เป็นใบความรู้หน้าที่28และ29ค่ะแล้วหลังจากนั้นให้นักเรียนทำใบงานที่1นะคะหน้าที่30ค่ะเมื่อทำเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาเฉลยกันค่ะถ้าพร้อมแล้วให้เด็กๆนะคะดูคำชี้แจงต่อไปนี้และลงมือปฏิบัติได้เลยค่ะ

หมดเวลาสำหรับการทำกิจกรรมแล้วค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะกับปริศนาอักษรไขว้นักเรียนปลายทางทำได้ไหมเอ่ยนักเรียนต้นทางล่ะคะทำเสร็จแล้วหรือยังคะเมื่อทำเสร็จแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะทำเสร็จแล้วหรือยังเอ่ยถ้าเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความถูกต้องกันค่ะให้เด็กๆนะคะตรวจสอบความถูกต้องได้ดังนี้ค่ะ

0: อย่างไรกันบ้างคะถูกกี่ข้อเอ่ยแนนลองตอบคุณครูดูสิคะเด็กๆคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะได้คำศัพท์เยอะไหมลูก
1: เยอะค่ะ
0: คุณครูสงสัยอยู่หนึ่งคำค่ะคำว่าจังทานปกติเราได้ยินคำนี้กันไหมคะ
1: ไม่
0: เคยแต่เด็กๆทราบไหมคะคำว่าจังทานเนี่ยหมายถึงจันทานนั่นเองค่ะคำว่าจังนะคะก็เปลี่ยนเป็นจันก็คือนอเนนสะกดนะคะก็จะเป็นจันทานมีความหมายว่าต่ำช้าค่ะเห็นไหมคะว่าการค้นคว้าหาคำศัพท์นั้นมีความสำคัญอย่างไรต่อการอ่านเรื่องวรรณคดีสังทองตอนกำเนิดพระสังเด็กๆเห็นความสำคัญแล้วหรือยังคะ
1: เห็นแล้วค่ะ
0: ถ้าเราไม่ทราบคำศัพท์เราจะเกิดอะไรขึ้นคะอะไรนะคะไม่รู้ความหมายหรือไม่ทราบความหมายนั่นเองเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูคำถามสรุปบทเรียนของวันนี้กันนะคะลูกคุณครูมีสถานการณ์มาให้นะคะหากไปห้องสมุดแล้วพบหนังสือ1เล่มที่นักเรียนสนใจมากแต่เมื่อเปิดอ่านพบว่าหนังสือเล่มนั้นเต็มไปด้วยคำศัพท์ที่นักเรียนไม่คุ้นเคยนักเรียนจะมีวิธีการอย่างไรที่จะทำให้ตนเองทราบข้อมูลต่างๆที่ปรากฏในหนังสือในใครตอบได้บ้างเอ่ยเด็กๆปลายทางคะลองยกมือตอบคุณครูปลายทางดูสิคะหนูลองตอบดูค่ะ
2: ค้นหาในพจนานุกรมค่ะ
0: ค้นหาในพจนานุกรมแล้วมีอะไรอีกลูกปัจจุบันนี้เรามีเทคโนโลยีเข้ามาใช้ด้วยดังนั้นเราสามารถสืบค้นได้จากไหนอีกคะ
1: อ
0: ินเทอร์เน็ตถูกไหมคะแล้วถ้าหากเป็นเรื่องถ้าสมมติว่านักเรียนอยากอ่านเรื่องสังทองตอนกำเนิดพระสังนักเรียนสามารถหาคำศัพท์นอกจากหาในพจนานุกรมแล้วหาจากอินเทอร์เน็ตแล้วสิ่งที่ใกล้ตัวที่สุดของนักเรียนตอนนี้นักเรียนสามารถหาได้จากที่ไหนเอ่ยห้องสมุดเหรอคะขอใกล้กว่านี้ค่ะหนังสือของนักเรียนเองมาค่ะและนี่นะคะก็เป็นความสำคัญอย่างหนึ่งนะคะที่นักเรียนจะต้องปลูกฝังนะคะมีนิสัยให้ตนเองนะคะรักการอ่านเมื่อเรารักการอ่านแล้วเราจะทราบความหมายของคำศัพท์เมื่อเราทราบความหมายของคำศัพท์เราก็จะอ่านเรื่องราวต่างๆได้สนุกมากยิ่งขึ้นเมื่อเราอ่านเรื่องราวต่างๆได้สนุกมากยิ่งขึ้นก็จะทำให้เรามีนิสัยรักการอ่านนั่นเองค่ะเอาละค่ะบทเรียนครั้งถัดไปนะคะเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องการถอดคำประพันธ์จากเรื่องสังทองตอนกำเนิดพระสังมีเลขหนึ่งอยู่ด้วยนะคะสิ่งที่คุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมมีดังนี้ค่ะ 1. ใบความรู้ที่2เรื่องหลักการถอดคำประพันธ์ 2. ใบงานที่2เรื่องการถอดคำประพันธ์จากเรื่องสังทองตอนกำเนิดพระสังซึ่งคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอลานักเรียนไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: จ่ายเงินให้เขาแล้วแท้ๆแต่ยังไหว้ขอบคุณเขาอีก
2: ขอบคุณค่ะมันชินแล้วอะแม่ฉันสอนมาตั้งแต่เด็กว่าเวลารับของจากผู้ใหญ่อะต้องไหว้ทุกครั้งมารยาทไทยอะรู้จักปะ
1: แกว่าฉันไร้มารยาทอย่างนั้นเหรอ
2: ไม่ใช่อย่างนั้นเว้ยคือฉันรู้สึกว่าเวลาไหว้อะมันดูมีเสน่ห์ดีอะ
1: ยังไงอะ
2: แกรู้ปะทำไมต่างชาติถึงเลือกมาเที่ยวที่ไทยบางคนถึงกับย้ายมาอยู่ถาวรเลย
1: ก็ทะเลสวยอากาศดีอาหารก็อร่อยค่าใช้จ่ายก็โคตรถูกใครบ้างจะไม่อยากมาน
2: ั่นก็ถูกของแกแต่แกลองคิดดูดีๆนะในโลกนี้อ่ะมันมีทะเลสวยๆแบบไทยมีอาหารอร่อยอร่อยแบบไทยค่าใช้จ่ายถูกๆแบบไทยอีกมากมายเลยอ่ะแต่ทำไมเขาถึงเลือกมาที่ไทยล่ะ
1: วะเขามาทำไมวะ
2: เพราะเรามีสิ่งที่เรียกว่าความเป็นไทยยังไงล่ะเรามีมารยาทเราเคารพและให้เกียรติเรามีรอยยิ้มที่จริงใจเราต้อนรับและดูแลเหมือนคนในครอบครัวเรามีในสิ่งที่เขาไม่สามารถหาได้จากที่ไหนนอกจากมาสัมผัสที่ไทยด้วยตัวเองอย่างการไหว้เป็นเรื่องง่ายๆที่ทำกันอยู่ทุกวันแต่มันคือภาพจำของคนทั่วโลกว่านี่แหละคือคนไทยคนที่รู้จักเคารพและให้เกียรติผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกันความสวยงามความอร่อยความสะดวกสบายอาจเป็นเหตุผลที่พวกเขาเลือกมาที่นี่แต่ความเป็นไทยคือเหตุผลที่ทำให้พวกเขาหลงรักที่นี
1: ่โอ้ตาสว่างวาบวาบอย่างกับดูโฆษณาดิจิตอลเลยแก
2: นั่นแหละเสน่ห์ไทยที่ใครก็เรียนแบบ

0: 5มิถุนายนของทุกปีวันที่โลกกำลังส่งสัญญาณบางอย่างถึงเราจุดเริ่มต้นจากวิกฤตสิ่งแวดล้อมที่ทวีความรุนแรงขึ้นองค์การสหประชาชาติจึงกำหนดการประชุมครั้งสำคัญขึ้นในปีพุทธศักราช2515ณกรุงสต็อกโฮล์มประเทศสวีเดนภายใต้หัวข้อสิ่งแวดล้อมของมนุษย์โดยมีผู้แทนเข้าร่วม113ประเทศทั่วโลกการประชุมครั้งนั้นนำไปสู่การก่อตั้งโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติหรือ UNEP พร้อมกำหนดให้วันที่5มิถุนายนของทุกปีเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกเพื่อเฝ้าระวังและติดตามการเปลี่ยนแปลงปลุกจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมและร่วมกันฟื้นฟูธรรมชาติให้คงอยู่อย่างสมบูรณ์ประเทศไทยเริ่มต้นก้าวสำคัญในปีพุทธศักราช2518ด้วยการจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเพื่อดูแลและรักษาทรัพยากรธรรมชาติของไทยวันที่5มิถุนายนเป็นวันที่ผู้คนทั่วโลกหันกลับมาฟังเสียงของธรรมชาติอีกครั้งผ่านการดูแลสิ่งแวดล้อมรอบตัวเริ่มต้นง่ายๆด้วยมือของเราทุกคน
1: สวัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะจากตอนที่แล้วพี่ฝนพาน้องๆไปรู้จักว่าไม้ดอกไม้ประดับคืออะไรแล้วนะคะวันนี้ค่ะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับนั้นมีอะไรบ้างพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค
2: ่
1: ะ
2: ไม้ดอกไม้ประดับนั้นเป็นพืชที่ปลูกไว้เพื่อตกแต่งสถานที่ให้สวยงามและยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สามารถนำผลผลิตไปขายหรือใช้ในงานประดิษฐ์ต่างๆได้ด้วยดังนั้นเราจึงควรรู้จักขั้นตอนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและบำรุงรักษาเพื่อให้ได้ดอกหรือใบที่สวยงามขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับมีดังนี้ 1. การเตรียมดินถ้าเราปลูกในแปลงให้กำจัดวัชพืชออกจากดินให้หมดขุดและพลิกดินด้านล่างขึ้นตากแดดทิ้งไว้ประมาณ1อาทิตย์เพื่อฆ่าเชื้อโรคจากนั้นทุบดินเป็นก้อนเล็กๆแล้วผสมปุ๋ยข้าวหรือปุ๋ยอินทรีย์ลงไปเราอาจใส่ใบก้ามปูหมักหรือเปลือกถั่วลงไปด้วยเพื่อเพิ่มธาตุอาหารและกักดินให้ร่วนซุยขึ้น 2. การขุดหลุมให้ขุดหลุมลงในแปลงลึกลงไปพอสมควรแล้วรดน้ำให้ชุ่มชื้นถ้าเราปลูกในกระถางให้ใส่ดินผสมเพียงครึ่งกระถางพอค่ะ 3. ขุดต้นกล้าการขุดต้นกล้าต้องระมัดระวังโดยใช้ช้อนปลูกขุดโคนต้นกล้าให้ดินติดมากับรากแล้ววางต้นกล้าลงในหลุมปลูกหรือกระถางกลบดินที่โคนต้นกล้าจากนั้นรดน้ำให้ชุ่ม 4. การทำร่องหรือเพิงบังแดดหลังจากทำการปลูกไม้ดอกไม้ประดับลงในแปลงใหม่ๆควรทำร่มบังแดดให้กับต้นกล้าที่ปลูกประมาณ 7-10 วันเพื่อช่วยให้ต้นกล้านั้นตั้งตัวได้เร็วขึ้นสำหรับการดูแลรักษาบำรุงไม้ดอกไม้ประดับนั้นมีวิธีปฏิบัติที่ไม่ยากเราสามารถทำได้ดังนี้ค่ะ 1. การรดน้ำให้รดในตอนเช้าและตอนเย็นทุกวันอย่างสม่ำเสมอแต่ไม่ควรรดให้แฉะจนเกินไป 2. การพรวนดินควรทำทุกๆ 7-10 วันพรวนรอบโคนต้นไม้ไม่ให้โดนราก 3. ใส่ปุ๋ยให้เหมาะกับพืชแต่ละชนิด 4. กำจัดวัชพืชและศัตรูพืชเป็นประจำ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ seedling seedling seedling แปลว่าต้นกล้า weedWeed weed แปลว่าวัชพืช pest pest pest แปลว่าศัตรูพืชเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆเราได้ความรู้เรื่องขั้นตอนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและการบำรุงดูแลรักษาไปแล้วนะคะทีนี้เด็กๆเรานำไปปรับใช้กับไม้ดอกไม้ประดับภายในบ้านดูนะคะและในตอนต่อไปพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกรอติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: ครับสวัสดีนักเรียนโรงเรียนบางไกลกังวลที่น่ารักทุกๆคนครับและสวัสดีคุณครูโรงเรียนปลายทางนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนเช่นกันครับวันนี้กลับมาพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่5กับคุณครูพงศธรรอดจินดาครับในชั่วโมงที่ผ่านมาครับเราได้เรียนกันไปเกี่ยวกับในเรื่องของเศษส่วนของจำนวนนับนะครับซึ่งก็จะเป็นพื้นฐานในเรื่องของการคูณเศษส่วนที่เราจะเรียนในวันนี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่าวันนี้นะครับถ้าเป็นในเรื่องของการคูณเศษส่วนเราจะมีวิธีการทำอย่างไรนะครับกับเนื้อหาที่เราจะเรียนในวันนี้ครับอยู่ในเรื่องของการคูณจำนวนนับกับเศษส่วนนั่นเองครับโดยก่อนอื่นครับเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนได้ลองอ่านสถานการณ์นี้นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาตอบคำถามไปพร้อมๆกันครับนักเรียนอ่านโจทย์ไปพร้อมๆกันเลยครับครับจากสถานการณ์นะครับครูแจกดินสอให้นักเรียน5คนคนละ4แท่งครูแจกดินสอไปทั้งหมดกี่แท่งถ้านักเรียนเจอโจทย์แบบนี้นักเรียนก็คงจะตอบได้แล้วใช่ไหมครับเพราะว่าเราก็อยู่ป.5กันแล้วนะครับนักเรียนปลายทางกับนักเรียนต้นทางครับลองตอบพร้อมๆกันได้ไหมครับว่าครูแจกดินสอไปทั้งหมดกี่แท่งครับ
3: 20 แท่ง
2: ถูกต้องไหมครับซึ่งการที่นักเรียนจะแก้โจทย์หรือว่าแก้สถานการณ์นี้ได้นักเรียนทำยังไงครับ
3: นำ5ไปคูณ4
2: นำ5ไปคูณ4ใช่ไหมครับเมื่อเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ก็จะได้ออกมาเป็น5คูณ4เท่ากับกล่องสี่เหลี่ยมแบบนี้คุณครูเขียนถูกต้องไหมครับ
3: ถ
2: ู
3: กต
2: ้องถูกต้องนะครับทีนี้มาทบทวนความหมายเนื้อเรื่องของการคูณกันบ้างนักเรียนครับ5คูณ4ความหมายคืออะไรครับ
3: 4บวกก
2: ั
3: น
2: 5
3: คร
2: ั้
3: ง
2: 4บวกกัน5ครั้งอันนี้เป็นคำตอบที่นักเรียนต้นทางได้ตอบนะครับและนักเรียนปลายทางก็คงจะตอบเช่นเดียวกันโดย5คูณ4นะครับก็คือ4มี4อยู่5จำนวนนั่นเองนะครับนักเรียนเห็นไหมครับ4บวกกัน5ครั้งจึงมีค่าเท่ากับ20นะครับทีนี้หรือนักเรียนบอกอาจจะบอกว่า5คูณ4นะครับก็หมายความว่า5กลุ่มของ4นั่นเองใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นความหมายนะครับทีนี้เดี๋ยวจะให้นักเรียนได้ลองอ่านสถานการณ์ใหม่อ่านพร้อมๆกันเลยครับครับจากสถานการณ์ครับมีเค้กกล้วยหอมอยู่ในถาดขนาดเดียวกัน3ถาดแต่ละถาดมีเค้กกล้วยหอมอยู่เศษ1ส่วน5ถาดมีเค้กกล้วยหอมทั้งหมดกี่ถาดสถานการณ์ก็คล้ายๆเดิมถูกต้องมั้ยครับแต่จำนวนของเราไม่ใช่เป็นจำนวนนับแล้วเป็นอะไรครับ
3: เป็น
2: เศษส่วนนักเรียนครับเราจะมีวิธีการหาคำตอบของข้อนี้ยังไงครับ
3: นำ3มาคูณเศษ1ส่วน5ครับ
2: ตอบดังๆอีกครั้งหนึ่งได้ไหมครับตอบเลย
3: นำ3มาคูณเศษ1ส่วน5
2: นำ3มาคูณกับเศษ1ส่วน5เราก็จะสามารถทราบได้ว่ามีเค้กกล้วยหอมอยู่ทั้งหมดกี่ถาดนั่นเองนะครับนักเรียนจะสังเกตว่าวันนี้ก็จะเป็นการคูณจำนวนนับกับเศษส่วนถูกต้องไหมครับดังนั้นเมื่อนักเรียนเรียนเรื่องนี้เสร็จนะครับนักเรียนก็จะต้องแสดงวิธีหาผลคูณของจำนวนนับกับเศษส่วนได้นั่นเองครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดู3คูณเศษ1ส่วน5กันนะสำหรับวิธีคิดนั้นนักเรียนครับ5คูณ4

0: ก็คือ4บวกกันกี่จำนวนครับ5จำนวนใช่ไหมก็คือมี4อยู่5จำนวนแล้วถ้า3คูณเศษ1ส่วน5ล่ะครับก็จะต้องมีอะไรครับเศษ1ส่วน5อยู่กี่จำนวนครับ
1: 3จำนวนอ
0: ยู่3จำนวนก็คือนำเศษ1ส่วน5มาบวกกันกี่ครั้งเอ่ย
1: 3
0: ครั้งถูกต้องไหมครับอันนี้เราไล่กันไปนะครับทบทวนจากความหมายของการคูณนะครับทีนี้นักเรียนจะสังเกตได้ว่าการบวกกันของเศษส่วนยังจำได้อยู่ไหมเอ่ยการบวกกันของเศษส่วนจะบวกกันได้ก็ต่อเมื่อตัวส่วนเป็นไงครับตัวส่วนเท่ากันถามนักเรียนต่อเลยครับว่านักเรียนคิดว่า3จำนวนนี้นำมาบวกกันได้เลยไหม
1: ได
0: ้เลยทำยังไงครับ
1: นำตัวเศษมาบวกก
0: ัน เก่งมากครับนำตัวเศษมาบวกกันก็คือนำ1มาบวกกัน3จำนวนถูกต้องไหมครับทั้งหมดส่วน5ทีนี้1บวกกัน3จำนวนก็คืออะไรครับ3คูณอะไรครับ3คูณ1ถูกต้องไหมคุณครูก็จะเขียนให้อยู่ในรูปของการคูณนะครับกลับมาเป็นการคูณก็เป็น3คูณ1ทั้งหมดส่วน5 3คูณ1มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ3คูณ1มีค่าเท่ากับ3ได้เป็นเศษ3ส่วน5ถูกต้องไหมครับแต่ก่อนที่จะไปดูว่าได้คำตอบเท่าไหร่นะครับครูให้นักเรียนสังเกตตรงนี้นิดนึงนักเรียนสังเกตไหมครับ3คูณเศษ1ส่วน5ก็มีค่าเท่ากับ3คูณ1ทั้งหมดส่วนอะไรครับ
1: ส
0: ่
1: วน
0: 5ส่วน5 3ในที่นี้มาจากไหนเอ่ยจำนวนอะไรครับจำนวนนับถูกต้องไหม1ตัวนี้นะครับก็คืออะไรครับคืออะไรครับนักเรียน
1: คือเศษ
0: นี่นะครับ3ตรงนี้นะครับก็คือมาจากจำนวนนับที่เป็น3ถูกต้องไหมครับ1ที่มาคูณกับ3ตรงนี้นะครับก็มาจากตัวเศษถูกต้องไหม5ตัวนี้คืออะไรครับ
1: ตัว
0: ส่วนนั่นเองอันนี้เป็นข้อสังเกตนะครับเผื่อที่นักเรียนจะได้ดูในตัวอย่างต่อๆไปนั่นเองครับทีนี้อย่างที่เราได้บอกกันไปนะครับ3คูณ1มีค่าเท่ากับ3ส่วน5ก็เป็นเศษ3ส่วน5ดังนั้นก็จะมีเค้กกล้วยหอมทั้งหมดเศษ3ส่วน5ถาดครับนี่ก็เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับแสดงว่า3คูณเศษ1ส่วน5อย่างที่ครูได้บอกไปก็เท่ากับอะไรครับ3คูณกับอะไรครับ
1: 3
0: คูณกับ1ส่วนอะไรครับ
1: ส่วน
0: 5 3คูณ1มีค่าเท่ากับ3ก็ได้เป็นเศษ3ส่วน5ดังนั้นถ้าเราจะสรุปในเรื่องของการคูณจำนวนนับกับเศษส่วนนักเรียนคิดว่าเราจะทำยังไงครับ
1: นำจำนวนนับคูณเศษตัวส่วนคงเดิมคร
0: ับ ตอบเดี๋ยวให้เพื่อนตอบนิดนึงนะครับสรุปใหม่สักนิดนึงครับสรุปให้ครูฟังหน่อยว่านักเรียนคิดว่าถ้านักเรียนไปเจอนะครับโจทย์ที่เป็นจำนวนนับคูณกับเศษส่วนนักเรียนคิดว่าเราจะมีวิธีการหาคำตอบยังไงครับ
2: นำจำนวนนับคูณเศษครับตัวส่วนคงเดิมครับ
0: นำจำนวนนับไปคูณกับตัวเศษโดยตัวส่วนเป็นไงครับคงเดิมนั่นเองนะครับเก่งมากๆเลยนะครับหวังว่าปลายทางคงจะตามเพื่อนทันแล้วก็ตอบคำถามไปพร้อมกับเพื่อนๆเลยนะครับทีนี้เดี๋ยวให้ดูตัวอย่างต่อไปกันนะครับถ้าใช้ความรู้เรื่องเดิมเกี่ยวกับความหมายของการคูณนักเรียนครับโจทย์ของเราคืออะไรครับอ่านพร้อมๆกันครับ
1: 2คูณเศษ3ส่วน7
0: 2คูณเศษ3ส่วน7เอถ้า2คูณเศษ3ส่วน7แบบนี้หมายถึงอะไรครับมีอะไรครับ
1: 2
0: มี
1: เศษ
0: 3ส่วน7อยู่กี่จำนวนครับอยู่2จำนวนก็คือนำเศษ3ส่วน7มาบวกกัน2ครั้งนั่นเองถูกต้องไหมครับหลังจากนั้นเราก็นำตัวอะไรครับ
1: ตัว
0: เศษมาบวกกันตัวเศษบวกกันนะครับก็เป็น3บวก3แล้วก็ทั้งหมดส่วน7

0: จากนั้นครับ3บวก3จำได้ไหมเอ่ย3บวก3เมื่อเขียนให้อยู่ในรูปของการคูณได้เป็นเท่าไหร่ครับ
1: ได้เป็น3คูณ2
0: ได้เป็นเท่าไหร่ครับตอบใหม่ครับ
1: 2คูณ3
0: 2คูณ3นั่นเองนะครับ2คูณ3หมายความว่ายังไง2คูณ3ก็หมายถึง3บวกกันกี่จำนวน2จำนวนนั่นเองนะครับก็เป็น2คูณ3ทั้งหมดส่วน7เห็นไหมครับทีนี้2คูณ3มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 6
0: เท่ากับ6ได้เป็นเศษ6ส่วน7เวลานักเรียนสังเกตก่อนที่จะตอบนะครับเวลาเราตอบเรามักจะตอบให้อยู่ในรูปอะไรครับอยู่ในรูปอย่างง่ายถูกต้องไหมครับอยู่ในรูปอย่างง่ายคุณครูก็มาสังเกตว่าเศษ6ส่วน7ที่ได้มานะครับไม่มีจำนวนนับใดที่สามารถนำมาหารเศษ6ส่วน7ได้นอกเหนือจาก1แล้วดังนั้นเศษ6ส่วน7ก็เป็นเศษส่วนอย่างต่ำถูกต้องไหมครับอีกวิธีหนึ่งที่นักเรียนจะสามารถตรวจสอบได้ก็คือดูว่าเศษส่วนนั้นเป็นเศษส่วนแท้ไหมถ้าเป็นเศษเกินนักเรียนก็ต้องเปลี่ยนให้เป็นอะไรครับจำนวนคละนั่นเองเดี๋ยวอาจจะได้ไปเจอในตัวอย่างต่อไปนะครับทีนี้เขาบอกว่าแสดงว่า2คูณเศษ3ส่วน7ครับก็มีค่าเท่ากับ2คูณกับ3ทั้งหมดส่วน7คืออะไรครับ2มาจากไหนนักเรียน2มาจากไหนเอ่ย2ตัวนี้ก็คือจำนวนอะไรครับเป็นจำนวนนับถูกต้องไหมครับ3ตัวนี้นะครับก็คือเป็นตัวอะไรครับตัวเศษตัวส่วนคงเดิมก็คือ7นะครับดังนั้นอย่างที่เพื่อนได้สรุปไปตอบให้คุณครูอีกสักครั้งหนึ่งนะครับสรุปทั้งห้องเลยว่าการคูณจำนวนนับกับเศษส่วนสามารถทำได้ยังไงครับอันดับแรกนำอะไรครับ
1: นำจำนวนนับ
0: ไปคูณกับตัวตัวเศษส่วนตัวส่วนคงเดิมเก่งมากๆเลยนะครับเห็นไหมครับการคูณจำนวนนับกับเศษส่วนทำได้โดยนำจำนวนนับคูณกับตัวเศษโดยตัวส่วนยังคงเดิมนั่นเองครับทีนี้คุณครูมีโจทย์มาให้นักเรียนได้ฝึกทำด้วยเดี๋ยวลองคิดข้อนี้นะครับโดยเป็นการคูณนะครับ4คูณกับเศษ13ส่วน6ครับเดี๋ยวคุณครูจะให้เวลานักเรียนประมาณ5นาทีครับคิดข้อนี้ออกมาแล้วเดี๋ยวเราจะมาเฉลยไปพร้อมกันครับตอนนี้นักเรียนนำสมุดขึ้นมาจดโจทย์แล้วก็ลงมือทำได้เลยครับ

0: าแล้วครับตอนนี้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางก็คงจะทำเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเรามาเฉลยกันนะครับว่าจะมีวิธีการหาคำตอบยังไงแล้วก็ได้คำตอบเท่าไหร่นะครับสำหรับ4คูณเศษ13ส่วน6ครับทีนี้เดี๋ยวจะให้นักเรียนต้นทางได้ลองออกมาเฉลยให้กับเพื่อนๆนะครับขอเป็นตัวแทนกลุ่มที่3 1คนครับออกมาได้เลยครับปรบมือเพื่อนด้วยครับนักเรียนปริยากรนะครับทีนี้ก่อนอื่นเนี่ยเรามาวิเคราะห์4คูณเศษ13ส่วน6ถูกต้องไหมครับ4คูณเศษ13ส่วน6ความหมายคืออะไรครับ
1: เศษ13ส่วน6บวกกัน4ครั้งค
0: ่
1: ะ
0: เก่งมากๆนะครับเศษ13ส่วน6บวกกัน4ครั้งนะครับก็คือมีเศษ13ส่วน6อยู่4จำนวนนั่นเองหลังจากนั้นทำยังไงต่อครับตัวส่วนเท่ากันไหมครับ
1: เท่ากันแล้วค่ะ
0: เท่ากันแล้วเราก็นำตัวเศษมาบวกกันถูกต้องไหมครับก็จะได้เป็น13บวกกันอยู่4จำนวนครับทั้งหมดส่วน6เอ13บวกกัน4จำนวนเขียนให้อยู่ในรูปของการคูณนี่เป็นยังไงนะครับ
1: 4คูณ13ส่วนด้วย6ค่ะ
0: ถูกต้องไหมครับเพื่อนๆถูกต้องนะครับก็เป็น4คูณ13ส่วน6ครับนักเรียนครับ4คูณ13มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ย
1: 56ค่ะ
0: 50อะไรนะครับ
1: 52ค่ะ
0: ได้เป็น52ดังนั้นจึงได้เป็นเศษ52ส่วน6นะครับทีนี้เศษ52ส่วน6เป็นเศษส่วนอย่างต่ำหรือยังครับ
1: ยังค่ะ
0: ยังนะครับจะพบว่านอกเหนือจาก1ที่เป็นจำนวนนับสามารถนำจำนวนนับใดครับมาหารทั้งเศษและส่วนได้อีก
1: 2ค่ะ
0: นำ2มาหารทั้งเศษและส่วนนั่นเองนะครับทีนี้เพื่อนก็จะนำ2มาหารทั้งเศษและส่วนนำ2มาหารทั้งเศษและส่วนได้เป็นเศษส่วนเท่าไหร่ครับ
1: เศษ26ส่วน3ค่ะ
0: เศษ26ส่วน3เราตอบเลยมั้ยครับเศษ26ส่วน3
1: ยังค่ะ
0: ยังนะครับเนื่องจากเป็นอะไรครับ
1: ยังเป็นเศษเกินอยู่ค่ะ
0: นี่เห็นไหมครับเนื่องจากยังเป็นเศษเกินอยู่ดังนั้นเมื่อตอบอยู่ในรูปอย่างง่ายนักเรียนก็จะต้องเปลี่ยนเศษเกินให้เป็นอะไรครับ
1: จำนวนคละค่ะ
0: เป็นจำนวนคละ26ขอโทษครับเศษ26ส่วน3เปลี่ยนเป็นจำนวนคละได้เป็นเท่าไหร่เอ่ย
1: 8เศษ2ส่วน3ค่ะ
0: 8เศษ2ส่วน3เพื่อนตอบถูกไหมครับถูกต้องปรบมือดังๆให้เพื่อนด้วยครับไปนั่งที่ได้ครับทีนี้ครับหลังจากนี้นะครับนักเรียนเราก็จะไม่ใช้ความหมายของการคูณนะครับในการทำโจทย์ในลักษณะนี้แล้วเราจะทำยังไงดีเราจะนำเมื่อเราไปเจอโจทย์นะครับที่เป็นจำนวนนับคูณกับเศษส่วนเราก็จะนำจำนวนนับไปคูณกับตัวอะไรเลยครับตัวเศษแล้วก็ส่วนตัวส่วนคงเดิมถูกต้องไหมครับเราก็จะใช้วิธีนี้ไปเลยนะครับดังนั้นถ้าเป็นข้อนี้ครับ5คูณเศษ4ส่วน15นักเรียนคิดว่าจำนวนนับคืออะไรครับจำนวนนับคืออะไร5ตัวเศษคืออะไรครับคือ4ตัวส่วนคืออะไรครับ15ถ้าแบบนี้เราก็สามารถนำจำนวนนับไปคูณกับอะไรได้เลยตัวเศษส่วนตัวส่วนคงเดิม5คูณ4มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ
2: 20
0: ได้เป็นเศษ20ส่วน15ทีนี้คุณครูถามทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางครับเศษ20ส่วน15เป็นเศษส่วนอย่างต่ำหรือยัง ทำไมถึงยังไม่เป็นเศษส่วนอย่างต่ำครับ
2: เพราะว่ามีจำนวนอื่นที่สามารถหารทั้งเศษและส่วนลงตัวค่ะ
0: ถูกต้องนะครับเพื่อนๆตอบว่ามีจำนวนนับที่สามารถนำมาหาร20และ15ได้ลงตัวถูกต้องไหมครับจำนวนนับนั้นคืออะไรครับ
2: ค
0: ือ
2: 5
0: คือ5นะครับดังนั้นคุณครูก็จะนำ5มาหารทั้งเศษและส่วน20หารด้วย5มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ
2: 4
0: แล้ว15หารด้วย5ล่ะครับ
2: 3
0: ได้เป็นเศษ4ส่วน3ตอบเลยไหมครับเศษ4ส่วน3 ยังอีกเนื่องจากเป็นเศษเกินเปลี่ยนให้เป็นอะไรครับ
2: จำนวนคละ
0: เศษ4ส่วน3เปลี่ยนให้เป็นจำนวนคละได้เป็นเท่าไหร่เอ่ย
2: 1เศษ
0: 1ส่วน3นั่นเองนะครับตอบได้แบบนี้ก็ต้องปรบมือให้ตัวเองด้วยครับเก่งมากๆเลยนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมในวันนี้กันก็ให้นักเรียนนะครับนั่งเป็นกลุ่มตามแก๊งออฟโฟครับโดยวันนี้นักเรียนจะต้องแสดงวิธีการทำนะครับก็คือเป็นการคูณจำนวนนับกับเศษส่วนจำนวน1ข้อนะครับเดี๋ยวนักเรียนก็ปรึกษากันนะครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูโจทย์ของเรากันนะครับโจทย์ของเราก็จะมีอยู่3ข้อแต่ให้นักเรียนนะครับปรึกษากันแล้วก็เลือกมาแค่กี่ข้อครับ
2: 1
0: ข้อเลือกทำแค่1ข้อนะครับเดี๋ยวจะให้นักเรียนอ่านโจทย์ให้ครูฟังพร้อมกันเลยครับข้อที่1อ่านพร้อมกันเลยครับ
2: 4 คูณ 13 ส่วน 6
0: ข้อที่2ครับ

0: และข้อที่3ครับ
1: 9 คูณ 4 เจ็ด ส่วน 8
0: เอาละครับตอนนี้นักเรียนปรึกษากันเรียบร้อยแล้วนะครับจดโจทย์ลงไปแล้วก็ลงมือทำได้เลยครับ

0: เอาละครับตอนนี้นักเรียนก็คงจะทำโจทย์นะครับทั้ง3ข้อเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาเฉลยกันนะครับแต่ในวันนี้นะครับครูก็อาจเฉลยอาจจะเฉลยแค่ในบางข้อนะครับเริ่มจากในส่วนของข้อที่2ก่อนนะครับมีกลุ่มไหนนะครับที่ทำข้อที่2มั้งครับยกมือขึ้นเลยครับทั้งปลายทางและต้นทางเลยเยอะเลยนะครับขอตัวแทนในกลุ่มที่5ของนักเรียนต้นทางช่วยออกมาเฉลยข้อที่2ครับให้กับเพื่อนๆทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางได้ดูกันว่าเรามีวิธีการคิดอย่างไรครับปรบมือให้เพื่อนด้วยครับนักเรียนครับคุณครูถามนักเรียนว่าข้อนี้นะครับโจทย์คือ6คูณเศษ11ส่วน12ข้อนี้นักเรียนเริ่มทำจากอะไรก่อนครับ
1: เอาจำนวนนับคูณกับตัวเศษค่ะ
0: เอาจำนวนนับคูณกับตัวเศษแล้วตัวส่วนล่ะครับ
1: ตัวส่วนคงเดิมค่ะ
0: ตัวส่วนคงเดิมนะครับอันนี้เป็นวิธีที่ครูได้สอนนักเรียนไปจำนวนนับคืออะไรเอ่ย
1: 6ค่ะ
0: คือ6ตัวเศษคืออะไรครับ
1: 11ค่ะ
0: 11ส่วนตัวส่วนคงเดิมตัวส่วนเป็นเท่าไหร่ครับ
1: 12ค่ะ
0: 12นะครับนักเรียนจำไว้นะครับเป็น12หลังจากนั้นทำยังไงต่อครับ
1: ผลลัพธ์ได้เศษ66ส่วน12ค
0: ่
1: ะ
0: ก็นำมาคูณกันถูกต้องไหมครับผลลัพธ์เป็นเศษ66ส่วน12หลังจากนั้นเศษ66ส่วน12ตอบได้เลยไหมครับ
1: ยังไม่ได้ค่ะ
0: ยังนะครับจะต้องทำให้เป็นอะไรก่อนครับ
1: เศษส่วนอย่างต่ำ
0: เศษส่วนอย่างต่ำนะครับทำยังไงดีครับทำเป็นเศษส่วนอย่างต่ำ
1: เอาเศษ66ส่วน12หารด้วย6ค
0: ่
1: ะ
0: หารด้วย6ทั้งเศษและส่วนถูกต้องไหมครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เมื่อหารด้วย6เสร็จเรียบร้อยแล้วครับ66หารด้วย6มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: เศษ11ส่วน2ค
0: ่
1: ะ
0: เป็นเศษ11นะครับส่วน12หารด้วย6มีค่าเท่ากับ2เป็นเศษ11ส่วน2ครับเศษ11ส่วน2นี้เป็นต้องเปลี่ยนให้เป็นจำนวนคละถูกต้องไหมครับได้เป็นเท่าไหร่เอ่ย
1: ได้เป็น5เศษ1ส่วน2ค
0: ่
1: ะ
0: ได้เป็น5เศษ1ส่วน2ได้คำตอบเดียวกันกับเพื่อนไหมครับ
2: ได้ค
0: ่
2: ะ
0: ได้นะครับปรบมือให้เพื่อนด้วยครับดังนั้นเดี๋ยวครูขอฝากพัชรสอนนะครับไปเฉลยข้อ3ให้เพื่อนอีกสักข้อหนึ่งได้ไหมครับ
1: ได
0: ้ได้นะครับเดี๋ยวให้พัชรสอนนะครับไปเฉลยข้อ3ให้เพื่อนอีกสักข้อหนึ่งนะครับเดี๋ยวไปดูกันได้เลยครับ
1: ค่ะข้อ3 9คูณเศษ7ส่วน8ค่ะวิธีทำก็นำจำนวนนับคูณกับตัวเศษก็คือ9คูณ7ค่ะตัวส่วนคงเดิมก็คือ8ผลลัพธ์ได้เศษ63ส่วน8ค่ะแล้วก็ไม่มีอะไรหารได้เราจึงต้องทำเป็นจำนวนคละค่ะก็คำตอบได้เป็น7เศษ7ส่วน8ค่ะ
0: ครับตอนนี้ทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางครับก็ได้ฟังเพื่อนนะครับเฉลยอีกหนึ่งข้อก็คือเป็นในส่วนของข้อที่3เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับข้อที่เหลือก็ฝากคุณครูปลายทางช่วยเฉลยให้กับนักเรียนด้วยครับในวันนี้นะครับครูก็ขอฝากแบบฝึกหัดที่ 1.10 ให้นักเรียนได้ไปทำเป็นการบ้านเพื่อทบทวนด้วยนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาสรุปกันสักนิดนึงครับนักเรียนนักเรียนครับเรื่องที่เราเรียนในวันนี้นะครับเป็นการคูณจำนวนนับกับเศษส่วนเรามีวิธีการคูณจำนวนนับกับเศษส่วนยังไงครับนักเรียนตอบดังๆพร้อมกันเลยครับอันดับแรกทำยังไงครับ
3: นำจำนวนนับคูณกับตัวเศษ
0: นำจำนวนนับไปคูณกับตัวเศษส่วนอะไรครับ
3: ส่วนคงเดิม
0: ส่วนตัวส่วนคงเดิมนั่นเองเห็นไหมครับทำได้โดยนำจำนวนนับคูณกับตัวเศษโดยตัวส่วนยังคงเดิมครับสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปครับเราจะเรียนในเรื่องของการคูณเศษส่วนกับจำนวนนับครับซึ่งสิ่งที่จะต้องเตรียมครับก็คือแบบฝึกหัดที่ 1.11 ครับและ2ครับเป็นกระดาษวงกลมที่มีขนาดเท่ากันกลุ่มละ12แผ่นครับสามารถดาวน์โหลดใบงานได้ที่ www.dltv.ac.th ครับสำหรับในวันนี้คุณครูก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปสวัสดีครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
3: ขอบคุณ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์5มิถุนายนของทุกปีวันที่โลกกำลังส่งสัญญาณบางอย่างถึงเราจุดเริ่มต้นจากวิกฤตสิ่งแวดล้อมที่ทวีความรุนแรงขึ้นองค์การสหประชาชาติจึงกำหนดการประชุมครั้งสำคัญขึ้นในปีพุทธศักราช2515ณกรุงสต็อกโฮล์มประเทศสวีเดนภายใต้หัวข้อสิ่งแวดล้อมของมนุษย์โดยมีผู้แทนเข้าร่วม113ประเทศทั่วโลกการประชุมครั้งนั้นนำไปสู่การก่อตั้งโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติหรือ UNEP พร้อมกำหนดให้วันที่5มิถุนายนของทุกปีเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกเพื่อเฝ้าระวังและติดตามการเปลี่ยนแปลงปลุกจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมและร่วมกันฟื้นฟูธรรมชาติให้คงอยู่อย่างสมบูรณ์ประเทศไทยเริ่มต้นก้าวสำคัญในปีพุทธศักราช2518ด้วยการจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเพื่อดูแลและรักษาทรัพยากรธรรมชาติของไทยวันที่5มิถุนายนเป็นวันที่ผู้คนทั่วโลกหันกลับมาฟังเสียงของธรรมชาติอีกครั้งผ่านการดูแลสิ่งแวดล้อมรอบตัวเริ่มต้นง่ายๆด้วยมือของเราทุกคน

กในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราทราบกันไปแล้วนะคะว่าพืชสามารถถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรมได้อย่างไรวันนี้เรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าถ้าเป็นสัตว์ล่ะสัตว์จะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมกันยังไงนะไปติดตามกันเลยค่ะเด็กๆ เคยสังเกตกันไหมคะว่าสุนัขหรือแมวที่เป็นสัตว์เลี้ยงของเราเมื่อมีลูกแต่ละครอกลูกแต่ละตัวจะมีลักษณะบางอย่างเหมือนแม่ลักษณะบางอย่างเหมือนพ่อและมีอีกบางอย่างที่ไม่พบในพ่อแม่แต่อาจมีในรุ่นปู่ย่าตายายของสัตว์เหล่านั้นทั้งนี้เพราะสัตว์ก็มีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมเหมือนกันจึงทำให้ลูกของสัตว์แต่ละชนิดเหล่านั้นก็มีลักษณะคล้ายคลึงกับพ่อแม่และบรรพบุรุษของมันนั่นเองสัตว์ชนิดเดียวกันจะมีลักษณะทางพันธุกรรมคล้ายกันเช่นลักษณะของขนสีขนใบหูสีตาเท้าทั้งนี้เนื่องจากได้รับการถ่ายทอดลักษณะจากบรรพบุรุษสู่รุ่นลูกรุ่นหลานตัวอย่างเช่นการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจากเซลล์สืบพันธุ์ของสัตว์โดยจากแผนภาพเราจะเห็นได้ว่าสัตว์ในรุ่นลูกจะปรากฏลักษณะขนสีดำที่เป็นลักษณะเด่นทั้งหมดส่วนในรุ่นหลานจะปรากฏว่าสัตว์ขนสีดำ3ตัวและสัตว์ขนสีขาวที่เป็นลักษณะด้อย1ตัวซึ่งลักษณะด้อยนี้ถูกถ่ายทอดแสงมากับยีนในเซลล์สืบพันธุ์และแสดงให้เห็นในรุ่นหลานนั่นเองโดยปัจจุบันมีการทดลองของมนุษย์เกี่ยวกับการนำลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์มาผสมข้ามสายพันธุ์เพื่อให้เกิดลูกผสมในเชิงชีววิทยาคือการผสมข้ามสายพันธุ์เช่นการผสมข้ามสายพันธุ์ระหว่างสุนัขพันธุ์ต่างๆเพื่อให้เกิดสุนัขพันธุ์ใหม่และการผสมข้ามสายพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตต่างชนิดแต่อยู่ในสกุลเดียวกันเช่นล่อซึ่งเป็นลูกผสมระหว่างม้ากับลาหรือลากับไทก้อนซึ่งเป็นลูกผสมของเสือและสิงโตที่เป็นสัตว์ในสกุลแมวเหมือนกันโดยการทำให้ได้สัตว์พันธุ์ใหม่เราเรียกว่าการพัฒนาสายพันธุ์สัตว์นั่นเองค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ species species species แปลว่าสายพันธุ์ancestor a n c e s t o r ancestor แปลว่าบรรพบุรุษ lineage l i n e a g e lineage แปลว่าลูกหลานเด็กๆทราบกันแล้วนะคะว่าการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์แต่ละชนิดย่อมเกิดจากสิ่งมีชีวิตชนิดนั้นนั่นเองในตอนหน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

วัดธรรมิกราชตั้งอยู่ด้านทิศตะวันออกของพระราชวังหลวงมีฐานะเป็นพระอารามหลวงในสมัยกรุงศรีอยุธยาเนื่องจากติดอยู่กับพระราชวังหลวงพระมหากษัตริย์จึงเสด็จมาฟังธรรมเทศนาในวันธรรมสวนะที่วัดนี้อยู่เสมอพงศาวดารเหนือระบุว่าเป็นวัดที่สร้างขึ้นก่อนการสถาปนากรุงศรีอยุธยาโดยพระยาธรรมิกราชพระราชโอรสของพระเจ้าสายน้ำผึ้งเดิมชื่อวัดมุขราชภายหลังได้เปลี่ยนชื่อเป็นวัดธรรมิกราชวัดธรรมิกราชมีเจดีย์ทรงระฆังขนาดใหญ่เป็นประธานของวัดเจดีย์ประธานรองรับด้วยฐานประทัก

0: ศิลป์รูปสี่เหลี่ยมมีประติมากรรมรูปสิงห์ปูนปั้นอิทธิพลศิลปะขอมล้อมรอบจำนวน52ตัวด้านหลังของเจดีย์คือวิหารทรงธรรมเป็นวิหารขนาดใหญ่เจาะช่องหน้าต่างที่ผนังเป็นแนวยาวคล้ายซี่ลูกกรงซึ่งน่าจะได้รับอิทธิพลมาจากหน้าต่างลูกกรงซี่มะหวดของปราสาทหินในศิลปะขอมวิหารนี้สันนิษฐานว่าเคยเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปสำริดขนาดใหญ่ซึ่งปัจจุบันเหลือเพียงแต่พระเศียรซึ่งชาวบ้านเรียกกันว่าเศียรพ่อแก่พุทธลักษณะของเศียรพระพุทธรูปองค์นี้เป็นศิลปะแบบอู่ทองซึ่งเป็นแบบที่นิยมสร้างในสมัยก่อนอยุธยาถึงอยุธยาตอนต้นทางด้านทิศใต้ของพระวิหารคือพระอุโบสถมีกำแพงแก้วล้อมรอบทางด้านทิศเหนือของพระเจดีย์มีวิหารพระพุทธสายญาติภายในมีพระพุทธรูปปางสายญาติก่ออิฐถือปูนสมัยอยุธยาที่ฝ่าพระบาททำเป็นลายมงคลและมีการปิดทองประดับกระจก
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

วังจันทร์เกษมหรือวังหน้าตั้งอยู่ภายในเกาะเมืองอยุธยาทางทิศตะวันออกริมแม่น้ำป่าสักสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชโปรดให้สร้างพระราชวังแห่งนี้ขึ้นเมื่อราวพุทธศักราช 2120เพื่อเป็นที่ประทับของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชในขณะที่พระองค์ทรงดำรงตำแหน่งพระยุพราชครองเมืองพิษณุโลกเมื่อเสด็จลงมาอยุธยาเป็นครั้งคราวเมื่อแรกสร้างนั้นประชาชนทั่วไปเรียกพระราชวังแห่งนี้ว่าวังใหม่หรือวังหน้าตามตำแหน่งที่ตั้งซึ่งอยู่หน้าพระราชวังหลวงต่อมาข้าราชบริพารได้ตามเสด็จลงมาพร้อมกับสมเด็จพระนเรศวรได้เรียกชื่อพระราชวังแห่งนี้ว่าวังจันทร์เช่นเดียวกับวังจันทร์อันเป็นที่ประทับของสมเด็จพระนเรศวรที่เมืองพิษณุโลกหลังจากเป็นที่ประทับของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชแล้วพระราชวังจันทร์เกษมได้เป็นที่ประทับของพระเจ้าแผ่นดินและพระมหาอุปราชในสมัยกรุงศรีอยุธยาอีก7พระองค์เมื่อเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2ในพุทธศักราช2310พระราชวังแห่งนี้ได้รับความเสียหายและถูกทิ้งร้างไปจนกระทั่งในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแห่งกรุงรัตนโกสินทร์พระองค์ทรงโปรดให้มีการฟื้นฟูพระราชวังแห่งนี้ขึ้นใหม่โดยย่อให้มีขนาดเล็กกว่าเดิมและใช้เป็นที่ประทับขณะเสด็จประพาสอยุธยาต่อมาพระราชวังแห่งนี้ถูกใช้เป็นศาลาว่าการมณฑลกรุงเก่าที่ทำการของส่วนราชการต่างๆอยุธยาพิพิธภัณฑ์และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจันทร์เกษมในปัจจุบัน

0: ียนทั้งหมดด้วยความเคารพ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนปลายทางและคุณครูปลายทางด้วยนะคะวันนี้ในรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่5นะคะพบกับคุณครูสุจิตราบุญธรรมหรือคุณครูซากิค่ะค่ะในวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้กันนะคะเป็นเรื่องที่ต่อเนื่องเลยนะคะจากในชั่วโมงที่แล้ววันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องวิธีดูแลระบบย่อยอาหารนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเด็กๆทุกคนก็ได้เรียนรู้ไปแล้วใช่ไหมคะว่าระบบย่อยอาหารของเราเนี่ยทำหน้าที่อย่างไรนะคะมีอวัยวะใดบ้างที่สำคัญในระบบย่อยอาหารของเรานะคะดังนั้นในวันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับวิธีการดูแลนะคะเพื่อที่จะทำให้ระบบย่อยอาหารของเราเนี่ยสามารถทำงานได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองก่อนอื่นเลยนะคะนักเรียนเดี๋ยวเราจะมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้ข้อที่1 นักเรียนจะสามารถอธิบายวิธีดูแลระบบย่อยอาหารให้ทำงานได้ตามปกติได้ข้อที่2ค่ะนักเรียนจะดูแลระบบย่อยอาหารของตนเองให้ทำงานได้ตามปกติได้ค่ะและ3นักเรียนจะได้เห็นประโยชน์นะคะของการดูแลระบบย่อยอาหารค่ะเดี๋ยวคุณครูสกิจจะมีภาพ2ภาพนี้นะคะเด็กๆลองดูสิคะจากในภาพนี้จะเป็นภาพอาหารนะคะภาพอาหารในจาน2จานนี้เด็กๆลองสังเกตดูก่อนว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะช่วยสังเกตนะคะภาพอาหารทั้งในจาน2จานนี้เนี่ยว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรเราเห็นอะไรบ้างจากในจานทั้งสองจานนี้ค่ะ
0: หมูทอด
2: จานหนึ่งเป็นมีข้าวใช่ไหมคะมีข้าวมีหมูทอดมีน้ำจิ้มด้วยนะคะส่วนอีกจานหนึ่งเป็นอะไร
0: เป็นผัดผัก
2: ผัดบรอกโคลีมีแครอทมีถั่วลันเตาแล้วก็มีกุ้งนะคะจากในอาหารทั้งสองจานนี้นะคะเดี๋ยวจะให้เด็กๆเนี่ยนะคะช่วยดูนะคะว่าหากว่าเป็นนักเรียนจะเลือกทานเมนูใดเพราะอะไรจากใน2จานเมื่อสักครู่นี้เราจะเลือกทานเมนูใดเพราะอะไรเชิญค่ะ
3: ผัดผักครับ
2: เลือกทานผัดผักเพราะอะไรครับ
3: มีสารอาหารมากกว่าครับ
2: มีสารอาหารมากกว่าเนี่ยคือยังไงครับ
3: มีประโยชน์กว่า
2: อ๋อมีประโยชน์กว่าเพราะว่าเขามีผักด้วยใช่ไหมคะแล้วคนอื่นล่ะคะคนอื่นๆคิดว่าเราจะเลือกทานเมนูไหนนะคะในทั้งสองจานนั้นมีไหมคะมีไหมกลุ่มที่4กลุ่มที่5มีไหมคะเชิญค่ะ
3: ผัดผักค่ะ
2: ผัดผักเหมือนกันนะคะเพราะว่าอะไรคะ
3: มีสารอาหารที่มากกว่าค
2: ่
3: ะ
2: อ๋อคล้ายๆกับของเพื่อนเลยแล้วมีคนอื่นไหมคะที่เลือกทานอาหารที่มีหมูทอดนะคะมีข้าวเมื่อสักครู่นี้แล้วมีน้ำจิ้มด้วยมีไหมคะใครที่เลือกจานนั้นมีไหมมีไหมคะมีเดี๋ยวอยากคุณครูซากิอยากฟังเหตุผลว่าเพราะอะไรเราถึงเลือกเมนูนั้น
4: เพราะว่ามีโปรตีนค่ะ
2: เพราะว่ามีโปรตีนโอเคค่ะขอบคุณมากเลยนะคะเราจะเห็นแล้วว่าเด็กๆเนี่ยก็จะมีวิธีการเลือกนะคะที่หลากหลายเลือกตามความชอบของตัวเองนะคะซึ่งก็จะไม่มีถูกไม่มีผิดนะคะว่าเราจะเลือกทานอะไรเพราะว่าทั้งสองจานเนี่ยก็ดูน่าจะมีประโยชน์ทั้งหมดเลยใช่ไหมคะแต่ทีนี้ค่ะในคำถามต่อมานี้นะคะนักเรียนคิดว่าเมนูใดที่จะส่งผลดีต่อระบบย่อยอาหารของเราจากในสองเมนูเมื่อสักครู่นี้เนี่ยคิดว่าเมนูใดน่าจะส่งผลต่อระบบย่อยอาหารของเราส่งผลดีต่อระบบย่อยอาหารของเรา
1: ผ
2: ั
1: ดผ
2: ักหลายคนบอกว่าเป็นผัดผักเพราะว่าอะไรคะ
4: ผักช่วยในการย่อยอาหารครับ
2: เพราะว่าผักช่วยในการย่อยอาหารนะคะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าในการเลือกของนักเรียนเนี่ยที่นักเรียนบอกว่าเพราะว่าผักเนี่ยช่วยในการย่อยอาหารเนี่ยเขาช่วยย่อยจริงหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นวิธีที่ดูแลระบบการย่อยอาหารของเราได้ดีหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันนะคะก่อนอื่นเลยเด็กๆก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาของเราในวันนี้เนี่ยเดี๋ยวคุณครูซากิจะให้เด็กๆเนี่ยทำกิจกรรมกลุ่มนะคะในกิจกรรมช่วยคิดช่วยทำเดี๋ยวจะให้ทุกคนในกลุ่มเนี่ยช่วยกันคิดช่วยกันทำนะคะโดยที่จะให้เด็กๆนะคะทุกกลุ่มเลยเนี่ยคิดวิธีดูแลระบบย่อยอาหารนะคะของกลุ่มตนเองกลุ่มละ1วิธีนะคะเลือกมา1วิธีที่เป็นวิธีที่เราคิดว่ามันดีที่สุดนะคะเป็นวิธีที่จะเป็นการดูแลระบบย่อยอาหารของเราเนี่ยให้ทำงานได้อย่างดีที่สุดนะคะแล้วเดี๋ยวคุณครูจะให้ออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนเพื่อให้นักเรียนปลายทางของเรานะคะได้ชมกันว่าเด็กๆมีวิธีอะไรบ้างนะคะและรวมไปถึงนักเรียนปลายทางเหมือนกันนะคะก็ตอนนี้อยากให้เด็กๆนะคะลองคิดดูนะคะว่าเรามีวิธีการดูแลระบบย่อยอาหารเนี่ยอย่างไรบ้างสามารถปรึกษากับเพื่อนๆได้เลยค่ะตอนนี้นะคะให้ทุกกลุ่มนะคะปรึกษากับเพื่อนๆในกลุ่มได้เลยว่าเราจะมีวิธีการดูแลระบบย่อยอาหารเนี่ยอย่างไรกันบ้างนะคะเด็กๆพูดคุยได้เลยลองคุยกันว่ามีวิธีการดูแลระบบย่อยอาหารอย่างไรเอาเลือกมา1วิธีที่เราคิดว่ามันน่าจะดีที่สุดนะคะ

0: ค่ะนักเรียนตอนนี้นะคะเชื่อว่านักเรียนทุกกลุ่มเนี่ยน่าจะมีวิธีการดูแลระบบย่อยอาหารนะคะประจำกลุ่มของตัวเองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะให้เลือกมาแค่1วิธีนะคะตอนนี้เราได้แล้วใช่ไหมคะ1วิธีเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าแต่ละกลุ่มเนี่ยมีวิธีอะไรกันบ้างนะคะพร้อมไหมคะทุกกลุ่มพร้อมไหม
1: พร้อม
0: เอาอย่างนี้แล้วกันเดี๋ยวคุณครูซากิให้เด็กๆเนี่ยตอบคำถามที่กลุ่มของตัวเองดีกว่าเนาะจะได้สะดวกกว่านะคะเดี๋ยวถ้าเราลุกออกมายืนหน้าห้องเนี่ยอาจจะใช้เวลาเยอะนิดนึงนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆตอบนะคะที่กลุ่มของตัวเองเลยว่าเรามีวิธีดูแลระบบย่อยอาหารของเราเนี่ยอย่างไรถ้าเด็กๆคิดว่าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราเริ่มจากที่กลุ่มที่1เลยแล้วกันนะคะกลุ่มที่1พร้อมมั้ยคะพร้อมมั้ยพร้อมนะคะพร้อมแล้วเริ่มได้เลยไหนใครจะเป็นตัวแทนในการตอบ
2: กินของที่มีประโยชน์สม่ำเสมอคร
0: ับ เพื่อนบอกว่าวิธีการดูแลนะคะระบบย่อยอาหารของกลุ่มที่1เนี่ยก็คือเป็นการกินของที่มีประโยชน์หรือว่ากินอาหารที่มี

0: ประโยชน์นั่นเองทีนี้ค่ะเด็กๆกลุ่มอื่นช่วยฟังเพื่อนด้วยนะช่วยฟังเพื่อนด้วยนะคะว่าเขามีวิธีที่จะดูแลระบบย่อยอาหารเนี่ยอย่างไรนะคะต่อมาค่ะกลุ่มที่2อยู่ด้านนี้ใช่ไหมคะเชิญเลยค่ะเชิญเลยใครจะเป็นตัวแทนตอบเชิญเลยค่ะ
1: กินอาหารที่มีประโยชน์เช่นผักผลไม้ค่ะ
0: กินอาหารที่มีประโยชน์เช่นผักและผลไม้นะคะมีการยกตัวอย่างด้วยนะคะต่อมากลุ่มที่3ค่ะ
2: รับประทานอาหารที่ระบบย่อยอาหารที่ย่อยได้ดีเช่นไฟเบอร์ผักเช่นคะน้าและบรอกโคลีและอื่นๆค่ะ
0: ก็คือกลุ่มนี้นะคะจะเป็นการทานอาหารนะคะที่สามารถย่อยได้ง่ายนะคะก็ได้ยกตัวอย่างมาก็จะมีจำพวกผักใช่ไหมคะมีจำพวกผักต่างๆนะคะต่อมาค่ะกลุ่มที่4
3: กินอาหารที่ย่อยง่ายครับอย่างเช่นผักผลไม้
0: ผ
3: ัก
0: อะไรบ้างครับ
3: ผัก
0: ทุกชนิดเลยหรือเปล่าใช่ไหมครับ
3: ครับ
0: ก็จะคล้ายๆกันนะคะกับกลุ่มที่3มาดูกันในกลุ่มที่5ค่ะ
4: กินอาหารให้ครบ5หมู่ค่ะแล้วก็กินนมเปรี้ยวเพราะว่าในนมเปรี้ยวเนี่ยมีจุลินทรีย์ย่อยง่ายค่ะกินผักผลไม้เป็นใยอาหารค่ะ
0: ในกลุ่มที่5นะคะก็สังเกตว่าจะแตกต่างจากกลุ่มอื่นเลยนะคะกลุ่มที่5บอกว่ากินอาหารให้ครบทั้ง5หมู่รวมทั้งกินนมเปรี้ยวด้วยนะคะเพื่อจะช่วยในการย่อยเพราะในนมเปรี้ยวมีจุลินทรีย์นั่นเองนะคะจากที่คุณคุซากินะคะได้ฟังคำตอบแล้วก็วิธีการของนักเรียนเกี่ยวกับการดูแลระบบย่อยอาหารเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเด็กๆส่วนใหญ่นะคะก็จะเน้นในเรื่องของการกินอาหารใช่ไหมคะในเมื่อเราระบบย่อยอาหารเป็นระบบที่เกี่ยวกับการย่อยดังนั้นถ้าเรากินอาหารที่มันย่อยได้ง่ายนะคะหรือว่ากินอาหารที่มีประโยชน์เนี่ยมันก็จะทำให้ระบบย่อยอาหารของเราเนี่ยทำงานได้ดีทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเอนอกจากการรับประทานอาหารแล้วเนี่ยมันยังมีวิธีอื่นอีกหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันค่ะในวิธีดูแลรักษาระบบย่อยอาหารนะคะในวิธีการดูแลรักษาระบบย่อยอาหารของเราเนี่ยให้เด็กๆนะคะมีสตินะคะตั้งใจฟังเพราะว่าความรู้นะคะในตอนนี้เนี่ยจะนำไปใช้ในการทำกิจกรรมต่อไปนั่นเองนะคะในวิธีแรกนะคะนั่นก็คือการทำจิตใจให้แจ่มใสไม่เครียดเด็กๆสงสัยไหมคะว่าเอ๊ะแล้วเกี่ยวยังไงกับระบบย่อยอาหารของเราการทำจิตใจให้แจ่มใสไม่เครียดนะคะการทำจิตใจให้แจ่มใสไม่เครียดนะคะอันนี้นะคะมันก็จะเป็นวิธีหนึ่งนะคะที่จะช่วยทำให้ระบบย่อยอาหารเนี่ยของเราเนี่ยทำงานได้ปกติเหมือนกันเพราะว่าบางคนเนี่ยนะคะในแต่ละวันเนี่ยอาจจะเกิดความเครียดต่างๆสะสมเมื่อเราเกิดความเครียดก็จะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยไม่อยากทานอาหารนะคะมีหลายคนเคยเป็นไหมบางคนเคยเป็นไหมคะแบบเครียดมากเคยเป็นใช่ไหมคะนั่นแหละนะคะถ้าเราไม่ทานอาหารหรือทานอาหารไม่เป็นเวลาเนี่ยอันนี้ก็จะทำให้ระบบย่อยอาหารของเราเนี่ยอาจจะเกิดปัญหาต่างๆเกิดขึ้นได้นะคะอาจจะย่อยอาหารได้ไม่ดีนะต่อมาวิธีต่อมาจากในภาพน่าจะเป็นอะไรเอ่ย
5: แปลงฟ
0: ัน แล้วการแปลงฟันเกี่ยวอะไรกับวิธีดูแลระบบย่อยอาหารของเราอะมาดูกันเลยค่ะการดูแลรักษาความสะอาดนะคะของช่องปากและฟันของเราเนี่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญเด็กๆยังจำกันได้อยู่ไหมคะว่าอวัยวะที่สำคัญอวัยวะแรกเลยในการย่อยอาหารคืออะไร
5: น้ำลาย
0: อันแรกเลยก็คือภายในช่องปากของเราใช่ไหมคะซึ่งในช่องปากของเราเนี่ยก็จะมีฟันมีน้ำลายมีลิ้นนะคะช่วยในการย่อยอาหารช่วยในการบดเคี้ยวอาหารนั่นเองดังนั้นเนี่ยถ้าเราไม่ดูแลรักษาสุขภาพช่องปากของเราไม่ค่อยแปรงฟันหรือแปรงฟันไม่สะอาดเนี่ยก็จะทำให้ฟันของเราเกิดการผุได้เมื่อฟันผุฟันหักฟันหลุดออกไปเนี่ยเวลาที่นักเรียนรับประทานอาหารเป็นไงคะ เราไม่มีฟันในการที่จะเคี้ยวอาหารน่ะ

0: เวลาที่เราทานอาหารเข้าไปนะคะเคี้ยวไม่ละเอียดแล้วกลืนไปเลยอย่างเงี้ยก็จะส่งผลเสียต่อระบบย่อยอาหารนะคะต่อมาอ่ะนี่เลยค่ะวิธีต่อมานะคะรับประทานอาหารให้ตรงเวลารับประทานอาหารให้ตรงเวลาเนี่ยนะคะสำหรับบางคนเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องที่ยากนะคะเพราะบางคนอาจจะมีกิจกรรมหรือมีการทำงานอะไรที่มันแตกต่างกันนะคะอาจจะไม่มีเวลาในการรับประทานอาหารนะแต่เชื่อว่าเด็กๆทุกคนเนี่ยน่าจะมีเวลาในการรับประทานอาหารไหมคะมีไหมคิดว่าเราทานอาหารตรงเวลาไหมทานอาหารตรงเวลาในที่นี้ก็คือหลักๆเลยนะคะมื้ออาหารของเราเนี่ยที่เด็กๆจะต้องรับประทานเนี่ยในแต่ละวันเนี่ยมีกี่มื้อคะ
1: 3มื้อ
0: มี3มื้อด้วยกันมื้อแรกคือ
1: เช้าม
0: ื้อเช้ามื้อที่2
1: กล
0: างวันมื้อที่3มื้อเย็นทีนี้ค่ะคุณครูซากิเชื่อว่ามื้อที่เราเนี่ยนะคะอาจจะไม่ได้ค่อยให้ความสำคัญหรือว่าอาจจะรับประทานกันไม่ทันน่าจะเป็นมื้อไหน
1: ม
0: ื้อเช้าเพราะว่าช่วงเช้าเนี่ยเป็นเวลาที่เร่งรีบนะคะเด็กๆหลายคนนะคะหรือบางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้ทานอาหารเช้ามาอันนี้เนี่ยมันก็จะส่งผลต่อระบบย่อยอาหารของเราเหมือนกันนะเพราะว่าระบบย่อยอาหารของเราเนี่ยมันทำงานตลอดเวลาอยู่แล้วนะคะถ้าหากว่าในช่วงเช้าเนี่ยนะคะเป็นช่วงที่เราจะต้องเตรียมพร้อมในการทำกิจกรรมต่างๆถ้าไม่มีอาหารในกระเพาะอาหารเลยเนี่ยแน่นอนว่ากระเพาะอาหารของเรามันผลิตน้ำย่อยอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมคะมันผลิตน้ำย่อยออกมาเนี่ยถ้าไม่มีอาหารก็จะทำให้เราเนี่ยอาจจะเกิดอาการปวดท้องได้เด็กๆอาจจะเป็นโรคกระเพาะอาหารได้นั่นเองนะคะอันนี้สำคัญนะเราจะต้องทานอาหารให้ตรงเวลาแล้วก็ทานให้ครบทุกมื้อด้วยต่อมาค่ะวิธีต่อมาวิธีต่อมาก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการรับประทานอาหารทีนี้ค่ะการรับประทานอาหารเนี่ยเราประทานอาหารที่ปรุงสุกสะอาดไม่ทานอาหารรสจัดใครที่ชอบทานอาหารพวกกึ่งสุกกึ่งดิบนะครับมีไหมคะห้องนี้มีไหมชอบทานปลาดิบแซลมอนแบบนี้โอ้โหของชอบของใครหลายๆคนนะคะหลายๆคนเลยรวมถึงคุณครูซากิทานอาหารรสจัดรสจัดในที่นี้เป็นยังไงบ้าง
1: เค็มไป
0: เผ็ดเกินไปเปรี้ยวเกินไปไหนใครที่ชอบทานอาหารแบบรสแซ่บๆบ้างรสแซ่บเช่นอะไรคะ
1: ส
0: ้มตำนะคะคุณครูซากิก็ชอบเหมือนกันส้มตำเนาะแต่ว่าเราก็ควรที่จะเป็นไงคะควรที่จะไม่ทานบ่อยจนเกินไปนะเพราะว่าบางคนเนี่ยถ้าหากว่าทานอาหารรสจัดหรืออาหารที่มันไม่สะอาดเนี่ยเด็กๆอาจจะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยเป็นอะไรได้เกิดเป็นอะไรได้บางคนปวดท้องท้องเสียอาหารเป็นพิษได้นะคะอันนี้ก็อันตรายเหมือนกันนะดังนั้นเนี่ยถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็ควรจะหลีกเลี่ยงแต่ว่าก็ไม่ได้ห้ามซะทีเดียวนะบางครั้งเราก็อยากจะทานอะไรที่มันแซ่บๆบ้างใช่ไหมคะนะแต่ก็ต้องดูด้วยนะให้เด็กๆเลือกทานนะคะที่มันสะอาดจริงๆแล้วก็ปลอดภัยจริงๆต่อมาในข้อนี้นะคะในวิธีนี้เนี่ยนะคะเป็นวิธีที่หลายๆกลุ่มนะคะบอกมาเมื่อสักครู่นี้นะคะว่ารับประทานอาหารที่ย่อยง่ายนะคะหรือว่ารับประทานผักและผลไม้เป็นประจำนั่นเองอาหารที่ย่อยง่ายนะคะเมื่อสักครู่นี้ที่เด็กๆบอกมาเนี่ยมีอะไรบ้างคะที่ย่อยง่ายส่วนใหญ่เด็กๆบอกว่าจะเป็นพวกผักใช่ไหมจะเป็นพวกอาหารจำพวกผักแล้วถ้าบางคนบอกว่าหนูไม่ค่อยชอบทานผักอะค่ะเราจะทานอะไรดีอะ
1: ผลไม
0: ้ผลไม้แล้วถ้าหากว่าเป็นพวกเนื้อสัตว์ต่างๆล่ะมีไหมเนื้อสัตว์ที่สามารถย่อยได้ง่ายมีไหมคะมีมีเมื่อกี้มีเพื่อนบอกว่ามีเนื้ออะไรคะ
1: เน
0: ื้อปลานั่นเองนะคะแต่ว่าในช่วงวัยของเด็กตอนนี้เนี่ยเป็นวัยที่เป็นไงมีการเจริญเติบโตเราต้องการสารอาหารให้ครบทั้ง5หมู่ดังนั้นเนี่ยถ้าเด็กๆบอกว่าไม่ทานพวกเนื้อสัตว์ตัดไปเลยเพราะว่ามันย่อยยากแบบนี้อันนี้เป็นไงถือว่ามันดีต่อสุขภาพเราไหม

0: ก็ไม่ดีนะไม่งั้นเดี๋ยวเด็กๆเนี่ยก็จะทานอาหารได้ไม่ครบทั้ง5หมู่นะคะเวลาที่เรารับประทานอาหารนะคะอย่างเช่นพวกเนื้อสัตว์เนื้อหมูเนื้อไก่เนี่ยนะคะถ้าอยากให้อาหารของเรามันย่อยได้ง่ายเนี่ยควรจะทำอย่างไรควรจะทานแบบไหนกินปุ๊บกลืนเลยไหมทำแบบไหนคะเชิญเลยค่ะ
1: นำไปทำให้เนื้อเปื่อยๆค่ะ
0: นำไปทำให้เนื้อเปื่อยๆปรุงสุกให้เนื้อเปื่อยบางคนอาจจะใช้วิธีการผัดต้มแล้วแต่นะคะแต่ที่สำคัญเลยนะคะนั่นก็คือเวลาที่เรารับประทานอาหารเนี่ยเราควรจะเคี้ยวให้ละเอียดก่อนกลืนเด็กๆไม่ต้องรีบนะคะเวลาที่เราทานอาหารเนี่ยนะคะไม่ต้องมุมมามทานขนาดพอดีคำแล้วก็ให้ละเอียดนะคะเพราะว่าการย่อยอาหารเนี่ยมันจะเกิดขึ้นที่แรกเลยก็คือตั้งแต่ที่บริเวณช่องปากของเรานะคะปากและฟันของเราจะช่วยในการเคี้ยวอาหารให้ละเอียดเพื่อที่จะเป็นไงสามารถให้อวัยวะไม่ว่าจะเป็นกระเพาะอาหารลำไส้เล็กเนี่ยนะคะจะย่อยได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะคะดังนั้นเราก็ควรที่จะเคี้ยวอาหารให้ละเอียดก่อนกลืนนะคะและรวมไปถึงผักและผลไม้อันนี้ก็จะช่วยในการย่อยด้วยนะคะอย่างที่เด็กๆบอกมาผักเนี่ยเป็นไงมันย่อยง่ายใช่ไหมคะมันมีไฟเบอร์ก็คือพวกกากใยอาหารนั่นเองนะคะจะทำให้เราเนี่ยสามารถย่อยอาหารได้ดีขึ้นดูดซึมอาหารได้ดียิ่งขึ้นในห้องนี้ใครไม่ชอบรับประทานผักอาจจะมีบ้างนะคะไม่เป็นไรนะคะเราก็อาจจะทานพวกผลไม้อื่นๆทดแทนได้วิธีต่อมาค่ะวิธีต่อมาจะเป็นการดื่มน้ำสะอาดอย่างน้อย8ถึง10แก้วนะคะน้ำอันนี้เป็นสิ่งสำคัญเลยในการดำรงชีวิตของมนุษย์ทุกคนรวมไปถึงสิ่งมีชีวิตอื่นๆด้วยนะไม่ว่าจะเป็นต้นไม้สัตว์ถูกไหมคะก็ต้องเป็นไงก็ต้องกินน้ำก็ต้องดื่มน้ำเหมือนกันอย่างต้นไม้เรายังต้องรดน้ำให้เขาเลยนะคะเราเป็นมนุษย์เหมือนกันก็ต้องดื่มน้ำน้ำเนี่ยจะช่วยในระบบย่อยอาหารเช่นกันนะเด็กๆมันจะช่วยทำให้ระบบย่อยอาหารของเราเนี่ยมันทำงานได้ง่ายขึ้นเด็กๆสังเกตไหมว่าเวลาที่เรารับประทานอาหารกินอาหารทานอาหารเสร็จปุ๊บเราต้องทำอะไรต
2: ่อ
0: ดื่มน้ำใช่ไหมคะดื่มน้ำตามเข้าไปนะคะน้ำมันก็จะช่วยทำให้อาหารมันเคลื่อนที่ลงสู่กระเพาะไปยังอวัยวะต่างๆที่ช่วยในการย่อยได้ดียิ่งขึ้นรวมไปถึงช่วยในการดูดซึมอาหารด้วยนะคะเด็กๆก็ควรจะดื่มน้ำอย่างน้อยนะ8ถึง10แก้วถามว่าสามารถดื่มเยอะกว่านี้ได้ไหม
2: ได
0: ้ได้นะคะได้นะไอ้อย่างที่เด็กๆมีตอนนี้เด็กๆทุกคนจะมีขวดน้ำประจำตัวเองอยู่แล้วนะคะขวดน้ำขนาดกลางที่เด็กๆมีเนี่ยนะคะใน1วันเนี่ยเราควรที่จะดื่มอย่างน้อยประมาณ2ขวดขนาดกลางที่เด็กๆมีกันนะอย่างน้อยนะ2ขวดนั้นเราควรจะดื่มนะคะแต่ใครที่เป็นคนที่ดื่มน้ำเยอะอยู่แล้วเนี่ยอันนี้ดีมากเลยนะนอกจากจะช่วยทำให้ระบบย่อยอาหารทำงานได้ดีแล้วน้ำยังช่วยอะไรอีกใครทราบบ้างเชิญค่ะ
1: ในการปรับสมดุลลำไส้ค่ะ
0: ในการปรับสมดุลลำไส้โอ้โหนะคะมันจะช่วยในการทำให้ร่างกายของเราเนี่ยทำงานได้เป็นปกติยิ่งขึ้นนะคะและรวมไปถึงเนี่ยทำให้ผิวพรรณของเราเนี่ยเป็นยังไงคะเปล่งปลั่งเปล่งปลั่งสวยงามใครที่อยากผิวพรรณดีผิวพรรณเปล่งปลั่งเนี่ยเราต้องดื่มน้ำเยอะๆนะน้ำเนี่ยมีประโยชน์มากเลยวิธีต่อมาค่ะวิธีต่อมาจากภาพให้เด็กๆลองดูสิคะลองคาดเดากันก่อนว่าน่าจะเป็นเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับการเข้าห้องน้ำแน่นอนเลยใช่ไหมคะวิธีต่อมาค่ะก็คือเรานะคะควรที่จะขับถ่ายอุจจาระนะคะให้เป็นเวลานะควรที่จะขับถ่ายอุจจาระให้เป็นเวลาเด็กๆคะในห้องนี้เนี่ยใครที่ในแต่ละวันเนี่ยไม่ค่อยขับถ่ายอุจจาระเลยมีไหมคะ2วันขับถ่ายที3วันขับถ่ายทีมีไหมมีบางคนเอามือลงค่ะคนนะทีนี้คุณครูสกิจะบอกว่าการขับถ่ายอุจจาระ

0: ันนี้ก็สำคัญเหมือนกันนะคะเด็กๆจำไว้เลยว่าการขับถ่ายอุจจาระเราจะต้องขับถ่ายให้เป็นประจำทุกวันนะขับถ่ายเป็นประจำทุกวันเลยเราลองสังเกตตัวเราเองดูนะเด็กๆตอนนี้ใครที่ในแต่ละวันเนี่ยนะคะไม่ค่อยขับถ่ายนะคะอาจจะวันเว้นวัน2วันขับถ่ายทีแบบนี้แสดงว่าร่างกายของเราเป็นไงระบบในการย่อยอาหารของเราเนี่ยเป็นไงเริ่มที่จะทำงานเริ่มไม่ค่อยดีแล้วนะคะเพราะว่าในแต่ละวันเนี่ยทุกคนจะต้องทานอาหารทุกวันอยู่แล้วใช่ไหมคะทานเข้าไปนะคะร่างกายมีการดูดซึมมีการย่อยนะคะมันก็จะกลายเป็นกากอาหารเพื่อรอที่จะนำออกจากร่างกายของเราดังนั้นถ้าเราไม่ทำการขับถ่ายอุจจาระทุกวันเนี่ยในร่างกายของเรามันก็จะมีพวกกากอาหารหรือสิ่งที่มันเป็นของเสียตกค้างอยู่นั่นเองนะดังนั้นเราต้องขับถ่ายทุกวันทีนี้การขับถ่ายให้เป็นเวลาเป็นประจำทุกวันนะเด็กๆเราควรจะขับถ่ายเวลาไหนเคยสงสัยไหมเวลาไหนจะเป็นการขับถ่ายที่ดีที่สุดมีเพื่อนยกมือเชิญเลยค่ะ
1: ตอนเช้าครับ
0: เพื่อนบอกว่าขับถ่ายตอนเช้าเพราะอะไรครับคุณครูสกิอยากฟังเหตุผลเพราะอะไรคิดว่าถึงเป็นช่วงเช้าม ีคำตอบไหม
1: ยังไม่ทราบคร
0: ับ ยังไม่ทราบไม่เป็นไรนะครับไม่ทราบไม่เป็นไรนะแต่ว่าหลายคนนะคะบอกเลยว่าควรที่จะขับถ่ายช่วงเช้าดีที่สุดนะคะเพราะอะไรทำไมเราถึงจะต้องขับถ่ายช่วงเช้าเด็กๆฟังนะเพราะว่าในแต่ละวันสมมุติว่าเมื่อวานเนี่ยนะคะเด็กๆรับประทานอาหารเข้าไปร่างกายมีระบบการย่อยดูดซึมต่างๆไปเป็นกากอาหารรอที่จะเป็นไงคะรอที่จะนำออกจากร่างกายแล้วนะคะทีนี้ช่วงเช้าเราตื่นมาปุ๊บเนี่ยนะคะตื่นมาพร้อมกับวันใหม่ที่สดใสเตรียมพร้อมที่จะรับประทานอาหารในมือแรกก็คือมื้อเช้าถูกไหมของวันใหม่ดังนั้นเนี่ยนะคะอาหารที่เรารับประทานเข้าไปตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยเราก็ควรที่จะขับถ่ายออกตั้งแต่ตอนเช้าเพื่อเตรียมพร้อมกับอาหารที่จะเข้ามาใหม่ในวันต่อไปนั่นเองดังนั้นเนี่ยในช่วงเช้าเนี่ยเราก็ควรที่จะขับถ่ายนะคะของเสียออกไปนะดังนั้นเด็กๆลองสังเกตดูตัวเองนะคะใครที่ไม่ค่อยขับถ่ายหรือว่าขับถ่ายไม่เป็นเวลาบางคนขับถ่ายตอนเที่ยงตอนเย็นกลางคืนอะไรแบบนี้เนี่ยนะคะลองปรับตัวเองดูนะลองปรับตัวเองทีนี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการดูแลรักษาระบบย่อยอาหารของเรานะคะก็จะมีวิธีตามที่คุณครูสกิได้ให้ความรู้มาเมื่อสักครู่นี้เลยทีนี้เด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมต่อไปของเราแล้วหรือยังคะพร้อมจริงหรือเปล่าพร้อมแล้วนะทุกคนพร้อมนะคะให้ทุกคนนั่งตัวตรงค่ะนั่งตัวตรงมีสติอยู่กับคุณครูสกิยกมือซ้ายยกมือขวายกทั้งสองข้างเอามือจับหัวเอามือจับไหล่เอามือจับเอวจับหัวจับไหล่จับเอวจับหัวเข่าฮึบตัวตรงค่ะฮึบค่ะกิจกรรมต่อไปนะคะของเรานะคะจะเป็นกิจกรรมบิงนั่นเองกิจกรรมบิงโกนี้นะคะจะเป็นเกี่ยวกับวิธีการดูแลระบบย่อยอาหารที่เราได้เรียนรู้กันไปในเมื่อสักครู่นี้นะคะกติกาในการทำกิจกรรมนี้นะคะจะให้นักเรียนเนี่ยเลือกคำที่คุณครูได้กำหนดให้นะคะเลือกใส่ลงในช่องว่างโดยเดี๋ยวคุณครูจะมีใบในการทำกิจกรรมบิงโกเตรียมไว้ให้นะคะโดยให้นักเรียนเนี่ยเลือกคำที่เป็นวิธีการดูแลระบบย่อยอาหารที่ถูกต้องนะคะเลือกใส่ลงไปนะคะจากนั้นค่ะคุณครูจะสุ่มจับสลากวิธีการดูแลระบบย่อยอาหารนะคะครั้งละ1วิธีทีนี้ค่ะนักเรียนคนใดที่บิงโกก่อนนะคะจะเป็นผู้ชนะเดี๋ยวคุณครูจะมีรางวัลให้นะคะนั่นก็คือดาวให้เด็กๆไปสะสมนั่นเองนะคะลักษณะนะคะของตารางบิงโกของเราค่ะ เด็กๆก็จะเห็นกันอยู่แล้วใช่ไหมคะหลายคนเล่นเป็นใช่ไหมคะบิงโกลักษณะตารางก็จะเป็นตาราง3คูณ3เป็นตาราง9ช่องนะคะขนาด9ช่องแบบนี้เลยนะคะเวลาที่เราจะบิงโกนะคะก็ตามแนวนี้เลยมีแนวทแยงแนวตั้งและแนวนอนนะคะ3แบบแบบนี้เลยนะคะจะเป็นทแยงฝั่งซ้ายทแยงฝั่งขวาก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นแนวตั้งแนวตั้งริมขวาสุดตรงกลางหรือว่าฝั่งซ้ายสุดก็ได้นะคะและรวมไปถึงแนวนอนเหมือนกันนะคะจะเป็นแนวนอนช่องตรงกลางช่องบนสุดหรือช่องล่างสุดก็ได้เหมือนกันตอนนี้เนี่ยที่ตัวของนักเรียนมีใบกิจกรรมบิงโกของเราแล้วใช่ไหมคะมีแล้วเนาะมีแล้วทีนี้ค่ะเดี๋ยวคุณครูซากิเนี่ยนะคะจะให้เด็กๆนะคะเขียนเขียนวิธีการดูแลระบบย่อยอาหารของเราให้เด็กๆเลือกนะคะเลือกวิธีการดูแลระบบย่อยอาหารของเราเลือกวิธีที่ถูกต้องนะคะแล้วก็เขียนลงไปในช่องในช่องตารางทั้ง9ช่องให้ครบทั้ง9ช่องเลยนะคะเขียนช่องละ1วิธีไม่ซ้ำกันนะคะเขียนช่องละ1วิธีไม่ซ้ำกันนะคะทีนี้ค่ะในส่วนของนักเรียนปลายทางและคุณครูปลายทางนะคะนักเรียนปลายทางให้นักเรียนนะคะทำกิจกรรมบิงโกนะคะแล้วก็จดบันทึกความรู้เรื่องวิธีดูแลระบบย่อยอาหารนะคะในส่วนของคุณครูปลายทางค่ะให้คุณครูปลายทางนะคะดูแลนักเรียนระหว่างที่นักเรียนทำกิจกรรมตอนนี้เด็กๆพร้อมแล้วนะคะตอนนี้เราเตรียมใบบิงโกอยู่ที่ตัวเองแล้วเขียนชื่อให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนนะคะเลือกวิธีการดูแลเลือกวิธีการดูแลระบบย่อยอาหารนะคะเขียนลงไปในช่องเลยเขียนตรงไหนก็ได้จะเขียนช่องไหนก่อนก็ได้นะคะเด็กๆเห็นไหมคะในใบบิงโกของนักเรียนเนี่ยมันก็จะมีทั้งหมด9ช่องด้วยกันนะคะจะมีทั้งหมด9ช่องให้เราเลือกวิธีเลยนะเลือกลงในช่องไหนก่อนก็ได้นะคะแต่จะต้องเป็นวิธีย่อยอาหารวิธีดูแลระบบย่อยอาหารที่ถูกต้องนะลองเลือกเลยนะคะเราจะมีหลากหลายเลยนะคะทางด้านนี้ให้เด็กๆเขียนลงไปได้เลยค่ะอะไรนะคะใช่ค่ะใช่เป็นกลุ่มให้แต่ละกลุ่มสะสมตอนนี้เด็กๆเลือกเขียนลงได้เลยเลือกเป็นวิธีที่ถูกต้องเท่านั้นเขียนช่องไหนก่อนก็ได้

0: ที่หมู่บ้านชาวประมงระยองคนส่วนใหญ่ที่นี่ผูกพันกับทะเลมักจะออกเรือหากุ้งหอยปูปลาบางส่วนก็เก็บไว้กินบางส่วนก็เอาไว้ขาย
1: น้องคะน้องคะรู้จักปลานี้ไหมคะ
2: โอ้ยไม่เห็นเนาะไปถามพ่อนุ่นไป
1: สวัสดีค่ะคุณน้ารู้จักปลาอันนี้ไหมคะ
3: รู้จักครับ
1: มันคือปลาอะไรล่ะคะ
3: ปลากระจักหรือปลาหัวออนครับ
1: เขาใช้ทำอะไรบ้างอะคะ
3: ทำได้หลายอย่างครับต้มทำปลาจิ้งจังหรือว่าทำน้ำปลาทำได้สารพัดครับ
0: แต่เขายังมีภูมิปัญญาการทำน้ำปลาอีกด้วยนะ
4: ปลาเนี่ยเป็นการทำที่ไม่ซับซ้อนเพราะเป็นภูมิปัญญาโบราณเพียงแค่เอาปลากระตักต้องคัดเป็นปลากระตักล้วนๆนะไม่มีอย่างอื่นปนนะได้ปลามาแล้วจึงเอามาผสมกับเกลือเคล้าให้เข้ากันแล้วจึงเอามาเทใส่องค์หนึ่งใบเนี่ยสามารถเก็บปลาและเกลือที่ผสมกันแล้วได้ประมาณ100กิโลหลังจากที่เราได้ปลากับเกลือที่หมักกันแล้วพระอาทิตย์ช่วยเรามา8เดือนแล้วเอามาเก็บใส่ถังไว้แต่ก่อนเก็บ

0: ไอ้ผังเนี่ยเราต้องกรองด้วยผ้าขาวบาง
1: ตอนนี้ก็
0: ครั้งหนึ่งเราจึงจะเริ่มทยอยเอาใส่ขวด
2: ทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวชีวิตของชาวระยองที่จะเป็นส่วนหนึ่งของเสน่ห์ไทยที่จะครองใจคนทั่วโลกค่ะ
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ในดินแดนล้านนาผู้เฝ้าประตูที่ไม่พูดไม่เดินแต่คอยจ้องมองเงียบๆอยู่เสมอยังคงอยู่ในทุกบ้านสิ่งนั้นคือตาแหลวตาแหลวคือภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาหลายร้อยปีเชื่อว่าดวงตานี้จะเฝ้ามองสิ่งชั่วร้ายปกป้องทั้งครอบครัวและเรือนนาให้ปลอดภัยจากผีป่าจนถึงโจรผู้ร้าย
1: ตาแหลวเป็นตาของเหยี่ยวชนิดหนึ่งที่แหลมคมสามารถอยู่ที่สูงและเห็นหนูหรือนกต่างๆที่จะมาคอยกัดกินพืชพันธุ์ธัญญาหารชาวนาก็จะทำเชิงสัญลักษณ์เอาไว้โดยมีการนำไม้ไผ่มาสานให้เป็นรูปเหมือนกับลูกตาและมีความเชื่อว่าตาแหลวนี่แหละเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชนิดหนึ่งที่มีสิ่งที่แฝงเล่นอยู่ในตาแหลวสามารถปกป้องคุ้มครองชีวิตผู้คนได้พ้นจากพยันอันตรายต่างๆจึงนำตาแหลวไปประดับอยู่บ้านเรือนเพื่อมีความมั่นใจและอุ่นใจว่าสิ่งเลวร้ายต่างๆจะไม่มาทำร้าย
0: ตาแหลวไม่ใช่เพียงเครื่องรางหากยังสะท้อนเสน่ห์ของความเป็นไทยความเชื่อที่ผูกพันกับธรรมชาติความประณีตในฝีมือและสายใยของผู้คนต่างวัยที่ช่วยกันสืบต่อภูมิปัญญาแม้ผู้มาเยือนจากแดนไกลจะไม่เข้าใจทุกถ้อยคำแต่สายตาแห่งความประหลาดใจและความชื่นชมบอกเล่าได้ชัดเจนว่าตาแหลวได้สะกดใจพวกเขาแล้วการเวลาอาจจะเปลี่ยนผ่านแต่ดวงตานี้ยังเฝ้ามองไม่เพียงปกป้องบ้านและท้องนายังปกป้องหัวใจไทยให้คงไว้ซึ่งเสน่ห์เสน่ห์ที่อบอุ่นงดงามและผูกพันเสน่ห์ไทยที่ครองใจคนทั่วโลก

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: ในช่วงชีวิตหนึ่งของคนเราคุณจะมีความทรงจำดีๆที่เกิดขึ้นสักกี่ครั้งให้กับคนที่คุณเพิ่งรู้จักกับสถานที่ที่คุณเพิ่งเคยมาและจะเปลี่ยนความรู้สึกของคุณไปตลอดกาล

คุณครูแลกเปลี่ยนภาษาคนนี้คือแซนลี่เธอยังคงจำความรู้สึกในวันแรกที่มาถึงที่นี่ได้เป็นอย่างดี

0: Thank you. Yeah. Kapun ka. Oh, how much?
1: Oh, no.
0: Oh, thank you. Kapun ka.
2: บางครั้งความสุขในชีวิตของเธอและผู้คนที่นี่ก็เกิดขึ้นท่ามกลางวิถีชีวิตเรียบง่ายโอบล้อมไปด้วยธรรมชาติและผู้คนที่ใจดีสิ่งที่เธอรับรู้ได้คือศิลปะวัฒนธรรมที่งดงามเหล่านี้ถูกถ่ายทอดปลูกฝังแทรกซึมลงจนเป็นกิจวัตรประจำวันของผู้คนไปแล้วจากรอยยิ้มที่จริงใจนำไปสู่มิตรภาพที่พบเจอได้บ่อยจนเหมือนเราเป็นญาติของพวกเขาจริงๆ

0: teacher teacher สไปเดอร
1: ์ thank you
2: มันไม่ใช่สไปเดอร์มันคือสไปซี
1: ่ okay so students this is the end of our class for today
3: teacher.
1: thank you so much
4: gift for you
1: oh my gift oh this is so cute oh thank you so much
5: ความทรงจำดีๆมักผ่านไปไวเสมอแต่สิ่งที่เธอสัมผัสได้จากผู้คนที่นี่คือรอยยิ้มความมีน้ำใจความละเอียดอ่อนทางภาษาความปราณีตทางศิลปะวัฒนธรรมและมิตรภาพที่เธอจะไม่มีวันลืม

0: บัติทางธรรมชาติตอนไฟป่าภัยร้ายจากธรรมชาติ
1: วันนี้เราน่าจะเก็บเห็ดได้เยอะอยู่นะเพราะเป็นช่วงเห็ดออกพอดี
0: เก็บเสร็จรีบกลับบ้านไปจุดเตาย่างเห็ดสดๆให้หอมๆกินกันอร่อยๆเลยครับ
2: นายพูดได้โดนใจฉันสุดๆพูดซะฉันได้กลิ่นเห็ดย่างลอยมาเตะจมูกเลยเนี่ย
0: เอ๊ทำไมฉันรู้สึกได้กลิ่นอะไรไหม้ๆขึ้นมาเหมือนจริงมากๆเลยล่ะ
1: เดี๋ยวนะทุกคนเพราะว่าไม่ใช่กลิ่นเห็ดย่างแล้วล่ะเพราะว่ามันต้องเป็นไฟป่าแน่เลย
3: ไฟป่าน
1: ั่นไงควันดำก้อนใหญ่โพยพุ่งขึ้นบนฟ้าไกลๆนู่น
2: เอาไงดีเอาไงดี
0: นั่นนั่นนกและแมลงก็แตกตื่นบินหนีกันใหญ่เลยครับพ
1: ่ออย่าตกใจไปยังมีเวลาตอนนี้เราต้องตั้งสติควบคุมอารมณ์ให้ดีไม่ตื่นตระหนกแล้วหาที่หลบไฟป่ากันก่อนเราต้องพาตัวเองไปอยู่ในทิศทางเหนือลมที่ใกล้ที่สุดและใหญ่ๆเอาไว้และต้องไม่มีวัสดุที่ติดไฟได้ง่ายอย่างพวกหญ้าใบไม้ต้นไม้กิ่งไม้แห้งๆหลังจากนั้นเราก็ต้องติดต่อให้หน่วยดับเพลิงเข้ามาช่วยเราและทำการดับไฟป่า
0: พ่อครับเนินเขาลูกนั้นอยู่ทางเหนือลมจุดนั้นปลอดภัยจากไฟป่าแน่นอนครับ
1: ทุกคนเอาผ้านี้ไปเอากระบอกน้ำมาราดผ้าให้เปียกแล้วเอาผ้าที่เปียกมาปิดจมูกกับปากไว้ก่อนจนกว่าจะถึงเนินเขานู่นจะได้ไม่สำลักควันจากไฟป่าน
2: ั่นพวกสัตว์ป่าต่างก็หนีไฟเหมือนเราเลยครับ
1: วิ่งตามพ่อมานะ
0: เราน่าจะปลอดภัยแล้วล่ะ
2: โหมองจากตรงนี้ยิ่งเห็นชัดเลยว่าไฟป่าน่ากลัวมากดูสิมันไหม้ลุกลามเร็วมาก
1: เดี๋ยวพ่อโทรแจ้งเหตุไฟป่าก่อนยืนอยู่ตรงนี้อย่าไปไหนกันนะ
0: คร
2: ับพ่อ
1: แจ้งเหตุไฟป่าทางทิศใต้ที่เชิงเขาของหมู่บ้านครับผมคิดว่าน่าจะเป็นไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาติติดต่อกลับผมได้เบอร์นี้เลยนะพวกผมหลบในที่ปลอดภัยแล้วครับรีบมานะสวัสดีครับ
2: แล้วไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาติเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ DLTV
0: ไฟเกิดตามธรรมชาติคือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุแต่สาเหตุที่พบบ่อยๆก็อย่างฟ้าผ่ากับการที่กิ่งไม้เสียดสีกันเองในพื้นที่ป่าที่มีต้นไม้ขึ้นอยู่อย่างหนาแน่นประกอบกับมีสภาพอากาศที่แห้งจัดส่วนสาเหตุอื่นๆก็มีนะเช่นภูเขาไฟระเบิดก้อนหินกระทบกันแสงแดดตกกระทบผลึกหินแสงแดดส่องผ่านหยดน้ำปฏิกิริยาเคมีในดินป่าพรุการลุกไหม้ในตัวเองของสิ่งมีชีวิตยิ่งถ้ามีเชื้อเพลิงธรรมชาติมากอย่างดินอินทรีย์ที่มีการทับถมของอินทรีย์วัตถุเป็นชั้นหนาๆใบไม้แห้งหญ้ากิ่งไม้แห้งตอไม้วัชพืชใบไม้สดหรือต้นไม้ที่ยังมีชีวิตอยู่เพลิงก็จะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็วเลยล่ะ
2: โธ่ตอนนี้เราทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากรอให้เจ้าหน้าที่เขามาดับไฟป่าใช่ไหม DLTV
0: ใช่รออย่างเดียวนี่แหละแต่จริงๆเราสามารถเตรียมตัวรับมือกับไฟป่าก่อนที่มันจะเกิดขึ้นได้นะ
2: ทำยังไงได้บ้างเหรอ DLTV
0: อย่างแรกก็ต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศโดยเฉพาะหน้าแล้งศึกษาวิธีการเอาตัวรอดจากไฟป่าแล้วก็เตรียมเบอร์ติดต่อที่สำคัญกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมเหมือนพ่อนี่ไง
2: พ่อนี่เยี่ยมไปเลยต่อขึ้นผมจะต้องเก่งให้เหมือนพ่อให้ได้ครับ
0: แล้วก็เตรียมอุปกรณ์พื้นฐานที่ต้องมีติดบ้านในการช่วยดับไฟอย่างสายยางถังน้ำไม้ตบไฟ
2: งั้นที่วันก่อนที่พ่อกับปู่ให้ฉันช่วยทำความสะอาดเก็บกองใบไม้หญ้าแห้งถังสีลังกระดาษที่ง่ายต่อการติดไฟออกจากบริเวณบ้านแล้วก็ตรวจเช็คถังแก๊สก็คือการเตรียมรับมือไฟป่าด้วยใช่ไหม
0: ถูกต้องเลยอีกอย่างที่สำคัญเลยก็คือต้องระมัดระวังการเผาหญ้าในหน้าแล้งยิ่งถ้าเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงยิ่งต้องเตรียมตัวทุกครั้งในช่วงที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าเพื่อง่ายต่อการอพยพยังไงล่ะ
2: ไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาตินี่ก็รุนแรงน่ากลัวมากถ้าตั้งสติไม่ได้ก็นี่ตายได้เลยนะเนี่ย
1: พ่อโทรแจ้งเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้วล่ะไม่นานก็คงจะมาถึง
0: ดูสิครับพ่อไฟป่ามันไหม้ไปไกลถึงโน่นแล้วครับ
1: ใช่ยิ่งถ้ามีลมพัดแบบนี้มันก็ยิ่งทำให้ไฟลามเร็วมากภาวนาให้ทีมดับไฟมาถึงเร็วๆทีเถอะ รู้ไหมว่ามลพิษในอากาศที่พบในควันไฟป่าเป็นอันตรายมากนะอย่างที่พวกเราน่าจะเคยได้ยินก็มีทั้งคาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนมอนอกไซด์ฝุ่น PM 2.5 มลพิษพวกนี้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพพืชพันธุ์ป่าไม้ดินน้ำสิ่งมีชีวิตในป่าสภาวะและทัศนวิสัยทางอากาศทรัพย์สินและหลายครั้งก็เกิดการสูญเสียชีวิตด้วยนะ
0: ยิ่งเวลาที่เราต้องอยู่ในควันไฟเนี่ยนะมันจะแสบตาระคายเคืองตาน้ำมูกไหลปวดหัวทำให้เราต้องหายใจถี่ๆยิ่งถ้าใครป่วยเป็นโรคภูมิแพ้โรคหอบหืดนะอาการก็จะรุนแรงกว่าคนทั่วไปด้วยละ
2: รถดับเพลิงมาแล้วโหมาหลายคันเลย
1: การดับไฟป่าเสี่ยงชีวิตมากนะขนาดเราอยู่ห่างมากยังสัมผัสได้ถึงไอความร้อนและควันไฟพี่ๆเขาต้องเข้าไปใกล้ไฟป่าถือว่าอันตรายมากพ่อขอเอาใจช่วยพี่ๆนักดับเพลิงทุกคนเลยระวังตัวด้วยนะครับพ่อจำได้เลยตอนปี2562เพื่อนพ่ออยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเขาเจอไฟป่าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติทั้งหมด87ครั้ง DLTV ลองหาข้อมูลข่าวนี้หน่อยสิ
0: ได้ครับพ่อเจอแล้วครับเกิดไฟไหม้ป่าพลุควนเคร่งจังหวัดนครศรีธรรมราช87ครั้งสร้างความเสียหายแก่พื้นที่ป่าเกือบ 5,000 ไร่แต่โชคดีที่เจ้าหน้าที่ระดมรถบรรทุกน้ำช่วยดับเพลิงฉีดน้ำสกัดไว้ทัน
2: แล้วเพื่อนพ่อปลอดภัยไหมครับ
1: แต่เห็นบอกว่าหมอกควันจากไฟป่าพลุควนเคร่งที่หนาทึบปกคลุมถนนบ้านเรือนสถานที่ราชการและโรงเรียนสร้างมลพิษทางอากาศขั้นรุนแรงชาวบ้านหลายพันคนเดือดร้อนมากในช่วงเวลานั้น
2: แล้วเขาแก้ปัญหากันยังไงเหรอครับพ่อ
1: ก็ได้พระมหากรุณาธิคุณจากในหลวงรัชกาลที่9ที่ท่านทรงช่วยเหลือด้วยโครงการนำร่องหมู่บ้านป่าพรุเพื่อพัฒนาการมีส่วนร่วมป้องกันไฟป่าอย่างยั่งยืนหรือโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังโดยพระองค์ทรงให้พิจารณาก่อสร้างอาคารบังคับน้ำเพื่อควบคุมระดับน้ำในป่าพรุควรเคร่งให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดไฟไหม้ป่าพรุและประโยชน์ที่ได้รับคือป่าพรุควรเคร่งในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังได้รับการอนุรักษ์ป้องกันไฟไหม้ป่าในหน้าแล้งและเร่งดำเนินการขุดคลองชะอวดแพรกเมืองเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำเน่าเสียในอำเภอปากพนังโดยให้ระบายน้ำจากแม่น้ำปากพนังออกทางคลองธรรมชาติไปออกทะเลอีกด้านหนึ่งน่ะ
2: และในประเทศไทยยังมีป่าพรุที่ไหนอีกไหมครับที่ต้องได้รับการดูแลเหมือนที่ปากพนังนะครับ
1: มีสิมีอีกหลายแห่งเหมือนกันแต่มีที่หนึ่งที่พ่อนึกได้โดยในหลวงรัชกาลที่10ของเราได้มีพระราชปณิธานที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดในงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่อจากในหลวงรัชกาลที่9ก็คือโครงการป่าพรุโต๊ะแดงจังหวัดนราธิวาสเป็นโครงการที่จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเฉพาะการอนุรักษ์ปกป้องพื้นป่าป้องกันไฟป่าในหน้าแล้งและให้ประชาชนที่อยู่รอบพื้นที่ป่าพรุเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลปกป้องรักษาให้ป่ามีความสมบูรณ์เพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติอย่างไรล่ะนอกจากนี้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงห่วงใยราษฎรเป็นอย่างมากถึงปัญหาป่าเสื่อมโทรมและวิกฤตการณ์ขาดแคลนน้ำจึงดำริให้มีโครงการป่ารักน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อฟื้นฟูสภาพป่าไม้ที่เสื่อมโทรมให้กลับมาสมบูรณ์ชุ่มชื้นเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่ประชาชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ดำรงชีวิตสร้างงานสร้างรายได้ในท้องถิ่นตั้งแต่ปี2525ถึงปัจจุบันเลยนะพระองค์ท่านทรงห่วงใยและไม่เคยทอดทิ้งประชาชนเลย
0: ท่านนายอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับไฟป่าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติไปดูได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th และศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเยอะเลยลองเข้าไปดูกันนะ
2: ได้เลย DLTV ว่าแต่พ่อครับดูนู่นสิพี่ๆเขาสกัดไฟป่าได้แล้ว
0: สุดยอดเลยครับ
4: สวัสดีครับ
5: ขอบคุณมากครับที่แจ้งเหตุไฟป่าเข้ามาเจ้าหน้าที่ควบคุมไฟป่าได้เรียบร้อยแล้วครับ
0: เย้
1: หลังจากที่ควบคุมไฟป่าได้แล้วเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาก็จะควบคุมพื้นที่ค้นหาผู้บาดเจ็บผู้สูญหายและผู้เสียชีวิตรวมถึงสัตว์ป่าในพื้นที่พร้อมทั้งประเมินเหตุการณ์อย่างใกล้ชิดและประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นเพื่อที่จะดำเนินการเรื่องการวางแผนฟื้นฟูป่าอย่างมีระบบแบบแผนต่อไปส่วนเราเองก็ต้องไม่เข้าไปในพื้นที่โดยเด็ดขาดคอยฟังประกาศและปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัด จะได้ไม่เป็นอุปสรรคต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ยังไงล่ะ
0: ไฟป่าคือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเมื่อมีความแห้งแล้งและลมแรงเพลิงจะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็วไฟป่าที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุอย่างฟ้าผ่ากิ่งไม้เสียสีกันภูเขาไฟระเบิดก้อนหินกระทบกันแสงแดดตกกระทบผลึกหินแสงแดดส่องผ่านหยดน้ำปฏิกิริยาเคมีในดินป่าพรุการลุกไหม้ในตัวเองของสิ่งมีชีวิตเตรียมตัวทุกครั้งในช่วงฤดูที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดป่าเพื่อง่ายต่อการอพยพ
1: ก็ได้เห็นถึงความรุนแรงและความร้ายแรงของไฟป่าที่เกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการของเราแล้วนะยิ่งแต่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนด้วยเนี่ยถึงขั้นผิดกฎหมายเชียวนะ
4: แล้วผลกระทบจากไฟป่ามันร้ายแรงขนาดไหนหรอ DLTV

0: 5มิถุนายนของทุกปีวันที่โลกกำลังส่งสัญญาณบางอย่างถึงเราจุดเริ่มต้นจากวิกฤตสิ่งแวดล้อมที่ทวีความรุนแรงขึ้นองค์การสหประชาชาติจึงกำหนดการประชุมครั้งสำคัญขึ้นในปีพุทธศักราช2515ณกรุงสต็อกโฮล์มประเทศสวีเดนภายใต้หัวข้อสิ่งแวดล้อมของมนุษย์โดยมีผู้แทนเข้าร่วม113ประเทศทั่วโลกการประชุมครั้งนั้นนำไปสู่การก่อตั้งโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติหรือ UNEP พร้อมกำหนดให้วันที่5มิถุนายนของทุกปีเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกเพื่อเฝ้าระวังและติดตามการเปลี่ยนแปลงปลุกจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมและร่วมกันฟื้นฟูธรรมชาติให้คงอยู่อย่างสมบูรณ์ประเทศไทยเริ่มต้นก้าวสำคัญในปีพุทธศักราช2518ด้วยการจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเพื่อดูแลและรักษาทรัพยากรธรรมชาติของไทยวันที่5มิถุนายนเป็นวันที่ผู้คนทั่วโลกหันกลับมาฟังเสียงของธรรมชาติอีกครั้งผ่านการดูแลสิ่งแวดล้อมรอบตัวเริ่มต้นง่ายๆด้วยมือของเราทุกคน
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: ในช่วงชีวิตหนึ่งของคนเราคุณจะมีความทรงจำดีๆที่เกิดขึ้นสักกี่ครั้งให้กับคนที่คุณเพิ่งรู้จักกับสถานที่ที่คุณเพิ่งเคยมาและจะเปลี่ยนความรู้สึกของคุณไปตลอดกาลคุณครูแลกเปลี่ยนภาษาคนนี้คือแซนลี่เธอยังคงจำความรู้สึกในวันแรกที่มาถึงที่นี่ได้เป็นอย่างดี

0: Thank you. Kapun ka.
1: Oh, how much?
2: Oh, no.
1: Oh, thank you. Kapun ka.
3: บางครั้งความสุขในชีวิตของเธอ และผู้คนอื่นก็เกิดขึ้นท่ามกลางวิถีชีวิตเรียบง่ายโอบล้อมไปด้วยธรรมชาติและผู้คนที่ใจดีสิ่งที่เธอรับรู้ได้คือศิลปะวัฒนธรรมที่งดงามเหล่านี้ถูกถ่ายทอดปลูกฝังแทรกซึมลงจนเป็นกิจวัตรประจำวันของผู้คนไปแล้วจากรอยยิ้มที่จริงใจนำไปสู่มิตรภาพที่พบเจอได้บ่อยจนเหมือนเราเป็นญาติของพวกเขาจริงๆ

0: teacher teacher spider
1: thank you
2: มันไม่ใช่ spider มันคือ spicy
1: okay so students this is the end of our class for today
3: teacher.
1: Thank you so much
4: gift for you
1: oh my gift oh this is so cute oh thank you so much
5: ความทรงจำดีๆมักผ่านไปไวเสมอแต่สิ่งที่เธอสัมผัสได้จากผู้คนที่นี่คือรอยยิ้มความมีน้ำใจความละเอียดอ่อนทางภาษาความปราณีตทางศิลปะวัฒนธรรมและมิตรภาพที่เธอจะไม่มีวันลืม
6: มาเรียนรู้กันต่อว่าขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับนั้นมีอะไรบ้างพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค
7: ่
6: ะ
7: ไม้ดอกไม้ประดับนั้นเป็นพืชที่ปลูกไว้เพื่อตกแต่งสถานที่ให้สวยงามและยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สามารถนำผลผลิตไปขายหรือใช้ในงานประดิษฐ์ต่างๆได้ด้วยดังนั้นเราจึงควรรู้จักขั้นตอนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและบำรุงรักษาเพื่อให้ได้ดอกหรือใบที่สวยงามขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับมีดังนี้ 1. การเตรียมดินถ้าเราปลูกในแปลงให้กำจัดวัชพืชออกจากดินให้หมดขุดและพลิกดินด้านล่างขึ้นตากแดดทิ้งไว้ประมาณ1อาทิตย์เพื่อฆ่าเชื้อโรคจากนั้นทุบดินเป็นก้อนเล็กๆแล้วผสมปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยอินทรีย์ลงไปเราอาศัยใบก้ามปูหมักหรือเปลือกถั่วลงไปด้วยเพื่อเพิ่มธาตุอาหารและปรับดินให้ร่วนซุยขึ้น 2. การขุดหลุมให้ขุดหลุมลงในแปลงลึกลงไปพอสมควรแล้วรดน้ำให้ชุ่มชื้นถ้าเราปลูกในกระถางให้ใส่ดินผสมเพียงครึ่งกระถางพอค่ะ 3. ขุดต้นกล้าการขุดต้นกล้าต้องระมัดระวังโดยใช้ช้อนปลูกขุดโคนต้นกล้าให้ดินติดมากับรากแล้ววางต้นกล้าลงในหลุมปลูกหรือกระถางกลบดินที่โคนต้นกล้าจากนั้นรดน้ำให้ชุ่ม 4. การทำร่มหรือเพิงบังแดดหลังจากทำการปลูกไม้ดอกไม้ประดับลงในแปลงใหม่ๆควรทำร่มบังแดดให้กับต้นกล้าที่ปลูกประมาณ 7-10 วันเพื่อช่วยให้ต้นกล้านั้นตั้งตัวได้เร็วขึ้นสำหรับการดูแลรักษาบำรุงไม้ดอกไม้ประดับนั้นมีวิธีปฏิบัติที่ไม่ยากเราสามารถทำได้ดังนี้ค่ะ 1. การรดน้ำให้รดในตอนเช้าและตอนเย็นทุกวันอย่างสม่ำเสมอแต่ไม่ควรรดให้แฉะจนเกินไป 2. การพรวนดินควรทำทุกๆ 7-10 วันพรวนรอบโคนต้นไม้ไม่ให้โดนราก 3. ใส่ปุ๋ยให้เหมาะกับพืชแต่ละชนิด 4. กำจัดวัชพืชและศัตรูพืชเป็นประจำ
6: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ seedling s e e d l i n g seedling แปลว่าต้นกล้า weedWEED weed แปลว่าวัชพืช pest PEST pest แปลว่าศัตรูพืชเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆเราได้ความรู้เรื่องขั้นตอนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและการบำรุงดูแลรักษาไปแล้วนะคะทีนี้เด็กๆเรานำไปปรับใช้กับไม้ดอกไม้ประดับภายในบ้านดูนะคะและในตอนต่อไปพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกรอติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ดีค่ะกลับมาพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้ทราบกันแล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝากและวัชพืช

0: ำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plant T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plant แปลว่าพืชบก aquatic plant A Q U A T I C P L A N T aquatic plant แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ยุคนี้อะไรๆเราก็ให้ AI ทำให้สมดแต่คุณเชื่อไหมว่ายังมีสิ่งหนึ่งที่ AI ทำให้ไม่ได
2: ้ขออภัยครับผมไม่สามารถมีความรู้สึกหรือประสบการณ์ส่วนตัวได้เนื่องจากผมเป็นปัญญาประดิษฐ
1: ์ในโลกที่ AI กำลังครอบงำทุกสิ่งยังมีเหล่าบรรดาฮีโร่ที่คงต่อสู้พวกเขาไม่มีซูเปอร์พาวเวอร์พวกเขามีแต่พลังสมองสองมือและจิตวิญญาณแห่งเสน่ห์ไทยดินแดนแห่งศิลปะที่สืบสานมาสู่ปลายมือสกุลช่างเมืองเพชรความงดงามที่ดาวน์โหลดไม่ได้จาก App Store เสน่ห์ไทยที่ถูกเก็บไว้ในแบบออริจินอลที่ Dive ไหนๆก็ยังคงแทนที่ไม่ได้ไม่ว่าจะเป็น 3D Printing ที่ปู่ย่านายายของเราทำกันมาหลายร้อยปีศิลปะงานปูนปั้นงานแกะสลักไม้งานฉลุฝังลายไม้มูกคือการถ่ายทอดตำนานที่ยังมีลมหายใจเสน่ห์ไทยแบบแฮนด์คราฟที่ AI ยังเอาไม่อยู่ศิลปะงานเขียนรายรถน้ำงานจิตรกรรมความศรัทธาที่ถูกวาดด้วยหัวใจไม่ใช่แค่ผู้กันกราฟิกดีไซน์โหดขั้นเทพที่ไม่ต้องพึ่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์อวตารครีเอชั่นระดับนานงานปั้นหัวโขนงานปั้นหัวสัตว์งานจำหลักหนังใหญ่เรื่องราวที่ยังคงโลดแล่นอยู่บนเวทีแห่งจินตนาการคาแรคเตอร์ดีไซน์เสน่ห์ไทยที่โลกเมตาเวิร์สยังต้องยอมเลเซอร์คัตติ้งอย่างศิลปะการแทงหยวกงานประดับกระจกงานตอกกระดาษภาษาลับของวัฒนธรรมที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเสน่ห์ไทยที่แกะลวดลายได้ละเอียดกว่าเครื่องจักรยุคใหม่หรือแม้แต่ NFT เราก็มีแพทเทิร์นดีไซน์ที่ยูนิคกว่าใครงานทำทองเครื่องประดับผ้าลายหยางผ้าลายอัตลักษณ์ทุกเส้นลายคือรหัสลับแห่งเสน่ห์ไทยที่ไม่มีใครก๊อปปี้ได้ที่เราปล่อยให้ AI วาดเขียนอนาคตในโลกดิจิตอลที่ทุกสิ่งทุกอย่างถูกเจเนเรตขึ้นมาได้แต่ศิลปะสกุลช่างเมืองเพชรคือออริจินอลไฟล์ที่เทคโนโลยีไม่สามารถสัมผัสได้ถึงความรู้สึกอย่างที่เพชรบุรีกำลังรอให้คุณมาสัมผัสเสน่ห์ไทยที่แท้จริง
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลยพบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ในดินแดนล้านนาผู้เฝ้าประตูที่ไม่พูดไม่เดินแต่คอยจ้องมองเงียบๆอยู่เสมอยังคงอยู่ในทุกบ้านสิ่งนั้นคือตาแหลวตาแหลวคือภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาหลายร้อยปีเชื่อว่าดวงตานี้จะเฝ้ามองสิ่งชั่วร้ายปกป้องทั้งครอบครัวและเรือนนาให้ปลอดภัยจากผีป่าจนถึงโจรผู้ร้าย
1: ตาแหลวเป็นตาของเหยี่ยวชนิดหนึ่งที่แหลมคมสามารถบินอยู่ที่สูงและเห็นหนูหรือนกต่างๆที่จะมาคอยกัดกินพืชพันธุ์ธัญญาหารชาวนาก็จะทำเชิงสัญลักษณ์เอาไว้โดยมีการนำไม้ไผ่มาสานให้เป็นรูปเหมือนกับลูกตาและมีความเชื่อว่าตาแหลวนี่แหละเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชนิดหนึ่งที่มีสิ่งที่แฝงเล่นอยู่ในตาแหลวสามารถปกป้องคุ้มครองชีวิตผู้คนได้พ้นจากพยันอันตรายต่างๆจึงนำตาแหลวไปประดับอยู่บ้านเรือนเพื่อมีความมั่นใจและอุ่นใจว่าสิ่งเลวร้ายต่างๆจะไม่มาทำร้าย
0: ตาแหลวไม่ใช่เพียงเครื่องรางหากยังสะท้อนเสน่ห์ของความเป็นไทยความเชื่อที่ผูกพันกับธรรมชาติความประณีตในฝีมือและสายใยของผู้คนต่างวัยที่ช่วยกันสืบต่อภูมิปัญญาแม้ผู้มาเยือนจากแดนไกลจะไม่เข้าใจทุกถ้อยคำแต่สายตาแห่งความประหลาดใจและความชื่นชมบอกเล่าได้ชัดเจนว่าตาแหลวได้สะกดใจพวกเขาแล้วการเวลาอาจจะเปลี่ยนผ่านแต่ดวงตานี้ยังเฝ้ามองไม่เพียงปกป้องบ้านและท้องนายังปกป้องหัวใจไทยให้คงไว้ซึ่งเสน่ห์ที่อบอุ่นงดงามและผูกพันเสน่ห์ไทยที่ครองใจคนทั่วโลก

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันศุกร์ที่5มิถุนายน2569ค่ะอยู่กับคุณวีรศักดิ์กอบเกียรติดิฉันปัทมาพรหานชาญชัยส่วนล่างภาษามือนะคะวันนี้พบกับคุณกนกอ่อนวงคำหานค่ะ
0: ยังคงมีหลายประเด็นให้ตามกันต่อในช่วงของข่าวเที่ยง NBT วันนี้นะครับเราไปเริ่มจากกรณีนางสาววันอายุ54ปีชาวจังหวัดนนทบุรีพร้อมเพื่อนอีก10คนนะครับและไกด์อีก1คนไปเดินป่าบนเขา7ยอดเทือกเขาบรรทัดซึ่งเป็นรอยต่อระหว่างจังหวัดตรังและพัทลุงครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติชื่อดังแล้วก็ปรากฏว่าพลัดหลงไปตั้งแต่วันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาล่าสุดไม่มีปาฏิหาริย์ครับหลังพบศพนักท่องเที่ยวชาวนนทบุรีดังกล่าวโดยขณะนี้นำศพลงมาเพื่อเตรียมชันสูตรแล้วท่ามกลางสายฝนที่โปรยปรายจุดที่พบศพครับเป็นที่สูงและลาดชันด้านล่างนั้นเป็นผืนน้ำและแอ่งน้ำเบื้องต้นยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าจะเป็นการลื่นเนื่องจากฝนตกหนักและพลัดตกลงมาจากที่สูงแล้วตกลงมาในน้ำเสียชีวิตหรือไม่จะต้องรอเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องพิสูจน์หาสาเหตุที่แน่ชัดต่อไปซึ่งเส้นทางดังกล่าวนั้นไม่ได้เป็นเส้นทางเดินป่าโดยการขึ้นไปกู้ร่างลงมานั้นก็มีอุปสรรคปัญหาเนื่องจากฝนตกหนักพรานป่านะครับและเจ้าหน้าที่ป่าไม้ชาวบ้านเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยมูลนิธิกุศลสถานตรังรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เดินเท้าไปยังจุดที่พบศพซึ่งก็ได้มีการเตรียมอุปกรณ์เดินป่าที่สำคัญทั้งไฟฉายน้ำดื่มอาหารแห้งพร้อมอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นโดยใช้ระยะเวลาในการเดินขึ้นลงประมาณ6ชั่วโมงมีพนักงานสอบสวนและแพทย์เวรโรงพยาบาลปะเหลียนรอชันสูตรศพผู้เสียชีวิต
2: แจ้งว่าที่ทีมผู้หาผมสั่งการไปได้ไหมเขาก็โทรกลับมาช่วงประมาณบ่ายสามโมงครึ่งนะว่าบอกกับผมว่าผู้ใหญ่เจอศพแล้วผมถามว่าแล้วศพอยู่ยังไงลอยน้ำอยู่ที่หนานต้นไทรอ่ะนะแต่ทีนี้แล้วมันบอกว่าผู้ใหญ่แล้วจะทำยังไงฝนจะมาน้ำมันจะนองใช่ไหมน้ำมันเยอะเดี๋ยวศพจะลอยผมก็บอกว่าเอาต้องช่วยเอาเชือกไปมัดไว้ก่อน
1: มาไล่เรียงทำลายนะคะคดีนี้สืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่30พฤษภาคมที่ผ่านมาผู้สูญหายเนี่ยออกเดินป่าพร้อมเพื่อนอีก10คนที่น้ำตกไพรวันค่ะต่อมาวันที่31พฤษภาคมผู้สูญหายพร้อมเพื่อนแล้วก็ไกด์ขึ้นไปค้างคืนบนเขา7ยอดจนกระทั่งเช้าของวันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาคือมีกำหนดการในลงจากเขาเนี่ยประมาณ 9:00 น.เช้าแต่ว่าผู้สูญหายเนี่ยเดินลงมาจากเขาเพียงลำพังไม่มีเพื่อนแล้วก็ไกด์ติดตามมาด้วยและสุดท้ายเดินทางกลับถึงจุดหมายแต่ไม่พบผู้สูญหายค่ะ
0: ซึ่งหลังจากนั้นครับเจ้าหน้าที่ก็ระดมกำลังทุกฝ่ายทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่ยังคงค้นหาผู้สูญหายตลอดเวลาแต่ด้วยสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยนะครับมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องประกอบกับสัญญาณโทรศัพท์มือถือมีแบบขาดหายจึงทำให้การติดต่อประสานข้อมูลมายังจุดอำนวยการค่อนข้างยากลำบากต่อมามีรายงานจากทีมค้นหาว่าพบทิชชู่เปียกและขวดน้ำเกลือแร่บริเวณลำธารต้นน้ำด้านบนเหนือน้ำตกโตนเตะนะครับแล้วก็น้ำตกโตนเตะที่ตำบลปะเหลียนทำให้หลายๆคนก็มีความหวังว่าอย่างไรก็ตามน่าจะพบผู้สูญหายอย่างแน่นอนเพียงอึดใจเดียวเท่านั้นครับความหวังทั้งหมดก็ต้องพังทลายลงมาโดยมีรายงานว่าพบร่างไร้วิญญาณของผู้สูญหายที่เพิงหินทานน้ำตกเหนือน้ำตกโตนเตะบริเวณวังหนานย่าใส่นะครับหมู่ที่2ตำบลปะเหลียนอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรัง
1: ไปกันที่จังหวัดระยองนะคะเกิดกรณีคนร้ายเนี่ยบุกเข้าไปพยายามที่จะข่มขืนนักท่องเที่ยวสาวในห้องพักบนเกาะเสม็ดค่ะทางจังหวัดก็เลยมีการสั่งยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดแล้วเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะในช่วงสุดสัปดาห์นี้นะคะที่กำลังจะมีการจัดงานมหกรรมคอนเสิร์ตใหญ่เมื่อวานนี้นะคะทางเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลมย่าเกาะเสม็ดตำรวจสภ.เพตำรวจท่องเที่ยวและผู้ประกอบการประชุมร่วมกันเพื่อวางมาตรการเข้มงวดหลังเกิดเหตุคนร้ายซึ่งก็เป็นคนงานเกาะสร้างนอกพื้นที่บุกเข้าไปห้องพักรีสอร์ทที่บริเวณอ่าวช่อเพื่อลักทรัพย์แล้วก็พยายามข่มขืนนักท่องเที่ยวเจ้าของห้องพักแม้เจ้าหน้าที่จะสามารถแกะรอยแล้วก็จับกุมตัวได้ภายในเวลา30นาทีหลังจากที่ก่อเหตุแต่ว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้ก็ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวโดยหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทางนี้นะคะนายไตรภพวงไตรรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดและตำรวจภูธรจังหวัดระยองค่ะร่วมกันแถลงขอโทษผู้เสียหายขณะนี้ผู้ทำผิดถูกจับและถูกดำเนินคดีใน3ข้อหาทั้งบุกรุกเคหสถานในยามวิกาลพยายามข่มขืนกระทำชำเราแล้วก็เล่นการพนันออนไลน์ยืนยันบอกว่าที่ผ่านมามีมาตรการความปลอดภัยแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะจากนี้ก็สั่งทุกภาคส่วนนะคะร่วมกันยกระดับความปลอดภัยสูงสุดเพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยและสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว
3: ในนามของประยองต้องขอโทษนะครับผู้เสียหายซึ่งมันเกิดเหตุการณ์ที่ขึ้นในพื้นที่จังหวัดระยองนะครับแต่ว่าที่ผ่านมาก็คือขอจะชี้แจงเพิ่มเติมข้อมูลนะครับว่ากรณีที่ข่าวออกมาว่าเจ้าที่ตำรวจมีเพียงหนึ่งนายได้รับปฏิบัติแล้วมีเจ้าที่ตำรวจอยู่บนเกาะเสม็ดทั้งหมด6นายครับแล้วมีสายสืบอีก2นายรวม8นายนะครับแล้วก็นอกจากนี้ที่ผ่านมาของจังหวัดระยองเราดูสถิติย้อนหลังทั้งหมดเนี่ยไม่ปรากฏมีการคดีอาชญากรรมบนเกาะเสม็ดโดยเฉพาะ3เดือนย้อนหลังจนถึงช่วงปีใหม่ก็ไม่มีปรากฏคดีเป็นคดีเป็นศูนย์

0: ในครึ่งชั่วโมงเจ้าที่ก็สามารถจับกุมโดยผู้ร้ายได้นะครับผู้ร้ายของคนอยู่นอกพื้นที่เป็นกรรมการก่อสร้างนะครับ
1: สำหรับการยกระดับมาตรการความปลอดภัยบนเกาะเสม็ดนั้นก็จะมีการตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ดูแลตามจุดเสี่ยงทั่วเกาะติดตั้งกล้องวงจรปิดระบบ AI ที่ท่าเทียบเรือซึ่งระบบจะสแกนใบหน้าและก็แจ้งเตือนเข้ากลุ่มไลน์ทันทีหากพบประวัติอาชญากรรมหรือว่าบุคคลมีหมายจับคุมเข้มแรงงานบนเกาะการตรวจสอบประวัติและขึ้นทะเบียนอย่างละเอียดเพิ่มความถี่ในการเดินเท้าตรวจตราของสายตรวจอาสาสมัครและก็เจ้าหน้าที่อุทยานรวมถึงการควบคุมราคาสินค้าค่ายานพาหนะไม่ให้มีการเอาเปรียบนักท่องเที่ยว
2: มาตรการทั้งหมดนี้นะคะเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาร่วมงานคอนเสิร์ตใหญ่เสม็ดอินเลิฟในวันที่6มิถุนายนนี้ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ยืนยันบอกว่ามีกำลังพลเพียงพอและจะดูแลความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมง
1: ส่วนสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชากรณีคลิปวิดีโอทหารกัมพูชาในสื่อสังคมออนไลน์บริเวณบันไดทางขึ้นด้านล่างของปราสาทคณาอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์ที่มีทหารกัมพูชาอยู่ใกล้ปราสาทคณานั้นที่แท้นะครับก็เป็นภาพหน้าฐานของฝั่งเขมรส่วนฝั่งไทยมีการคุมพื้นที่อย่างเบ็ดเสร็จมีการล้อมรั้วลวดหนามกั้นตลอดแนวหน้าผาพร้อมกับตอบโต้ทันทีนะครับหากมีการละเมิดอธิปไตยกองทัพภาคที่2ได้ชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อให้ประชาชนได้ทราบข้อมูลที่ถูกต้องว่าปัจจุบันพื้นที่บริเวณปราสาทคณานั้นอยู่ภายใต้การควบคุมของฝ่ายไทยโดยมีการวางกำลังทหารเข้าควบคุมพื้นที่และภูมิประเทศสำคัญไว้เรียบร้อยแล้วทั้งนี้จากผลการปฏิบัติการที่ผ่านมาฝ่ายไทยได้ทำลายกระเช้าลำเลียงกำลังพลและสิ่งอุปกรณ์ตลอดจนได้เผาทำลายบันไดไม้จากจุดด้านบนที่ฝ่ายไทยยึดครองลงไปถึงจุดภาคกลางเป็นระยะทางประมาณ250เมตร
2: สำหรับบันไดไม้ที่ยังคงเหลืออยู่นะคะเป็นช่วงจากจุดภาคกลางลงไปจนถึงต้นทางบันไดด้านล่างระยะทางประมาณ200เมตรอยู่ในพื้นที่ฝั่งกัมพูชาและบริเวณดังกล่าวก็เป็นที่ตั้งของฐานปฏิบัติการกัมพูชาที่ใช้ควบคุมเส้นทางขึ้นลงในพื้นที่ดังนั้นค่ะคลิปวิดีโอที่ปรากฏในสื่อสังคมออนไลน์จึงเป็นการบันทึกภาพที่หน้าฐานปฏิบัติการของฝ่ายกัมพูชาเองโดยยังไม่ปรากฏหลักฐานหรือภาพยืนยันว่ามีกำลังพลทหารกัมพูชาเคลื่อนที่ขึ้นมาบนพื้นที่หน้าผาด้านบนซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของฝ่ายไทยแต่อย่างใดแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะทางหน่วยเฉพาะกิจที่รับผิดชอบพื้นที่ได้ดำเนินมาตรการรักษาความมั่นคงอย่างเข้มงวดมีการติดตั้งลั้วลวดหนามตลอดแนวขอบหน้าผาจัดวางจุดเฝ้าตรวจและจัดสร้างที่มั่นดัดแปลงที่มีความแข็งแรงพร้อมกับสามารถปฏิบัติการตอบโต้ได้ทันทีหากเกิดสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงหรืออธิปไตยของประเทศกองทัพภาคที่2ขอให้ประชาชนใช้วิจารณญาณในการรับแล้วก็ส่งต่อข้อมูลข่าวสารโดยขอให้ติดตามข่าวสารจากหน่วยงานภาครัฐและแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือเพื่อป้องกันความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนจากข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนหรือว่าบิดเบือนข้อเท็จจริง
1: ขณะที่เพจของกองทัพอากาศไทยครับมีการเผยแพร่ภาพการปล่อยเครื่องบิน F-16 เพื่อปฏิบัติภารกิจชายแดนเมื่อกลางดึกของวันที่4มิถุนายนที่ผ่านมาโดยระบุว่ากองทัพอากาศดำรงความพร้อมรบและเฝ้าติดตามสถานการณ์ตามแนวชายแดนอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงพร้อมปฏิบัติภารกิจทันทีเมื่อมีความจำเป็นเพื่อปกป้องน่านฟ้าไทยและรักษาความมั่นคงของประเทศการบินเตรียมความพร้อมของเครื่องบินรบในครั้งนี้สะท้อนถึงขีดความสามารถของกำลังทางอากาศไทยและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่ชายแดนว่ากองทัพอากาศพร้อมเฝ้าระวังสังเกตการและตอบสนองต่อทุกสถานการณ์ได้ตลอดเวลาเพราะอธิปไตยเหนือน่านฟ้านั้นคือภารกิจที่ต้องพร้อมทุกวินาทีกองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติการทางอากาศ
2: ส่วนกรณีที่ปรากฏเป็นข่าวและมีการเผยแพร่นะคะแผนพิทักษ์พื้นที่เขตหลังอำเภอน้ำยืนในสื่อโซเชียลมีเดียณขณะนี้ต้องบอกนะคะว่าคำสั่งให้เตรียมการอพยพประชาชนในพื้นที่ชายแดนโดยในอำเภอน้ำยืนนั้นจังหวัดอุบลราชธานีออกมายืนยันนะคะว่าเป็นแผนปฏิบัติการตามแผนงานด้านสาธารณภัยต่างๆค่ะตามวงรอบประจำปีก็ขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกแต่อย่างใดค่ะนายอาทิตย์บุษบาในอำเภอน้ำยืนเปิดเผยนะคะว่าอำเภอน้ำยืนขอยืนยันว่าได้ติดตามประเมินสถานการณ์ในพื้นที่ร่วมกับทางกองกำลังและฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดสถานการณ์ปัจจุบันเหตุการณ์ในพื้นที่อำเภอโดยเฉพาะตามแนวชายแดนทั่วไปยังเป็นปกติซึ่งแผนพิทักษ์เขตหลังหรือว่าแผนอพยพที่มีการเผยแพร่ออกไปนั้นเป็นกรณีที่อำเภอ

0: น้ำยืนจะเตรียมการประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอน้ำยืนประจำปีงบประมาณ2569ในวันที่5มิถุนายน2569เพื่อนำแผนการปฏิบัติการด้านการบรรเทาสาธารณภัยต่างๆที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่มาดำเนินการพิจารณาปรับปรุงการปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นการจัดทำแผนงานด้านสาธารณภัยต่างๆตามวงรอบประจำปีปกติอย่างเช่นอัคคีภัยวาตภัยอุทกภัยหรือภัยจากการกระทำของกองกำลังนอกประเทศที่เคยเกิดขึ้นซึ่งถือว่าเป็นขั้นตอนการเตรียมการตามปกติในระบบของทางราชการทั้งนี้ค่ะอำเภอน้ำยืนยังไม่ได้มีคำสั่งให้มีการเตรียมการอพยพประชาชนในพื้นที่จึงขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกและให้ติดตามจากทางราชการแล้วก็เพจที่ว่าการอำเภอน้ำยืนเป็นสำคัญหากมีสถานการณ์ที่จะต้องใช้แผนอพยพหรือว่ามีข่าวสารข้อมูลใดอำเภอน้ำยืนจะประชาสัมพันธ์ผ่านเพจที่ว่าการอำเภอและแจ้งสั่งการผ่านกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่เพื่อแจ้งให้ประชาชนได้รับทราบยืนยันสถานการณ์ณปัจจุบันด้านชายแดนในพื้นที่อำเภอน้ำยืนยังเป็นปกติ
1: ขณะเดียวกันก็ยังคงมีความพยายามลักลอบเข้าเมืองของแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านอย่างต่อเนื่องล่าสุดเมื่อวานนี้เพียงวันเดียวนั้นสามารถจับกลุ่มชาวกัมพูชาได้ถึง12คนขณะที่กำลังลักลอบเข้าไทยบริเวณชายแดนจังหวัดจันทบุรีหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรีจับกลุ่มชาวกัมพูชาลักลอบเข้าเมืองได้12คนในพื้นที่อำเภอโป่งน้ำร้อนซึ่งเป็นผลจากการดำเนินมาตรการควบคุมพื้นที่ชายแดนอย่างเข้มงวดตลอด24ชั่วโมงโดย10คนแรกจับกลุ่มได้ที่บ้านแหลมตำบลเทพนิมิตทั้งหมดให้การว่ามาจากจังหวัดบันเจียเมนเจยประเทศกัมพูชาลักลอบเข้าไทยเพื่อเข้ามาทำงานก่อสร้างในจังหวัดปทุมธานีโดยจ่ายเงินให้ผู้นำพาคนละ 3,000 บาทต่อมาจับเพิ่มอีก2คนในพื้นที่เดียวกันตรวจพบยาเสพติดประเภทไอซ์ในครอบครองและผลการตรวจร่างกายก็พบสารเสพติดด้วยผู้ต้องขาให้การว่ามาจากจังหวัดพระตะบองตั้งใจเข้ามาทำงานรับจ้างในสวนผลไม้พื้นที่ของจังหวัดจันทบุรีเจ้าหน้าที่จึงนำตัวทั้งหมดนั้นส่งพนักงานสอบสวนสภ.บ้านแปลงเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปด้านพลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกองทัพเรือกล่าวว่าการลักลอบข้ามแดนไม่ใช่เพียงปัญหาแรงงานผิดกฎหมายแต่ยังเป็นช่องทางที่อาจเชื่อมโยงไปสู่ปัญหายาเสพติดอาชญากรรมข้ามชาติและภัยคุกคามด้านความมั่นคงในรูปแบบต่างๆอย่างกรณีล่าสุดมีผู้ลักลอบเข้าเมืองพร้อมยาเสพติดอยู่ในครอบครองจึงเป็นเหตุผลสำคัญที่กองทัพเรือต้องดำเนินมาตรการควบคุมชายแดนอย่างเข้มงวดและต่อเนื่องอีกทั้งยังเป็นข้อพิสูจน์ถึงมาตรการควบคุมอย่างเคร่งครัดไม่มีการผ่อนปรนหรือเปิดช่องทางให้บุคคลเดินทางเข้าออกโดยผิดกฎหมายตามที่มีการกล่าวอ้างในสื่อสังคมออนไลน์
0: ไทยและกัมพูชาได้เริ่มต้นกระบวนการประนอมภาพบังคับนะคะตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลปี1982หรือว่าอันครอสค่ะเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่อ้างสิทธิ์ทับซ้อนในหลายทวีปไทยกัมพูชาโดยทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็มั่นใจนะคะว่าการประนอมภาพบังคับที่ยึดหลักตามกฎหมายจะเป็นผลดีกับฝ่ายไทยค่ะตั้งแต่ที่มีการยกเลิก MOU 44แล้วมาใช้กลไกตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลปี1982หรือว่าอันครอสเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่อ้างสิทธิ์ทับซ้อนในหลายทวีประหว่างไทยและกัมพูชาไทยได้มีการเตรียมความพร้อมในการใช้กลไกอันครอสมาอย่างต่อเนื่องและเมื่อนายฮุนมาเนตนายกรัฐมนตรีกัมพูชายื่นหนังสือถึงไทยและเลขาธิการสหประชาชาติเพื่อเริ่มต้นกระบวนการประนอมภาพบังคับตามอันครอส
1: ซึ่งนายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็ได้หารือกับคณะผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายระหว่างประเทศณทำเนียบเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสในทันทีเพื่อกำหนดท่าทีในเชิงรุกในการแก้ปัญหาโดยคณะผู้เชี่ยวชาญกฎหมายที่หารือเป็นผู้มีประสบการณ์และเป็นที่ยอมรับในวิธีกฎหมายระหว่างประเทศและเคยให้คำปรึกษาเคยว่าความในคดีสำคัญในเรื่องของกฎหมายระหว่างประเทศในศาลยุติธรรมระหว่างประเทศหรือว่าศาลโลกมาแล้วจึงมีความมั่นใจในข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญซึ่งการหารือได้พูดคุยถึงเรื่องของกรอบเวลาและผู้ประนอมที่แต่ละฝ่ายต้องเสนอประเทศละ2คนซึ่งฝ่ายไทยได้ทาบทามผู้ประนอมต่างประเทศที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นกลางไว้ล่วงหน้าแล้วแต่ในกระบวนการก็ต้องมีหัวหน้าคณะซึ่งฝ่ายกัมพูชานั้นมีนายปลักสุคนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชาเป็นหัวหน้าคณะส่วนฝ่ายไทยนั้นนายกรัฐมนตรีจะมอบหมายว่าเป็นให้ผู้ใดเป็นหัวหน้า คณะรับผิดชอบสำหรับแนวทางในการประนอมภาคบังคับที่ยึดหลักตามกฎหมายอาจจะดีกว่าการเข้าสู่เจรจาได้โดยมีความมั่นใจแนวโน้มต่างๆน่าจะดีกับประเทศไทย
2: การปรองดองภาคบังคับเนี่ยมันต้องใช้เวลาเท่าไหร่ก็ทราบว่าอย่างน้อยเนี่ยถ้าดูจากกรณีที่ผ่านมาเนี่ยก็ใช้เวลาสักปีหนึ่งอย่างน้อยปีหนึ่งนะครับอาจจะยาวนานกว่านั้นขึ้นอยู่ความซับซ้อนของคดีนะครับทีนี้เราก็คุยกันด้วยว่ากรอบที่เราจะเสนอเนี่ยของการทำงานของคณะปรองดองเนี่ยคือกรอบอะไรเราก็คิดว่าเราต้องเสนอกรอบในเชิงรุกด้วยฝ่ายกัมพูชาก็คงเสนอว่ากรอบคืออะไรนะครับแต่เราคิดว่าเราต้องเสนอกรอบของเราที่คิดว่าเป็นผลประโยชน์ของเรานะครับสอดคล้องกับผลประโยชน์ของเรามากที่สุดนะครับอันนี้ก็คุยกันนะครับก็รวมทั้งก็คือเรียกว่าคุยกันในเกือบทุกมิตินะเราก็มีความมั่นใจนะครับว่าถึงแม้อย่างที่ผมกล่าวเราไม่ได้เลือกเส้นทางนี้แต่ถ้าไปเส้นทางนี้เราก็ไม่ได้หวั่นไหวอะไรเราพร้อมแล้วก็เชื่อว่าแนวโน้มต่างๆเนี่ยมันน่าจะเป็นสิ่งที่ดีสำหรับประเทศไทยนะครับขอให้มั่นใจตรงนี้นะครับคือเราต้องเลือกคณะประนอมที่ดีนะครับที่ดูแล้วมีความเชี่ยวชาญไม่ได้มีความลำเอียงนะครับเดี๋ยวมันจะทำให้มันมีผลกระทบต่อการพิจารณานะครับเพราะฉะนั้นก็อันนี้ก็เป็นหลักนะครับไม่พูดถึงตัวบุคคลคือเราดูความเชี่ยวชาญเคยผ่านเวทีอย่างนี้มาแล้วนะครับแล้วที่สำคัญคือจะมีความเป็นกลางแล้วก็ทุกคนก็มั่นใจในความเป็นกลางของผู้เชี่ยวชาญนะ
0: อันนี้เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะนายศรีศักดิ์ได้เข้าพบนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อรายงานแล้วก็ปรึกษาหารือถึงการเริ่มต้นเข้ากระบวนการประนอมภาคบังคับตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลปี1982และในเวลา 14:00 นวันนี้ค่ะนายศรีศักดิ์จะบรรยายเรื่องดังกล่าวให้คณะทูตได้รับทราบก่อนที่จะมีการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนในเวลา 15:30 น
1: ด้านคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลก็เปิดเผยว่าข้อพิพาทนี้มีความซับซ้อนกว่ากรณีศึกษาอื่นๆหากไทยปฏิเสธการเข้าร่วมกระบวนการประนอมภาคบังคับกัมพูชาก็สามารถเดินหน้ากระบวนการพิจารณาต่อไปได้พลเรือเอกจุมพลลุมพิกานนท์อดีตรองปลัดกระทรวงกลาโหมในฐานะคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลให้สัมภาษณ์รายการเรื่องดังหลังข่าวทาง NBT ว่าข้อพิพาทนี้มีความซับซ้อนกว่ากรณีอื่นๆเนื่องจากเป็นพื้นที่ทับซ้อนตอนบนเป็นเรื่องของการกำหนดเส้นเขตแดนส่วนพื้นที่ตอนล่างเป็นเรื่องของสิทธิการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทั้งสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตแม้จะมีข้อเสนอว่าไทยไม่ควรเข้าร่วมกระบวนการและควรเน้นการเจรจาทวิภาคีต่อไปแต่โดยลักษณะของกฎหมายที่เป็นภาคบังคับหากไทยไม่ยอมเสนอชื่อกรรมการ2คนกัมพูชาก็มีสิทธิ์ร้องขอให้อันคลอสนั้นส่งกรรมการมาเติมให้ครบ5คนและเดินหน้ากระบวนการพิจารณาต่อไปได้สำหรับกระบวนการประนอมภาคบังคับนั้นคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญจะรับข้อมูลจากทั้ง2ฝ่ายนำมาวิเคราะห์ตามหลักเที่ยงธรรมและทำรายงานเสนอต่ออันคลอสว่าควรขีดเส้นแบ่งเขตอย่างไรหรือใช้ประโยชน์พื้นที่อย่างไรโดยต้องมีเหตุผลรองรับอย่างชัดเจน
3: ทั้งสองฝ่ายเนี่ยนะครับหากนะฮะเราดำเนินการต่อเนื่องกับเรื่องนี้ตามที่กัมพูชาสิทธิของเราก็คือ1เสนอ2คนเพื่อให้เกิดการเลือกคนที่5เกิดขึ้นเพื่อให้5คนเนี่ยนะครับรับข้อมูลทั้งสองฝ่ายไปประมวลรวมทั้งเป็นผู้เชี่ยวชาญเนี่ยก็จะวิเคราะห์ออกมาสังเคราะห์ออกมาในข้อมูลทั้งปวงการกฎหมายเรื่องการขีดเส้นการต่างๆทุกอย่างเนี่ยแล้วจะเสนอรายงานไปสู่อันคลอสว่าแนวทางที่จะให้2ชาติเนี่ยใช้ประโยชน์ทะเลขีดเส้นตรงนี้อย่างไรการขีดเส้นออกมาจะเป็นรูปแบบไหนเนี่ยหลักการของอันคลอสคือหลักเที่ยงธรรมเขาจะใช้องค์ประกอบในการคิดทั้งหมด ี่คือเคสที่1ถ้าทั้ง2ฝ่ายเสนอชื่อไปประเทศละ2ฝ่ายรักเลือกอย่างที่ว่าอีกฝ่ายนึงถ้าบอกว่าถ้านะครับเราบอกไม่เอาฉันไม่อยากนั่งเหมือนกับหลายๆท่านที่เคยโพสต์ลงในโซเชียลมีเดียว่าไม่จําเป็นเราเนี่ยมันเรื่องนี้มันหมดอายุไปนานแล้วเราไม่สนใจเราต้องรอทวิภาคีเราต้องเจรจาไม่เจรจาเข้าไม่เจรจาฉันก็อยู่กันอย่างเงี้ย
4: ครับ
3: นะก็มีคนเสนอแบบนี้ขึ้นมาคําถามก็คือว่าก็เหมือนกันดิทางที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเป็นลักษณะนี้นะครับในงานวิชาการในงานที่วิเคราะห์มาแล้วเนี่ยถ้าเราไม่รักษาสิทธิ์ใช้สองคนนี
1: ้
3: ทางกัมพูชาก็สามารถขอให้นะทางอันครอสเนี่ยนะครับส่งอีกสองคนมาแล้วเลือกให้ครบ5คนประธานคนได้เหมือนกัน
1: พลเรือเอกจุมพลยังย้ำด้วยว่าการที่กระทรวงการต่างประเทศจะต้องคัดเลือกผู้แทนเชี่ยวชาญที่ไทยไว้ใจได้เพื่อเป็นการนำเสนอข้อมูลที่สะสมมาหลายปีให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติจึงเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดในเวลานี
0: ้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ารับชมข่าวเที่ยง NBT กันต่อค่ะ

0: ูคิดว่ามันคือลำโพงสมัยก่อนค่ะ
1: โอ้ยไม่มีจินตนาการเลยปู่เราเคยเป็นทหารนะท่านก็ต้องส่งรหัสลับดังนั้นมันคือเครื่องส่งรหัสลับใช่ไหมครับ
2: ปู่เฉลยก็ได้นี่เขาเรียกว่าวิทยุ
1: วิทยุวิทยุมันต้องแบบที่อยู่ในรถคุณพ่อไม่ใช่หรอครับ
2: เด็กๆคงเคยเห็นแต่ในรถสินะสมัยก่อนก็มีเป็นเครื่องแบบนี้แหละเอาไว้ฟังเพลงฟังข่าวฟังละครมีหลายคลื่นเลยนะแต่คลื่นที่ปู่ชอบมากที่สุดก็คือวิทยุอส.ของในหลวงรัชกาลที่9นะ
0: ของในหลวงรัชกาลที่9เหรอคะ
2: ใช่ท่านทรงเปิดแผ่นเสียงเองมีรายการให้ความรู้ให้ข่าวสารบางวันก็ทรงนำวงดนตรีมาบรรเลงสดแถมเวลาเกิดโรคร้ายแรงหรือภัยพิบัติท่านก็ใช้วิทยุนี่แหละช่วยเหลือประชาชนด้วยนะ
1: ใช้วิทยุช่วยเหลือประชาชนเหรอครับ
2: ใช่แล้วล่ะเอ๊ะจะเครื่องนี้ยังใช้ได้อยู่ไหมนะเดี๋ยวปู่ไปหาถ่านมาลองใส่ดูก่อนนะ
0: สงสัยใช่ไหมว่าท่านใช้วิทยุช่วยประชาชนได้ยังไง
1: เออ

0: แหลมตะลุมพุกจังหวัดนครศรีธรรมราชพุทธศักราช2505
1: พอจะพบหม้อหุงข้าวบ้างไหมพ
2: ่
1: ออ
2: ายไม่พบไอ้ไรที่ใช้ได้เลยนี
3: ่แม่แม่แม่นุ้ยพบน้องน่าแล้วนี
1: ่ทั้งบ้านทั้งโรงเรียนก็พังเม็ดอาหารก็ไม่มีอีกกินแล้วเราอีกอยู่กันเปลือพ่อ

0: าการอัตภัยในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศค่อยทุเลาแล้วแต่ยังมีชาวบ้านอีกมากมายที่ขาดแคลนอาหารและที่อยู่อาศัยแต่ก็คงอีกไม่นานนะครับเพราะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้วิทยุอส.เป็นแหล่งกระจายข่าวชวนผู้มีจิตศรัทธามาบริจาคในโครงการทำบุญกับในหลวงทำให้มีประชาชนเป็นจำนวนมากนำอาหารเครื่องใช้รวมถึงเงินมาบริจาคแก่ผู้ประสบภัยและน่าจะเหลือพอใช้ในการสร้างโรงเรียนใหม่ด้วย
1: แล่ตาแม่ถึงพระองค์นี่อยู่ไกลจากพวกเราแต่ก็ตรงใช้วิทยุระดมความช่วยเหลือตรงมาถึงพวกเราที่นี่เพราะฉะนั้นพวกเราอีท้อไม่ได้นะแม่
2: ใส่เรียบร้อยแล้วอ้าวหายไปไหนกันมาน่ะปู่ใส่ทานแล้วละแต่ก็ไม่ติดสงสัยจะพังแล้วละมั้งเนี่ย
3: ปู่ครับที่ปู่บอกว่าในหลวงรัชกาลที่9ท่านใช้วิทยุช่วยประชาชนอันนี้คือตอนที่มีพายุที่ภาคใต้ใช่ไหมครับ
2: โอ้นี่รู้ด้วยเหรอเนี่ยใช่แล้วละและเหตุการณ์นั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นให้ท่านโปรดเกล้าให้จัดตั้งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากภัยธรรมชาติต่างๆเด็กๆเคยได้ยินชื่อโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ไหมล่ะ
4: เคยค่ะ
2: นั่นละโรงเรียนนี้ก็จัดตั้งจากทุนของมูลนิธินี่แหละแล้วโรงเรียนราชประชานุเคราะห์แห่งแรกก็อยู่ที่แหลมตะลุมพุกนี่เองนอกจากนั้นท่านก็ทรงใช้วิทยุสมัครเล่นในการทรงงานเพื่อคอยดูแลทุกสุขและช่วยเหลือประชาชนมาตลอดอ้าวมีเพลงโอ้ยยังใช้ได้นี่ฟังสินี่ก็บทเพลงของท่านจนถึงทุกวันนี้ท่านก็ยังสื่อสารกับพวกเราอยู่เลยนะ
3: วิทยุอส.คือคลื่นวิทยุของในหลวงรัชกาลที่9ที่ทรงจัดรายการให้ประชาชนได้ฟังบทเพลงข่าวสารและสาระความรู้ต่างๆทั้งยังใช้เพื่อเชิญชวนให้ผู้คนส่งความช่วยเหลือให้แก่ผู้ประสบภัยในเวลาที่มีภัยธรรมชาติช่วยให้คนไทยผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากมาได้

0: ันนั้นใช่คนที่เคยเล่าว่าที่บ้านล้มละลายตอนวิกฤตเศรษฐกิจหรือเปล่าอะ
1: เป็นหนี้ขนาดนั้นแล้วเขาผ่านมาได้ยังไงล่ะคะ
2: ขายดีจนทอดไม่ทันขนาดนี้ขยายร้านได้แล้วมั้ง
3: เปิดสาขาเพิ่มเยอะๆจะได้ใช้หนี้ได้ไวๆไง
4: แบบนี้ดีแล้วครับผมไม่อยากซ้ำรอยเดิม3ห่วง2เงื่อนไข
1: 3ห่วง2เงื่อนไขคืออะไรอะอธิบายหน่อยได้ไหมคะ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: สวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและสวัสดีนักเรียนต้นทางทุกคนครับวันนี้มาพบกับคุณครูแจ็คคุณครูกฤตพงษ์พ่วงประสงค์ในรายวิชาประวัติศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่5ครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนกันเรื่องของหลักฐานในท้องถิ่นกันครับก่อนอื่นเลยคุณครูจะให้นักเรียนนะครับชมวิดีทัศน์ครับประมาณ5นาทีครับหลังจากจบวิดีทัศน์คุณครูจะมีคำถามนะครับนักเรียนตั้งใจดูนะครับทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางครับผม

ธีบายสีสู่ขวัญเป็นการเชิญขวัญที่หนีหายไปให้เข้ามาอยู่กับตัวเชื่อว่าเป็นการส่งเสริมพลังใจให้เข้มแข็งและมีสติเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่นักวิจัยและชาวบ้านโคกเมืองอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์จัดขึ้นเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวค่ะ

ในหมู่บ้านที่อยู่ใกล้กับแหล่งท่องเที่ยวสำคัญอย่างอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งหรือปราสาทหินพนมรุ้งเป็นหนึ่งในปราสาทหินขอมของไทยที่มีชื่อเสียงของจังหวัดบุรีรัมย์และห่างกันเพียง8กิโลเมตรยังมีปราสาทเมืองต่ำเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดบุรีรัมย์แต่ละวันมีนักท่องเที่ยวเข้ามาชมจำนวนมากจึงทำให้นักวิจัยและชาวบ้านโคกเมืองเกิดความคิดร่วมกันจัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาสัมผัสกับวิถีชุมชนค่ะ

0: สำหรับที่นี่นะครับที่นี่เราเขาเรียกว่าขายวัฒนธรรมให้กับการท่องเที่ยวเราเอาวัฒนธรรมขึ้นมาขายวัฒนธรรมประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญญาต่างๆก็เกิดจากคนในชุมชนที่นี่สืบทอดมาจากรุ่นต่อรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นเสือโกกเสือโกกก็ปู่ย่าตายายทำมาลูกหลานก็ทำสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบันแต่เราพัฒนาฝีมือขึ้นมาตัวนี้อีกตัวหนึ่งแล้วก็ทอผ้าไหมทอผ้าไหมผ้าไหมของที่นี่นะครับเรามีเอกลักษณ์ของเราคือเรามีลายเอกลักษณ์ของที่นี่คือลายพระกุฎลายพระกุฎได้มาจากไหนก็ได้มาจากเราแกะแบบมาจากเสาซุ้มประตูของปราสาทเมืองทองที่นี่มาทำเป็นลายของเรามีที่เดียวมีลายเดียวในโลกด้วยครับ อย่างผ้ามาคนก็เป็นอีกขันหนึ่งนะครับที่ไว้สำหรับแลกเปลี่ยนให้กับนักท่องเที่ยวก็คื อที่มาของผ้ามาคนนี่เราคนจากบาลายพันปีเหล่านี้แหละเอาขึ้นมาเอาเพิ่มขึ้นมาเพื่อที่จะหมักให้หมักกับผ้าก่อนที่เราจะนำไปย้อมเพราะว่าโครนของที่นี่เรามีคุณสมบัติคือหมักแล้วเขาจะนุ่มนุ่มจากต่างจากกับผ้าที่ไม่ได้หมักโครนนะครับแล้วทีนี้เรามาย้อมย้อมกับสีธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นดาวเรืองอัญชันต้นขนุนต้นไม้ต่างๆที่มันเกิดอยู่ในชุมชนเราเนี่ยแหละเราเอามาย้อมทีนี้การถ้าเราย้อมสีโดยตรงเลยอย่างดาวเรืองเนี่ยถ้าเราย้อมโดยตรงกับดาวเรืองเราไม่หมักโครนสีก็จะออกเหลืองเข้มแต่ถ้าหมักโครนมันก็ซีดลงนิดนึงมันดูเสน่ห์อีกคนละอย่างนะครับนี่ก็คือผ้าหมักโครนพันปี
1: ส่วนการท่องเที่ยวในชุมชนบ้านโคกเมืองจะมีรถอีแต๊กและรถจักรยานคอยบริการไปชมฐานการเรียนรู้ต่างๆโดยเริ่มจากกลุ่มคนพิการทอเสื้อกกยกลายโดยนำสถานที่ท่องเที่ยวมาออกแบบเป็นลวดลายพร้อมทั้งแปรรูปเป็นกระเป๋าและของที่ระลึกห่างกันไม่มากมีกลุ่มผลิตผ้าหมักโคนและย้อมสีด้วยธรรมชาติซึ่งแต่ละฐานนักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมทำกิจกรรมกับชาวบ้านได้อีกด้วยค่ะ

0: กิจกรรมเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่าเมื่อเราเอางานวิจัยหรือเอาองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัยสนับสนุนการทำงานของชุมชนในท้องถิ่นนะคะเอาภูมิปัญญาชาวบ้านมาผนวกรวมกันทำให้เกิดสิ่งที่เป็นประโยชน์ในชุมชนส่งเสริมเศรษฐกิจส่งเสริมทางด้านการพัฒนาอาชีพแล้วจะเห็นว่าทำให้เกิดแม้อย่างพื้นที่ตรงนี้ที่เรามาดูเรื่องเสือกบเนี่ยทำให้เกิดอาชีพแม้กระทั่งผู้พิการก็ทำงานได้เพราะฉะนั้นตรงนี้จะเป็นจุดแข็งของโครงการและการนำความรู้จากมหาวิทยาลัยในพื้นที่คือมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ซึ่งเป็นแม่ข่ายทางด้านล่างแล้วนำองค์ความรู้ต่างๆผนวกกับต้นทุนในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นทำให้เกิดเป็นผลงานที่มีประโยชน์กับทางด้านเศรษฐกิจของท้องที่ค่ะ
1: เส้นทางการท่องเที่ยวในชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวแต่ละวันสามารถเรียกนักท่องเที่ยวเข้ามาได้ไม่น้อยทำให้ชาวบ้านมีรายได้และมีชีวิตอยู่ที่ดีขึ้นนอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ของชาวบ้านในชุมชนจะถูกนำไปจัดแสดงในห้างสรรพสินค้าในกรุงเทพมหานครซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่7ถึง10เมษายนนี้ค่ะ
2: ขอขอบคุณนะครับไทย PBS นะครับสำหรับสื่อวิดิทัศน์นะครับเรื่องแหล่งท่องเที่ยวชุมชนบ้านโคกเมืองนะครับจังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็ชุมชนทั่วไทยนะครับผมนะครับนักเรียนหลังจากที่นักเรียนได้ชมวิดิทัศน์เสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับคุณครูมีคำถามครับนักเรียนได้เรียนรู้อะไรจากวิดิทัศน์บ้างครับมีใครอยากตอบไหมครับยกมือครับคุณครูถามใหม่เมื่อกี้นักเรียนเห็นอะไรบ้างครับทำผ้าอะไรอีก
3: เสื้อ
2: กระเป๋าของโบราณหมอนครับช่วงแรกคืออะไรทราบไหมมีปราสาทที่ไหนครับทราบไหมปราสาทอะไร
3: ปราสาทเขา
2: ใช่ไหม
3: ปราสาทพนมรุ้ง
2: ปราสาทเมืองต่ำนักเรียนจังหวัดบุรีรัมย์โอเคครับบ้านโคกเมืองนะบ้านโคกเมืองนะครับก็มีเห็นไหมว่ามีวิถีชีวิตชุมชนวัฒนธรรมต่างๆนะครับมากมายเลยทีเดียวรวมทั้งมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ชิ้นหนึ่งด้วยก็คืออะไรครับที่สำคัญโบราณสถานเมื่อกี้เลยที่ครูพูดปราสาทอะไรปราสาทเมืองต่ำใช่ครับนักเรียนเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาเรียนกันเรื่องของหลักฐานในท้องถิ่นกันซึ่งหลังจากที่นักเรียนได้เรียนรู้คาบนี้นะครับนักเรียนจะต้องสามารถรวบรวมและยกตัวอย่างหลักฐานรวมทั้งจำแนกประเภทของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ครับรวมทั้งเห็นความสำคัญของการศึกษาประเภทหลักฐานทางประวัติศาสตร์ครับผมคุณครูมีคำถามครับนักเรียนนักเรียนคิดว่าท้องถิ่นในความหมายของนักเรียนคืออะไรครับทราบไหมนักเรียนเชิญครับได้ฮะคำว่าท้องถิ่นน่ะนักเรียนคิดถึงอะไร
4: ชุมชนครับ
2: นักเรียนคิดถึงชุมชนครับมีอย่างอื่นอีกไหมท้องถิ่นเท่ากับชุมชนมีอะไรครับได้ครับ
5: คิดถึงสถานที่โบราณต่างๆในชุมชน
2: คิดถึงสถานที่โบราณต่างๆในชุมชนเก่งมากครับกลุ่มอื่นมีไหมครับได้ครับนักเรียนคิดถึงอะไรครับ
6: สถานที่ที่มีคนอยู่มาอย่างยาวนานค
2: ่
6: ะ
2: เก่งมากนักเรียนตบมือเพื่อนหน่อยครับสถานที่ที่มีคนอยู่มายาวนานนะครับมีคนอาศัยอยู่ยาวนานนั่นเองกลุ่มอื่นว่าไงมีไหมครับกลุ่ม2ได้ไหมไม่ได้ไม่เป็นไรครับกลุ่ม4ว่าไงครับได้ไหมไม่เป็นไรครับผมภาพรวมนะครับของท้องถิ่นที่นักเรียนพูดมามีทั้งชุมชนมีทั้งหลักฐานทางโบราณสถานที่เก่าแก่ใช่ไหมครับแล้วก็มีทั้งการที่มีคนมาอาศัยอยู่ในชุมชนนะครับเป็นระยะเวลานานนี่ก็สอดคล้องเหมือนกันนะครับซึ่งวันนี้นะครับคุณครูเนี่ยจะพานักเรียนครับมาศึกษาหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในถิ่นของเราหรือในชุมชนของเราครับนักเรียนครับหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่เราเคยเรียนมามีกี่ประเภทครับ
7: สอง
2: ประเภทมีอะไรบ้างครับ
7: หลักฐานชั้นต้น
2: หลักฐานชั้นต้นกับ หลักฐานชั้นรองเก่งมากครับแล้วหลักฐานชั้นต้นมีความสำคัญอย่างไรครับ
3: มีความน่าเชื่อถือ
2: มีความน่าเชื่อถือมากกว่าอะไรอีก
3: มาจากข้อมูลที่เท็จ
2: ก็คือมาจากข้อมูลที่จริงอยู่ร่วมสมัยกันเก่งมากครับแล้วก็หลักฐานชั้นรองล่ะครับอะไรนะครับ
3: เป็นข้อมูลที่น่าเชื่อถืออยู่ระดับ
2: หนึ่งน่าเชื่อถือเหมือนกันแต่อยู่ในระดับหนึ่งใช่ไหมครับไม่น่าเชื่อถือเท่าหลักฐานชั้นต้นแล้วเกิดร่วมสมัยหรือเกิดขึ้นภายหลังครับ
3: เ
2: ก่งมากครับผมเกิดขึ้นภายหลังนั่นเองเราลองมาดูกิจกรรมกันนะครับก่อนอื่นเลยวันนี้คุณครูจะให้นักเรียนมาสืบค้นหลักฐานในท้องถิ่นกันนะครับโดยคำชี้แจงนะครับคุณครูจะให้นักเรียนนะครับจับกลุ่มอยู่แล้วนักเรียนต้นทางนะครับจับกลุ่ม5กลุ่มอยู่แล้วนะครับส่วนนักเรียนปลายทางนะครับสามารถจับกลุ่มหรือเป็นงานคู่ก็ได้นะครับแล้วก็ข้อที่2นะครับนักเรียนจะต้องแลกเปลี่ยนหลักฐานในท้องถิ่นกันยกตัวอย่างเช่นในชุมชนของฉันมีวัดมีสถานที่โบราณมีหนังสือโบราณเข้าใจไหมครับนักเรียนเราต้องมาแลกเปลี่ยนกันในกลุ่มนะครับแล้วก็ข้อที่3ครับนักเรียนจะต้องรวบรวมและจำแนกหลักฐานในท้องถิ่นนะครับคือใน1กลุ่มเนี่ยทุกคนจะต้องคิดหลักฐานในท้องถิ่นของตัวเองให้ครบทุกคนนะครับจากนั้นคัดหลักฐานที่สำคัญลงมาในนี่ครับเดี๋ยวคุณครูจะมีอันนี้แจกให้นะครับอันนี้จะเป็นงานกลุ่มแต่ทุกคนต้องจำแนกหลักฐานทางท้องถิ่นของตัวเองนะครับนักเรียนเข้าใจไหมครับเข้าใจครับผมแล้วก็คุณครูปลายทางนะครับรบกวนกำกับดูแลนักเรียนนะครับแล้วก็ให้คำปรึกษากับนักเรียนด้วยครับต่อไปนี่คุณครูมีตัวอย่างครับนักเรียนตัวอย่างของคุณครูนะครับคุณครูเลือกที่ชุมชนชาวไทยยวนครับอำเภอเสาให้จังหวัดสระบุรีนักเรียนเคยได้ยินจังหวัดสระบุรีไหมครับ
3: เคยค่ะอ
2: ยู่ภาคอะไรครับนักเรียน
3: ภาคกลาง
2: ภาคกลางเก่งมากครับผมคุณครูได้คัดเลือกหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของท้องถิ่นที่ชุมชนชาวไทยยวนนะครับที่บ้านต้นตาลอำเภอเสาให้จังหวัดสระบุรีหลักฐานแรกที่คุณครูเลือกมานะครับคือเรือโบราณครับนักเรียนนักเรียนรู้จักเรือไหมครับ
3: ร
2: ู้จักเรือไม้โบราณทางชุมชนของชาวไทยยวนที่จังหวัดสระบุรีเนี่ยเขามีการเก็บอนุรักษ์เห็นไหมครับเรือโบราณไว้จำนวนมากเลยมีหลายประเภทเลยนะครับมีหลายชนิดเลยต่อมาครับคุณครูเลือกวัดเขาแก้ววรวิหารครับอันนี้ก็จะเป็นวัดกลางชุมชนของที่ชุมชนไทยยวนนะครับจังหวัดสระบุรีมีความสำคัญมากนะครับเพราะเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านใช่ไหมครับต่อไปบ้านเรือนนักเรียนนักเรียนเห็นไหมครับว่าบ้านเรือนของชาวไทยยวนมีลักษณะอย่างไรครับอะไรนะครับเป็นบ้านไม้เสาเป็นไงยกสูงขึ้นใช่ไหมครับแล้วก็หลังคาเป็นไงครับ
3: ทรงไทย
2: ทรงไทยใช่ไหมครับถูกต้องครับนักเรียนทราบไหมว่าทำไมบ้านของชาวไทยยวนที่จังหวัดสระบุรีด้วยถึงมีการยกเสาสูงขึ้นครับเกิดน้ำท่วมบ่อยครั้งนะครับนักเรียนบริเวณบ้านเรือนหลังนี้นะครับติดกับแม่น้ำป่าสักนักเรียนมีน้ำท่วมตลอดทุกปีนะครับต่อไปอันนี้คืออะไรครับหอวัฒนธรรมนักเรียนครับที่บ้านไทยยวนเนี่ยมีหอวัฒนธรรมก็คือมีปราชญ์ชาวบ้านท่านหนึ่งนะครับเขาได้รวบรวมทั้งผ้าไทยโบราณรวบรวมทั้งเรือรวบรวมทั้งศิลปะการแสดงต่างๆนะครับเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆของชาวบ้านนะครับที่เป็นเก่าๆมากๆเลยมาเก็บรักษาไว้ที่หอวัฒนธรรมครับคล้ายๆกับพิพิธภัณฑ์นั่นเองครับนักเรียนที่นี่สามารถเรียนรู้ได้หลายๆอย่างเลยนะครับต่อไปผ้าทอโบราณครับนักเรียนเนื่องจากชาวไทยยวนเนี่ยนักเรียนทราบไหมว่าอพยพมาจากไหน
3: จีน
2: ไม่ใช่จีนนักเรียนทราบไหมเขาเว้าอีสานได้เว้าเหนือได้นักเรียนครับมีหลายสายนะครับชาวไทยยวนอพยพมาหลักๆก็ที่บ้านไทยยวนที่จังหวัดสระบุรีอพยพมาจากจังหวัดเชียงรายครับนักเรียนอยู่ภาคอะไรครับภาคเหนือนั่นเองมีการนำวัฒนธรรมของเขามาด้วยคือการทอผ้านะครับนักเรียนทอด้วยมือต่อไปนี่มีการแสดงวัฒนธรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นนาฏศิลป์การไล่ลำต่างๆนะครับที่บ้านไทยยวนเนี่ยบ้านต้นตาลชาวชาติพันธุ์ไทยยวนนะครับก็มีการรักษาวัฒนธรรมการแสดงของเขาไว้นะครับ โดยวันนี้นะครับคุณครูจะให้นักเรียนทำเป็นแบบนี้ครับ

0: โดยนำรวบรวมประมวลหลักฐานต่างๆเนี่ยของแต่ละคนนะครับมาเขียนว่าหลักฐานที่ตนเองเสนอเนี่ยเป็นหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือเป็นหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรนักเรียนเข้าใจไหมครับยกตัวอย่างเช่นเมื่อกี้คุณครูยกมา6หลักฐานใช่ไหมเรามาดูครับหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรเราสามารถศึกษาหลักฐานได้จากหนังสือท่องเที่ยวชุมชนมีการออกหนังสือนะครับให้มันเป็นแบบท่องเที่ยวของชุมชนต่อไปมีข่าวเราติดตามข่าวสารต่างๆนะครับเกี่ยวกับบ้านต้นตาลของชาวไทยยวนนะครับจังหวัดสระบุรีแล้วก็มีงานวิจัยด้วยมีนักวิจัยนะครับลงมาในพื้นที่แล้วก็เก็บรวบรวมข้อมูลนะครับต่อไปหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรครับนี่ไงคุณครูยกเรือโบราณวัดเขาแก้ววรวิหารผ้าทอโบราณครับก็เป็นสิ่งที่มีลายลักษณ์อักษรไหมครับไม่มีแล้วก็การแสดงวัฒนธรรมก็ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรรวมทั้งหอวัฒนธรรมหรือพิพิธภัณฑ์ของเขานะครับก็เป็นหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรครับนักเรียนต่อไปครับคุณครูจะให้ตัวแทนกลุ่มนะครับออกมารับตารางที่คุณครูครับใบงานนี้คืองานกลุ่มนะครับคุณครูจะให้นักเรียนระดมสมองก่อนของแต่ชุมชนของแต่ละคนนะครับจากนั้นเลือกหลักฐานสำคัญมาใส่ในช่องตารางนี้นักเรียนเข้าใจไหมครับยกตัวอย่างกลุ่มเรามีเพื่อนๆประมาณ5คน6คนใช่ไหมครับเราก็ตั้งชุมชนของเราเลยว่าชุมชนเราชื่ออะไรมีหลักฐานอะไรบ้างนักเรียนเข้าใจไหมครับลองดูครับใครไม่เข้าใจมาถามครูได้นะครับ
1: ครับ
0: หลังจากที่นักเรียนได้รวบรวมหลักฐานในท้องถิ่นของตนแล้วนะครับคุณครูจะให้นักเรียนเขียนในตารางจากนั้นส่งตัวแทนกลุ่มนะครับมานำเสนอโอเคครับนักเรียนเริ่มทำได้ครับ

ักเรียนครับนักเรียนอาจจะนำกระดาษหรือสมุดนะครับมาเขียนหลักฐานทางในท้องถิ่นของเราไว้ก่อนนักเรียนเข้าใจไหมครับแล้วค่อยมาเสนอในใบงาน

นักเรียนลองคิดดูนะครับว่าแถวบ้านเรามีวัดมีที่ท่องเที่ยวสำคัญอะไรบ้างนะครับลองคิดดูนะ

นักเรียนครับไม่จำเป็นต้องเป็นสถานที่ก็ได้นะหลักฐานทางประวัติศาสตร์มีหลายแบบจำได้ไหมตำนานเรื่องเล่าเรื่องเล่าในชุมชนก็ได้นะครับหรือในชุมชนของเราอาจจะมีป่าชาวบ้านเกี่ยวกับเรื่องการทอผ้าเรื่องเกษตรก็ได้เหมือนกันครับนักเรียนลองดูนะ

0: นักเรียนทำได้ไหมครับนักเรียนปลายทางทำได้ไหมครับนักเรียนต้นทางทำได้ไหมครับ
1: ทำได
0: ้นะครับเดี๋ยวจะให้นักเรียนนะครับส่งตัวแทนกลุ่มนะครับออกมานำเสนอโดยคุณครูจะเลือกกลุ่มไหนดีครับกลุ่มที่3ครับออกมานำเสนอ2คนครับนักเรียนกลุ่มที่3ครับเลือกท้องถิ่นที่ไหนครับเลือกที่ไหน
2: ที่ชะอำค่ะ
0: ชะอำครับผมคุณครูอยากทราบหลักฐานที่นักเรียนหาครับหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรก่อนมีอะไรบ้างครับ
2: มีหนังสือท่องเที่ยวชุมชนข่าวการวิจัยหนังสือแล้วก็เว็บไซต์ค่ะ
0: โอเคครับทั้งหมดหลักฐานที่เพื่อนนำมาครับเป็นหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรใช่ไหมครับต่อไปครับหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรล่ะครับที่ชะอำมีอะไรบ้างครับ
3: การแสดงวัฒนธรรมวัดถ้ำแจงรูปถ่ายหาดชะอำขนมไทยค่ะ
0: โอเคครับผมหลักฐาน5ชิ้นที่นักเรียนนำมาก็ไม่ใช่หลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรนะครับโอเคครับตบมือให้เพื่อนๆกลุ่ม3หน่อยครับเก่งมากครับต่อไปครับคุณครูขอกลุ่มที่ได้ครับกลุ่มที่2กลุ่มนี้นะครับได้ที่ไหนครับเลือกที่ไหน
4: หัวหินค่ะ
0: เลือกที่หัวหินนะครับหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรนักเรียนได้นำอะไรมาบ้างครับ

0: ล่ะครับ
1: วัดหัวหินครับ
0: เลือกวัดหัวหินมาที่ไหนอีก
1: สถานีรถไฟหัวหิน
0: สถานีรถไฟหัวหินครับ
1: เขาหินเหล็กไฟครับ
0: เขาหินเหล็กไฟ
1: หลวงปู่ทวดครับ
0: ที่ไหนครับหลวงปู่ทวดทราบไหมวัดอะไรวัดห้วยมงคลโอเคครับไม่เป็นไรต่อไปอันที่5ครับ
1: โครงการช่างหัวมัน
0: โครงการช่างหัวมันนะครับตบมือให้เพื่อนหน่อยครับทุกคนเก่งมากต่อไปกลุ่มสุดท้ายครับคุณครูขอเลือกกลุ่มที่4ครับสำหรับนักเรียนกลุ่มที่4ครับนักเรียนได้ท้องถิ่นที่ไหนครับ
2: เพชรบุรีครับ
0: เลือกจังหวัดเพชรบุรีแล้วก็หลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรล่ะครับนักเรียนได้นำหลักฐานอะไรมาบ้าง
2: ข่าวครับ
0: เอาข่าวมาอะไรครับ
2: หนังสือการท่องเที่ยวครับ
0: หนังสือการท่องเที่ยว
2: การวิจัยคร
0: ับ แล้วก็งานวิจัยหรือการวิจัยนะครับต่อไปครับหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรนะครับในจังหวัดเพชรบุรีมีอะไรบ้างครับนักเรียน
3: พระนครคีรีครับ
0: พระนครคีรี
3: ตำนานนางพันธุรัตน
0: ์โอเคตำนานนางพันธุรัตน์ครับ
3: ประเพณีบัวลาน
0: แล้วก็ประเพณีบัวลาน
3: ขนมหม้อแกงครับ
0: ขนมหม้อแกงนะครับตบมือให้เพื่อนๆหน่อยครับนักเรียนเก่งมากครับผมได้ครับเชิญครับครับนักเรียนนี่ก็เป็นหลักฐานนะครับที่นักเรียนได้วิเคราะห์นะครับว่าในท้องถิ่นของเรานะครับเราได้เลือกหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรอะไรบ้างแล้วก็หลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรอะไรบ้างนะครับเก่งมากครับทุกคนตบมือให้ทุกคนหน่อยครับเก่งมากครับกิจกรรมต่อไปนะครับคุณครูจะให้นักเรียนทําใบงานครับโดยนักเรียนในนักเรียนต้นทางนะครับสามารถเปิดได้ที่หน้า90ครับของแบบฝึกครับนักเรียนสำหรับหน้าที่90นะครับใบงานที่3เรื่องหลักฐานในท้องถิ่นนะครับนักเรียนในข้อแรกนะครับคุณครูจะให้นักเรียนครับกำหนดชื่อชุมชนของเรานะครับอันนี้เป็นงานเดี่ยวนะชื่อชุมชนของเราหรือชื่อท้องถิ่นของเราจากนั้นให้วิเคราะห์หาหลักฐานทั้งชั้นต้นแล้วก็หลักฐานชั้นรองเหมือนเดิมนะครับนักเรียนเข้าใจไหมครับแล้วก็มีแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะครับคืออะไรรวมทั้งประโยชน์ของการศึกษาหลักฐานทางประวัติศาสตร์ครับนักเรียนลองทำดูครับใครสงสัยตรงไหนถามครูได้นะครับ

0: ครับนักเรียนเรียบร้อยไหมครับเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวคุณครูจะเฉลยนะครับโดยข้อแรกครับคุณครูขอตัวแทน1คนครับในการวิเคราะห์ครับว่าชุมชนของเรามีหลักฐานอะไรบ้างมีรายลักษณ์อักษรแล้วก็ไม่เป็นรายลักษณ์อักษรอย่างไรบ้างนะครับใครจะเป็นผู้นำเสนอครับได้ครับผมนักเรียนครับนักเรียนเลือกชุมชนที่ไหนครับ
1: หัวหินค่ะ
0: หัวหินเองเลยแล้วก็หลักฐานที่เป็นรายลักษณ์อักษรนักเรียนมีอะไรบ้างครับ
1: ข่าวการวิจัยหนังสือเว็บไซต์ค
0: ่
1: ะ
0: เจ๋งมากครับแล้วก็หลักฐานที่ไม่เป็นรายลักษณ์อักษรในหัวหินล่ะครับ
1: เขาหินเหล็กไฟหลวงปู่ทวด
0: หลวงปู่ทวด
1: ที่วัดห้วยมงคล
0: ครับผม
1: ครับแล้วก็วัดหัวหินแล้วก็สถานีรถไฟหัวหิน
0: เก่งมากครับตบมือเพื่อนหน่อยครับครับต่อไปข้อต่อไปครับนักเรียนแหล่งหลักฐานทางประวัติศาสตร์มีใครอยากตอบไหมแหล่งหลักฐานนักเรียนจะไปหาหลักฐานได้ที่ไหนบ้าง
2: ผู้รู
0: ้ตอบไหมตอบก็ได้ครับตอบเลยเราจะไปเจอแหล่งหลักฐานที่ไหนบ้างครับ
1: ผู้รู้ค่ะ
0: เราจะไปหาได้จากผู้รู้
1: ภาพถ่าย
0: ดูจากภาพถ่าย
1: สถานที่จริง
0: แล้วก็ไปสถานที่จริงเลยโอเคครับเก่งมากตบมือเพื่อนหน่อยครับเหมือนเดิมต่อไปข้อสุดท้ายครับนักเรียนประโยชน์ของการศึกษาหลักฐานทางประวัติศาสตร์คืออะไรครับมีใครจะตอบไหมต่อเลยได้เลยครับ
1: ได้รู้เกี่ยวกับหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ค้นพบครับ
0: โอเคครับเก่งมากครับนักเรียนตบมือเพื่อนหน่อยครับนักเรียนครับคร่าวๆเฉลยนะครับเป็นคำถามปลายเปิดนะคร่าวๆก็ประมาณนี้เก่งมากครับต่อไปครับนักเรียนคุณครูมีคำถามครับช่วงสุดท้ายครับคุณครูมีคำถามนักเรียนสามารถบอกคุณค่าความสำคัญของการศึกษาหลักฐานทางประวัติศาสตร์ได้อย่างไรครับมีใครจะตอบไหมมีเพื่อนจะตอบครับ
3: เพื่อทราบประวัติความเป็นมาของท้องถิ่นรู้ถึงรากเหง้าวิถีชีวิตภูมิปัญญาของท้องถิ่นครับ
0: โอเคครับตบมือเพื่อนๆหน่อยครับนักเรียนครับเพื่อนบอกว่าเราจะได้นะครับรู้ถึงประวัติความเป็นมา

0: หรือรากเหง้าของท้องถิ่นนั่นเองนี่คือความสำคัญของการศึกษาหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะครับคำถามสุดท้ายครับนักเรียนวันนี้นะครับหลังจากที่เราเรียนมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยนักเรียนนะครับได้เรียนรู้เรื่องอะไรบ้างครับแล้วก็สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไรครับได้เลยครับได้เรียนรู้เรื่องอะไร
1: หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ค้นพบ
0: เราเรียนหลักฐานทางประวัติศาสตร์โอเคครับแล้วก็มีความสำคัญอย่างไรครับ
1: มีความสำคัญเมื่อเราอยากรู้หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ไหนเราก็สามารถทำได้ครับ
0: โอเคครับเก่งมากคนต่อไปครับขอบคุณครับเราเรียนเรื่องอะไรบ้างครับวันนี
2: ้ได้รู้เรื่องลายลักษณ์อักษรค่ะ
0: หลักฐานที่มีลายลักษณ์อักษรกับไม่มีลายอักษรเก่งมากครับผมวันนี้นะครับเราเรียนเรื่องหลักฐานในท้องถิ่นนะครับโดยเราระบุได้เป็นหลักฐานที่มีลายลักษณ์อักษรกับหลักฐานที่ไม่มีลายลักษณ์อักษรนะครับเก่งมากครับวันนี้สำหรับวันนี้นะครับคุณครูก็ขอจบเรื่องหลักฐานในท้องถิ่นไว้เพียงเท่านี้นะครับบทเรียนครั้งต่อไปนะครับเราจะมาเรียนกันเรื่องของความจริงกับข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์นะครับคุณครูปลายทางนะครับสามารถศึกษาเพิ่มเติมหรือดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
4: ขอบคุณค่ะคุณครู
5: ขอบคุณครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์5มิถุนายนของทุกปีวันที่โลกกำลังส่งสัญญาณบางอย่างถึงเราจุดเริ่มต้นจากวิกฤตสิ่งแวดล้อมที่ทวีความรุนแรงขึ้นองค์การสหประชาชาติจึงกำหนดการประชุมครั้งสำคัญขึ้นในปีพุทธศักราช2515ณกรุงสต็อกโฮล์มประเทศสวีเดนภายใต้หัวข้อสิ่งแวดล้อมของมนุษย์โดยมีผู้แทนเข้าร่วม113ประเทศทั่วโลกการประชุมครั้งนั้นนำไปสู่การก่อตั้งโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติหรือ UNEP พร้อมกำหนดให้วันที่5มิถุนายนของทุกปีเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกเพื่อเฝ้าระวังและติดตามการเปลี่ยนแปลงปลุกจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมและร่วมกันฟื้นฟูธรรมชาติให้คงอยู่อย่างสมบูรณ์ประเทศไทยเริ่มต้นก้าวสำคัญในปีพุทธศักราช2518ด้วยการจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเพื่อดูแลและรักษาทรัพยากรธรรมชาติของไทยวันที่5มิถุนายนเป็นวันที่ผู้คนทั่วโลกหันกลับมาฟังเสียงของธรรมชาติอีกครั้งผ่านการดูแลสิ่งแวดล้อมรอบตัวเริ่มต้นง่ายๆด้วยมือของเราทุกคน
2: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วง

0: เวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
2: สังคโลกเป็นชื่อเรียกเครื่องปั้นดินเผาเนื้อแกร่งที่ผลิตขึ้นในสมัยสุโขทัยทั้งในเมืองศรีสัชนาลัยและเมืองสุโขทัยเครื่องสังคโลกมีทั้งชนิดไม่เคลือบและเคลือบสีต่างๆเช่นสีเขียวไข่กาสีน้ำตาลสีขาวนอกจากนั้นยังมีการตกแต่งด้วยการเขียนสีดำให้เป็นลวดลายต่างๆและเคลือบน้ำเคลือบสายทับอีกครั้งหนึ่งซึ่งลวดลายที่สำคัญได้แก่ลายปลาลายกงจักรลายหอยสังและดอกไม้ก้านขดการผลิตเครื่องสังคโลกมีทั้งผลิตขึ้นใช้ในชีวิตประจำวันประเภทจานชามกระปุกและตลับแล้วยังผลิตขึ้นเพื่อใช้ในการประกอบพิธีกรรมต่างๆตลอดจนเครื่องประดับตกแต่งสถาปัตยกรรมเช่นปั้นลมบราลีแปรครอบอกไก่มกรประดับราวบันไดยักษ์เฝ้าประตูเป็นต้นนอกจากนั้นยังได้พบท่อน้ำสังคโลกซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการสาธารณูปโภคสมัยสุโขทัยด้วยการเรียงภาชนะเข้าเตาเผาจะใช้กี่แผ่นซึ่งมีลักษณะกลมแบนมีปุ่มหรือขา5ปุ่มสำหรับขั้นระหว่างใบภาชนะที่ผลิตจากเตาสุโขทัยจึงมักปรากฏรอยกี่5ปุ่มที่ก้นด้านในภาชนะเสมอเตาเผาเครื่องถ้วยชามสังคโลกที่เมืองสุโขทัยพบอยู่ทั้งด้านเหนือนอกกำแพงเมืองโดยเฉพาะในบริเวณคันดินรอบวัดพระพายหลวงลักษณะของเตามี2แบบแบบแรกเป็นเตากลมมีพื้นเจาะรูเพื่อระบายความร้อนจากช่องสายไฟที่อยู่ด้านล่างขึ้นมาเรียกว่าเตาตะกรับแบบที่2คือเตาทุเรียงหรือเตาประทุนมีลักษณะเป็นรูปหลังเตามีปล่องระบายความร้อนและช่องไฟอยู่คนละแนวกันเพื่อระบายความร้อนในแนวนอน
3: ในช่วงชีวิตหนึ่งของคนเราคุณจะมีความทรงจำดีๆที่เกิดขึ้นสักกี่ครั้งให้กับคนที่คุณเพิ่งรู้จักกับสถานที่ที่คุณเพิ่งเคยมาและจะเปลี่ยนความรู้สึกของคุณไปตลอดกาลคุณครูแลกเปลี่ยนภาษาคนนี้คือแซนลี่เธอยังคงจำความรู้สึกในวันแรกที่มาถึงที่นี่ได้เป็นอย่างดี

0: Thank you, yes. Kapun Ka. Oh, how much?
1: Oh, no.
0: Oh, thank you, Kapun Ka.
2: บางครั้งความสุขในชีวิตของเธอและผู้คนที่นี่ก็เกิดขึ้นท่ามกลางวิถีชีวิตเรียบง่ายโอบล้อมไปด้วยธรรมชาติและผู้คนที่ใจดีสิ่งที่เธอรับรู้ได้คือศิลปะวัฒนธรรมที่งดงามเหล่านี้ถูกถ่ายทอดปลูกฝังแทรกซึมลงจนเป็นกิจวัตรประจำวันของผู้คนไปแล้วจากรอยยิ้มที่จริงใจนำไปสู่มิตรภาพที่พบเจอได้บ่อยจนเหมือนเราเป็นญาติของพวกเขาจริงๆ

0: teacher spider
1: thank you
2: มันไม่ใช่ spider มันคือ spicy
1: okay so students this is the end of our class for today thank you so much
3: gift
4: for you
1: oh my gift oh this is so cute oh thank you so much
5: ความทรงจำดีๆมักผ่านไปไวเสมอแต่สิ่งที่เธอสัมผัสได้จากผู้คนที่นี่คือรอยยิ้มความมีน้ำใจความละเอียดอ่อนทางภาษาความประณีตทางศิลปะวัฒนธรรมและมิตรภาพที่เธอจะไม่มีวันลืม

0: สวัสดีค่ะคุณครูปลายทางทุกท่านและนักเรียนทุกคนวันนี้พบกันในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่5กับคุณครูคณิตาหนุนนันท์หรือจะเรียกว่าครูแพรก็ได้ค่ะเอาละค่ะเด็กๆคะวันนี้เราจะขึ้นบทเรียนใหม่กันนะคะแล้ววันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับอะไรเอ่ยไหนลองตอบคุณครูดูสิคะอธิบายความหมายของคำศัพท์ในบทเรียนเอเราจะค้นหาคำศัพท์อะไรกันนะก่อนที่เราจะค้นหาคำศัพท์คุณครูขอสอบถามหน่อยค่ะในเด็กๆ เคยอ่าน เรื่องเกี่ยวกับวรรณคดีเรื่องใดมาบ้างคะหนูเคยอ่านวรรณคดีเรื่องใดมาบ้างลูก
1: พระอภ
0: ั
1: ยมณ
0: ี
1: ค่ะ
0: พระอภัยมณีตอนปตอนไหนคะตอนป.4ใช่ไหมคะเก่งมากค่ะเอาละค่ะเด็กๆปลายทางล่ะคะเคยอ่านวรรณคดีเรื่องใดมาบ้างไหนลองตอบคุณครูปลายทางดูสิคะนักเรียนคะในเรื่องพระอภัยมณีนะคะคุณครูขอสอบถามหน่อยลูกว่าเมื่อนักเรียนอ่านเนื้อหาแล้วเนี่ยนักเรียนเข้าใจเนื้อหานั้นทั้งหมดไหมเข้าใจเนื้อหานั้นทั้งหมดหรือไม่คะ
1: เข้าใจ
0: ทุกคำเลยหรือเปล่าคะ
1: ไม่
0: ทุกคำใช่ไหมคะดังนั้นการที่เราจะอ่านวรรณคดีเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะเราก็จะต้องค้นหาคำศัพท์ความหมายก่อน

0: เราทำความรู้จักกับคำศัพท์เสร็จเรียบร้อยแล้วเราถึงจะไปถอดความนะคะซึ่งนี่เป็นสิ่งสำคัญเลยนะคะเป็นบทเรียนสำคัญบทเรียนหนึ่งที่นักเรียนจะต้องเรียนก็คือศึกษาเกี่ยวกับเรื่องคำศัพท์ค่ะแต่ก่อนที่เราจะศึกษาเกี่ยวกับเรื่องคำศัพท์คุณครูมีกิจกรรมมาให้นักเรียนได้ทำค่ะอย่างแรกเลยนะคะนั่นก็คือกิจกรรมปริศนาหาความหมายค่ะคุณครูนะคะจะให้เด็กๆครูนะคะจะอ่านปริศนาคำทายที่ขึ้นต้นด้วยคำว่าหัวและมะให้นักเรียนช่วยกันหาคำตอบนะคะว่าคือคำอะไรจากความหมายที่ครูกำหนดให้อ่ะลองมาดูพร้อมหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาดูปริศนาหมวดแรกกันเลยค่ะปริศนาหมวดหัวเอหัวของเราไหนจับตรงหัวสิหัวเราอยู่ไหนหัวเราอยู่ไหนเอ่ยอ่ะเก่งมากเอามือลงปริศนาคำแรกค่ะที่คุณครูนะคะจะใบให้นักเรียนค่ะหัวแรกยามขบขันนั่นก็คือหัวอะไรคะ
1: หัวเราะ
0: นั่นเองค่ะเก่งมากต่อไปหัวที่สองหัวสองนั้นดอกกล้วยไงเด็กๆ เคยเห็นดอกกล้วยไหมคะเคยเห็นต้นกล้วยไหมดอกเขาเรียกว่าหัวอะไรนะ
1: หัวปลี
0: เก่งมากค่ะนักเรียนปลายทางแล้วคะตอบได้ไหมเอ่ยอย่าลืมร่วมทำกิจกรรมสนุกๆ นะคะต่อไปหัวที่เท่าไหร่ลูก
2: หัวที่สาม
0: เอ๊จะเป็นหัวอะไรนะหัวสามโจรมือไวหัวอะไรคะ
2: หัวขโมย
0: ค่ะเก่งมากค่ะต่อไปเรามาดูหัวสุดท้ายหัวสี่ใช้สะพายย่ามเราใช้สะพายย่ามหัวอะไรนะทำไมถึงรู้ล่ะคะทำไมนักเรียนถึงตอบว่าหัวไหล่เอ่ยนักเรียนปลายทางลองตอบดูสิคะเพราะเราใช้อะไร
2: ใช้
0: ไหล่ใช่ไหมคะในการสะพายอ่ะเก่งมากค่ะอัดปรบมือให้ตัวเองค่ะต่อไปเดี๋ยวเราจะมาแข่งกันว่ากลุ่มไหนจะตอบได้มากที่สุดนะคะปริศนาหมวดต่อไปนั่นก็คือหมวดคำว่ามะเด็กๆปลายทางคะพร้อมที่จะแข่งแล้วหรือยังคะนักเรียนพร้อมแล้วหรือยังลูก
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: เดี๋ยวจะให้ตัวแทนไหนตัวแทนแต่ละกลุ่มลองยกมือดูสิคะตัวแทนแต่ละกลุ่มนะตัวแทนแต่ละกลุ่มนะลูกคุณครูจะให้ยกมือนะคะง่ายๆค่ะพร้อมไหมคะปริศนาหมวดมะค่ะเดี๋ยวเรามาดูมะแรกกันนะคะลูกมะแรกรสขมปี๋ใครตอบได้คะกลุ่มที่3ค่ะ
3: มะระครับ
0: มะระไหนใครเคยกินมะระบ้างยกมืออร่อยไหมคะ
3: อร่อยค
0: ่ะจริงหรอคะไหนใครไม่ชอบมะระบ้างยกมือโอ้โหเยอะมากเลยแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะชอบมะระหรือเปล่าถึงจะไม่ชอบแต่มะระก็มีประโยชน์นะคะเอาล่ะค่ะต่อไปเรามาดูคำตอบนะคะเก่งมากค่ะคำตอบนั่นก็คือมะระนั่นเองค่ะต่อไปมะสองนี้ใช้กราบแม่พร้อมไหมคะ1 2 3กลุ่ม1ค่ะ
4: มะลิค่ะ
0: คำตอบคือมะลิค่ะเก่งมากต่อไปลูกพร้อมไหม

0: พร้อมนะคะมะสามเขกลังแกมะอะไรนะมะสามเขกลังแกมะอะไรคะมะอะไรเอ่ยมะอะไรนะเฮ้ยเมื่อกี้มีคนตอบแล้วเมื่อกี้มีคนตอบแล้วได้ยินแล้วมะอะไรลูกแบบเนี้ยมะอะไรว่าไงคะกลุ่มที่สี่ลูก
1: มังงี
0: ่เก่งมากค่ะปรบมือให้เพื่อนค่ะมะสามเขกรังแกนั่นก็คือมะเดี๋ยวก็จะมังงีกให้หรอกต่อไปข้อสุดท้ายเหลือกลุ่มไหนนะกลุ่ม2กับกลุ่ม5ใช่ไหมคะอ่ะเดี๋ยวครูจะให้กลุ่ม1กลุ่ม3แล้วก็กลุ่ม4นะคะไม่ต้องยกมือนะลูกเดี๋ยวเราจะแข่งกัน2กลุ่มนี้ว่าใครจะเร็วกว่ากันพร้อมหรือยังลูกพร้อมแล้วเรามาดูมะสี่แก่แล้วยิ่งมันคือมะอะไรอ่ะกลุ่มที่5นะคะมะอะไรลูกแก่แล้วยิ่งมัน
2: มะม่วงค่ะ
0: แก่แล้วยิ่งมันมะม่วงถ้าแก่แล้วยิ่งมันหรือเปล่าเอคิดใหม่ลองดูใหม่สิคะมะอะไรลูกมะอะไรคะคำตอบคือมะพร้าวถูกไหมเอ่ยถูกค่ะอาเก่งมากปรบมือให้กับกลุ่มที่สองค่ะมะม่วงนะลูกเมื่อยิ่งแก่นะคะมันก็จะยิ่งสุกใช่ไหมคะจะเป็นสีอะไรเอ่ยจากสีเขียวเป็นสีอะไร
3: ส
0: ี
3: เหล
0: ื
3: อง
0: สีเหลืองแล้วเวลาเรารับประทานไปอร่อยไหมคะ
3: อร่อย
0: เพราะมีรสชาติเป็นอย่างไร
3: หวาน
0: เก่งมากค่ะเพราะมีรสชาติหวานนั่นเองแต่ยิ่งแก่แล้วยิ่งมันเนี่ยคำตอบมันก็คือมะพร้าวนั่นเองค่ะเอาละค่ะเด็กๆปรบมือให้กับตัวเองค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะของวันนี้กันอย่างแรกเลยนะคะนักเรียนจะต้องบอกความหมายของคำศัพท์หรือข้อความจากเรื่องที่อ่านได้หลังจากนั้นนะคะนักเรียนเขียนคำศัพท์และอธิบายความหมายของคำศัพท์หรือข้อความจากเรื่องที่อ่านรวมไปถึงเห็นคุณค่าของคำศัพท์ในบทเรียนเรื่องสังทองตอนกำเนิดพระสังและสุดท้ายข้อที่4ค่ะนั่นก็คือมีนิสัยรักการอ่านนิสัยรักการอ่านเราสามารถปลูกฝังได้ในชั่วโมงเดียวเลยไหมคะ
3: ไม
0: ่เด็กๆยังจำที่คุณครูเคยถามได้ไหมเอ่ยว่าเราจะมีนิสัยรักการอ่านได้อย่างไรไหนนักเรียนปลายทางลองตอบคุณครูดูสิคะเราจะมีนิสัยรักการอ่านได้อย่างไรบ้างคะ
4: ฝึกอ่านบ่อย
0: ๆฝึกอ่านบ่อยๆใช่ไหมคะเก่งมากค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูคำถามกระตุ้นความคิดค่ะเด็กๆดูนะคะที่หนังสือวรรณคดีลำนำของตัวเองลูกหน้าปกเป็นรูปอะไรคะเป็นรูปเด็กและเป็นรูปอะไรเอ่ยเป็นหอยหอยอะไรเอ่ยหอยสังใช่ไหมคะเป็นเด็กเป็นรูปหอยสังเราจะค้นหาความหมายนะคะของคำศัพท์ในเรื่องสังทองตอนกำเนิดพระสังในนี้เขียนว่าตอนกำเนิดพระสังก็จริงแต่เด็กๆลองดูคำที่คุณครูขึ้นไว้ค่ะคำว่าเกิดผิดพ้นคนทั้งหลายเด็กๆลองเดาความหมายดูสิคะลองคาดเดาดูซิว่ามีความหมายว่าอย่างไร

0: ำเนิดแปลว่าอะไรลูก
1: เก
0: ิดถ้าเป็นคนเราจะเรียกว่าคลอดนะคะกำเนิดเกิดขึ้นมาผิดพ้นผิดแสดงว่า
1: แตกต่าง
0: ผิดพ้นคนทั้งหลายนั่นก็หมายถึงแตกต่างจากคนทั่วไปนั่นเองเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรื่องสั่งทองเป็นยังไงคะเกิดมาคลอดออกมาเป็นเด็กทารกเลยไหม
1: ไม่
0: ดังนั้นชื่อตอนที่หนึ่งนะคะจะเป็นชื่อว่ากำเนิดผิดพ้นคนทั้งหลายนั่นเองค่ะเอาละค่ะเรามาดูคำถามต่อไปนะคะเด็กๆทราบได้อย่างไรคะคำว่ากำเนิดผิดพ้นคนทั้งหลายมีความหมายว่าการเกิดที่ผิดปกติจากบุคคลทั่วไปเด็กๆทราบได้อย่างไรลูกถ้าหนูไม่ทราบคำว่ากำเนิดหนูจะทราบความหมายไหมคะถ้าคำว่าผิดพ้นถ้าหนูไม่ตีความหนูไม่หาความหมายว่าผิดพ้นคนทั้งหลายผิดพ้นแปลว่าแตกต่างคนทั้งหลายก็หมายถึงคนปกติทั่วไปถ้าเด็กๆไม่ค้นหาความหมายไม่ทราบความหมายหนูจะทราบไหมลูกว่าเขามีความหมายว่าอย่างไร
1: ไม่ทราบ
0: นี่แหละค่ะที่ครูนะคะแสดงให้นักเรียนได้เห็นว่าการค้นคว้าหาคำศัพท์สำคัญต่อการอ่านเรื่องเป็นอย่างมากดังนั้นวันนี้นะคะคุณครูก็จะให้เด็กๆนะคะค้นคว้าหาคำศัพท์ค่ะซึ่งกิจกรรมนี้นะคะมีชื่อว่าสมุดคำศัพท์วรรณคดีไทยเอาละค่ะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆนะคะเปิดหนังสือนะคะวรรณคดีลำนำค่ะให้เด็กๆนะคะเปิดหนังสือวรรณคดีลำนำหน้าที่3ค่ะหน้าที่3ถึงหน้าที่12ค่ะให้นักเรียนลองค้นหาคำศัพท์ดูสิคะว่ามีคำศัพท์ใดบ้างเอ่ยที่เราไม่ทราบความหมายถ้าพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติได้เลยค่ะ

หมดเวลาค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะนักเรียนปลายทางได้คำศัพท์อะไรกันมาบ้างเอ่ยไหนลองตอบคุณครูปลายทางดูสิคะแล้วคำศัพท์ที่นักเรียนได้นั้นนักเรียนสามารถหาความหมายได้จากไหนบ้างคุณครูนะคะจะบอกดังนี้ค่ะนักเรียนสามารถหาความหมายได้จากหนังสือวรรณคดีลำนำนะคะหน้า111นะคะจากหนังสือวรรณคดีลำนำหน้า111นะคะจะเป็นคำศัพท์และข้อความต่างๆนะคะต่อไปค่ะจะเป็นในใบความรู้ค่ะซึ่งเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าในใบความรู้นั้นมีคำศัพท์อะไรบ้างเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาทำกิจกรรมถัดไปกันค่ะเด็กๆกิจกรรมถัดไปนะคะนั่นก็คือกิจกรรมพัฒนาทักษะค่ะคุณครูปลายทางนะคะแจกใบงานนะคะที่1เรื่องค้นคว้าหาคำศัพท์รวมถึงแจกใบความรู้ด้วยนะคะ2นะคะให้คุณครูปลายทางสังเกตการทำงานของนักเรียนค่ะแล้วตรวจประเมินใบงานของนักเรียนด้วยนะคะส่วนนักเรียนค่ะเปิดชุดกิจกรรมนะคะที่เป็นใบความรู้หน้าที่28และ29ค่ะแล้วหลังจากนั้นให้นักเรียนทำใบงานที่1นะคะหน้าที่30ค่ะเมื่อทำเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาเฉลยกันค่ะถ้าพร้อมแล้วให้เด็กๆนะคะดูคำชี้แจงต่อไปนี้และลงมือปฏิบัติได้เลยค่ะ

0: มดเวลาสำหรับการทำกิจกรรมแล้วค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะกับปริศนาอักษรไขว้นักเรียนปลายทางทำได้ไหมเอ่ยนักเรียนต้นทางล่ะคะทำเสร็จแล้วหรือยังคะ
1: เสร็จแล้วค่ะ
0: เมื่อทำเสร็จแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะทำเสร็จแล้วหรือยังเอ่ยถ้าเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความถูกต้องกันค่ะ

0: อย่างไรกันบ้างคะถูกกี่ข้อเอ่ยแนนลองตอบคุณครูดูสิคะเด็กๆคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะได้คำศัพท์เยอะไหมลูก
1: เยอะค่ะ
0: คุณครูสงสัยอยู่หนึ่งคำค่ะคำว่าจังทานปกติเราได้ยินคำนี้กันไหมคะ
1: ไม่
0: เคยแต่เด็กๆทราบไหมคะคำว่าจังทานเนี่ยหมายถึงจันทานนั่นเองค่ะคำว่าจังนะคะก็เปลี่ยนเป็นจันก็คือนอเนมสักนะคะก็จะเป็นจันทานมีความหมายว่าต่ำช้าค่ะเห็นไหมคะว่าการค้นคว้าหาคำศัพท์นั้นมีความสำคัญอย่างไรต่อการอ่านเรื่องวรรณคดีสังทองตอนกำเนิดพระสังเด็กๆเห็นความสำคัญแล้วหรือยังคะ
1: เห็นแล้วค่ะ
0: ถ้าเราไม่ทราบคำศัพท์เราจะเกิดอะไรขึ้นคะอะไรนะคะ
1: ไม่รู
0: ้ความหมายหรือไม่ทราบความหมายนั่นเองเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูคำถามสรุปบทเรียนของวันนี้กันนะคะลูกคุณครูมีสถานการณ์มาให้นะคะหากไปห้องสมุดแล้วพบหนังสือ1เล่มที่นักเรียนสนใจมากแต่เมื่อเปิดอ่านพบว่าหนังสือเล่มนั้นเต็มไปด้วยคำศัพท์ที่นักเรียนไม่คุ้นเคยนักเรียนจะมีวิธีการอย่างไรที่จะทำให้ตนเองทราบข้อมูลต่างๆที่ปรากฏในหนังสือในใครตอบได้บ้างเอ่ยเด็กๆปลายทางคะลองยกมือตอบคุณครูปลายทางดูสิคะหนูลองตอบดูค่ะ
2: ค้นหาในพจนานุกรมค่ะ
0: ค้นหาในพจนานุกรมแล้วมีอะไรอีกลูกปัจจุบันนี้เรามีเทคโนโลยีเข้ามาใช้ด้วยดังนั้นเราสามารถสืบค้นได้จากในไหนอีกคะ
1: อ
0: ินเทอร์เน็ตถูกไหมคะเอแล้วถ้าหากเป็นเรื่องถ้าสมมุติว่านักเรียนอยากอ่านเรื่องสังทองตอนกำเนิดพระสังนักเรียนสามารถหาคำศัพท์นอกจากหาในพจนานุกรมแล้วหาจากอินเทอร์เน็ตแล้วสิ่งที่ใกล้ตัวที่สุดของนักเรียนตอนนี้นักเรียนสามารถหาได้จากที่ไหนเอ่ยห้องสมุดเหรอคะขอใกล้กว่านี้ค่ะหนังสือของนักเรียนเองเก่งมากค่ะและนี่นะคะก็เป็นความสำคัญอย่างหนึ่งนะคะที่นักเรียนจะต้องปลูกฝังนะคะมีนิสัยให้ตนเองนะคะรักการอ่านเมื่อเรารักการอ่านแล้วเราจะทราบความหมายของคำศัพท์เมื่อเราทราบความหมายของคำศัพท์เราก็จะอ่านเรื่องราวต่างๆได้สนุกมากยิ่งขึ้นเมื่อเราอ่านเรื่องราวต่างๆได้สนุกมากยิ่งขึ้นก็จะทำให้เรามีนิสัยรักการอ่านนั่นเองค่ะเอาละค่ะบทเรียนครั้งถัดไปนะคะเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องการถอดคำประพันธ์จากเรื่องสังทองตอนกำเนิดพระสังมีเลขหนึ่งด้วยนะคะสิ่งที่คุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมมีดังนี้ค่ะ 1. ใบความรู้ที่2

ักการถอดคำประพันธ์2ใบงานที่2เรื่องการถอดคำประพันธ์จากเรื่องสังทองตอนกำเนิดพระสังซึ่งคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอลานักเรียนไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: ที่บึงกาฬ
1: นักท่องเที่ยวมาชมความสวยงามของธรรมชาติ
0: สถานที่แห่งนี
2: ้มีความเชื่อเรื่องพญานาคเขาบอกว่าขอเงินขอทองก็น่าจะขอตรงนี้แหละฮะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทาง

0: ่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: วิถีชีวิตแบบบ้านๆที่เราไม่เคยได้สัมผัสมันเป็นยังไงกันนะเป็นการได้ตื่นมาในยามเช้าตรู่เสียงที่เรามักจะได้ยินเป็นเสียงแรกคือเสียงคำทักทายระหว่างตากับยาย
3: สบายดีเนาะ
2: นั่นคือช่วงเวลาที่หัวใจอบอุ่นที่สุดของชีวิต
4: พี่มาหรอพ่อยายเอาแบบตัวมาฝาก
5: ครับยาย
6: พี่ตาแต่ว่าเป็นวงวิถีชีวิตแบบบ้านของมันเฮาเด
7: ้ได้ครับตาม
2: ันคือวิถีชีวิตที่เต็มไปด้วยความเรียบง่ายและธรรมชาติแต่แฝงความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนไว้อย่างน่าแปลกใจ

0: วิธีการหาอาหารแบบภูมิปัญญาพื้นบ้านการหวานแหจับปลา
1: อันนี้ก็มีปลาขาวก็มี
0: การจับปูจากหลุมแบบพิธีดั้งเดิมแบบที่คนในเมืองแบบผมไม่เคยมีโอกาสได้สัมผัสกลิ่นควันไฟตอนพบค่ำที่บ้านทุกหลังจุดเพื่อนึ่งข้าวทำอาหารชวนให้ผมนึกถึงวัยเด็กที่เคยได้สัมผัสมันคือการกลับบ้านที่ไม่ต้องมีอะไรซับซ้อนไม่ต้องมีความเร่งรีบแค่การกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตามีความสุขกับครอบครัวมันอาจจะดูเป็นแค่ชีวิตธรรมดาแต่สำหรับผมมันคือความสุขที่หาที่ไหนไม่ได้มันคือความสุขแบบบ้านๆที่ทำให้เรารู้สึกว่าเรายังมีที่ที่เป็นบ้านจริงๆและนี่แหละครับเสน่ห์ของบ้านผม

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV ห้ามิถุนายนของทุกปีวันที่โลกกำลังส่งสัญญาณบางอย่างถึงเรา

จุดเริ่มต้นจากวิกฤตสิ่งแวดล้อมที่ทวีความรุนแรงขึ้นองค์การสหประชาชาติจึงกำหนดการประชุมครั้งสำคัญขึ้นในปีพุทธศักราช2515ณกรุงสต็อกโฮล์มประเทศสวีเดนภายใต้หัวข้อสิ่งแวดล้อมของมนุษย์โดยมีผู้แทนเข้าร่วม113ประเทศทั่วโลกการประชุมครั้งนั้นนำไปสู่การก่อตั้งโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติหรือ UNEP พร้อมกำหนดให้วันที่5มิถุนายนของทุกปีเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกเพื่อเฝ้าระวังและติดตามการเปลี่ยนแปลงปลุกจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมและร่วมกันฟื้นฟูธรรมชาติให้คงอยู่อย่างสมบูรณ์ประเทศไทยเริ่มต้นก้าวสำคัญในปีพุทธศักราช2518ด้วยการจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเพื่อดูแลและรักษาทรัพยากรธรรมชาติของไทยวันที่5มิถุนายนเป็นวันที่ผู้คนทั่วโลกหันกลับมาฟังเสียงของธรรมชาติอีกครั้งผ่านการดูแลสิ่งแวดล้อมรอบตัวเริ่มต้นง่ายๆด้วยมือของเราทุกคน

0: ัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับนักเรียนคุณครูชื่อสิทธิกรจำปาน้อยหรือจะเรียกว่าครูพี่ร็อกก็ได้นะครับ
0: และคุณครูชื่อครูอวยพรโคสุวรรณหรือจะเรียกชื่อว่าครูพี่ตูนก็ได้ค่ะครูพี่ร็อกคะวันนี้เรามีภาพน่ารักน่ารักมาให้นักเรียนดูกันใช่ไหมเอ่ย
1: ใช่แล้วครับนักเรียนวันนี้คุณครูมีภาพน่ารักน่ารักมาให้นักเรียนดูหลายภาพด้วยกันนะครับนักเรียนอยากไปดูภาพน่ารักน่ารักที่คุณครูเตรียมมาหรือเปล่าก
0: ันไหมคะ
1: ถ้าอยากดูแล้วเราไปดูภาพแรกกันเลยครับแล้วผู้หญิงคนนี้เขามีอาการยังไงอ่ะน้ำตาเขาออกมาเยอะเลยนักเรียน
0: ใช่แล้วค่ะผู้หญิงคนนี้กำลังทำอะไรอยู่คะ
1: เขาทำอะไรนะเขาร้องไห้ใช่ไหมครับงั้นเรามาแต่งประโยคด้วยกันนะครับแต่งได้เป็นประโยคที่ว่าผู้หญิงร้องไห้ตอนนี้เราก็ได้ประโยคแรกกันแล้วนะครับก็คือผู้หญิงร้องไห้ครับนักเรียน
0: แล้วก็มาถึงภาพต่อมาเลยนะคะก็คือนักเรียนสังเกตค่ะว่าคนเขากำลังทำอะไรอยู่คะทางนี้ตอบว่าผู้หญิงกับผู้ชายคนนี้กำลังวิ่งอยู่แต่งเป็นประโยคว่าอะไรคะคนวิ่งเก่งมากมากค่ะเราได้ประโยคเพิ่มขึ้นมาอีกประโยคนึงแล้วนะคะก็คือคนวิ่งนั่นเองค่ะ
1: นักเรียนคะตอนนี้เราได้ทั้งหมด2ประโยคแล้วนะครับ
0: ใช่แล้วค่ะ
1: งั้นเรามาดูภาพที่3กันเลยครับภาพที่3ภาพนี้นักเรียนเห็นอะไรบ้างคะนักเรียน1แล้วเห็นเด็ก2เห็นแปรงสีฟันใช่มั้ยครับและ3เห็นอะไรครับ3เห็นแก้วในภาพนี้เราจะแต่งเป็นประโยคว่าอะไรดีครับนักเรียน
0: แต่งว่าอะไรเอ่ย
1: ตอบเสียงดังๆหน่อยเลยแต่งว่าเด็กแปรงฟัน
0: เก่งมากๆเลยค่ะได้ประโยคเพิ่มอีก1ประโยคแน่
1: ใช่แล้วครับครูพี่ตูนครับ
0: ค่ะแล้วเราก็มาถึงภาพสุดท้ายแล้วนะคะนักเรียนคะสังเกตค่ะว่าผู้ชายคนนี้เขากำลังทำอะไรอยู่คะเขากำลังทำอะไรเอ่ยกำลังขับรถใช่แล้วค่ะเราสามารถแต่งเป็นประโยคได้ว่าผู้ชายขับรถถูกต้องแล้วค่ะ
1: นักเรียนตอนนี้เราก็มีทั้งหมด4ประโยคจากทั้งหมด4ภาพเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียน
0: ใช่แล้วค่ะ
1: ประโยคแรกที่เราได้คือประโยคที่ว่าผู้หญิงร้องไห้ประโยคที่2ก็คือคนวิ่ง
0: ประ

0: ชายขับรถนักเรียนลองสังเกตทั้งหมด4ประโยคนี้สิครับว่ามันมีความเหมือนกันหรือว่ามีความแตกต่างกันยังไงบ้างอ่ะไหนลองสังเกตสิครับนักเรียนว่ายังไงเอ่ย
1: มีอะไรเหมือนกันหรือแตกต่างกันไหมคะ
0: ประโยคที่1กับประโยคที่2ก็คือมี2คำเหมือนกันครับครูพี่ตูน
1: ถูกต้องแล้วค่ะ
0: ส่วนประโยคที่3กับประโยคที่4ก็คือมี3คำเหมือนกันครับครูพี่ตูนนักเรียนบอกคุณครูมาแล้วครับ
1: ถูกต้องแล้วค่ะนักเรียนคะนักเรียนสังเกตนะคะว่าทั้ง4ภาพนี้ค่ะมีประธานในประโยคเหมือนกันหรือเปล่ามีไหมเอ่ยนักเรียนสังเกตดูสิคะคำแรกมาดูคำที่คำแรกเลยค่ะประโยคแรกผู้หญิงร้องไห้มีประธานในประโยคไหมคะมีไหมเอ่ยมีค่ะมีคำว่าอะไรนะคะผู้หญิงถูกต้องแล้วค่ะมีคำว่าผู้หญิงซึ่งเป็นประธานในประโยคนี้นั่นเองและคำต่อมาล่ะคะภาพต่อมาคนวิ่งมีประธานในประโยคไหมเอ่ย
0: มีไหมคะนักเรียนดูดีๆ
1: ม
0: ี
1: ไหมคะถูกต้องแล้วค่ะคนนะคะเป็นประธานในประโยคนี้นั่นเองค่ะภาพต่อมาค่ะประโยคเด็กแปรงฟันในนี้นะคะมีประธานในประโยคไหมเอ่ยมีไหมคะนักเรียนคะ
0: ตอบเสียงดังๆหน่อยมีไหมคะนักเรียน
1: มีก็คือคำว่าเด็กถูกต้องแล้วค่ะในประโยคนี้นะคะก็มีคำว่าเด็กเป็นประธานในประโยคนั่นเองค่ะแล้วภาพต่อมาล่ะคะผู้ชายขับรถผู้ชายขับรถมีประธานในประโยคไหมเอ่ยมีไหมคะตอบเสียงดังตั้งชัดเลยค่ะผู้ชายถูกต้องแล้วค่ะจากภาพทั้ง4ภาพ4ประโยคนี้นะคะก็มีประธานที่ที่อยู่ในประโยคบันทั้ง4ภาพนั่นเองค่ะ
0: นักเรียนนอกจากจะมีประธานนะคะนักเรียนลองสังเกตทั้ง4ประโยคนี้สิคะว่ามีกริยาของประโยคไหมคะนักเรียนมีคำที่ทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคไหมเอ่ยลองสังเกตดูดีๆสิมีใช่ไหมคะนักเรียนมีไหนลองบอกคุณครูสิว่าในประโยคแรกคำที่ทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคคือคำไหน
1: มีไหมคะ
0: มีคำว่าร้องไห้ใช่ไหมคะเก่งจังทุกคนในประโยคที่สองในประโยคที่สองก็คือประโยคที่ว่าคนวิ่งไหนลองดูที่ว่ามีคำที่ทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคไหมคะนักเรียนมีไหมคะมีใช่ไหมคะคือคำว่าวิ่งนั่นเองต่อไปในประโยคที่สามในประโยคที่สามเด็กแปรงฟันในประโยคนี้นักเรียนเห็นคำที่ทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคไหมคะนักเรียนเห็นไหมครับเห็นใช่ไหมฝั่งทางนี้บอกเห็นเขาครูพี่ตูนเห็นคำว่าอะไรเอ่ยเห็นคำว่าแปรง
1: ถูกต้องแล้วค่ะ
0: ถูกต้องครับนักเรียนและในประโยคสุดท้ายก็คือประโยคที่ว่าผู้ชายขับรถในประโยคนี้นักเรียนเห็นคำที่ทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคไหมคะนักเรียน
1: เห็นไหมเอ่ยคำไหนนะ
0: คำว่าอะไรคะนักเรียนคำว่าขับนั่นเองถูกต้องแล้วคะนักเรียนดังนั้นนักเรียนจะสังเกตว่าทั้ง4ประโยคน่ะจะมีคำที่ทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคเหมือนกันทั้ง4ประโยคเลยครับครูพี่ตูน
1: ใช่แล้วค่ะแต่นักเรียนคะนักเรียนเห็นคำที่เกินประโยคอื่นๆออกมาไหมคะสังเกตไหมคะว่ามีคำว่าอะไรบ้างมีคำว่าฟันกับคำว่ารถใช่ไหมคะนักเรียนรู้ไหมคะว่าคำว่าฟันกับคำว่ารถทำไมถึงเกินออกมาได้ไม่ทราบไม่เป็นไรค่ะวันนี้คุณครูมีคำตอบนะคะคำว่าฟันกับคำว่ารถนะคะเป็นคำชนิดไหนคะตอบคุณครูมาก่อนค่ะเป็นคำชนิดไหนเอ่ย
0: ตอบเสียงดังๆเป็นคำชนิดไหนคะนักเรียน
1: เป็นคำนามถูกต้องแล้วค่ะคำว่าฟันกับคำว่ารถเป็นคำนามใช่ไหมคะคำว่าฟันกับคำว่ารถนี้นะคะทำหน้าที่เป็นกรรมนะคะในประโยคซึ่งกรรมนะคะกรรมนักเรียนทราบไหมคะว่าคืออะไรไม่ทราบไม่เป็นไรเลยค่ะสำหรับกรรมนะคะนักเรียนจำง่ายๆเลยค่ะก็คือคนหรือสิ่งของที่ถูกกระทำนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะคำว่าฟันกับคำว่ารถจึงเป็นกรรมของประโยคทั้งสองนี้นั่นเองค่ะ
0: นักเรียนครับนอกจากจะมีคำนามที่ทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคอย่างในทั้ง4ประโยคที่เรายกตัวอย่างมาแล้วก็มีคำนามที่ทำหน้าที่เป็นกรรมของประโยคอย่างในประโยคที่3แล้วก็ในประโยคที่4นะคะนักเรียนแล้วก็ยังมีคำกริยาที่ทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคในทั้ง4ประโยคด้วยแต่นักเรียนสังเกตไหมคะว่าทั้ง4ประโยคนี้น่ะจะมีใจความสำคัญเพียง

0: จความเดียวแสดงกิริยาท่าทางเพียงอย่างเดียวด้วยนะคะนักเรียนนึกภาพไม่ออกอย่างเช่นในประโยคที่1ค่ะนักเรียนในประโยคที่1เด็กอะไรนะผู้หญิงอะไรนะคะนักเรียนผู้หญิงร้องไห้ในประโยคนี้นักเรียนจะเห็นว่าผู้หญิงแสดงกิริยาอาการเพียงอย่างเดียวเลยก็คืออะไรคะคืออะไรร้องไห
1: ้ถูกต้องแล้วค่ะครู
0: ดังนั้นใจความสำคัญเดียวของประโยคนี้ก็คือที่เขาต้องการบอกก็คือว่าผู้หญิงกำลังร้องไห้อยู่แบบนี้ใช่ไหมคะครูพี่ตูน
1: ใช่แล้วค่ะนักเรียนคะจากลักษณะที่ครูพี่ล็อกและครูพี่ตูนพูดมาทั้งหมดนะคะนักเรียนสามารถบอกคุณครูได้ไหมคะว่าเรากำลังเรียนเรื่องอะไรอยู
0: ่บอกได้ไหมคะเรียนเรากำลังเรียนเรื่องอะไรนะ
1: เรากำลังเรียนเรื่องอะไรกันคะที่มีทั้งภาคประธานแล้วก็ภาคแสดงค่ะนักเรียนฝั่งซ้ายบอกว่าเรียนเรื่องประโยคประโยคถูกต้องไหมคะครูพี่ล็อก
0: ถูกต้องแล้วค่ะนักเรียนเรากำลังเรียนเรื่องประโยคกันนั่นเอง
1: เพราะว่าประโยคนะคะประกอบไปด้วยภาคประกอบภาคแสดงรวมถึงมีเนื้อหาเนื้อความที่สมบูรณ์นั่นเองค่ะแต่นักเรียนคะประโยคที่เรากำลังเรียนอยู่เนี่ยนักเรียนทราบไหมคะว่าเรากำลังเรียนเรื่องประโยคชนิดไหน
0: นักเรียนพอจะทราบไหมคะว่าเรากำลังเรียนประโยคชนิดอะไรอยู
1: ่ประโยคอะไรเอ่ย
0: ติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอก
1: ถูกต้องแล้วค่ะเรากำลังเรียนเรื่องประโยคสามัญนั่นเองเพราะอะไรคะนักเรียนถึงคิดว่าเรากำลังเรียนเรื่องประโยคสามัญ
0: มีใครบอกคุณครูได้บ้างเอ่ยเรากำลังเรียนประโยคสามัญเพราะอะไรนักเรียนดูจากตรงไหนอะ
1: คุณครูจะบอกให้นะคะว่าประโยคสามัญก็คือประโยคที่กล่าวถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพียงอย่างเดียวและสิ่งนั้นแสดงกิริยาอาการหรืออยู่ในสภาพอย่างใดอย่างหนึ่งเพียงอย่างเดียวนะคะซึ่งประกอบไปด้วยภาคประธานและภาคแสดงนั่นเองค่ะ
0: นักเรียนลองสังเกตดีๆนะครับประโยคที่ว่าผู้หญิงร้องไห้กับประโยคที่ว่าคนวิ่งมีแค่สองส่วนนะคะครูพี่ตูนและมีส่วนที่เป็นประธานและก็ส่วนที่เป็นกริยานั่นเองดังนั้นทั้งสองประโยคนี้จึงจัดว่าเป็นประโยคสามัญแบบสองส่วนเรามาดูประโยคตัวอย่างประโยคกันสิคำประโยคแรกค่ะนักเรียนประโยคที่ว่าผู้หญิงร้องไห้คำว่าผู้หญิงอยู่ในส่วนแรกเลยก็คือส่วนที่เป็นประธานคำว่าร้องไห้เหรอนักเรียนอยู่ในส่วนที่สองก็คือส่วนที่เป็นส่วนที่เป็นกริยาเองแล้วในประโยคที่สองประโยคที่สองว่ายังไงเอ่ยประโยคที่สองก็คือบอกว่าคนวิ่งคนวิ่งคำว่าคนอยู่ในส่วนที่1ก็คือส่วนที่เป็นประธานคำว่าวิ่งอยู่ในส่วนที่2ส่วนที่เป็นกริยานั่นเองต่อไปนักเรียนลองสังเกตประโยคที่3กับประโยคที่4ที่บอกว่าเด็กแปรงฟันกับที่บอกว่าผู้ชายขับรถนักเรียนลองสังเกตสิว่าทั้ง2ประโยคนี้จะเป็นประโยคสามัญแบบ2ส่วนหรือว่าแบบ3ส่วนดีครับนักเรียน
1: แบบไหนกันคะประโยคสามัญ2ส่วนหรือประโยคสามัญแบบ3ส่วนคะ
0: แบบ3ส่วนถูกต้องแล้วครับนักเรียนเพราะอะไรเอ่ยเพราะประกอบไปด้วยส่วนที่1ก็คือส่วนที่เป็นประธานส่วนที่2คือส่วนที่เป็นกริยาและส่วนสุดท้ายส่วนที่เพิ่มเติมขึ้นมาจากแบบ2ส่วนก็คือส่วนที่เป็นกรรมนั่นเองไหนเราลองไปดูประโยคกันสิประโยคของเราก็คืออะไรนะคือเด็กแปรงฟันคำว่าเด็กคำนี้นักเรียนคิดว่าอยู่ในส่วนไหนอยู่ในส่วนที่1เพราะว่าอะไรอยู่ในส่วนของประธานนั่นเองและคำว่าแปรงล่ะนักเรียนคำว่าแปรงคำนี้อยู่ในส่วนไหนส่วนที่2ใช่แล้วค่ะนักเรียนอยู่ในส่วนที่2ก็คือส่วนที่เป็นกริยาและคำสุดท้ายนะครับคำว่าฟันคำว่าฟันคำนี้อยู่ในส่วนที่3ก็คือส่วนที่เป็นกรรมนั่นเองค่ะนักเรียนแล้วประโยคสุดท้ายประโยคที่บอกว่าผู้ชายขับรถในประโยคนี้นักเรียนลองบอกคุณครูสิว่าผู้ชายอยู่ในส่วนที่อะไรอยู่ในส่วนที่1ก็คือส่วนที่เป็นประธานแล้วคำว่าขับล่ะนักเรียนคำว่าขับคำนี้นักเรียนคิดว่าอยู่ในส่วนไหนอยู่ในส่วนที่2ก็คือส่วนที่เป็นกริยาแล้วสุดท้ายแล้วครับครูพี่ตูนคำว่ารถนะครับคำนี้อยู่ในส่วนที่3คือส่วนที่เป็นกรรมนั่นเองครับนักเรียน
1: านักเรียนคะนักเรียนสงสัยไหมคะว่าทำไมถึงมีประโยคบางประโยคถึงเป็นประโยคสามัญสองส่วนแต่ทำไมประโยคบางประโยคถึงเป็นประโยคสามัญแบบสามส่วนนักเรียนสงสัยไหมคะ
0: นักเรียนสงสัยกันเต็มแล้วเลยครับครูพี่ตูนก็คือยกมือกันเต็มห้องเลยครับครูพี่ตูน
1: ดังนั้นนะคะคุณครูพี่ตูนมีคำตอบเหตุผลที่บางประโยคนะคะเป็นประโยคสามัญแบบสองส่วนแล้วก็ประโยคบางประโยคเป็นประโยคสามัญแบบสามส่วนก็เพราะว่าคำกริยาบางคำนะคะจำเป็นที่จะต้องมีกรรมมารองรับค่ะจึงจะสามารถสื่อความหมายได้ชัดเจนสมบูรณ์ยกตัวอย่างนะคะถ้าเราพูดว่าเด็กร้องไห้พูดแค่นี้เราก็สามารถสื่อความหมายชัดเจนแล้วก็ทุกคนก็ทราบโดยทั่วกันแล้วใช่ไหมคะว่า
0: คือเข้าใจตรงกันนั่นเองใช่ไหมคะ
1: ถูกต้องแล้วค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรายกมาแค่เด็กแปลงเอาล่ะทีนี้งงกันเลยใช่ไหมคะว่าเด็กแปลงอะไรดังนั้นจึงจะต้องมีคำว่าฟันนะคะซึ่งทำหน้าที่เป็นกรรมในประโยคมารองรับนะคะจึงจะสามารถสื่อความหมายได้ชัดเจนสมบูรณ์นักเรียนเข้าใจกันไหมคะ
0: ถ้านักเรียนเข้าใจกันแล้วนะคะตอนนี้คุณครูก็เชื่อว่านักเรียนนะคะเข้าใจแล้วว่าประโยคสามัญคืออะไรแล้วประโยคสามัญแบบ2ส่วนกับประโยคสามัญแบบ3ส่วนเนี่ยมันมีความเหมือนหรือมันมีความแตกต่างกันยังไงต่อไปครับครูพี่ตูนเราเตรียมเกมมาให้เด็กๆเล่นด้วยใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วค่ะเกมนะคะน่ารักแล้วก็สนุกสนานมากๆเลยค่ะ
0: เกมของเรามีชื่อเกมว่า
1: สามัคคีตอบดีมีคะแนน
0: นักเรียนอยากรู้วิธีการเล่นกันหรือยังเอ่ย
1: คุณครูพี่ตูนอยากรู้แล้วล่ะค่ะ
0: วิธีการเล่นก็คือคุณครูนะคะจะมีประโยคปริศนามาให้นักเรียนนะคะและให้นักเรียนช่วยกันบอกคุณครูว่าประโยคปริศนาที่คุณครูตอบให้เนี่ยเป็นประโยคสามัญแบบ2ส่วนหรือว่าแบบ3ส่วนพร้อมกับบอกชนิดและหน้าที่ของคำในประโยคด้วยนะคะนักเรียน
1: ค่ะ
0: ถ้านักเรียนทุกคนช่วยกันตอบคำถามของคุณครูได้ถูกต้องนะคะคุณครูก็จะมีดาวให้นักเรียนในข้อละ1ดวงพร้อมที่จะไปเล่นเกมกันหรือยังเอ่ย
1: พร้อมแล้วหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะครูรัก
0: นักเรียนงั้นเรามาเริ่มที่ข้อแรกกันเลยนะคะข้อแรกก็คือประโยคที่ว่าเพื่อนยิ้มทุกคนอ่านพร้อมกันเพื่อนยิ้มในประโยคนี้นักเรียนคิดว่าเป็นประโยคสามัญแบบ2ส่วนหรือว่าแบบ3ส่วนครับนักเรียน
1: แบบไหนคะแบบ2ส่วนหรือ3ส่วนคะ
0: ตอบเข้ามาเลยว่าแบบ2ส่วนนั่นเองแบบ2ส่วนถูกไหมครับครูพี่ตูน
1: ถูกต้องแล้วค่ะครูพี่ล็อกค่ะ
0: เป็นแบบ2ส่วนก็เพราะว่ามีส่วนที่เป็นประธานแล้วก็ส่วนที่เป็นกริยานั่นเองเนาะแล้วนักเรียนคิดว่าคำว่าเพื่อนเป็นคำชนิดไหนครับนักเรียนเป็นคำนามถูกต้องแล้วครับนักเรียนเป็นคำนามแล้วทำหน้าที่อะไรในประโยคอยู่ต้นประโยคแบบนี้ทำหน้าที่อะไรครับนักเรียน
1: ทำหน้าที่อะไรคะ
0: ทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคถูกต้องแล้วครับนักเรียนแล้วคำว่ายิ้มล่ะคำว่ายิ้มไหนทุกคนยิ้มซิยิ้มให้คุณครูหน่อย
1: ยิ้มหน่อยเร็ว
0: ยิ้มคำว่ายิ้มแสดงท่าทางแบบนี้เป็นคำชนิดไหนครับนักเรียนเป็นคำกริยาเป็นคำกริยาถูกต้องแล้วค่ะนักเรียนเป็นคำกริยาทำหน้าที่อะไรในประโยคเขานักเรียนทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคนั่นเองเนาะถูกต้องแล้วครับในข้อนี้นักเรียนตอบถูกทุกข้อทุกคำถามดังนั้นรับดาวจากคุณครูไป1ดาว
1: ต่อมานะคะเราก็มาเริ่มที่ประโยคต่อมากันเลยค่ะอ่านไปพร้อมๆกันกับคุณครูเลยนักเรียนคะต่อเล่นเกมเป็นประโยคสามัญแบบ2ส่วนหรือประโยคสามัญแบบ3ส่วนคะตอบมาเลยค่ะ
0: เป็นประโยคสามัญแบบ2ส่วนหรือ3ส่วนคะนักเรียน
1: นักเรียนทางด้านขวามือตอบมาว่าประโยคสามัญแบบ2ส่วนถูกต้องไหมคะ
0: 2ส่วนแล้วคะนักเรียนครูว่ายังไม่ถูกนะคะนักเรียน
1: เป็นประโยคสามัญแบบไหนถูกต้องแล้วค่ะประโยคสามัญแบบ3ส่วนนะคะเพราะว่ามีประธานกริยาแล้วก็กรรมนั่นเองค่ะนักเรียนคะมาดูคำแรกคำว่าต่อนะคะคำว่าต่อต่อเป็นคำที่ทำที่เป็นชนิดของคำชนิดไหนคะเป็นคำนามถูกต้องแล้วค่ะต่อเป็นคำนามนั่นเองค่ะแล้วต่อเนี่ยทำหน้าที่อะไรในประโยคคะเป็นคำที่ทำหน้าที่อะไรในประโยค
0: นักเรียนคิดว่าคำว่าต่อทำหน้าที่อะไรในประโยคคะนักเรียน
1: อยู่ต้นประโยคแบบนี้ต้องเป็นประธาน ถูกต้องแล้วค่ะคำว่าป๋อเป็นประธานในประโยคนะคะต่อมาค่ะคำว่าเล่นคำว่าเล่นเป็นการแสดงกิริยาอาการนั่นเองค่ะอ่ะแล้วชนิดของคำของคำว่าเล่นล่ะคะเล่นชนิดของคำคืออะไรเอ่ย
0: คำว่าเล่นคำนี้เป็นคำชนิดไหนคะนักเรียน
1: เป็นคำกริยาถูกต้องแล้วค่ะเป็นคำกริยานั่นเองแล้วคำว่าเล่นเนี่ยทำหน้าที่อะไรในประโยคคะทำหน้าที่อะไรคะ
0: ฟังทางนี้ตอบมาว่าทำหน้าที่เป็นกริยาในประโยคครับครูพี่ตูน
1: ถูกต้องแล้วค่ะทำหน้าที่เป็นกริยาในประโยคนั่นเองต่อมาค่ะคำว่าเกมคำว่าเกมมีหน้าที่หรือชนิดของคำคืออะไรคะ
0: คำว่าเกมคำนี้เป็นคำชนิดไหนคำนักเรียน
1: เป็นคำไหนคำอะไรคะ
0: นักเรียนบอกว่าเป็นคำนาม
1: ถูกต้องแล้วค่ะคำว่าเกมก็คือเป็นคำนามนั่นเองนะคะแล้วคำว่าเกมเนี่ยทำหน้าที่อะไรในประโยคเอ่ย
0: คำว่าเกมทำหน้าที่อะไรในประโยคครับนักเรียนตอบเสียงดังๆหน่อยเร็วทำหน้าที
1: ่เป็นกรรมของประโยคถูกต้องแล้วค่ะนักเรียนเก่งมากๆเลยค่ะสำหรับคำแรกเราก็ได้เป็นคำนามคำว่าต่อเป็นคำนามนะคะหรือทำหน้าที่เป็นประธานในประโยคนั่นเองคำว่าเล่นเป็นชนิดของคำก็คือคำกริยาถูกต้องใช่ไหมคะแล้วก็ทำหน้าที่เป็นกริยาในประโยคนั่นเองค่ะและคำสุดท้ายคำว่าเกมชนิดของคำก็คือคำนามนะคะแล้วก็ทำหน้าที่สุดท้ายก็คือเป็นกรรมในประโยคนั่นเองค่ะถ้าตอบถูกแบบนี้นะคะรับดาวไปเลยค่ะคนละ1ดวง
0: ตอนนี้นักเรียนทุกคนก็มีดาวสะสมไปแล้วคนละ2ดวงเลยนะคะนักเรียน2ดวงเลยนะคะนักเรียน
1: ถูกต้องแล้วค่ะ
0: ต่อไปนะคะนักเรียนถึงประโยคที่3แล้วประโยคที่3ของคุณครูก็คือประโยคที่ว่าพึ่งบินทุกคนรู้จักพึ่งใช่ไหมพึ่งมันบินได้นะคะนักเรียนในประโยคที่ว่าพึ่งบินประโยคนี้นักเรียนคิดว่าเป็นประโยคสามัญแบบ2ส่วนหรือว่าเป็นประโยคสามัญแบบ3ส่วนเอ่ย
1: 2ส่วนหรือ3ส่วนคะ
0: ตอบคุณครูเสียงดังๆนะเดี๋ยวเป็นประโยคสามัญแบบ2ส่วนถูกต้องแล้วนะคะเป็นประโยคสามัญแบบ2ส่วนเพราะมีส่วนที่เป็นประธานแล้วก็มีส่วนที่เป็นกริยานั่นเองเนาะแล้วคำว่าพึ่งคำนี้นักเรียนคิดว่าเป็นคำชนิดไหนครับนักเรียน
1: เป็นคำชนิดไหนคะ
0: เป็นคำนามถูกต้องแล้วนะคะนักเรียนเป็นคำนามนั่นเองแล้วทำหน้าที่อะไรในประโยคเอ่ยทำหน้าที่เป็นประธานในประโยคนั่นเองเนาะคำว่าพึ่งเป็นคำนามแล้วก็ทำหน้าที่เป็นประธานในประโยค
1: เก่ง
0: แล้วคำว่าบิน
1: คำว่าบินค่ะ
0: บินคำนี้เป็นคำชนิดไหนครับนักเรียนเป็นคำกริยาถูกต้องแล้วค่ะทุกคนเป็นคำกริยาแบบนี้ทำหน้าที่อะไรในประโยคเอ่ยทำหน้าที่เป็นกริยาประโยคถูกต้องแล้วใช่ไหมครับครูพี่ตูน
1: ถูกต้องแล้วค่ะครูพี่ล็อกค่ะ
0: ถูกต้องแบบนี้นะครับนักเรียนทุกคนก็จะได้รับดาวไปเพิ่มอีกคนละ1ดวงดังนั้นตอนนี้ทุกคนมีดาวสะสมกี่ดวงแล้วครับครูพี่ตูน
1: 3ดวงแล้วครูพี่ล็อกค่ะเรามาดูกันที่ประโยคต่อมากันเลยนะคะฉันกินข้าวนะคะประโยคที่ว่าฉันกินข้าวนักเรียนอ่านไปพร้อมๆกันกับคุณครูนะคะฉันกินข้าวนักเรียนบอกคุณครูหน่อยค่ะว่าเป็นประโยคสามัญแบบกี่ส่วนคะ2ส่วนหรือ3ส่วนเอ่ย
0: นักเรียนคิดว่าเป็นประโยคสามัญแบบ2ส่วนหรือ3ส่วนคะนักเรียนฟังทางนี้ตอบมาว่า3ส่วนครับครูพี่ตูนถูกไหมครับ
1: ถูกต้องแล้วค่ะเป็นประโยคสามัญแบบ3ส่วนนะคะเรามาดูกันที่คำกันเลยค่ะคำแรกนะคะคำว่าฉันเป็นคำชนิดไหนคะนักเรียนสามารถบอกครูได้ไหมเอ่ย
0: ตอบเสียงดังหน่อยเป็นคำชนิดไหนเอ่ย
1: นักเรียนด้านหลังบอกว่าเป็นคำนามถูกต้องไหมคะครูพี่ล็อก
0: เป็นคำนามไม่ถูกนะคะนักเรียน
1: แล้วคำว่าฉันเนี่ยเป็นคำชนิดไหนคะนักเรียนทราบไหมเอ่ยมีคนไหนทราบไหมคะมีคนอื่นทราบไหมไม่ทราบเลยนะคะครูจะเฉลยเลยแล้วกันค่ะคำว่าฉันนะคะเป็นคำสรรพนามคำสรรพนามเป็นยังไงคะครูพี่ล็อก
0: คำสรรพนามก็คือคำที่ใช้แทนตัวบุคคลนะคะนักเรียนอย่างเช่นครูก็แทนครูแทนตัวผู้พูดแบบนี้นะคะนักเรียน
1: เช่นคำว่าฉันเป็นครูฉันเป็นนักเรียนนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะคำว่าฉันก็คือมีชนิดของคำก็คือคำสรรพนามนั่นเองค่ะแล้วคำว่า ฉันทำหน้าที่อะไรในประโยคคะทำหน้าที่อะไรเอ่ย
0: คำว่าฉันอยู่ต้นประโยคแบบนี้ต้องทำหน้าที่เป็น
1: ถูกต้องค่ะเป็นประธานต่อมาค่ะคำว่ากินนะคะคำว่ากินอ่ะชนิดของคำคืออะไรคะคืออะไรเอ่ยแสดงกิริยาอาการ
0: คำว่ากินคำนี้เป็นคำ
1: กริยาอ่ะถูกต้องแล้วค่ะคำว่ากินเป็นคำกริยานั่นเองนะคะแล้วทำหน้าที่อะไรในประโยคคะ
0: ทำหน้าที่อะไรคะนักเรียนติ๊กตอกติ๊กตอก
1: ทำหน้าที่เป็นกริยาถูกต้องแล้วค่ะเรามาถึงคำสุดท้ายแล้วนะคะก็คือคำว่าข้าวคำว่าข้าวนะคะมีชนิดของคำคืออะไรคะ
0: คำว่าข้าวคำนี้เป็นคำชนิดไหนคะนักเรียน
1: เป็นคำชนิดไหนเอ่ยเป็นคำนามถูกต้องแล้วค่ะคำว่าข้าวเป็นคำนามนะคะแล้วทำหน้าที่อะไรในประโยคคะนักเรียนตอบคุณครูได้ไหมคะ
0: อยู่ท้ายประโยคแบบนี้มักจะทำหน้าที่เป็น
1: กรรมถูกต้องแล้วค่ะคำว่าข้าวเป็นกรรมนั่นเองค่ะนักเรียนตอบถูกอย่างนี้นะคะคุณครูให้ดาวเป็นสะสมเพิ่มอีกเลยค่ะเพิ่มไปเลย1 ดวง
0: ตอนนี้นักเรียนสะสมกี่ดวงแล้วครับครูพี่ตูน
1: มี4 ดวงแล้วนะคะ
0: งั้นเราไปข้อต่อไปกันเลยดีกว่าครับนักเรียนข้อต่อไปประโยคของคุณครูก็คือพอรีดเสื้อไหนลองคิดสิพอรีดเสื้อประโยคนี้เป็นประโยคสามัญแบบ2 ส่วนหรือว่าแบบ3 ส่วนเอ่ยแบบไหนนะเป็นแบบ3 ส่วนถูกไหมครับครูพี่ตูน
1: ถูกต้องแล้วค่ะครูพี่ล็อกค่ะ
0: เป็นประโยคสามัญแบบ3 ส่วนเขามีอะไรบ้างเขามีส่วนที่เป็นประธานส่วนที่เป็นกริยาและก็ส่วนที่เป็นกรรมนั่นเองเนาะดังนั้นเรามาดูที่คำไปทีละคำกันเถอะนักเรียนคำว่าพ่อคำนี้นักเรียนคิดว่าเป็นคำชนิดไหนครับนักเรียน
1: เป็นคำไหนเป็นคำชนิดไหนคะ
0: เป็นคำชนิดไหนคำว่าพ่อเป็นคำนามถูกต้องแล้วเป็นคำนามอยู่ต้นประโยคแบบนี้ก็ทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคถูกอีกแล้วเก่งจังเลยต่อไปคำว่ารีดคำนี้แสดงท่าทางแบบนี้ต้องเป็นคำชนิดไหนครับเป็นคำชนิดไหนครับ
1: เป็นคำชนิดไหนนักเรียนเป็นคำยาถูกต้องไหมคะครูพี่ล็อก
0: ถูกต้องแล้วครับคำว่ารีดคำนี้เป็นคำกริยาเป็นคำกริยาแบบนี้ทำหน้าที่อะไรในประโยค
1: ทำหน้าที่อะไรคะ
0: ทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคที่แสดงท่าทางของพ่อนั่นเองเนาะต่อไปคำสุดท้ายของประโยคนี้แล้วนะคะนักเรียนคำสุดท้ายของประโยคนี้แล้วก็คือคำว่าเสื้อคำว่าเสื้อคำนี้นักเรียนคิดว่าเป็นคำชนิดไหน
1: เป็นคำชนิดไหนคะ
0: ติ๊กตอกติ๊กตอกให้เวลาคิดหน่อยนักเรียนคิดว่าเป็นคำชนิดไหนเป็นคำนามถูกต้องแล้วเป็นคำนามอยู่ท้ายประโยคแบบนี้มักจะทำหน้าที่อะไรครับนักเรียนทำหน้าที่เป็นฟังท้ายนี้ตอบว่าทำหน้าที่เป็นกรรมถูกต้องแล้วครับนักเรียนคำว่าเสื้อคำนี้เป็นคำนามแล้วก็ทำหน้าที่เป็นกรรมในประโยคดังนั้นตอบถูกทุกคำถามแบบนี้รับดาวไปเพิ่มอีกคนละ1 ดวง
1: และแล้วนะคะเราก็มาถึงที่ประโยคสุดท้ายแล้วค่ะนักเรียนคะสังเกตค่ะคำว่านอนอ่านพร้อมกับคุณครูไปเลยนะคะป้านอนนะคะนักเรียนคะสามารถบอกคุณครูได้ไหมคะว่าคำว่าป้านอนเนี่ยเป็นประโยคสามัญแบบ2 ส่วนหรือเป็นประโยคสามัญแบบ3 ส่วนคะ
0: นักเรียนคิดว่าเป็นประโยคสามัญแบบไหน
1: ทางด้านหลังตอบมาว่าประโยคสามัญแบบ2 ส่วนถูกต้องไหมคะครูร้อง
0: ถูกต้องแล้วครับนักเรียนเป็นประโยคสามัญแบบ2 ส่วนครับ
1: เรามาดูที่คำแรกกันเลยค่ะคำว่าป้าป้าในที่นี้นะคะทำหน้าที่เป็นชนิดของคำชนิดไหน
0: คำว่าป้าคำนี้เป็นคำชนิดไหนครับนักเรียน
1: เป็นคำกริยา
0: เป็นคำกริยาเป็นคำกริยาเหรอคะครูพี่ตูน
1: ถูกต้องค่ะนักเรียนทางซ้ายมือบอกว่าเป็นคำกริยาถูกไหมคะ
0: ไม่ถูกนะคะนักเรียนคำว่าป้าคำนี้เป็นคำกริยาไม่ใช่นะคะนักเรียนคำว่าป้าคำนี้เป็นคำนามนั่นเองคำนักเรียนคำเข้าใจใหม่เลยนะคะนักเรียนแล้วคำว่าป้าคำนี้อยู่ต้นประโยค
1: เป็นคำนามนะคะที่ทำหน้าที่เป็นประธานในประโยคนั่นเองค่ะแล้วต่อมาล่ะคะคำว่านอนคำว่านอนในที่นี้ค่ะทำเป็นคำชนิดไหนคะ
0: คำว่านอนคำนี้นักเรียนคิดว่าเป็นคำชนิดไหนครับนักเรียนส่งเสียงดังๆหน่อยคำสุดท้ายแล้ว
1: เป็นคำ
0: ว่าทำหน้าที่อะไรในประโยคเอ่ย
1: ทำหน้าที่อะไรคะ
0: ทำหน้าที่เป็น
1: กริยาในประโยคนั่นเองค่ะ
0: ดังนั้นคำว่าป้านอนก็คือเป็นประโยค2ส่วนนะคะนักเรียนแล้วก็มีคำว่าป้าเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นประธานคำว่านอนเป็นคำกริยาซึ่งทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคแสดงอาการของป้าที่กำลังนอนอยู่นั่นเองครับ
1: แต่คุณครูเสียงดังฟังชัดเลยค่ะประโยคสามัญคืออ
0: ะไรครับประโยคสามัญก็คือ
1: ประโยคที่มีใจความเดียวถูกต้องแล้วค่ะประโยคสามัญนะคะก็คือประโยคที่กล่าวถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคะเพียงอย่างเดียวและแสดงกิริยาอาการหรืออยู่ในสภาพใดสภาพหนึ่งเพียงอย่างเดียวนั่นเองค่ะ
0: นักเรียนแล้วประโยคสามัญแบบ2ส่วนล่ะครับนักเรียนประโยคสามัญแบบ2ส่วนประกอบไปด้วยส่วนที่1ก็คือส่วนที่เป็นประธานและส่วนที่2ก็คือส่วนที่เป็นกริยาแล้วประโยคสามัญแบบ3ส่วนล่ะครับนักเรียนประโยคสามัญแบบ3ส่วนประกอบไปด้วยอะไรบ้างเอ่ยประโยคสามัญแบบ3ส่วนประกอบไปด้วยส่วนที่1ก็คือส่วนที่เป็นประธานส่วนที่2ส่วนที่เป็นกริยาและส่วนที่เพิ่มขึ้นมาส่วนที่3ซึ่งแตกต่างจากส่วนที่2นะอันนี้คือส่วนที่เพิ่มขึ้นมานักเรียนคิดว่าเป็นส่วนไหนก็คือส่วนที่เป็นกรรมนั่นเอง
1: สำหรับวันนี้เวลาของคุณครูทั้ง2คนก็ใกล้จะหมดลงแล้วครูทั้ง

0: และกระป๋องที่เราขนขึ้นเรือกันมาวันนี้นะคะนี่แหละค่ะเป็นอุปกรณ์สำคัญที่ชาวบ้านที่นี่ใช้ในการดักปูแสมค่ะ
1: มินให้ดูก่อนว่านี่เป็นกระป๋องนมแบบดัดแปลงทำเองเราต้องใส่เหยื่อไหมต้องมีเหยื่อ
2: ต้องมีเหยื่อ
1: เราใช้เหยื่อเป็น
2: เหยื่อปลาหมึกแห้ง
1: ทำไมเราใช้เหยื่อเป็นปลาหมึกแห้งอะคะเราใช้เป็นอย่างอื่นได้ไหมเป็นปลาสดปลาหมึกสดอะไรอย่างนี้ได้ไหมคะ
2: มันต้องเป็นปลาหมึกแห้งอย่างเดียวมันจะกลิ่นมันจะแรง
1: เดี๋ยวมินให้ดูว่าข้างในกระป๋องเนี่ยค่ะมันจะเป็นลวดแบบนี้แล้วเราก็เอาปลาหมึกเนี่ยแทงเข้าไปพอแบบปูเขาเข้าไปข้างในกินปลาหมึกเรามันก็จะดีดปุ๊บอย่างนี้เหมือนมันเป็นกับดักอย่างนี้เนาะ
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วตอนนี้พื้นที่ที่เรามานะคะสองข้างทางนี่ก็จะเป็นป่าชายเลนเป็นป่าต้นจากอะไรอย่างนี้เนาะเป็นดินโคลนโคลนเลยซึ่งเราก็คือจะไปหากันในนี้เนี่ยแหละเนาะอันนี้อุปกรณ์เราใส่เหยื่อครบเรียบร้อยทุกอันแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มวางกันนะคะลักษณะพื้นที่เป็นดินโคลนแบบแฉะเลยนะคะเพราะว่าฝนเพิ่งตกไปแต่ว่าเราก็หาปูได้เหมือนกันคราวนี้เราต้องวางอะไรยังไงคะพี่โอต้องดูพื้นที่ยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: ดูปูที่ว่ามีขี้ขุยปูอย่างเงี้ย
1: ใช่อ๋อไอที่เป็นกองดินขึ้นมาขุยใหญ่ๆนี่คือปูเลยเหรอคะนี่เดี๋ยวมินให้ดูลักษณะนะคะรูปูของที่นี่คือใหญ่มากสังเกตถ้าเกิดว่ามันเป็นแบบดินเป็นกองดินขึ้นมาเป็นปุยๆขึ้นมาเป็นแบบนี้แล้วข้างในก็คือจะเป็นรูกว้างๆนี่คือปูอยู่ในนี้เลย
2: ใช่ค
1: ่
2: ะ
1: โอ้แสดงว่าตัวมันใหญ่มาก
2: ใหญ่ค่ะ
1: นี่เดี๋ยวเราก็จะเลือกวางตำแหน่งที่มันอยู่หน้ารูแบบนี้เดี๋ยวให้พี่โอทำให้ดูดีกว่าวางยังไงบ้างจ๊ะโอ้นี่ต่อหน้ารูแบบนี้เลยโอเคเดี๋ยวระวังกันวันนี้ทั้งหมด
2: 40 กว่า
1: ใบไปมีอีกหลายรูแน่นอนเพราะเห็นนี่มีแต่กองรูปูกองดินนะคะเยอะมาก
0: จุดที่เราเลือกวางกระป๋องนะคะเราจะสังเกตจากลักษณะของรูบางรูนะคะก็จะเห็นว่ามีรอยขาปูให้สันนิษฐานว่าตรงนั้นเนี่ยเป็นทางขึ้นแล้วก็ทางลงของปูเราก็จะวางกระป๋องลงค่ะ
1: นอกจากที่จะเป็นกองดินเป็นขุยๆอันใหญ่ๆแล้วคือตามโคนต้นไม้แบบนี้มันก็มีอะค่ะ
2: มีครับมันรูเหมือนกันแหละแต่ว่ามันจะเป็นโพรงไม้ปูมันจะชอบเข้าไป
1: อันนี้ก็คือเป็นโพรงไม้ที่ต้นไม้ตายแล้วนี่แหละแล้วก็ปูก็เข้าไปอยู่ข้างในนี
2: ้
1: ก็คือเป็นรูใหญ่ๆกว้างๆเลยค่ะแล้วก็พี่โอ๋ก็จะสังเกตเหมือนกันว่ามันจะพุ้ยๆดินขึ้นมาแต่ว่ามันก็คงจะไม่ได้แบบฟูเป็นหลุมขนาดนั้นมันจะเป็นกองๆเล็กๆเราก็วางดักไว้ได้เลยมี1 2 3นะคะตรงนี้วางเลยมาเดี๋ยวหนูส่งให้พี่โ
0: อการดักปูแสมด้วยกระป๋องแบบนี้นะคะชาวบ้านที่นี่จะทำกันเป็นอาชีพค่ะแล้วก็สามารถหาจับกันได้แบบนี้ทั้งปีแต่ว่าจะทำเฉพาะช่วงเวลากลางวันที่น้ำลงเท่านั้นซึ่งปูแสมจะขุดรูอาศัยอยู่ตามพื้นโคลนในป่าชายเลนตรงบริเวณที่เป็นเนินน้ำท่วมไม่ถึงหรือในโพรงต้นไม้ที่ตายแล้วค่ะส่วนช่วงเวลาที่น้ำขึ้นไม่สามารถวางกระป๋องได้ชาวบ้านก็จะใช้วิธีการจับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะทำกันในเวลากลางคืนที่ปูแสมจะออกจากรูขึ้นมาหากินตามรากไม้ค่ะวันนี้พี่โอเตรียมกระป๋องมาเยอะนะคะเราสองคนก็ต้องช่วยกันหารูปูค่ะซึ่งก็ต้องลุยโคลนเข้าไปในป่าชายเลนเรื่อยๆยิ่งเดินเข้าไปก็ยิ่งรกแต่ที่แบบนี้นี่แหละค่ะที่พี่โอบอกว่าจะมีรูปูอยู่เยอะค่ะ
1: นี่มินให้ดูนี่รูนี้นะคะคือใหญ่มากแล้วก็อยู่ในที่ที่รกมากด้วยเดี๋ยวเราจะวางลงไปนะคะแบบนี้ตรงนี้เลย
0: ระหว่างที่เราวางกระป๋องอยู่ก็เริ่มได้ยินเสียงบางอย่างดังขึ้นแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเรากลับมาดูกันว่าเสียงที่เราได้ยินนี้เนี่ยจะเป็นเสียงปูแสมที่เข้ามาติดกับดักเราหรือเปล่าแล้วจะได้เยอะขนาดไหนพักสักครู่เดียวค่ะตามอำเภอจานวันนี้เรายังอยู่กันที่บ้านคลองไหหลำอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีนะคะในช่วงที่แล้วเนี่ยมินนี่ตามพี่โอออกเรือมาดักปูแสมในป่าชายเลนกันด้วยกับดักที่ทำจากกระป๋องนมค่ะหลังจากที่เราวางกระป๋องทิ้งกันไว้สักพักนะคะตอนนี้ก็ถึงเวลาเก็บกู้ดูผลงานกันเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าจะได้ปูแสมเยอะขนาดไหนค่ะ
1: ตอนนี้เราวางกระป๋องไว้ครบชั่วโมงแล้วนะคะคือวางอันสุดท้ายกลับมาเก็บอันแรกได้พอดีค่ะแล้วก็ได้ยินเสียงกระป๋องมาปิดปุ๊บปุ๊บปุ๊บตลอดเลยเดี๋ยวเรามาไล่เก็บกันโอ้ยอันนั้นติดนี่นี่นี่อันนี้ติดมาโอ้ยนี่ตัวใหญ่มากตัวนี่มันเท่ากระป๋องนมเลยนะหนูเข้าใจแล้วเราจะใช้กระป๋องแบบปลากระป๋องอย่างนี้ไม่ได้ต้องใช้เป็นกระป๋องนมขึ้นไป
2: กล่องนมใหญ่
1: เพราะว่าเนี่ยเต็มกระป๋องเลยนะคะโอ้ยโอ้ยดูกล้ามหนีบนิ้วแตกอะแบบเนี้ยคือให้ดูก่อนว่าตัวนี้เป็นตัวผู้นะคะตัวเขาใหญ่มากตรงปลายขานี่ก็จะมีขนขนสีออกแบบดำดำม่วงๆสีที่ตัวนะคะส่วนกล้ามสองอันนี้กล้ามใหญ่มากกล้ามนี่คือเป็นสีออกม่วงๆแดงๆลองจับกันนะ
2: จับกันมันจะไม่หนีบ
1: นี่โอ้โหปูสมัยค่ะบ้านคลองไหหลำใหญ่มากตัวคือเต็มกระป๋องเลยอะอุ้ยดูกล้ามดิอุ้ยเดี๋ยวนี
0: ่การทำงานของกระป๋องก็เหมือนกับกรงดักหนูที่ใช้อาหารล่อไว้ดัดเมื่อปูกินเหยื่อโดนลวดที่เกี่ยวกับกระเดื่องและฝาที่อยู่ด้านนอกก็จะพับปิดทันทีปูแสมก็จะถูกขังไว้ในกระป๋องนั่นเองค่ะ
1: จำได้ไหมอันนี้ที่เราวางไว้โคนต้นไม้ค่ะ
2: อ๋อเดี๋ยวมาดูกัน
1: อุ้ยปกติอะถ้าสมมติว่าเรามาดักปูอย่างเงี้ยค่ะนอกจากปูเราเคยได้อย่างอื่นไหมคะหมายถึงว่ามันมีตัวอะไรเข้าไปไหมที่ไม่ใช่ปู
2: ถ้าเป็นอย่างอื่นก็เป็นหนูมันจะเข้าไปกินเหยื่อแล้วมันก็ออก
1: อ๋อแต่มันออกได้อย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าตัวมันใหญ่อย่างนี้แต่ว่าปูมันก็คือติดเลย
2: ติดเลย
0: ป่าชายเลนที่เราเข้ามากันตอนนี้น้ำก็เริ่มขึ้นฝนก็ตกช่วงไหนฝนตกเนี่ยพี่โอบอกว่าปูจะไม่ค่อยเข้ากระป๋องค่ะเพราะส่วนใหญ่เนี่ยจะหนีน้ำออกมาจากรูกันและยิ่งถ้าน้ำขึ้นนะคะปูนี่

0: ้ยต้นซอยนี่ไม่มาเลยแต่อันนี้มีอันนี้มินวางจำได้ชึบประสบความสำเร็จนี่อันนี้ก็มีค่ะใกล้ๆกันเลยอันนี้ดีจะกระป๋องตีลังกาเลยดูอันนี้ติด1ตัวเนี่ยจะเปิดไม่ได้ให้ดูขาเขาจะปีนออกอันนี้วางไว้แบบ2กระป๋องใกล้กันแล้วติดทั้งคู่เลยอุ๊ยตัวใหญ่เหมือนกันนี่นะคะกระป๋องที่4อันนี้ดูกระป๋องที่5อุ๊ยตัวใหญ่มากอันนี้ตัวผู้ใหญ่กว่าทุกตัวที่เจอมาอุ๊ยดูดิกล้ามบันโลเลยอะไปเก็บต่อจ้าข้างหลังเฮ้ยนี่ตัวใหญ่แน่เลยอุ้ยตัวใหญ่มากว้าวว้าวว้าวแม่ไปแล้วทำยังไงอ้าวอีกแล้วทำปูนเราอีกแล้วไม่นะอย่านะพี่ช่างพาช่วยหนูก่อนเฮ้ยไม่
1: จับยานะตัวนี้ตัวใหญ่ด้วย
0: มันเอามือหนูแน่เลยพี่โอ้พี่โอถ้าพี่โอมาไม่ทันนี่เรียบร้อยไปแล้วนะตัวเนี้ยเกือบไปแล้วมาเข้ากระป๋องซะดีๆมันไวมากนะคะอย่างเงี้ย
1: ไวมากถ้าออกแล้วถ้าจับไม่ทันก็ลงรู
0: เมื่อกี้เกือบไปแล้วโอ้ดูดิใจหนูร่วงเลยเมื่อกี้ตัวใหญ่มากด้วยหนูจะไม่เปิดโชว์ละหนูกลัวเกือบไปแล้วไหมล่ะคะถ้าพี่ช่างภาพไม่ช่วยพี่โอมาจับไม่ทันนี่มินนี่ทำปูแสมตัวใหญ่ตัวนี้หลุดไปแน่ๆเลยค่ะตอนนี้นะคะเราก็เก็บกระป๋องทั้งหมดจนครบแล้วได้ปูแสมตัวใหญ่ๆกันมาพอสมควรช่วงหน้านะคะเราจะนำปูแสมจากบ้านคลองไหหลำนี่แหละค่ะไปทำกับข้าวอร่อยๆกันอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนอดใจรอสักครู่เดียวค่ะ

0: วลาทำอาหารอร่อยๆจากครูแสมบ้านคลองไหหลำกันแล้วนะคะแล้ววันนี้แม่ครัวที่จะมาพาเราทำกับข้าวกันก็คือพี่ปุ๊กสวัสดีค่ะวันนี้เมนูของเราก็คือมีทั้งปูสดแล้วก็ปูดองเนาะปูเค็ม
1: อันนี้เราดองสัก10ชั่วโมง
0: ครา
1: วนี้เราก็เอามายำหรือเอามาทำเมนูอื่นอาหารได้แล้ว
0: เดี๋ยวเมนูแรกที่เราจะทำกันนะคะก็คือปูแสมยำจะมีปูแสมดองอันนี้พริกสดมีมะขามอ่อนหอมแดงน้ำตาลปี๊บน้ำปลาแล้วก็น้ำมะขามเปียกซึ่งน้ำมะขามเปียกอันนี้เป็นน้ำมะขามเปียกแบบที่เราเคี่ยว
1: เราเคี่ยวกับน้ำตาลปี๊บให้มันหอมแต่เราใส่น้ำตาลปี๊บนิดหน่อยน้ำปลานิดหน่อย
0: คือเราปรุงรสเป็นน้ำมะขามเปียกสูตรของคนที่นี่กินกันแต่ว่ารสก็จะไม่ได้หวับหวานจัดอะไรมากเราก็ต้องเติมน้ำตาลปี๊บลงไปอีกนะคะเดี๋ยวเรามาทำปูกันก่อนค่ะต้องทำยังไงบ้างคะพี่ปุ๊ก
1: ตอนนี้เราก็แกะเอานี้มันคือขี้มัน
0: ซึ่งต้องสกิดดีๆเลยถูกไหมพี่ปุ๊ก
1: เพราะว่าถ้าเราสกิดแรงมันก็จะหายไป
0: ส่วนที่อร่อยอะเนาะไปหมดเลยโหเนี่ยมันทั้งนั้นเลยเดี๋ยวหนูให้พี่ปุ๊กสกิดดีกว่า
1: ก็เอาขาปลายแหลมเนี่ย
0: ค่ะ
1: พอเวลาเราทานจะได้ไม่ทิ่ม
0: นี่หนูแกะมาทุกตัวไม่มีตัวไหนที่ไม่มีมันเลยไม่ว่าจะเป็นตัวผู้ตัวเมียนะคะเนี่ยดูดิมันมากนี่แต่มันทั้งนั้นเลยเหลืองอ่อยเลยนะคะเนี่ย
1: ปูที่นี่มันจะมันเหลืองถ้าปูภาคใต้จะมันจะออกดำๆเพราะว่ามันอยู่ที่ดินน่ะ
0: ค่ะแล้วมันแบบมีทั้งปีไหมพี่ปุ๊ก
1: มันเป็นอย่าง
0: น
1: ี้ปูที่นี่จะมันเหลืองตลอด
0: หาได้ทั้งปีด้วยแล้วก็มันแบบมีทั้งปีด้วยเตรียมปูกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราซอยหอมแดงกันก่อนนะคะหอมแดงเราซอยไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนมะขามอ่อนกับพริกเนี่ยเดี๋ยวเราจะตำเนาะก็คือความเปรี้ยวของยำปูแสมเราเนี่ยไม่ได้ใส่มะนาวเลยเนาะใช้ความเปรี้ยวจากมะขามอ่อนนี่แหละเราจะตำเนื้อมะขามอ่อนให้ละเอียดค่ะแล้วใส่พริกสดตำลงไปตำผสมกันหลังจากนั้นเราก็จะปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำตาลปี๊บและน้ำมะขามเปียกเคี่ยวและคลุกส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันค่ะ

0: เดี๋ยวใช่ไหม
1: น้ำลายแตกมากตอนนี้เปรี้ยวปากมากมันดูแซ่บมากเลยอะพี่ปุ๊กเดี๋ยวน้องให้พี่ปุ๊กชิมว่ารสได้หรือยังนะคะ
0: เปรี้ยวหวาน
1: เปรี้ยวหวาน
0: สามรส
1: อร่อยแล้วโอเคแล้วเดี๋ยวเราเอาไปคลุกใน
0: ใส่กะละมัง
1: ในกะละมัง
0: อันนี้ใส่ก่อน
1: ในนี้เราใส่หอมแดงซอยรอเอาไว้แล้วนะคะโอ้ยนี่มินให้ดูตัวเครื่องยำของเราเนาะคือมะขามมันมีความแบบเป็นเนื้อค่ะมันเหมือนน้ำพริกเหมือนกันเน
0: า
1: ะพี่ปุ๊กเน
0: า
1: ะ
0: ต่างกันที่ว่าถ้าน้ำพริกเราใส่กะปิ
1: จ้ะ
0: อ๋อถ้าเราใส่กะปิมันก็เป็นน้ำพริกมะขามก็ใส่กระเทียมแต่เราจะไม่ใส่หอมไง
1: จ้ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะยำปูแสมดองเนาะหรือยำปูเค็มนั่นแหละใส่มะขามอ่อนด้วย

0: อไปเดี๋ยวเราจะมาทำหล่นปูแสมกันนะคะเครื่องก็จะมีหัวกะทิหอมแดงตะไคร้ใบมะกรูดพริกนี่เราใช้ทั้ง2พริกเลยนะคะเป็นพริกชี้ฟ้าเอามา3สีเลยแล้วก็เป็นพริกจินดาแดงแล้วก็จะมีน้ำปลาน้ำตาลปี๊บน้ำมะขามเปียกที่เคี่ยวเอาไว้มีไข่ไก่ด้วยตอนนี้พี่ปุ๊กก็จะซอย
1: ตะไคร้
0: กับหอมแดงก่อนเดี๋ยวนี้มินตั้งเตาเลยนะคะนี่เราใส่หัวกะทิลงไปเลยนะคะ
1: คนเลยคนกะทิเป็นก้อน
0: อันนี้เราต้องคนตลอดเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
2: เราจะเคี่ยวหัวกะทิด้วยไฟแรงค่ะพอน้ำกะทิเริ่มเดือดนะคะก็จะใส่ตะไคร้หอมแดงซอยและใบมะกรูดฉีกลงไประหว่างที่ต้มก็ต้องคนเรื่อยห้ามหยุดนะคะเพื่อไม่ให้กะทินั้นจับตัวเป็นก้อนค่ะ
0: แล้วปกติอย่างนี้นอกจากยำปูหล่นเราทำอย่างอื่นด้วยไหมคะทำอะไรกินกันบ้าง
1: คนเฒ่าคนแก่ก็ไม่ทำอะไรก็ต้มจิ้มน้ำปลาหวานแกงคั่วได้ช่วงที่ว่านิ่มเราก็ผัดฉ่าได้หรือไม่เราก็เอามาทอดแป้งก็ได
0: ้ช่วงที่มันนิ่มก็คือเป็นปูนิ่มแล้วอย่างนี้คือมันช่วงไหนคะ
1: จะมีช่วงเดือน8เดือน9จะมีปูนิ่ม
0: หล
1: ัง
0: จากนั้นเราใส่ปูเค็มลงไปนะคะพอกะทิเขาเจอมันปูอะค่ะเปลี่ยนสีเลยจะออกแบบเหลืองๆจากมันปูนะตัวปูนี่พอสุกดูกล้ามนี่คือสีส้มเลยนะ
1: แต่เราจะไม่ให้สุกมากนะเนื้อปูจะหาย
0: เอาแบบพอประมาณนี้ใช่ไหมคะ
2: เมื่อปูสุกได้ที่นะคะเราจะใส่ไข่ไก่ตีผสมลงไปเพื่อเพิ่มความข้นค่ะหลังจากนั้นจะใส่พริกชี้ฟ้าและพริกจินดาแดงเพื่อเพิ่มสีสันและความเผ็ดค่ะแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บน้ำปลาและน้ำมะขามเปียกเคี่ยวค่ะ
0: น้ำปลาน้ำมะขามเปียกเคี่ยวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหล่นปูแสมของเราน่ากินมาก

0: เมนูที่เราจะทำกันนะคะนั่นก็คือปูสะแหมสดต้มจิ้มกินกับน้ำปลาหวานค่ะเครื่องก็จะมีไม่เยอะนะคะมีแค่หอมแดงพริกน้ำปลาน้ำตาลปี๊บและน้ำมะขามเปียกเคี่ยวค่ะโดยเราจะต้มปูสะแหมให้สุกนะคะในส่วนของน้ำจิ้มเราจะผสมน้ำปลาน้ำตาลปี๊บและน้ำมะขามเปียกเคี่ยวเข้าด้วยกันหลังจากนั้นก็จะใส่พริกแล้วก็หอมแดงซอยตามลงไปคลุกให้เข้ากันค่ะ
1: สูตรนี้ตั้งแต่คุณทวดคุณย่าคุณยายเขาก็จะกินกันแบบนี้ถ้าโบราณเขาจะน้ำส้มมะขามเขาจะไม่เคี่ยวเขาก็จะใส่เป็นเนื้อมะขามไปเลย
2: ใครที่ไม่มีน้ำมะขามเคี่ยวแบบนี้ก็ไม่เป็นไรก็คือใช้เป็น
1: มะขามสด
2: น้ำมะขามเปียกไปนั่นแหละเน
1: า
2: ะ

คะเมนูปูแสมบ้านคลองไหหลำทั้ง3เมนูของเรานี่มีทั้งปูแสมต้มนะคะกินกับน้ำปลาหวานแล้วก็ปูหลนแล้วก็ยำปูเค็มนะคะพี่โอคนหาที่พาหนูไปบุกป่าฝ่ายุงมาต้องได้กินด้วยนะคะนี่มานั่งกินข้าวกันนะคะหล่นปูนี่เรามีผักสดมาพร้อมนี่เวลากินหล่นต้องกินกับขมิ้นขาวเนาะดีมาก

0: ปูนี่คือทั้งหอมทั้งมันอร่อยมากเลยนะคะคือเราใช้ทั้งหัวกะทิให้มันข้นๆแล้วก็เติมไข่ลงไปด้วยน้ำก็จะเข้มข้นมากแล้วรสชาติก็จะออกแบบหอมกะทิมันๆหวานนิดๆค่ะแล้วตัวปูเค็มที่อยู่ในหล่นค่ะเขามีรสชาติก็คือกินเข้ากันมันก็จะทั้งเค็มหวานมันอร่อยดีมากมาต่อกันที่ยำปูเค็มนะคะปูเค็มคือมันแซ่บมากปกติยำก็คือจะใส่เป็นแบบมะม่วงใส่เป็นมะนาวได้ความเปรี้ยวแต่นี้ได้ความเปรี้ยวจากมะขามแล้วก็เหมือนที่บอกค่ะว่าเราตำให้มันเหมือนเป็นน้ำพริกเนาะเราก็จะได้กินตัวแบบเครื่องยำเคี้ยวผสมเขาไปกับความเค็มของเนื้อปูด้วยดีมากรสจัดจ้านมากอร่อยมากค่ะอร่อยไม่ขาวเลยต้มกันมากนะคะไม่เคยกินเลยปกติหนูกินปูแสมคือเป็นปูดองแล้วปูอยู่ในส้มตำแล้วนะคะเดี๋ยวมิ้นชิมแบบที่ไม่จิ้มอะไรก่อนจืดเลยค่ะจืดเลยไม่เหมือนปูม้าไม่เหมือนปูทะเลที่เขาจะมีกลิ่นปูมากกว่าเนื้อก็จะมีความแบบว่านุ่มๆแต่ว่าหนึบน้อยกว่าพวกแบบปูตัวใหญ่พวกปูม้าปูทะเลเนื้อจะหนึบกว่าแต่นี้จะมีความนุ่มๆแล้วก็หอมเป็นกลิ่นเนื้อปูเลยนะคะเดี๋ยวขานี้มินลองกินแบบจิ้มตัวน้ำปลาหวานด้วยพอเนื้อปูสดๆที่มันจืดๆอะค่ะไปเจอกับน้ำปลาหวานที่เราปรุงมาแบบรสชาติเข้มข้นเนาะมันก็จะมีความแบบเปรี้ยวเผ็ดหวานเค็มแบบนี้แล้วก็ได้ความหอมจากหอมแดงด้วยเวลานั้นราดให้มันติดตัวเนื้อหอมแดงตัวพริกหน่อยเคี้ยวๆเผ็ดๆหอมๆอร่อยค่ะดีเลยมีเนื้อทุกส่วนก้านก็มีเนื้อเหมือนกันคือปกติอ่ะปูแสมเราจะไม่ค่อยได้กินกล้ามเขาหรอกเนาะเพราะว่ามันจะเล็กเกินแต่ว่าพอปูแสมของที่นี่ตัวใหญ่เนื้อกล้ามนี่คือแบบมาเต็มๆเลยนะคะแล้วหวานด้วยอะค่ะและสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจนี่พวกปูแสมโซดหรือว่าปูแสมดองนี่พี่ปุ๊กก็คือทำขายด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะขายเป็นปีกหรือส่งก็ได้แต่ส่วนมากจะเป็นปูสดล
0: ู
1: กค้าก็เอาไปดองเอาเอง
0: ก็สำหรับคุณผู้ชมที่สนใจนะคะย้ำอีกทีว่าปูพวกนี้เป็นของสดนะคะก็คือจะขายเฉพาะในพื้นที่เท่านั้นต้องมาซื้อกับพี่ปุ๊กเองเราไม่มีส่งนะคะวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณพี่ปุ๊กนะคะที่มาทำกับข้าวอร่อยๆให้ทานนะคะขอบคุณนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่โอ๋ด้วยเช่นเดียวกันที่พาเราไปหาปูนะคะสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่อยากจะติชมรายการหรือว่ามีวัตถุดิบอะไรในท้องถิ่นของบ้านเราเนี่ยอยากจะแนะนำให้มินนี่พี่โน้พี่ภูไปตามอำเภอจานก็สามารถทักเข้ามาใน Facebook ของตามอำเภอจานได้เลยนะคะวันนี้นะคะตามอำเภอจานของเราหมดเวลาลงแล้วค่ะพบกันใหม่ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ TV HD ช่อง34แห่งนี้วันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะอร่อยมากมากินต่อเลยสดหวานมาก
1: เสียงแล้วอร่อยมาก
0: หนูเป็นการแสดงค่ะเป็นการทำงานทั้งภาพเขาจะได้มีภาพอมรินทร์ทีวี
2: ในอดีตเมื่อครั้งวิทยาการทางการแพทย์ยังไม่ก้าวหน้ามนุษย์บำบัดรักษาการเจ็บป่วยของตนโดยอาศัยความเชื่อทางไสยศาสตร์และภูมิปัญญาทางการแพทย์แผนโบราณที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเช่นการใช้สมุนไพรการใช้ความร้อนความเย็นและการนวดเป็นต้นเมื่อวิทยาการทางการแพทย์ได้รับการพัฒนาผู้คนก็นิยมหันมารักษาโรคภัยด้วยวิธีการสมัยใหม่และใช้ยาที่มีส่วนประกอบของสารเคมีที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพในระยะยาวจึงเกิดกระแสการนำการแพทย์แผนโบราณซึ่งเป็นวิธีการที่เป็นธรรมชาติมาผสมผสานและประยุกต์ใช้ร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบันกลายเป็นการแพทย์ทางเลือกซึ่งการนวดไทยก็เป็นหนึ่งในการรักษาแบบดั้งเดิมที่กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งและได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายทั้งในไทยและในต่างประเทศภูมิปัญญาการนวดไทยเป็นศาสตร์และศิลป์ของการดูแลสุขภาพที่มุ่งแก้

0: ้ไขความผิดปกติของธาตุทั้ง4ในร่างกายคือน้ำลมไฟโดยเฉพาะการติดขัดของเลือดและลมในเส้นด้วยวิธีต่างๆได้แก่การกดการคลึงการบีบการทุบการประคบหรือวิธีอื่นๆตามที่ได้มีการพัฒนาและสืบทอดต่อกันมาโดยครูหมอนวดไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบันและตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตสิงห์สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของการนวดแผนไทย
1: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทำงานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากำลังนวดเขาอยู
0: ่ครับ
1: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
0: การนวดแผนไทยมีการอีโวมีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
1: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะฮะอย่างสวีดิชเนื้อนวดน้ำมัน
0: อ
1: ่ะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
0: อ
1: ๋
0: อเหรอครับเนื้อน้ำมัน
1: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเรากดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกร็งตัวเราเงี้ยมันคนอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
0: ่โหนี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
1: ใช่
0: คือการความลึก
1: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
0: เชื่อกันว่าการนวดแผนไทยมีต้นกำเนิดมาจากชีวโกมารพัฒแพทย์ประจำพระองค์ของพระพุทธเจ้าผู้วางรากฐานแนวคิดเรื่องการบำบัดผ่านการสัมผัสซึ่งเป็นการสัมผัสที่เปี่ยมด้วยความรู้ความเมตตาและความเข้าใจในร่างกายของมนุษย์จนกลายมาเป็นศาสตร์แห่งการนวดจากนั้นศาสตร์แห่งการนวดถูกส่งต่อในวัดวังและหมู่บ้านมีการผสมผสานวัฒนธรรมและความรู้ท้องถิ่นเข้าไปกลายเป็นภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดด้วยปากปฏิบัติด้วยร่างกายเชื่อมด้วยหัวใจและศรัทธาเพราะหมอนวดนอกจากจะต้องมีความสามารถในการนวดรักษาแล้วยังต้องมีศีลธรรมจรรยาตามหลักพระพุทธศาสนาและเคารพครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้
2: People have to try this to like I don't know to live life I feel like it's just such an amazing experience
3: I really liked when they were doing like the back of my head and they would hit like very like small pressure points and, like I didn't even know were there and made me feel like so relaxed like in a way I really haven't felt before
0: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับการนวดแผนไทยไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือการรักษาความปวดเมื่อยของร่างกายแต่คือภูมิปัญญาที่เชื่อมโยงร่างกายจิตใจและพลังชีวิตไว้เป็นหนึ่งเดียวจะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

การดำรงชีวิตของผู้คนในแต่ละพื้นที่ต่างมีวิถีความเชื่ออัตลักษณ์ที่แตกต่างกันและได้รับการสืบทอดมาอย่างยาวนานอย่างเช่นในจังหวัดสุรินทร์พื้นถิ่นอีสานใต้มีพิธีสำคัญคือพิธีโจมมวดหรือรำแม่มดซึ่งเป็นพิธีกรรมการเข้าทรงที่จัดทำขึ้นเพื่อการรักษาผู้ป่วยที่ไม่สามารถหาสาเหตุของอาการได้มักเชื่อว่ามีความเกี่ยวข้องกับไสยศาสตร์ถูกกระทำจากสิ่งเร้นลับวิญญาณหรือสิ่งที่มองไม่เห็นโดยจะมีญาติพี่น้องของผู้ป่วยเชิญครูมามวดมาประกอบพิธีกรรมด้วยการเชิญพูดผีวิญญาณและเทวดามาพูดคุยผ่านร่างทรงสอบถามถึงสาเหตุที่แท้จริงพร้อมขอร้องให้ขจัดปัดเป่าสิ่งที่เลวร้ายออกไปด้วยพิธีกรรมโจมมวดมีองค์ประกอบหลักคือ1จะต้องมีผู้ดำเนินการก็คือมมวดหรือร่างทรง2เจ้าภาพที่มาจ้างให้มมวดมาทำการรักษาและ3การจัดตั้งประรำพิธีอีกทั้งเครื่องเส้นไหว้บูชาต่างๆและขันครูโดยเฉพาะของผู้ที่เป็นมมวดที่จะใช้เชิญทุกครั้งในการไหว้ครูแล้วก็ประกอบไปด้วยดาบประจำตัวของมมวดด้วยอุปกรณ์ในการแสดงจะประกอบด้วยเครื่องเส้นสังเวยและเครื่องบวงสรวงซึ่งทำจากก้านกล้วยจำนวน2ชุดชุดที่1มี3ขาซึ่งเป็นเสมือนตัวแทนของดวงวิญญาณที่เป็นเพศชายชุดที่2มี4ขาจะเป็นตัวแทนของดวงวิญญาณที่เป็นเพศหญิงพร้อมทั้งมีดอกไม้ธูปเทียนอาวุธมีดดาบ1เล่มข้าวสาร1ขันนางรำแล้วแต่สถานการณ์พร้อมอัญเชิญดวงวิญญาณประทับร่างซึ่งนักดนตรีก็จะบรรเลงเพลงในจังหวะเร่งเร้าและนางรำก็จะร่ายรำบูชาครูตลอดถึงเทวดาฟ้าดินสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายให้ช่วยดลบันดาลให้ผู้ป่วยหายจากอาการป่วยไข้ส่วนอาวุธซึ่งเป็นมีดดาบที่ใช้ในพิธีถือว่าเป็นอาวุธที่ใช้เป็นการข่มดวงวิญญาณร้ายที่สิง

0: สู่อยู่ในร่างของผู้ป่วยผู้ที่เป็นร่างทรงหรือมะมวดส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงเพราะผู้หญิงจะเป็นใหญ่ในการสืบสายบรรพบุรุษมะมวดจึงถือว่ามีบทบาทสำคัญอย่างมากเพราะเป็นผู้ดำเนินพิธีกรรมทั้งหมดในทุกขั้นตอนทุกกระบวนการทั้งช่วงขณะที่ทำการอัญเชิญดวงวิญญาณต่างๆเข้ามะมวดก็ยังคงมีสติหรือการเชิญดวงวิญญาณออกไปแล้วก็เป็นการเชิญดวงวิญญาณต่อมาเข้ามาตามขั้นตอนที่มะมวดจะต้องเป็นคนกำกับและควบคุม
1: พิธีกรรมนี้เขาเรียกว่าพิธีกรรมโจรมะมวดซึ่งการโจรมะมวดนี้เป็นพิธีกรรมตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตาทวดแล้วก็ไม่รู้อีกกี่รุ่นสืบทอดกันมาแบบช้านานมากเป็นพิธีกรรมในการสำหรับรักษาคนป่วยรักษาอาการของคนไม่สบายแล้วก็เป็นพิธีการที่หาสาเหตุว่ามีสาเหตุที่ผิดตรงไหนไหมอะไรไหมเพื่อมาทำให้แก้ไขเขาเรียกว่าเป็นพิธีการรักษาคนป่วยโดยการอาศัยทรงจิตวิญญาณอย่างเช่นครูบาอาจารย์ผีสางนางไม้เจ้าที่เจ้าทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพไทยเทวาเทวดาบางบทรับเลอะไรพวกนี้ให้เขามาบอกว่าเป็นอะไรและรักษายังไงพิธีกรรมมะมวดนี่มีอยู่2แบบ1พิธีกรรมที่เชิญวิญญาณมาทรงร่าง2ร่างทรงไม่ต้องเชิญก็ได้พิธีกรรมที่ใช้เชิญวิญญาณก็จะต้องจัดประรำพิธีจัดบายสีจัดข้าวตอกดอกไม้ของเส้นสำหรับรับรองสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือจิตวิญญาณที่เขาส่งมาประทับร่างแต่พิธีกรรมที่ไม่ต้องใช้เชิญวิญญาณร่างเนี่ยแต่รักษาได้ก็คือ1การไปเป่าประพรมน้ำมนต์ให้แล้วก็การถอดถอนเอาไข่มากลิ้งอย่างนี้อันนี้ไม่ต้องทรงก็ได
0: ้แม้ยุคสมัยจะเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมความเป็นวิทยาศาสตร์มากขึ้นพิธีกรรมต่างๆเหมือนจะถูกลดบทบาทลงไปแต่สิ่งที่ยังคงเห็นได้ชัดคือพิธีกรรมโจมมวดยังคงมีผู้สืบทอดและอนุรักษ์ให้คงอยู่ดังเดิม
2: ค่ะในส่วนของผู้ที่ยังช่วยอนุรักษ์ช่วยสืบสานยังคงมีอยู่แต่ทีนี้ในส่วนของผู้ที่ไม่ยอมรับล่ะตรงนั้นมันขึ้นอยู่ที่ว่ามะมดเองหรือคณะเองเนี่ยจะมีวิธีการปรับจูนรับไหมไม่รับไหมในเสียงในคำวิพากษ์วิจารณ์อย่างเงี้ยค่ะก็ทุกวันนี้นะคะพิธีกรรมเนี่ยเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมภูมิปัญญาของคนตั้งแต่สมัยโบราณจวบจนปัจจุบันเรียกได้ว่าเป็นมรดกนะคะอันล้ำค่าอย่างหนึ่งที่ควรจะดำรงรักษาให้คงอยู่เพราะว่าอนาคตต่อไปเราไม่ทราบแต่เราเชื่ออยู่แล้วว่ายังไงซะพิธีกรรมเหล่านี้ค่ะหรือพิธีกรรมบรรจุมดเองก็ยังคงอยู่เพราะว่าลูกหลานหรือแม้แต่ลายลักษณ์อักษรที่มีการจดบันทึกเอาไว้แล้วก็ยังคงปรากฏอย่างนี้ค่ะทีนี้ในอนาคตต่อไปในภายภาคหน้าหรือปัจจุบันอย่างที่ตัวพิมพ์เองเนี่ยกำลังทำอยู่ก็คือในเรื่องของการศึกษานาฏกรรมในพิธีกรรมบรรจุมมดจังหวัดสุรินทร์คือเป็นการเขาเรียกว่าพัฒนาจากมุมมองของมมดที่เป็นรูปแบบของพิธีกรรมนำมาสู่รูปแบบของการแสดงและนำมาขยายให้คนที่เรียนทางด้านศิลปะการแสดงโดยเฉพาะได้รู้ซึ้งว่าคำว่านาฏกรรมเนี่ยมันไม่ได้หมายความแค่ว่าเพียงการร่ายรำเท่านั้นที่มันเห็นอยู่ในพิธีกรรมบรรจุมมดแต่ทุกอย่างที่ปรากฏที่ได้ตอบไปว่าองค์ประกอบหลักๆของพิธีกรรมมีอะไรบ้างนั่นแหละค่ะองค์ประกอบทุกอย่างก็คือนาฏกรรมชิ้นใหญ
0: ่พิธีกรรมโจมมวดนอกจากจะเป็นเรื่องราวความเชื่อส่วนบุคคลแล้วยังมีเรื่องของการใช้กุศโลบายเพื่อสร้างความรักความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในสังคมให้เกิดการหลอมรวมเข้าไว้ด้วยกันแฝงอยู่ ผ่านคำบอกเล่าของมะมวดได้อีก

0: ด้วย
1: ทีนี้พิธีกรรมบรรจงมดนะคะมันเป็นการสร้างมันเป็นการหลอมรวมคนให้เป็นหนึ่งสังคมมันก็จะราบรื่นการสร้างระเบียบสร้างระเบียบยังไงสมมติว่าเราทำผิดมมดก็จะบอกว่าเราทำผิดอะไรถึงไม่สบายถ้าเราแก้ถ้าเราไม่ทำเราก็จะไม่เป็นแบบนี้เนี่ยค่ะมันเป็นการบ่มเพาะการสอนยุคปัจจุบันเนี่ยค่ะยากเหมือนกันนะคะที่มมดเนี่ยจะเข้ามาอยู่ในจุดที่ยึดมั่นแล้วก็มาอยู่ในจุดที่ใครๆก็หูมมดมมดมมดไม่ใช่ค่อยๆซึมซับค่อยๆรู้นะคะแล้วค่อยๆเข้าใจไม่จำเป็นต้องเข้าใจหมดทุกเรื่องไม่จำเป็นต้องเข้าใจถึงแม้ขนาดว่าฉันอยากไปเป็นมมดฉันอยากมีอาชีพฉันอยากมีโอ๊ยฉันอยากมีศักดิ์เป็นมมดนะหรือมีบริวารไม่ต้องขอแค่คุณให้เกียรติซึ่งกันและกันมมดก็คืออาชีพหนึ่งนะคะทุกคนมีอาชีพของกันและกันไม่มีใครเลือกที่จะมาเป็นหมอทุกคนถ้าเป็นหมอทุกคนก็ไม่ต้องมีคนป่วยถูกไหมคะมามดเช่นกันเนี่ยค่ะมันถือว่าเป็นศิลป์แล้วเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนก็อยากฝากเยาวชนทุกๆคนนะคะให้เปิดกว้างให้ยอมรับหรือถ้าอันไหนที่เราไม่ชอบก็ปล่อยทิ้งไป

พิธีกรรมโจมมวดจึงไม่ใช่เพียงพิธีกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับความเชื่อทางไสยศาสตร์ในการช่วยรักษาอาการเจ็บป่วยเท่านั้นแต่ยังเป็นพิธีกรรมที่ช่วยให้เกิดการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบของคนในชุมชนให้ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นคนดีอยู่ในศีลในธรรมเชื่อมโยงให้เห็นว่าอาการเจ็บป่วยที่เผชิญส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการปฏิบัติตนไม่ถูกต้องซึ่งชุดความเชื่อที่รับการสืบทอดมาเช่นนี้ทำให้ชาวบ้านเกิดความเชื่อและศรัทธาส่งเสริมความสุขและการอยู่ร่วมกันอย่างร่มเย็นเป็นสุข

0: ิธีกรรมโจมามวดจึงได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมประจำปีพุทธศักราช2562
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: วิถีชีวิตแบบบ้านๆที่เราไม่เคยได้สัมผัสมันเป็นยังไงกันนะเป็นการได้ตื่นมาในยามเช้าตรู่เสียงที่เรามักจะได้ยินเป็นเสียงแรกคือเสียงคำทักทายระหว่างตากับยาย
3: สบายดีเนาะ
2: นั่นคือช่วงเวลาที่หัวใจอบอุ่นที่สุดของชีวิต
4: พี่มาหรอพ่อยายเอาแบบตัวมาฝาก
5: ครับยาย
6: พี่ตาแต่ว่าเป็นวงวิถีชีวิตแบบบ้านของมันเฮาเด
7: ้ได้ครับตาม
2: ันคือวิถีชีวิตที่เต็มไปด้วยความเรียบง่ายและธรรมชาติแต่แฝงความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนไว้อย่างน่าแปลกใจ

0: วิธีการหาอาหารแบบภูมิปัญญาพื้นบ้านการหวานแหจับปลา
1: หนาวหนาวแดงแท้

0: ปลาเล่นก็มีปลาขาวก็มี
1: การจับปูจากหลุมแบบพิธีดั้งเดิมแบบที่คนในเมืองแบบผมไม่เคยมีโอกาสได้สัมผัสกลิ่นควันไฟตอนพบค่ำที่บ้านทุกหลังจุดเพื่อนึ่งข้าวทำอาหารชวนให้ผมนึกถึงวัยเด็กที่เคยได้สัมผัสมันคือการกลับบ้านที่ไม่ต้องมีอะไรซับซ้อนไม่ต้องมีความเร่งรีบแค่การกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตามีความสุขกับครอบครัวมันอาจจะดูเป็นแค่ชีวิตธรรมดาแต่สำหรับผมมันคือความสุขที่หาที่ไหนไม่ได้มันคือความสุขแบบบ้านๆที่ทำให้เรารู้สึกว่าเรายังมีที่ที่เป็นบ้านจริงๆและนี่แหละครับเสน่ห์ของบ้านผม

0: ้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลัง
3: วิเศษด้วยเนาะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: สวัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆคะในตอนที่แล้วเนี่ยเราได้เรียนรู้ไปแล้วนะคะเรื่องการสืบพันธุ์ของพืชดอกและในวันนี้ค่ะพี่ฝนจะพาน้องๆไปเรียนรู้เรื่องการขยายพันธุ์ของพืชดอกว่าจะมีขั้นตอนและวิธีอย่างไรรวมไปถึงจะเหมาะกับพืชแบบไหนบ้างนะคะพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะตามมาเลยค่ะ
1: การขยายพันธุ์พืชเป็นการที่มนุษย์นำความรู้เรื่องการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศและแบบไม่อาศัยเพศมาใช้เพื่อเพิ่มจำนวนมีหลายวิธีแต่ละวิธีมีข้อดีและข้อจำกัดแตกต่างกันดังนั้นเราควรเลือกวิธีขยายพันธุ์ให้เหมาะสมกับพืชแต่ละชนิดวิธีการขยายพันธุ์พืชที่เกี่ยวข้องกับการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศคือการเพาะเมล็ดโดยนำเมล็ดมาเพาะในวัสดุต่างๆวิธีนี้ไม่ยุ่งยากต้นทุนต่ำและใช้เครื่องมือน้อยเหมาะกับพืชที่ต้องการปลูกในปริมาณมากและเป็นพืชที่มีเมล็ดสมบูรณ์งอกได้ง่ายแต่สำหรับพืชบางชนิดก็มีข้อจำกัดคือสร้างเมล็ดน้อยเมล็ดงอกยากต้นที่เกิดจากเมล็ดที่เจริญเติบโตช้าเราจึงนำวิธีการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศมาประยุกต์ใช้โดยใช้จากส่วนต่างๆของพืชเช่นลำต้นใบรากรวมไปถึงเนื้อเยื่อของพืชซึ่งมีวิธีการขยายพันธุ์หลายวิธีดังนี้ค่ะการปักชำสามารถทำได้โดยการตัดกิ่งใบรากมาปักลงในวัสดุปลูกเป็นการกระตุ้นส่วนที่ตัดมาปักชำให้สร้างรากเพื่อดูดน้ำและธาตุอาหารทำให้ส่วนยอดเจริญเติบโตตัวอย่างเช่นโหระพาผักชีการตอนกิ่งเป็นวิธีการกระตุ้นให้พืชสร้างรากขึ้นมาใหม่ทำโดยขั้นกิ่งขูดเนื้อเยื่อลำเลียงอาหารของพืชออกและหุ้มด้วยตุ้มตอนให้กิ่งสร้างรากออกมาเองเช่นมะนาวส้มโอการทาบกิ่งเป็นการนำต้นตอที่มีรากแข็งแรงไปทาบกับกิ่งของต้นพืชที่ต้องการเพิ่มจำนวนเช่นมะม่วงมะขามการต่อกิ่งหรือการเสียบยอดเป็นการนำกิ่งหรือยอดของพืชที่ต้องการขยายพันธุ์มาต่อหรือเสียบบนกิ่งพืชต้นอื่นพืชที่นิยมต่อกิ่งเช่นชวนชมอะโวคาโดมะม่วงการติดตาเป็นการนำตาของต้นที่ต้องการขยายพันธุ์มาติดบนต้นตอวิธีการนี้ทำให้ได้ต้นที่มีลักษณะแตกต่างไปจากต้นเดิมเช่นมีดอกหลายสีอยู่บนต้นเดียวกันพืชที่นิยมติดตาเช่นเฟืองฟ้ากุหลาบการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเป็นการบูรณาการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการขยายพันธุ์พืชเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพสูงโดยนำส่วนของพืชที่มีเนื้อเยื่อเจริญมาเพาะเลี้ยงบนอาหารสังเคราะห์ที่มีธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและช่วยให้พืชเพิ่มจำนวนภายใต้สภาวะที่ควบคุมความสะอาดอุณหภูมิและแสงเมื่อชิ้นส่วนพืชเจริญเติบโตและพัฒนาเป็นต้นพืชที่สมบูรณ์มีลำต้นและรากแล้วจึงนำออกไปปลูกในสภาพธรรมชาติค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้Plant propagation, P L A N T P R O P A G A T I O N. Plant propagation แปลว่าการขยายพันธุ์พืช Seed propagation, S E E D P R O P A G A.T-I-O-N Seed Propagation แปลว่าการขยายพันธุ์พืชโดยใช้เมล็ด Cleft Grafting C-L-E-F-T G-R-A-F-T-I-N-G Cleft Grafting แปลว่าการต่อกิ่งแบบเสียบยอดเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆทีนี้เราก็ได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะว่าการขยายพันธุ์พืชดอกที่เกี่ยวกับการอาศัยเพศและการไม่อาศัยเพศนั้นมีวิธีและขั้นตอนอย่างไรทีนี้น้องๆอย่าลืมนำความรู้นี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันนะคะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สรูมจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้การรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดินเพื่อให้เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชกันไปแล้วนะคะในสัปดาห์นี้นะคะเรามาเรียนรู้กันว่าสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและปัจจัยการเจริญเติบโตของสัตว์มีอะไรกันบ้างไปติดตามกันเลยค่ะ
1: สัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตจึงต้องอาศัยปัจจัยต่างๆเพื่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตได้แก่อาหารน้ำอากาศและที่อยู่อาศัยปัจจัยที่1อาหารสัตว์ต้องการอาหารเพื่อสร้างพลังงานและเพื่อการเจริญเติบโตถ้าสัตว์ขาดอาหารเป็นเวลานานๆก็จะทำให้สัตว์ตายได้เราสามารถจำแนกสัตว์ตามลักษณะอาหารที่กินได้เป็น3ประเภทคือสัตว์กินพืชเช่นแพะกินหญ้าหมูกินรำข้าวหรือนกบางชนิดกินผลไม้และน้ำหวานจากเกสรดอกไม้สัตว์กินเนื้อเช่นตุ๊กแกและกบกินแมลงชนิดต่างๆนกบางชนิดเป็นนกนักล่าเช่นนกอินทรีจะกินสัตว์ที่มีขนาดเล็กเป็นอาหารสัตว์กินพืชและเนื้อเช่นไก่กินหนอนและข้าวเปลือกเป็นอาหารปัจจัยที่2น้ำสัตว์ต้องการน้ำในการดำรงชีวิตเพราะน้ำเป็นส่วนประกอบสำคัญในร่างกายเป็นส่วนประกอบของเลือดทำหน้าที่ลำเลียงออกซิเจนและสารอาหารในร่างกายถ้าขาดน้ำก็จะทำให้สิ่งมีชีวิตตายได้นอกจากนั้นสัตว์บางชนิดยังอาศัยอยู่ในน้ำและใช้น้ำเป็นแหล่งอาหารปัจจัยที่3อากาศร่างกายของสัตว์ทุกชนิดต้องการออกซิเจนในอากาศเพื่อการหายใจและปัจจัยที่4ที่อยู่อาศัยสัตว์แต่ละชนิดต้องการนอนหลับพักผ่อนเพื่อซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายและการเจริญเติบโตนอกจากนี้แล้วสภาพแวดล้อมก็เป็นสิ่งสำคัญในการดำรงชีวิตของสัตว์เช่นความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติสายน้ำอุณหภูมิแสงแดดซึ่งสัตว์แต่ละชนิดก็จะปรับตัวและแสดงออกในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันเรียกว่าการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของสัตว์การตอบสนองต่อแสงสัตว์สามารถตอบสนองได้อย่างรวดเร็วเมื่อได้รับแสงเช่นการที่นกบินออกจากรังในตอนเช้าหรือไก่ขันในตอนเช้าการตอบสนองต่ออุณหภูมิเช่นสุนัขจะระบายความร้อนโดยการหอบน้ำระเหยออกจากปากควายชอบนอนในหนองน้ำหรือในโคลนเพื่อป้องกันแสงแดดเผาผิวหนังของมันการตอบสนองต่อการสัมผัสเช่นกิ้งกือจะขดหัวเข้าด้านในเมื่อถูกสัมผัสหอยชนิดต่างๆจะหุบฝาหรือหดตัวเข้าในเปลือกตึงอ่างเมื่อได้รับการสัมผัสจะเกิดการพองตัวนั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ survive s u r v i v e survive แปลว่าการดำรงชีวิต stimulus s t i m u l u s stimulus แปลว่าสิ่งเร้า responseR E S P O N S E response แปลว่าการตอบสนองเด็กๆเรียนรู้กันไปแล้วนะคะว่าสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์เพื่อความอยู่รอดก็คืออาหารน้ำอากาศและที่อยู่อาศัยซึ่งสัตว์มีการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของสัตว์ในตอนหน้าเราจะได้เรียนรู้กันต่อว่าสัตว์มีลักษณะแตกต่างกันเราจะสามารถจำแนกในรูปแบบไหนและสัตว์มีประโยชน์ต่อมนุษย์อะไรบ้างรอติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
3: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคาร

วันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ร่างกายที่มีอวัยวะครบ32หรือมีความสมบูรณ์ไม่ผิดปกติเป็นสิ่งที่ทุกคนอยากให้เกิดขึ้นกับทั้งตัวเองบุตรหลานหรือคนใกล้ชิดของเราแต่ถ้ามีเหตุไม่คาดฝันเกิดขึ้นจริงเช่นรูปหน้าศีรษะผิดปกติปากแหว่งเพดานโวหน้าตาปิดเบี้ยวมีเนื้องอกชิ้นโตบนใบหน้าและอื่นๆสิ่งที่ต้องทำต่อไปนะคะก็คือหาทางแก้ไขและช่วยเหลือเขาโดยเร็วที่สุดเพราะพวกเขาถือเป็นคนปกติเพียงแต่มีชีวิตที่เกิดมาน่าเห็นใจเป็นสิ่งที่เขาเลือกไม่ได้กลุ่มคนเหล่านี้นะคะนับวันจะมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลจากการแพทย์การสาธารณสุขด้วยเหตุนี้เองค่ะศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยซึ่งเป็นศูนย์กลางการรักษาความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เริ่มดำเนินงานมาตั้งแต่ปี2544จนถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า23ปีจึงได้จัดทำโครงการคลินิกเคลื่อนที่สำรวจความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมราชูปถัมภกสภากาชาดไทยเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบโดยเป็นความร่วมมือกันระหว่างศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์และสภากาชาดไทยเพื่อรวมกันค้นหาผู้ที่มีความผิดปกติบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะให้ได้รับโอกาสการเข้าถึงการรักษาที่มีประสิทธิภาพทั่วประเทศเป็นการดูแลรักษาผู้ป่วยเชิงรุกค่ะโครงการคลินิกเคลื่อนที่นี้มีรายละเอียดอย่างไรไปติดตามรับฟังจากศาสตราจารย์กิติคุณนายแพทย์จรัญมหาธุมรัตน์หัวหน้าศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกแพทยศาสตร์ปี2528และศาสตราจารย์นายแพทย์นนท์โรจน์วชิรนนท์รองหัวหน้าศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยกันค่ะ
1: ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์นะครับแก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยแล้วก็คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับปีนี้เป็นปีมหามงคลคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเจริญพระชนมายุครบ6รอบนะครับเราก็ทางศูนย์ก็ได้จัดตั้งโครงการคลินิกขึ้นที่ขึ้นเพราะเราปฏิบัติกันมานานแล้วและเห็นว่าผู้ป่วยที่มีความพิการบนใบหน้าชนิดรุนแรงเนี่ยฮะในต่างจังหวัดเนี่ยยังมีที่อาจจะหลงเหลืออยู่ในหมู่บ้านหรืออะไรที่ยังไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องการเดินทางต่างๆก็จะลำบากต้องมีค่าใช้จ่ายแล้วเด็กพวกนี้ก็อยู่ในครอบครัวที่มีฐานะยากจนซึ่งเราทุกคนก็ทราบอยู่แล้วระบบของทางราชการบางครั้งก็อาจจะตกหล่นไปไม่กล้าที่จะมารักษาจริงๆแล้วถ้าส่งมาที่ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์โรงพยาบาลจุฬาเนี่ยนะครับค่าใช้จ่ายทั้งหมดเรามีกองทุนที่ผู้บริจาคผู้มีจิตกุศลเนี่ยนะครับที่จะจ่ายให้หมดทั้งค่าเดินทางค่าที่พักค่าที่อยู่ของผู้ป่วยและญาติด้วยค่ารักษาพยาบาลก็ไม่ต้องเสียเราเห็นว่าบางครั้งเนี่ยการเดินทางของเขาบากและอยู่ต่างจังหวัดเราไปหาเขาไปค้นหาเขาไปเจอเขาถ้าเป็นรายที่ไม่หนักหนาสาหัสก็อาจจะแพทย์ของศูนย์นะครับซึ่งอาจารย์นนท์เนี่ยนะครับของศูนย์เนี่ยก็สามารถที่จะไปทำการผ่าตัดในจังหวัดนั้นๆได้นะครับแต่ถ้าเป็นเคสที่มีความรุนแรงมากๆต้องการinvestigation ที่ค่อนข้างจะแพงแล้วก็อย่างเช่นทำ MRI ทำ CAT scan เราก็พาผู้ป่วยนะครับมาที่โรงพยาบาลจุฬาที่ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์ทำการตรวจแล้วเราก็เริ่มโดยการตรวจค้นหานะครับว่ามีอะไรหลงเหลืออยู่ข้างๆอยู่บ้างในต่างจังหวัดนะครับคือเขาอยู่ไกลเราก็ไปหาแทนที่เขาจะต้องมาหาเราเพราะว่าจะเกิดความยุ่งยากเวลามาต้องมาทั้งครอบครัวด้วยค่าใช้จ่ายก็จะสูงด้วยนะครับเผอิญเรามีสภากาชาดไทยเนี่ยนะครับมีผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทยนะฮะขอเอ่ยนามนะฮะท่านกฤษดาบุญราชนะครับซึ่งเป็นอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยท่านทำงานช่วยสภากาชาดไทยในแง่ของบริหารหน่วย เหล่ากาชาติของทั่วประเทศนะครับทุกจังหวัดโดยประสานงานกับนายกเหล่ากาชาติซึ่งท่านเป็นภรรยาของผู้ว่าราชการจังหวัดโดยตำแหน่งอยู่แล้วนะครับก็ทำให้การทำงานเนี่ยง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ประสานงานในต่างจังหวัดให้มากขึ้นเพราะฉะนั้นเวลาเราประสานงานก็ลงไปที่นายกเหล่ากาชาติสสจในจังหวัดนั้นๆไปถึงอำเภอไปถึงหมู่บ้านอสมก็จะค้นหามีการติดต่อทางไลน์เข้ามาที่ศูนย์ว่าเคสนี้ใช่ไหมเคสนั้นใช่ไหมสมควรจะต้องทำยังไงเรามีทีมงานที่ศูนย์นะฮะรองรับอยู่ตั้งใจไว้ว่าจะทำไปทั่วประเทศนะครับแต่ก็เริ่มต้นนะฮะอย่างที่บุรีรัมย์เราก็ทำมา 2-3 ครั้งแล้วนะครับเป็นตัวเริ่มต้นนะครับแล้วแต่ปีนี้เราก็จะขยายไปเรื่อยๆนะครับอยู่ที่ความพร้อมของแต่ละจังหวัดที่เสนอมาด้วยนะครับเมื่อเดือนที่แล้วก็ไปที่จังหวัดอุบลราชธานีโดยมีจังหวัดที่มาร่วมโครงการนะไปเปิดโครงการแนะนำนะครับ7จังหวัดรอบๆอีสานใต้นะครับท่านผู้ว่าสสจผู้อำนวยการโรงพยาบาลนายกเหล่ากาชาติอสมเป็นต้นนะครับเข้ามาร่วมงานจำนวนมากแล้วก็เกิดความเข้าใจว่าเคสอย่างนี้นะครับ เป็นเคสที่มีความพิการบนใบหน้าที่รักษาได้นะก็อย่างนี้ก็ยังไปเจ เคสอย่างน้อย3เคสที่รักษาแล้วยากมากบางครั้งมีเคสหนึ่งคุณตาเนี่ยนะฮะก็หมดกำลังใจจะไม่รักษาแล้วเราก็ไปพูดให้กำลังใจเขาบอกเอาเถอะเดี๋ยวเราถ้ามันยากมากเนี่ยเราจะพาไปที่ศูนย์ที่กรุงเทพโดยออกค่าใช้จ่ายเขาทั้งหมดเขาก็ยินดีนะครับดีใจที่จะมารักษาครับ
2: พาคนไข้ด้วยตัวเองมาเนี่ยทุกคนเลยเพราะว่าตั้งแต่ตั้งศูนย์มาเนี่ยผมก็ตรวจคนไข้อยู่คนเดียวผ่าตัดอยู่คนเดียวนะครับร่วมกับศัลยแพทย์ทางด้านประสาทนะครับประสาทศัลยแพทย์แล้วก็ผู้เชี่ยวชาญด้านอื่นๆเราเจอคนไข้ทั้งหมดเลยของศูนย์ทั้งหมดคนเดียวเนี่ยสัมภาษณ์อยู่คนเดียวเรารู้เลยครับว่าเฮ้ยมันไม่ใช่แล้วล่ะโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เนี่ยมีผู้เชี่ยวชาญเนี่ยครบมีเครื่องไม้เครื่องมือมีเทคโนโลยีมีทุกอย่างครบหมดเลยแต่มันอยู่ในกรุงเทพแต่ปรากฏว่าณตอนนั้นพบว่าคนไข้ 70% เนี่ยมาจากต่างจังหวัดแล้วเราฟังเรื่องของเขาครับโอ้โหกว่าเขาจะมาหาเราได้นี่มันยากลำบากมากเลยนะครับหลายๆคนเนี่ยหมดหวังไปแล้วได้รับคำแนะนำที่ไม่ถูกต้องแล้วก็คิดว่าไม่

เป็นสัมพันธ์ผมก็เป็นคนที่จัดทำเว็บไซต์ให้กับศูนย์จัดทำตั้ง Facebook ให้ศูนย์แล้วก็พยายามประชาสัมพันธ์คนไข้ที่หมดหวังพวกนี้ครับเขาเห็นข้อมูลเราเนี่ยเห็นเพื่อนบ้านที่เรารักษาไปเขาก็ติดต่อเข้ามาทางช่องทางที่เราทำทางดิจิตอลด้วยเทคโนโลยีทางด้านสารสนเทศเนี่ยทำให้เขาเนี่ยเข้ามาหาเราจากต่างจังหวัด 70% เนี่ยเข้ามาในกรุงเทพเราเห็นอย่างเงี้ยมาตลอดเลยจนกระทั่งเรารู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วนะเราจะนั่งอยู่ที่กรุงเทพแบบสบายๆแล้วก็ตรวจแล้วก็ใครมาได้ก็รักษาให้อย่างเงี้ยไม่ได้ละก็เลยคิดว่าต้องช่วยหลายๆทางนะครับทางหนึ่งที่ช่วยคือเรื่องของการเดินทางมีนักสังคมสงเคราะห์สัมภาษณ์แล้วก็ช่วยเหลือค่าเดินทางนะครับมีการจ้างคนเนี่ยผมก็เริ่มว่าจะต้องมีการจ้างคนมาประจำแต่ก่อนก็ไม่มีเหมือนแผนกหมอทั่วๆไปครับก็เจ้าที่โรงพยาบาลก็รับเฉพาะที่มาตรวจวันหนึ่งก็แย่แล้วไม่มีใครสนใจจะไปตามหรอกครับถ้าคนไข้ไม่มาตรวจเราก็เริ่มให้มีการจ้างเจ้าหน้าที่มาประจำแล้วคอยติดตามคนไข้พามาตรวจมีอุปสรรคอะไรบางคนก็บอกโอ้โหเขาทำงานเขาไม่มีเงินจะใช้เลยแล้วก็ต้องทำงานก็จะเสียเวลาพาลูกมาเนี่ยเขาก็ทำงานไม่ได้ขาดอาชีพขาดรายได้เราก็ต้องช่วยเหลือตรงนี้เข้าไปจนกระทั่งเราคิดว่าไม่ได้แล้วเหรอเราใช้วิธีอย่างนี้ไม่ได้แล้วล่ะคือต่อให้เอาเงินช่วยค่าเดินทางพยายามหาที่พักให้เขาที่นี่ก็ไม่ได้แล้วล่ะก็เลยคิดว่าทำยังไงเราถึงจะช่วยเขาได้ดีกว่านี้จึงได้คิดไอเดียนี้ขึ้นมานะครับแล้วจรัญก็ช่วยตั้งชื่อให้ว่าเป็นคลินิกเคลื่อนที่นะครับเราจึงมีคลินิกเคลื่อนที่ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์มาตั้งแต่ประมาณปี2558นะครับผมคิดโครงการนี้ขึ้นเนี่ยก็ได้ไปชวนผู้เชี่ยวชาญในทีมทั้งหมดที่โรงพยาบาลจุฬาเนี่ยครับว่างั้นเนี่ยเราไปออกตรวจคนไข้เหมือนกับเราเอาคลินิกโรงพยาบาลจุฬาเนี่ยไปที่ต่างจังหวัดแต่ไม่ใช่เป็นหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ที่ไปผ่าคือเราไปตรวจเนี่ยเราไม่ผ่าเราไปตรวจเพื่อที่จะวินิจฉัยนะครับคนไข้ที่อยู่ในแต่ละจังหวัดเรามองเห็นข้อดีของการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ก็คือทุกครั้งที่จะมีการออกหน่วยเคลื่อนที่เนี่ยจะมีการระดมคนในจังหวัดทุกภาคส่วนที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยนะครับแล้วก็จิตอาสาเนี่ยไปค้นหาในจังหวัดนั้นแล้วก็พามาจุดเด่นอันนี้ก็คือการค้นหาคนไข้เนี่ยจะทำให้คนไข้เนี่ยไม่ตกหล่นเลยพามาหมดแต่ว่าข้อเสียคือพามาแล้วมาผ่าเนี่ยอันนี้เราไม่ทำแต่ว่าเราเรียนแบบที่เราเนี่ยน่าจะต้องทำอะไรสักอย่างด้วยการไปค้นหามาแล้วเรามาวินิจฉัยแต่ว่าเราวินิจฉัยด้วยทีมแพทย์ที่ครบสาขาพาไปหมดเลยครับหมอเด็กหมอประสาทศัลยแพทย์นะครับหมอฟันหูคอจมูกหมอตาพาไปหลายๆสาขาเหมือนที่อยู่ที่จุฬานี่แหละพอตรวจวินิจฉัยได้แล้วเราก็วางแผนการรักษาคนนี้ต้องผ่าตัดคนนี้ต้องช่วยการได้ยินคนนี้ต้องพบนักจิตวิทยาคนนี้ต้องช่วยเหลือการเงินเรื่องสังคมเรื่องทางจิตใจเรื่องความเครียดในครอบครัวคือเราเหมือนเอาเขาอะมารักษากับทีมเราแต่เราอะไปหาเขาไม่ได้ต้องให้เข้ามาที่กรุงเทพนะครับแต่ว่าเราก็มาคิดว่าเอ๊ะจะไปที่ไหนก่อนก็เลยไปดูสถิติของคนไข้ที่เข้ามาแล้วเราก็พบว่าภาคอีสานเนี่ยมีคนไข้ที่มาหาเราที่กรุงเทพเนี่ยเยอะที่สุดนะครับแล้วเราก็มองไปเราก็เห็นจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีคนไข้กลุ่มนี้เยอะมากทั้งปากแหว่งเพดานโหว่ใบหน้าแหว่งแต่กำเนิดใบหน้าเล็กแต่กำเนิดโรคงวงช้างสารพัดโรคเลยครับที่เป็นใบหน้าที่ผิดปกติเราถึงปรึกษาหารือกันภายในศูนย์ว่าถ้าอย่างนั้นเราไปที่บุรีรัมย์ก่อนถึงได้เกิดงานอันนี้ขึ้นที่บุรีรัมย์มา2ครั้งนะครับแล้วตัวเลขสถิติคนไข้เราก็พบว่าภาคเหนือก็มีนะครับแล้วก็มีจุดที่ผู้ป่วยเนี่ยเข้าถึงการบริการทางการแพทย์ได้ยากแล้วเราก็เลยไปที่จังหวัดเชียงรายนะครับเป็นครั้งที่3ที่เรายกทีมทั้งหมดที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเนี่ยไปตรวจนะครับ

แต่ว่าพอมาถึงช่วงโควิดนะฮะหลังจากทำไป3ครั้งเนี่ยมันก็เลยต้องหยุดเลิกไปแต่คนไข้อะมันไม่ได้หายป่วยนะครับมันยังต้องการการดูแลอยู่เราเลยต้องใช้เทคโนโลยีการตรวจรักษาด้วยสารสนเทศออนไลน์เราก็ตรวจออนไลน์อย่างนั้นเรื่อยมานะครับจนกระทั่งโควิดซาลงแล้วก็หมดเราก็มาคิดได้ว่าเอ๊ะทำไมเราต้องมารอการยกทีมออกไปทำไมเราไม่ทำอะไรที่

อีกกว่านั้นด้วยเทคโนโลยีที่เราทำกันมาแล้วในช่วงโควิดก็คือการตรวจหรือพูดคุยกับคนไข้ออนไลน์เพราะว่ามันได้ผลดีมากเลยโปรแกรมแชทที่เราใช้กันอยู่นิยมที่สุดในประเทศไทยตอนนี้ปรากฏว่าคนไข้ชาวบ้านชาวช่องที่แม้จะฐานะไม่ค่อยดีเขาก็มีใช้นะครับเราก็เลยปรับเปลี่ยนโครงการนี้คุยกันในทีม แล้วก็ตกลงกันว่าถ้างั้นเราทำคลินิกเคลื่อนที่เป็นแบบออนไลน์นะครับแทนที่เราจะต้องยกคนลงไปทั้งหมดเนี่ยเรายังคงขั้นตอนที่เป็นขั้นตอนสำคัญที่เราเรียนรู้มาจากการออนไลน์แพทย์เคลื่อนที่ก็คือว่าค้นหานะครับก็คือขอความร่วมมือไปจังหวัดแต่ละจังหวัดดีไหมว่าให้เขาเนี่ยไปค้นหาคนไข้พอค้นได้แล้วเนี่ยแทนที่ต้องให้คนไข้มาที่โรงพยาบาลในจังหวัดเขาแล้วเราก็ยกทีมไปเราก็ใช้วิธีโทรไปแล้วก็คุยด้วยโปรแกรมออนไลน์กับคนไข้ปรากฏว่าทำได้เราอาศัยความร่วมมือในความเป็นกาชาดก็คือความร่วมมือของเหล่ากาชาดจังหวัดนะครับทุกจังหวัดจะมีเหล่ากาชาดจังหวัดนำโดยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนะครับซึ่งเป็นภรรยาของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอความร่วมมือผ่านไปทางสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาดนะครับกระจายข้อมูลออกไปปรากฏว่าได้รับการตอบรับอย่างดีจากนายกเหล่ากาชาดแล้วก็เหล่ากาชาดทั้งหมดเลยแล้วก็เริ่มมีการส่งคนไข้เข้ามา

0: เราก็เลยเปิดแบบฟอร์มออนไลน์ให้กับคนที่สามารถที่จะเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ส่งข้อมูลคนไข้เข้ามาพอได้ข้อมูลมาเราก็พูดคุยคนไข้แล้วเราก็วางแผนแล้วก็รักษาเลยเช่นคนนี้อาจจะต้องเอ็กซเรย์คนนี้อาจจะต้องพบหมอฟันคนนี้อาจจะต้องตรวจการได้ต้องใช้เครื่องช่วยฟังคนนี้มีความเครียดมากนักจิตวิทยาของเราก็พูดคุยทางออนไลน์เลยต้องเอ็กซเรย์ใช่ไหมครับเราก็ส่งไปที่โรงพยาบาลจังหวัดประสานกับแพทย์ในพื้นที่ต้องการพบหมอด้านไหนแล้วก็ประสานหาผู้เชี่ยวชาญตัวจริงในจุดที่ใกล้เขาที่สุดนะครับแล้วก็ทำการรักษาทำอย่างเงี้ยมันเรื่อยเลยครับมีคนไข้บางรายเนี่ยได้รับการผ่าตัดรักษาโดยที่ไม่เคยมาที่โรงพยาบาลจุฬาเลยนะครับโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่หรือโดยผมที่ผมเนี่ยเดินทางออกไปยังจังหวัดไปโรงพยาบาลจังหวัดนัดกับแพทย์ที่อยู่ในโรงพยาบาลนั้นเรียบร้อยนัดคนไข้เรียบร้อยก็ไปผ่าตัดให้เรียบร้อยแล้วก็แพทย์ในจังหวัดก็ดูแลกันต่อไม่เคยมาที่โรงพยาบาลเลยนะครับก็ทำอย่างเงี้ยมาถึงตอนนี้24จังหวัดตรงนี้เราเริ่มทำกับเคสที่ไม่ซับซ้อนปากแหว่งเพดานโหว่แล้วก็โรคที่ไม่ซับซ้อนไม่ได้ต้องเข้า ICU ไม่ต้องเสียเลือดมากไม่ต้องการใช้ผู้เชี่ยวชาญเยอะเราทำมาจนกระทั่งปีนี้ครับเป็นปีแรกที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยพอเป็นโรคซับซ้อนรักษาในพื้นที่ไม่ได้เราจะทำตัวเป็นเหมือนกับผู้สนับสนุนหลักพาเหมือนทัวร์คือทำให้เขาเข้ามาที่นี่ด้วยความง่ายที่สุดนะครับหาที่พักให้เรียบร้อยแล้วก็มีค่าเดินทางให้แล้วก็มาพาที่โรงพยาบาลจุฬาพาที่นี่ก็ปลอดภัยแน่นอนเราก็ดูแลได้อย่างดีแต่ว่าปีนี้เป็นปีที่เราเริ่มทำการรักษาผ่าตัดคนไข้ที่ซับซ้อนยุ่งยากในพื้นที่ที่ใกล้บ้านในภูมิลำเนาคนไข้ปีนี้เป็นปีแรกครับเราก็มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่สนใจอยากทำงานด้านนี้นะครับแล้วก็อยากจะเรียนรู้กับเราซึ่งตอนนี้เรามี4โรงพยาบาลครับที่ร่วมมือกันโรงพยาบาลที่เราออกไปทำเป็นจังหวัดแรกเลยที่สงขลามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะครับผ่าตัดซับซ้อนเป็นแห่งแรกในปีนี้แล้วก็ตามมาด้วยที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์หรือว่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นเนี่ยนะครับก็มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่มาฝึกอบรมกับเราเราก็ออกไปผ่าตัดโรคใหญ่ซับซ้อนนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็มีที่พระมงกุฎด้วยนะครับพระมงกุฎเนี่ยก็กำลังขยายงานด้านนี้เราก็ไปช่วยเหลือแล้วก็ผ่าตัดคนไข้ซับซ้อนนะครับต่อไปก็กำลังจะเพิ่มนะครับจำนวนขึ้นในที่ต่างๆ
1: การดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้ทั้งทางกายใจและสังคมเป็นหลักการที่จะดูแลให้พวกเขาได้ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขเพราะกว่าใบหน้าจะกลับมาดูเป็นปกตินะคะพวกเขาต้องการกำลังใจและความเข้าใจจากคนรอบข้างอย่างมากค่ะในครั้งนี้นะคะเราได้พูดถึงเรื่องของการค้นหาการรักษากันแล้วยังเหลือการติดตามผลการรักษา

0: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงริเริ่มให้มีการศึกษาค้นคว้าเครื่องแต่งกายสตรีไทยสมัยต่างๆ
1: เพื่อทรงใช้เป็นฉลองพระองค
0: ์ในโอกาสที่โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรปอย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช 2503 เรียกว่าชุดไทยพระราชนิยมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fry รินทาอัจฉริยพัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fry พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกผสานมรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลาชุดไทยพระราชนิยมและเสื้อพระราชทานสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติและสืบทอดงานช่างฝีมืองานศิลปะหัตถกรรมไทยจากรุ่นสู่รุ่นอย่างต่อเนื่องมีการออกแบบปรับประยุกต์ให้เป็นเครื่องแต่งกายร่วมสมัยมีแพทเทิร์นในการตัดเย็บและใช้วัสดุที่ผลิตได้ในประเทศไทยซึ่งสะท้อนอัตลักษณ์อันวิจิตรของงานช่างฝีมือชุมชนและขณะเดียวกันก็สะท้อนความเป็นไทยในภาพรวมอีกด้วยในปีพุทธศักราช2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงวัฒนธรรมในการเสนอชุดไทยพระราชนิยมขึ้นทะเบียนรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกอาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
2: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันพื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมีเท็กซ์เจอร์ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นๆในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของเท็กซ์เจอร์ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือว่าพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมอันนี้แล้วครับ
0: ปัจจุบันการสวมใส่ชุดไทยพระราชนิยมรวมถึงผ้าไทยประเภทต่างๆได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นเนื่องจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นบุคคลหนึ่งที่สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยโดยทรงนำผ้าไทยมาประยุกต์ใช้ให้มีความทันสมัยและเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศเสมอมาทรงสร้างแบรนด์สิริวัณณวรีตลอดจนทรงมีพระราชดำริและแนวทางต่างๆให้ทุกภาคส่วนสวมใส่ชุดไทยจนกระทั่งยูเนสโกได้ประกาศเชิดชูเกียรติและถวายเหรียญสดุดีพระราชกรณียกิจด้านการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมการส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์รวมทั้งการขับเคลื่อนวัฒนธรรมตลอดจนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทยแด่พระองค์
3: วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทย1ความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล

0: สวัสดีค่ะพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะว่าเราสามารถใช้ลักษณะที่แตกต่างกันของสัตว์แต่ละชนิดในการจำแนกสัตว์ออกเป็นกลุ่มๆได้นะคะในวันนี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าแล้วถ้าเป็นพืชล่ะเราจะใช้อะไรมาแยกกลุ่มพืชกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: พืชที่อยู่บนโลกมีหลายชนิดมีทั้งที่เจริญเติบโตอยู่ในน้ำและบนบกพืชแต่ละชนิดมีลักษณะบางอย่างเหมือนกันบางอย่างแตกต่างกันจึงนำมาใช้เป็นเกณฑ์ในการแบ่งกลุ่มเช่นรูปร่างและลักษณะของพืชถิ่นที่อยู่อาศัยช่วงอายุของพืชประโยชน์และโทษเป็นต้นแต่ถ้าเราจะจัดกลุ่มพืชตามการมีดอกเป็นเกณฑ์จะจำแนกได้สองกลุ่มคือพืชมีดอกและพืชไม่มีดอกพืชมีดอกคือพืชที่เมื่อโตเต็มที่แล้วจะใช้ดอกในการสืบพันธุ์อย่างพืชที่เรามักจะเห็นดอกทั่วๆไปเช่นกล้วยไม้ดาวเรืองกุหลาบดอกบัวและอีกมากมายพืชดอกยังแบ่งออกเป็น2กลุ่มโดยใช้จำนวนใบที่เริ่มงอกจากเมล็ดเป็นใบแรกที่เราเรียกกันว่าใบเลี้ยงมาเป็นเกณฑ์ในการจำแนกได้เหมือนกันค่ะถ้าใบเลี้ยงงอกออกจากเมล็ดมีเพียงใบเดียวเราจะเรียกว่าพืชใบเลี้ยงเดี่ยวเมื่อโตขึ้นลำต้นมักจะสูงขึ้นอย่างเดียวไม่เจริญออกด้านข้างไม่มีกิ่งก้านและมักจะมีข้อปล้องที่ชัดเจนมีลักษณะรากเป็นรากฝอยส่วนใบเมื่อเราสังเกตจะเห็นเส้นใบที่ขนานกันพืชใบเลี้ยงเดี่ยวที่เราเห็นทั่วไปก็จะมีหญ้าข้าวกล้วยเป็นต้นส่วนพืชใบเลี้ยงคู่ใบที่เริ่มงอกออกจากเมล็ดจะมี2ใบออกมาพร้อมกันเมื่อโตขึ้นลำต้นจะเจริญออกด้านข้างโตขึ้นโตขึ้นจนราวโอบแทบไม่มิดกันเลยพืชใบเลี้ยงคู่มักจะมีกิ่งก้านสาขามากมายลำต้นสูงใหญ่แข็งแรงเพราะมีรากแบบรากแก้วที่หยั่งลึกลงไปใบจะมีเส้นใบสานกันเป็นร่างแหเช่นต้นมะม่วงมะเขือพริกเป็นต้นพืชไม่มีดอกคือพืชที่ไม่ได้ใช้ดอกในการสืบพันธุ์แต่จะสืบพันธุ์ด้วยการสร้างเซลล์สืบพันธุ์เล็กๆที่เรียกว่าสปอร์เช่นเฟิร์นข้าหลวงหลังลายปรงชายผ้าสีดาเป็นต้นพืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่มนุษย์สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างเช่นนำมาใช้เป็นอาหารยารักษาโรคเครื่องนุ่งห่มสร้างที่อยู่อาศัยรวมทั้งมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอื่นๆเป็นอย่างมากเพราะในบริเวณที่มีพืชปกคลุมหนาแน่นบริเวณนั้นมีความสมบูรณ์อีกทั้งยังช่วยกรองมลพิษในอากาศดังนั้นเราจึงควรรักษาต้นไม้กันเยอะๆนะคะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ plant classification P L A N T C L A S SIFICATION แปลว่าการจำแนกพืช Monocotyledon MONOCOTYLEDON แปลว่าพืชใบเลี้ยงเดี่ยว Dicotyledon DICOTYLEDON แปลว่าพืชใบเลี้ยงคู่น้องๆคงพอจะทราบเกณฑ์การจำแนกพืชกันไปแล้วนะคะในตอนหน้าเราจะมาเรียนรู้ส่วนประกอบของพืชมีดอกแต่ละส่วนกันว่ามีความสำคัญอย่างไรกันบ้างสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: หากจะพูดถึงภาพยนตร์ไทยเชื่อว่าคุณผู้ชมก็คงได้ชมกันมาไม่มากก็น้อยแต่คุณผู้ชมเคยสงสัยเหมือนมิ้นไหมคะว่าภาพยนตร์ไทยที่เราดูกันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยมีต้นกำเนิดในการเข้ามาประเทศไทยได้ยังไงและเริ่มเข้ามาตั้งแต่เมื่อไหร่วันนี้มิ้นจะพาคุณผู้ชมไปคลายฉงนเรื่องนี้กันค่ะ
1: เรื่องแรกที่ได้ดูน่าจะเป็นแฟนฉันนะคะเป็นแบบแบแบๆน่ารักน่ารักดีอะ
2: กระโปรงบางขาสั้น
3: สุริโยไทย
4: บุปผาราตรีภาคหนึ่ง
5: เรื่องแม่นาคภาคหนึ่ง
6: เรื่องซีซันเชงอะค่ะเพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย
7: หนังผีครับหนังผีฉลุยครับในโรง

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสงสัยใช่ไหมล่ะคะว่าตอนนี้มิ้นอยู่ที่ไหนเรื่องของเรื่องก็คือว่าวันนี้เนี่ยมิ้นจะพาคุณผู้ชมมาคลายฉงนเรื่องเกี่ยวกับภาพยนตร์ไทยค่ะมิ้นก็เลยพาคุณผู้ชมมาที่นี่เลยพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทยที่นี่เนี่ยนะคะเขารวบรวมเรื่องราวทั้งเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์หลักฐานต่างๆมากมายที่เกี่ยวกับภาพยนตร์ไทยด้วยแต่ว่ามาคนเดียวแบบนี้เนี่ยจะคลายฉงนได้ยังไงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตามมิ้นไปข้างในแล้วไปดูกันดีกว่าว่าจะเจอใครที่จะช่วยคลายฉงนให้กับเราได้บ้างตามมาเลยค่ะคุณผู้ชมคะมิ้นว่ามิ้นเจอแล้วล่ะค่ะคนที่จะมาช่วยมิ้นคลายฉงนเรื่องภาพยนตร์ไทยแต่ไม่รู้พี่เขายุ่งอยู่หรือเปล่าไปหาพี่เขากันเลยค่ะขอโทษนะคะ
1: สว
0: ัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ใช่พี่พึ่งหรือเปล่าคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เจอแล้วพี่พึ่งคะพอดีว่าวันนี้เนี่ยมิ้นมาถึงที่พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทยเพราะว่ามีเรื่องฉงนมากๆเกี่ยวกับภาพยนตร์ไทยไม่รู้ว่าพี่พึ่งพอจะคลายฉงนเล่าเรื่องที่มาที่ไปได้ไหมคะ
1: ยังไงน้องมิ้นมาที่นี่ถูกที่แล้วค่ะที่นี่จะคลายฉงนได้นะคะเรามีเรื่องของประวัติศาสตร์ภาพยนตร์แล้วก็กระบวนการผลิตภาพยนตร์ด้วยด้านนี้เลยนะคะนี่จะเป็นนิทรรศการภาพยนตร์ในไทยเนาะ
2: ค่ะคือมิ้นอยากรู้ว่าที่มาของภาพยนตร์ไทยเนี่ยค่
1: ะ
2: เป็นมายังไง
1: สมัยก่อนเนี่ยเราเรียกภาพยนตร์ว่าหนังก็คือมันพัฒนามาจากการใช้หนังสัตว์เนี่ยทำเป็นตัวละครต่างๆไม่ใช่แค่ในไทยนะคะต่างประเทศก็นิยมใช้เหมือนกัน
2: อ๋อมันคือเมืองนอกเขาก็เป็นหนัง
1: ใช้หนังเหมือนกันใช่จนมาเรามีการฉายภาพยนตร์เนี่ยอย่างต่อเนื่องเนี่ยเขาก็เลยบัญญัติคำขึ้นคำหนึ่งเกิดขึ้นมาใช้คำว่าภาพยนตร์นะคะที่มาของรากศัพท์ของคำนี้ค่ะมันมาจากกรเดิมนะคะเราใช้มาอ้างอิงนะคะเป็นของ
2: คุณช่างขุนแผน
1: พูดถึงตอนนึงเขียนว่าผูกพยนตร์นะคะผ
2: ู
1: กพยนตร์ผูกพยนตร์นะคะเราก็เลยไปหาคำนี้มาว่าผูกพยนตร์หมายถึงอะไรนะคะหมายถึงปลุกเสกให้มีชีวิตนะคะให้เคลื่อนไหวได้อย่างมีชีวิตเขาก็เลยใช้คำนี้เป็นคำว่าภาพยนตร์แทนนะคะภาพยนตร์เนี่ยเข้ามาในไทยเนี่ยนะคะตั้งแต่มีเครื่องคีโนโตสโคปอะค่ะก็คือเราสามารถชมภาพยนตร์ได้นะคะแต่ว่าต้องชมคนเดียวนะคะชม
2: คนเด
1: ีย
2: ว
1: ด
2: ูได้คนเดียว
1: ดูได้คนเดียวคือเป็น
2: คือมองลงแบบนี้เหรอคะ
1: ใช่แล้วก็สองชมภาพยนตร์
2: แล้วก็หมุนดูเองอย่างนี้หมุนย้อนกลับเองก็ได้
1: ไม่ได้ต้องหยอดต้องไปอย่างเด
2: ีย
1: ว
2: ต้องไปอย่างเดียว
1: ใช่เป็นฟันเฟืองนะคะเขาเข้าใจว่าการชมภาพยนตร์แบบนี้จะเรียกสตางค์คนดูได้เพราะว่าคนอยากจะรู้ว่าข้างในมันมีเนื้อหายังไงนะคะ
2: ดูลึกลับด
1: ีทีนี้ต่อมาค่ะก็มีอีกเครื่องนึงถูกประดิษฐ์ขึ้นมานะคะเรียกว่าซินีมาโตกราฟคราวนี้ใช้ขึ้นจอใหญ่นะคะเราสามารถดูกันทีได้ทีละหลายๆคนได
2: ้เหมือนดูหนังกลางแปลงเหมือนกัน
1: ใช่แต่ว่าสมัยก่อนเนี่ยเรายังไม่มีโรงหนังเราใช้โรงละครแทนนะคะฉายหนังนะคะที่นั่นเราเรียกชื่อว่าโรงละครหม่อมเจ้าอลังการนะคะก็เป็นสถานที่ฉายหนังครั้งแรกในสยามเมื่อวันที่10มิถุนายน2440นะคะเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้ว
2: อย่างนี้ก็คือว่าภาพยนตร์เข้ามาในไทยก็คือประมาณร้อยกว่าปีที่แล้ว
1: ร้อยกว่าปีที่แล้วนะ
2: แล้วเข้ามายังไงคะ
1: ก็มีฝรั่งนะคะเป็นชาวต่างประเทศเนาะชื่อ SG Markowski นะคะเป็นคนที่นำสิ่งประดิษฐ์เนี่ยเข้ามาพรีเซนต์ในไทย
2: เหมือนเข้ามาเที่ยวเมืองไทยอย่างเงี้ยหรอคะ
1: เป็นนักธุรกิจอะค่ะเข้ามาฉายหนังเลยเก็บสตางค์คนดูคือเล่ออกฉาย
2: อ๋อคือเหมือนกับว่าเอาหนังมาทำธุรกิจในเมืองไทยคนก็เลยเริ่มสนใจแล้วทีนี้คือมีคนไทยไปเรียนรู้วิธีการแบบนั้นด้วยไหมคะ
1: ค่ะก็ตอนที่ในหลวงรัชกาลที่5เสด็จประพาสยุโรปเนี่ยค่
2: ะ
1: พระเจ้าน้องยาเธอนะคะกรมหลวงสรรพสาสุภกิจเนี่ยติดตามเสด็จในครั้งนั้นด้วยนะคะก็เลยคิดว่าอยากจะซื้อกล้องถ่ายภาพยนตร์นะคะรวมถึงอุปกรณ์เข้าของเครื่องใช้เนี่ยเข้ามาในสยามเพื่อจะทดลองการถ่ายทำภาพยนตร์ดูนะคะนั่นก็ถือว่าเราถือว่ากรมหลวงสรรพสาสเนี่ยเป็นพระบิดาแห่งภาพยนตร์ไทยเป
2: ็
1: นชาวสยามรายแรกเลยที่นำกล้องถ่ายภาพยนตร์เข้ามานะคะ
2: ค่ะพี่พึ่งถ้าพูดถึงภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกล่ะคะ
1: ภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกเนี่ยค่ะมันมีประวัติศาสตร์ค่อนข้างซับซ้อนพอสมควรเนาะเริ่มจากมันมีทีมงานฮอลลีวูดยกกองเข้ามาถ่ายทำหนังในไทยนะคะชื่อนายเฮนรี่แม็กซ์เลย์ค่ะมาจากบริษัท Universal เนาะทำหนังก็อยากมาทำหนังเกี่ยวกับคนไทยบ้างนะคะก็ติดต่อเข้ามานะคะโดยที่มีกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธินเนี่ยเป็นผู้ดูแลนะคะหาโลเคชั่นแล้วก็หาตัวนักแสดงให้ด้วยในครั้งนั้นนะคะก็ถ่ายทำหนังเรื่องนางสาวสุวรรณนะคะ ออกฉายในปี2466นะคะก็ในเรื่องเนี่ยค่ะก็จะเป็นเนื้อหาของรักสามเศร้าอะไรเงี้ยเกิดขึ้นใช่นะคะแต่ว่าเราในฐานะคนที่ดูแลเรื่องของประวัติศาสตร์ภาพยนตร์เนี่ยเราถือว่ามันไม่ใช่หนังไทย 100% นะคะ
2: ไม่ใช่เหรอคะ
1: ไม่ใช่ 100% เพราะว่าทีมงานไม่ใช่คนไทยเลยนะคะ
2: อ๋อคือเขาแค่มาถ่ายเมืองไทย
1: ใช่ถ่ายเมืองไทย
2: แต่ว่านักแสดงเป็นคนไทยหมด
1: คนไทยหมดค่ะก็ถือว่าเป็นหนังร่วมสร้างเนาะก็คือเป็นหนังลูกครึ่งอ่ะเลือดผสมไม่ใช่หนังไทยโดยคนไทย
2: ก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ใช่ไทยแท้
1: ไม่ใช่
2: ถ้างั้นหนังไทยแท้ๆนี่เรื่องอะไร
1: หนังไทยแท้ๆเนี่ยนะคะใช้ชื่อว่าโชค2ชั้นนะคะ
2: โชค2ชั้น
1: ค่ะโชค2ชั้นนี้เป็นหนังที่น่าเสียดายมากคือตอนนี้เรามีฟุตเทจกินเวลาฉายแค่1นาทีเท่านั้นนะคะเพราะว่าบางส่วนเนี่ยเสียหายไปมากตอนนั้นยังไม่มีการอนุรักษ์ภาพยนตร์เก็บไว้นะคะ
2: มิ้นอยากรู้มากเลยค่ะพี่พึ่งว่าในเมื่อตอนยุคแรกเนี่ยเป็นหนังไม่มีเสียงเป็นหนังเงียบแล้วหนังที่มีเสียงเนี่ยมันเริ่มเมื่อไหร่คะ
1: ก็หนังที่มีเสียงนะคะก็เริ่มในวาระฉลองครบรอบกรุงเทพ150ปีค่ะ
2: oh.
1: เขาก็เลยทำหนังที่มีเสียงเกิดขึ้นนะคะหนังเรื่องนั้นใช้ชื่อว่าหลงทางก็ฉายในวันปีใหม่เลยแต่ว่าตรงกับวันที่1เมษายนนะคะ
2: ปีใหม่ไทย
1: นะคะถือว่าเป็นของขวัญให้กับคนไทยในยุคนั้นเนาะทำหนังเสียงขึ้นมานะคะ
2: มีให้ดูด้วยไหมคะ
1: หลงทางเนี่ยไม่มีฟุตเทจแล้วแต่ว่ามีแค่ภาพนิ่งนะคะเราไปดูนิทรรศการได้เราจะแสดงไว้ด้วยค่ะ
2: คุณผู้ชมไปดูภาพนิ่งกันค่ะนังใช้เสียงเรื่องแรกไปหลงทางกันดีกว่า
1: ค่ะแล้วนี่ค่ะ

0: คะ
1: ค่ะนี่เป็นนิทรรศการในส่วนของภาพยนตร์เรื่องหนุ่มทางหนังไทยพูดได้เรื่องแรก
0: นี่ไงภาพยนตร์ไทยพูดได้เรื่องหลงทางเป็นเนื้อเรื่องเกี่ยวกับอะไรคะหลงทาง
1: อ๋อเป็นเนื้อเรื่องที่ผู้หญิงเข้ามาใช้ชีวิตในกรุงเทพเนาะก็เดินทางผิด
0: เหมือนว่ามาจากต่างจังหวัดเข้ากรุงเทพอ๋อแล้วก็คือเดินทางผิดนี่คือความหมายหลงทาง
1: ความหมายของหลงทางก็โฟกัสชีวิตผู้หญิงคนนึงอะไรเงี้ยนะคะ
0: ยอดเลยคุณผู้ชมอ่ะพี่พึ่งนี่อุปกรณ์อะไรคะเนี่ย
1: นี่เป็นอุปกรณ์เซ็นเซอร์หนังนะคะ
0: อ๋อนี่ต้องเรามีเซ็นเซอร์ตั้งแต่เมื่อไหร่คะ
1: เรามีเซ็นเซอร์ตั้งแต่ปี2473ค่ะ
0: อ๋อแล้วเขาเซ็นกันอย่างนี้เลยอะคะ
1: อ๋อสมัยก่อนเนี่ยก็จะมีการตรวจสอบเนื้อหาก็คือหนังทุกเรื่องต้องถูกตรวจสอบเนื้อหาก่อน
0: ค่ะ
1: แต่ปัจจุบันเนี่ยก็จะมีกองเซ็นเซอร์นะคะเกิดขึ้นเพื่อพิจารณาภาพยนตร์นะคะก็ถ้าในกรณีที่หนังเนี่ยไม่ผ่านการเซ็นเซอร์นะคะเนื้อหาหรือฟุตเทจนั้นเนี่ยจะถูกตัดเก็บเอาไว้นะคะนี่ก็เป็นอุปกรณ์ในส่วนที่จัดการเนื้อหาหนังพวกนั้นนะคะ
0: ได้รู้กระบวนการที่มาที่ไปแล้วอยากดูภาพยนตร์ไทยแท้เรื่องแรกแล้วสิคะพี่พึ่ง
1: ค่ะเดี๋ยวพาไปดูอยู่ข้างล่างนะคะ
0: คุณผู้ชมคะถ้างั้นช่วงหน้าเราไปชมภาพยนตร์ไทยแท้เรื่องแรกของประเทศไทยด้วยกันค่ะ
1: เดี๋ยวน้องมินจะ
0: พี่พึ่งคะไม่รู้ท่านนี้เป็นใครคะเนี่ย
1: ท่านนี้คือคุณรัฐเปสันีค่ะ
0: ค่ะ
1: เป็นคนไทยคนแรกที่ส่งภาพยนตร์ประกวดต่างประเทศได้รางวัลคุณรัฐเนี่ยเราถือว่าเป็นบุคคลสำคัญในวงการภาพยนตร์นะคะก็เราใช้ส่วนของพิพิธภัณฑ์เนี่ยคือ Hall of Fame เนี่ยไว้จัดแสดงผลงานของคุณรัฐเลยนะคะใช
0: ่คือเรื่องที่ส่งไปแล้วได้รางวัลนี่คือเรื่องอะไรคะ
1: เรื่องแตงค่ะก็ส่งที่กราสโกสกอตแลนด์เรามีถ้วยรางวัลจัดแสดงด้วยค่ะก็เรื่องแตงเนี่ยเป็นหนังสะท้อนสังคมค่ะเป็นหญิงไม้กับลูกชายนะคะน่าจะเป็นหนังเศร้าเรื่องนี้ก็สาบสูญเหมือนกันเป็นที่น่าเสียดาย
0: เสียดายจังเลยอยากดูเลย
1: นะคะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะคุณรัฐเนี่ยก็เกิดแรงบันดาลใจน่าจะทำหนังดีมีคุณภาพนะคะทำอีกเรื่องนึงชื่อสันติวีนาค่ะ
0: สันติวีนาน
1: ี่เป็นชื่อพระเอกกับนางเอกนะคะชื่อคนนะคะทำเรื่องนี้ส่งไปประกวดที่ญี่ปุ่นนะคะญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพประกวดเทศกาลภาพยนตร์นะคะการประกวดครั้งนั้นเนี่ยทำให้คุณรัฐได้รางวัลนะคะพิเศษมา2รางวัลรางวัลแรกเนี่ยถ่ายภาพยอดเยี่ยมคุณรัฐเนี่ยเป็นช่างภาพอดีตเป็นช่างภาพ
0: อดีตเป็นช่างภาพมาก่อน
1: ใช่นะคะรางวัลที่2กำกับสินยอดเยี่ยมหนังเรื่องนี้สวยแน่ๆนะคะไม่ต้องห่วง
0: มีให้ดูไหมคะ
1: หนังเรื่องนี้เรากำลังทำเรื่องที่จะขอเอาเข้ามาเมืองไทย
0: ไม่สับสูนนะ
1: ยังไม่สับสูนค่ะ
0: มีโอกาสได้ดูค่ะคุณผู้ชม
1: ความหวัง
0: อีกอย่างนึงค่ะพี่พึ่งตอนมิ้นเดินเข้ามาตอนแรกเนี่ยนะคะเห็นเป็นเหมือนพระบรมรูปอันนั้นใช่พระบรมรูปของรัชกาลที่5หรือเปล่าคะ
1: จริงๆเนี่ยใครเห็นครั้งแรกเนี่ยเขาจะเข้าใจว่าเป็นร5แน่นอนเลยนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นพานุชาของในหลวงรัชกาลที่5พระองค์เจ้ากรมหลวงสรรพศาสตร์สุภกิจเนี่ยจะแสดงไว้ด้านหน้านะคะเรายกย่องให้เป็นพระบิดาแห่งภาพยนตร์ไทยนะคะซึ่งในประวัติศาสตร์ภาพยนตร์เนี่ยระบุว่าเป็นคนไทยคนแรกที่นำกล้องถ่ายภาพยนตร์เข้ามาสู่สยามประเทศนะคะ
0: อ๋อที่พี่พึ่งเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้ก็คือ
1: องค์นี้องค์เดียวกันนะคะ
0: พี่พึ่งคะอีกเรื่องนึงที่มินชะงนก็คือว่าเดินเข้ามาเนี่ยเห็นป้ายเขียนไว้เลยว่าอาคารภาพยนตร์เสียงสีกรุงชื่อนี้มีความหมายยังไงคะ
1: จริงๆแล้วเนี่ยเราสร้างพิพิธภัณฑ์เนี่ยตามรูปแบบเดิมของโรงถ่ายภาพยนตร์นะคะใช้ชื่อโรงถ่ายว่าโรงถ่ายเสียงสีกรุงคือเป็นโรงถ่ายแห่งแรกที่สามารถบันทึกเสียงได้นะคะในยุคนั้นเนี่ยถือว่าเป็นฮอลลีวูดแห่งเมืองสยามเลยนะคะ
0: ก็เลยชื่อว่าเสียงสีกรุง
1: เราก็เลยใช้ชื่อรูปแบบของอาคารเนี่ยค่ะมันเป็นรูปแบบของพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทยนะคะ
0: หมดเรื่องสงวนแป๊บๆแล้วตอนนี้อยากรู้อยากดูภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกแล้วพี่พึ่ง
1: ค่ะแล้วก็มีส่วนของโรงละครหม่อมเจ้าอลังการมาจัดแสดงที่นี่ใช้ชื่อว่าโรงหนังอลังการนะคะ
0: อันนี้เป็นโรงหนังของแห่งแรกด้วยไหมคะ
1: ใช่เป็นโรงหนังแห่งแรกก็เลยจัดนิทรรศการในส่วนของโรงหนังไว้ด้วยแล้วก็จัดฉายหนังด้วยซึ่งวันนี้อย่างน้องมินจะได้ชมภาพยนตร์เรื่องโชคสองชั้น
0: เย่อยู่ตรงไหนคะพี่พึ่ง
1: เดี๋ยวพาไปกัน
0: ไปกันค่ะคุณผู้ชมเป็นหน้าโรงหนังอะคะ
1: ใช่บรรยากาศก่อนชมภาพยนตร์นะคะก็ในนี้ค่ะจะมีตัวอย่างภาพยนตร์นะคะเราเรียกว่าโชว์การ์ดนะคะให้เลือกชมภาพยนตร์นะคะแล้วก็จะมีห้องบ็อกซ์ออฟฟิศคือห้องขายตั๋วของที่ระลึกนะคะที่แจกหรือขายในการฉายหนังรอบแรก
0: ก็ซื้อตรงนี้เหมือนกัน
1: ตรงนี้
0: จริงๆเหมือนโรงหนังปัจจุบันเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมแต่ว่ามีความวินเทจมีความแบบว่าเป็นอดีตการเก่าแก่อยู่ วยจังแล้วที่เราเหยียบอยู่นี่อะไรคะ
1: ด้านล่างเนี่ยค่ะเป็นรอยมือรอยเท้าของนักแสดงที่เคยมีชื่อเสียงในอดีตนะคะเราก็เชิญมาพิมพ์มือพิมพ์เท้า
0: ฝากรอยเท้าเอาไว้นี
1: ่ส่วนตรงกลางเนี่ยค่ะเป็นไฮไลท์นะคะ
0: นี่เหรอคะ
1: ทุกคนจะเป็นสี่เหลี่ยมตรงกลางเป็นวงกลมนะคะนี่เป็นของคุณเพชรราชวราชพิมพ์ให้หอภาพยนตร์เป็นคนแรกคนที่หนึ่งเลย
0: เมืองไทยเราก็มีนะอย่าทำเล่นไปแล้วข้างในนี่คือ
1: ข้างในคือโรงหนังเดี๋ยวเราไปชมภาพยนตร์กันค่ะด้านนี้เลย
0: คุณผู้ชมได้ดูหนังแล้ว

0: นี่เป็นบรรยากาศภายในโรงหนังนะคะเราจำลองรูปแบบของโรงหนังโรงหนังอลังการนะคะที่เป็นสถานที่ฉายหนังครั้งแรกในสยามนะคะเมื่อวันที่10มิถุนายน2440
1: คุณผู้ชมคะคือต้องบอกว่าเดินเข้ามาเรามีทึ่งมากนะเพราะว่าคุณผู้ชมทั้งเก้าอี้เป็นแบบเก้าอี้ไม้เป็นจอฉายคือทุกอย่างจำลองออกมาแบบนิ่มเหมือนนะคะ
0: ก็คือใกล้เคียงกับของเดิมนะคะเพราะว่าเก้าอี้ที่เรามาจัดแสดงเนี่ยส่วนใหญ่เป็นของจริงที่เคยใช้ในงานในโรงหนังมาก่อน
1: อ๋อนี่ของจริงเลย
0: ของจริงค่ะเป็นเก้าอี้ไม้สักแถวเดียวกันซึ่งแต่แถวก็มาจากแต่ละโรงหนังนะคะรวมถึงเก้าอี้เสริมด้านข้างด้วยก็มาจากโรงหนังเช่นกันใช่ค่ะ
1: สุดยอดคุณผู้ชมนี่คือไม่ใช่แค่จำลองคือจำลองแต่ว่ามีของจริงอยู่ด้วยรู้สึกเป็นเกียรติไงไม่รู้ได้มาลองนั่งสถานที่ที่เหมือนกับโรงหนังแห่งแรกของประเทศไทย
0: ค่ะวันนี้ก็เดี๋ยวจะฉายหนังให้ชมนะคะยังไงเชิญน้องมิ้นนั่งก่อนตรงนี้เลยค่ะ
1: ขอบคุณค่ะนั่งแถวคอคน19ไม่หักเลย
0: อันนี้เป็นเครื่องฉายมือหมุนนะคะที่ฉายด้วยฟิล์มจริงๆนะคะอายุเป็นร้อยปีแล้วก็จะเป็นภาพเหตุการณ์ประวัติศาสตร์นะคะในหลวงรัชกาลที่5เสด็จพระราชดำเนินนะคะนี่เป็นเหตุการณ์ที่เสด็จท่าเรือกรุงสโตกโฮล์มนะคะก็จะสังเกตว่าจะมีเรือขบวนพระที่นั่งนะคะเสด็จเทียบท่านะคะมีกษัตริย์สวีเดนนะคะรับเสด็จอยู่ในเหตุการณ์นั้นด้วยนะคะนี่ค่ะคือร5นะคะทรงคุมพิษกันตามธรรมเนียมของฝรั่งนะคะต่อมาก็เป็นพระบรมวงศานุวงศ์นะคะที่เสด็จตามในเหตุการณ์นั้นด้วยนะคะหนังสมัยก่อนนะคะมีความยาวไม่นานนะคะกินเวลาแค่นาทีกว่าก็จบเรื่องแล้วนะคะเมื่อก่อนหนังก็จะไม่ค่อยมีความยาวมากนะคะหนังสั้นๆก็จะจบเรื่องนะคะ
1: อันนี้คือความเร็วความช้าอะไรก็คือแล้วแต่
0: อยู่ที่เราคอนโทรลใช่
1: จะหมุนให้ช้าก็ได้
0: ได้ค่ะ
1: จะหยุดก็ได้
0: ใช่จะหยุดก็ได้
1: แล้วก็หมุนเร็วก็ได้
0: ค่ะแต่จริงๆแล้วควรจะหมุนต่อเนื่องเพราะว่าถ้าเราหยุดเนี่ยมันจะเป็นเหตุที่ทำให้ฟิล์มไหม้ได้เพราะแสงมันจะร้อนมาก
1: ก็คือต้องหมุนไปเลยอุ้ยอย่างนี้คนหมุนไม่เมื่อยแย่นเหรอคะ
0: เมื่อยหนังก็เลยสั้นไงสมัยก่อนหนังไม่ยาวค่ะ
1: แล้วหนังไทยเรื่องแรกค่ะพี่พึ่ง
0: หนังไทยเรื่องแรกนะคะเรื่องโชคสองชั้นนะคะเดี๋ยวเราเตรียมมาให้ชมด้วยนี่

0: พี่พึ่งคือจริงๆดูไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกเพราะว่ามันแค่นาทีเดียวใช่ไหมคะ
1: แต่ว่าคือได้ดูเหมือนแบบเทคนิคการถ่ายทำ acting ตัวละครแล้วรู้สึกแบบตื่นเต้นอ่ะมันตื่นเต้นตรงที่ว่าจริงๆมินไม่เคยดูเหมือนหนังเงียบขาวดำของที่เป็นของไทยเราแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกด้วยมันก็สนุกดีนะคะคุณผู้ชมคือถึงจะดูไม่ค่อยรู้เรื่องแต่ว่ามันก็ดูแบบเป็นฉากก็เฟรมสวยอะไรอย่างเงี้ยสนุกดีขอบคุณพี่พึ่งมากเลยได้ดูหนังเรื่องแรกของประเทศไทยด้วย
2: วันนี้ไม่ได้มีแค่นี้นะคะได้ดูหนังแล้วต้องไปเป็นนักแสดงด้วยนะคะเรามีโรงถ่ายที่นี
0: ่โอ้ที่นี่มีโรงถ่ายเลย
2: มีโรงถ่ายหนังเราจำลองรูปแบบโรงถ่ายหนังไว้ใช้ชื่อว่าโรงถ่ายแบล็กมาริอานะคะ
0: แบล็กมาริอา
2: เป็นสิ่งประดิษฐ์ของเอดิสันที่คิดจะถ่ายทำหนังนะคะโดยการเซตโรงถ่ายขึ้นมาความพิเศษของโรงถ่ายเนี่ยนะคะคือสามารถหมุนได้360องศาเปิดหลังคาเพื่อรับแสงพระอาทิตย์จริงๆนะคะว
0: ัน
2: น
0: ี้
2: จะได้ทดลองเป็นนักแสดงแบบในยุคแรกเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าในโรงถ่ายเนี่ยพี่จะบอกอธิบายรายละเอียดว่ามันจะมีกติกาอยู่ก็คือคนที่เป็นนักแสดงเท่านั้นนะคะถึงจะมีโอกาสเข้าไปในโรงถ่ายแบล็กมาริอาได
0: ้อันนี้นี่คือใครมาถ้าสนใจเข้าไปได้เลย
2: เข้าไปได้เลยค่ะแต่เขาได้คนเดียวสำหรับนักแสดงเท่านั้นนะคะ
0: อ๋อคือเอาเข้าไปถงไปถ่ายเลยไม่ได้เขาไปเล่นคนเดียวเท่านั้น
2: ใช้ธรรมเนียมเดียวเดิมแห่งแรกเนี่ยเขาจะไม่มีการเข้าไปบันทึกภาพเคลื่อนไหวอื่นกล้องของทีมงานเท่านั้น
0: สุดยอดคุณผู้ชมวันนี้มาที่พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทยได้คลายฉงนทั้งเรื่องที่มาของภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกแถมยังได้รู้ด้วยนะคะว่าคำว่าภาพยนตร์เนี่ยมาจากที่ไหนวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่พึ่งก่อนเลยนะคะขอบคุณค่ะให้ความรู้แถมยังช่วยคลายฉงนให้มินได้ด้วยแต่ว่าเรื่องของภาพยนตร์ไทยยังไม่หมดแค่นี้แน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นช่วงหน้าเดี๋ยวเราต้องไปคลายฉงนกับอาจารย์เผ่าทองกันต่อแต่ว่าตอนนี้ขอตัวไปเป็นนักแสดงก่อนนะแล้วเดี๋ยวออมให้คุณผู้ชมดูกันค่ะ

น่ารู้เกล็ดเก่าช่วงนี้ขอเสนอเรื่องที่มาของเครื่องฉายภาพยนตร์เครื่องแรกของโลกซึ่งประดิษฐ์คิดค้นสำเร็จขึ้นในปีพ.ศ. 2432โดยโทมัสอันวาเอดิสันและผู้ร่วมงานของเขาชื่อวิลเลียมเคนเนดีดิกสันเครื่องฉายภาพยนตร์เครื่องแรกของโลกนี้มีชื่อว่าคินเนโตสโคปหรือมักเรียกกันในชื่อเครื่องฉายถ้ำมองมีลักษณะเป็นตู้สูงประมาณ4ฟุตซึ่งสามารถดูได้เพียงคราวละ1คนเท่านั้นด้วยการดูผ่านช่องเล็กๆที่อยู่ด้านบนของเครื่องกลไกภายในจะมีฟิล์มภาพยนตร์ที่ถ่ายด้วยกล้องคิเนโตกราฟซึ่งเอดิสันประดิษฐ์ขึ้นเองเป็นฟิล์มยาวประมาณ50ฟุตพาดไปพาดมาอยู่ภายในเครื่องโดยหนังแต่ละเรื่องที่ฉายในเครื่องถ้ำมองจะกินเวลาเพียงไม่กี่วินาทีเท่านั้น

0: ค่ะอาจารย
1: ์สวัสดี
0: ทำไมวันนี้มาแปลกจังชวนหนูมาถึงโรงหนังแห่งใหม่เซ็นทรัลเอมบาซีมีอะไรปะคะ
1: แน่นอนเซ็นทรัลเอมบาซีเขาก็เปิดใหม่แล้วก็หนูก็มีความชะงนในเรื่องเกี่ยวกับภาพยนตร
0: ์
1: แล้วมันจะไปไหน มันก็ต้องมาที่เก๋สุดใหม่สุดแล้วก
0: ็
1: สนองความชะงนของหนู
0: ที่โรงภาพยนตร์ใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วก็ต้องมากันเนี่ยมาเฉลยกันที่นี่แหละโรงภาพยนตร์นี่แหละนึกถึงโรงภาพยนตร์ตั้งแต่สมัยเราเด็กๆกับโรงภาพยนตร
0: ์
1: สม
0: ั
1: ยปัจจุบันสิมันแตกต่างกันแค่ไหน
0: จะว่าไปแล้วถ้ามีภาพยนตร์ไม่มีโรงภาพยนตร์ก็ลำบากเนาะอาจารย
1: ์
0: แล้วสมัยก่อนนี
1: ่
0: โรงภาพยนตร์สุดชิคสุดฮิตสุดเก๋ของไทยที่ไหนคะ
1: ศาลาเฉลิมกรุง
0: ศาลาเฉลิมกรุงชื่อนี้ได้ยินบ่อย
1: ไม่บ่อยมะ
0: บ่อย
1: ยังอยู่ยังมีอยู่ทุกวันน
0: ี้
1: เป็นโรงภาพยนตร์พระราชทานด้วยสนใจปะ
0: สนใจค่ะ
1: อ
0: าจารย์สร้างความสงวนเพิ่มให้หนูแล้ว
1: ได
0: ้แล้วเขายังไงเป็นมายังไงทำไมแบบไหนอะไร
1: เรื่องยาวถ้าอย่างนั้นถามขนาดนี้สงวนสนเท่ขนาดนี้ ไปคลายคลายคลายสงวน
0: ไปไหนดีคะอาจารย
1: ์ไปเลยไปโรงหนังนี่แหละ

0: ที่เมื่อกี้อาจารย์บอกว่าศาลาเฉลิมกรุงเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์มันเกี่ยวข้องยังไงมีความเป็นมายังไงแล้วทำไมต้องชื่อศาลาเฉลิมกรุงด้วยคะ
1: ศาลาเฉลิมกรุงเนี่ยนะมันเป็นโรงหนังรุ่นแรกๆสุดนะจัดอยู่ในกลุ่มแรกสุดของประเทศไทยที่เป็นโรงหนังอย่างทันสมัยโรงหนังอย่างเป็นเรื่องเป็นราวมีการจัดระบบเสียงมีการจัดระบบแสงอันนี้ก็ต้องสืบเนื่องมาจากว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณนะครับของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงมีความสนพระราชหฤทัยส่วนพระองค์เกี่ยวกับเรื่องการถ่ายทำภาพยนตร์เพราะฉะนั้นภาพยนตร์ต่างๆที่ทรงถ่ายด้วยพระองค์เองก็ดีหรือว่าข้าราชบริพารถ่ายทำไปจนถึงเอกชนเป็นคนถ่ายทำเนี่ยก็จะมีจำนวนมากขึ้นแล้วแต่ว่าโรงหนังเนี่ยโรงภาพยนตร์มันยังไม่มีมาตรฐานสากล
0: ที่เป็นกิจลักษณะ
1: ที่จะเป็นกิจลักษณะต่างๆนะครับประกอบกับจังหวะที่ว่าในปีพุทธศักราช2475เนี่ยนะครับจะเป็นปีที่จะฉลองพระนครหรือฉลองกรุงเทพเนี่ยครบ150ปีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในปีพ.ศ. 2473เนี่ยก็มีแนวพระราชดำริบอกว่าเอทำไมเราไม่คิดที่จะสร้างอาคารนะครับซึ่ง เป็นอนุสรณ์สถานเป็นสถานที่ที่ประชาชนได้มาใช้งานอะไรต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นหนึ่งในพระราชดำริถึงอาคารที่เป็นถาวรวัตถุนะครับก็คือศาลาเฉลิมกรุงแห่งนี้โดยโปรดเกล้าให้หม่อมเจ้าสมัยเฉลิมกฤษดากรท่านเรียนจบศิลปะชั้นสูงของฝรั่งเศสก็คือเลกอร์เดอโบซามีความสามารถในการออกแบบมากเลยนอกจากจะออกแบบศาลาเฉลิมกรุงแล้วเนี่ยนะยังออกแบบพระราชวังไกลกังวลที่หัวหินด้วยที่เราเห็นพระชวังไกลกังวลทุกวันนี้เนี่ยนั่นก็เป็นฝีไม้ลายมือนะครับฝีพระหัตถ์นะครับของหม่อมเจ้าสมัยเฉลิมกฤษดากรท่านก็เอารูปแบบสถาปัตยกรรมซึ่งกำลังเป็นที่นิยมในยุโรปแล้วก็อเมริกาสมัยนั้นเราเรียกว่าศิลปะแบบอาร์ตเดโคนะครับลักษณะก็จะเป็นเส้นตรงเป็นเหลี่ยมเป็นมุน
0: เป็นเรขาคณิตนี้ป่ะคะ
1: เป็นเรขาคณิตมีลบมุมโค้งๆนิดหน่อยบ้างกลมบ้างนะครับแต่ว่าไม่มีลายคดโค้นลดเลี้ยวเวียววดไม่อะไรต่างๆไม่
0: ม
1: ีนะครับท่านก็ออกแบบอาคารนี้ออกมาก็เป็นตึกโก้หรูหราอย่างที่เราเห็นนะครับ
0: คำว่าชื่อศาลาเฉลิมกรุงนี้มาจากการเฉลิมฉลองกรุงหรือเปล
1: ่าคะใช่ลำดับแรกเนี่ยคือสะพานพระพุทธยอดฟ้าสะพานพระพุทธยอดฟ้าเนี่ยเป็นลำดับที่หนึ่งเลยนะเป็นสะพานเหล็กเปิดปิดได้สะพานแรกของประเทศไทยแต่เป็นสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาสะพานที่สองสะพานแรกสร้างคือสะพานพระราม6สร้างในครั้งรัชกาลที่6ข้ามเชื่อมระหว่างกรุงเทพกับฝั่งธนบุรีสะพานพระพุทธยอดฟ้าเนี่ยรัชกาลที่7โปรดให้สร้างขึ้นนะครับแล้วก็ด้านฝั่งกรุงเทพก็มีพระบรมราชานุสาวรีย์ของรัชกาลที่1ไว้ประดิษฐานอยู่ด้วยอันนี้ถือเป็นอนุสรณ์สถานลำดับ1อนุสรณ์สถานระดับรองลงมาก็คือศาลาเฉลิมกรุงสร้างเสร็จปั๊บเอานามของสถาปนิกผู้ออกแบบคือหม่อมเจ้าสมัยเฉลิมนะครับเอาเฉลิมมาใช้แล้วก็ขณะเดียวกันก็เอากรุงมาใส่ก็คือเฉลิมกรุงครบ150ปี
0: ที่มาที่ไป
1: ที่มาที่ไป

0: ราะฉะนั้นเราก็จะเรียกว่าโรงหนังพระราชทานเป็นโรงหนังพระราชทานนะครับอันนี้ถือว่าเป็นโรงหนังที่สำคัญอีกโรงหนึ่งเลย
1: แล้วอาจารย์หนูอยากรู้ว่าสมัยนั้นเนี่ยค่าดูหนังนี่แพงไหมคะ
0: สมัยนั้นค่าดูหนังโอ้จำไม่ได้แล้วนะจำไม่ได้จริงๆนะว่าค่าดูภาพยนตร์มันกี่บาท
1: โอ้ถ้าเทียบกับที่นี่แล้วเนี่ยน่าจะแพงอยู
0: ่อันนี้ที่เรานั่งอยู่นี่น่าจะแพงที่สุดในประเทศไทยตอน

0: ในการไปดูหนังสมัยนั้นเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าอุ้ยเป็นหวัดนะเสียงมันเป็นเป็ดบี้เลยดิ
1: ไม่เป็นไร
0: ในสมัยนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าจะแต่งเนื้อแต่งตัวกันตามสะดวกตามสบาย
1: อ๋อไม่ใช่ว่าอยากจะมา
0: จะ
1: แบบไหนก็ได้
0: เขาแตะใส่ขาสั้นเสื้อยืดอะไรอย่างปัจจุบันนี้ไม่ได้ก็เหมือนกับฝรั่งตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันนี
1: ้
0: เวลาที่เขาไปดูละครดูโอเปร่าด
1: ูอ
0: ะ
1: ไรต่างๆแบบนั้นใช่ไหมคะ
0: เขาก็แต่งกันเต็มยศ
1: จัดเต็มเลย
0: จัดเต็มผู้หญิงราตรียาวนะครับในปัจจุบันอาจจะมีราตรีสั้นเข้ามาได้แต่ผู้ชายเองเนี่ยนะครับก็คือใส่สูท
1: อุ้ยใส่สูทนี่คือแย่สุดแล้ว
0: แย่สุดแล้วนะครับหรือไม่ก็เป็นทักซิโดก็แต่งกันสวยงามดูเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็ไม่ใช่ว่ากลับบ้านใครบ้านมันประชากรไทยเราก็9ล้าน10ล้านนะครับไม่เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยในสมัยนั้นดูละครเสร็จเราทุกคนก็รู้จักกันหมดก็มาคุยกันอาจจะวิพากษ์วิจารณ
1: ์
0: อะไรกันนะเมาม
1: อย
0: เมามอยกันสักนิดนึงพอแบบว่าสนุกสนานฟรุ้งฟริ้งฟรุ้งฟริ้งเสร็จก
1: ็
0: ไปกินข้าวกันต่อสมัยนั้นก็ต้องทานของว่างของว่างก็ขับรถต่อไปแถวราชวงศ
1: ์อ๋ออันนี้ต้องขับรถไป
0: ขับรถไปสมัยนั้นต้องมารถกันนะครับรอบๆโรงเนี่ยนะมันก็จะเป็นย่านการค้าเพราะฉะนั้นบางทีก็มาช้อปปิ้งก่อน
1: oh.
0: นะแล้วก็อาจจะมาดูหนังนะครับอย่าลืมว่าในสมัยที่สร้างโรงหนังเฉลิมกรุงเนี่ยย่านวังรัวพายังไม่เป็นย่านช้อปปิ้งนะ
1: oh.
0: ยังไม่มีห้างสรรพสินค้ายังไม่มีอะไรเลย ย่านนั้นเนี่ยยังเป็นวังบุรพาที่ประทับของ สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอของรัชกาลที่5
1: oh.
0: นะสมเด็จเจ้าฟ้าพานุรังสีสว่างวงนะสมเด็จวังที่เรียกกันว่าสมเด็จวังบูรพา
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นหลังวังบูรพาไปก็จะเป็นพื้นที่ที่เขากันเอาไว้สำหรับทำย่านการค้าซึ่งตอนนั้นนะมันเป็นย่านที่เงียบมากก็เลยสร้างโรงหนังเฉลิมกรุงขึ้นโอ้โหจากนั้นนะจากโรงหนังเนี่ยนะไปยันแม่น้ำเจ้าพระยาคนเริ่มคึกคักริมแม่น้ำเจ้าพระยาก็กระจายไปทางย่านตลาดน้อยก็คนคึกคักกระจายถอยไปอีกด้านหนึ่งก็คือลงไปด้านสำเพ็งคนก็คึกคักก็ทำให้ย่านสำเพ็งเนี่ยกับย่านพาหุรัตแล้วก็ย่านเยาวราชซึ่งเริ่มมีคนจีนอยู่แล้ว
1: เกิดขึ้นมาตอนนั้น
0: ก็ทำให้มีชีวิตชีวาคนจีนเองเริ่มค้าขายในย่านเยาวราชมาก่อนหน้านั้นแล้วตั้งแต่ครั้งรัชกาลที่5ที่6
1: แต่ว่ายังเงียบอยู่
0: พอมาถึงในแต่เงียบอยู่ฮะพอมาถึงในสมัยรัชกาลที่7นี่ทะลุทะลวงเปิดเปิงเลยต้องว่าอย่างนั้น
1: เป็นช่วงบูม
0: เป็นช่วงบูมของย่านนั้นจริงๆพอมันบูมเสร็จเนี่ยนะผู้คนมันก็ต้องมาโชว์ตัวการจะได้มาซึ่งหนังม
1: ี
0: องค์ประกอบมีใครบ้างมีใคร
1: ต้องมีแดง
0: นักแสดง
1: มีคนเขียนบท
0: คนเขียนบท
1: มีผู้กำก
0: ับ
1: มีช่างภาพ
0: ช่างกล้องช่างภาพ
1: ช่างเสียงทีมงาน
0: ถูกต้องนี่ตรงนี้คือจุดกำเนิดคนอยากเป็นดาราก็มา
1: อ๋อเท่ากับว่านี่เป็นแหล่งรวมแบบว่าศูนย์กลางนะตอนนั้น
0: เขียนโปสเตอร์คนเขียนโปสเตอร์หนังก็ต้องมาหางานแถวนี
1: ้
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการเปิดมาซึ่งโรงหนังเฉลิมกรุงในสมัยนั้นเนี่ยโอ้โหเป็นการเปิดมิติใหม่ของสังคมไทย
1: จริงเป็นมิติแบบ
0: ถือเป็นมิติสำคัญแล้วก็เป็นมุมมองใหม่เป็นย่านใหม่ของกรุงเทพ
1: โอ้ยอย่างนี้ถ้าชาวต่างชาติมาเมืองไทยตอนนั้นก็ต้องมาที่โรงหนังเฉลิมกรุง
0: ก็ต้องมาดูหนังเฉลิมกรุงเพราะว่ามีทั้งหนังไทยแล้วก็มีหนังฝรั่งหน
1: ัง
0: ฝรั่งเองเนี่ยนะครับมีทั้งเสียงในฟิล์มก็มีทั้งซับไตเติลมีเขียนด้วยเพราะฉะนั้นอุตสาหกรรมการแปลหนังก็เกิดขึ้นตั้งแต่ยุคนั้น
1: หุ่ยนี่เท่ากับว่าศาลาเฉลิมกรุงนี่เป็นจุดศูนย์กลางจุดเริ่มต้นยุคเฟื่องฟูเลยไหมคะอาจารย
0: ์โอ้ทั้งฟูทั้งเฟื่อง
1: ทั้งฟูทั้งเฟื่องอ่ะไม่น่าเชื่อนะคะว่าโรงหนังหนึ่งโรงเนี่ยสามารถก่อให้เกิดทั้งไม่ว่าจะเป็นย่านธุรกิจการค้าอุตสาหกรรมภาพยนตร์คือทุกอย่างมารวมอยู่ที่นี่หมดเลยแต่ว่าค่ะอาจารย์มิ้นยังมีเรื่องสงวนเพิ่มมาอีกหนึ่งเรื่องเมื่อสักครู่อาจารย์บอกว่าบ้านเราก็มีทั้งหนังไทยหนังฝรั่งมีแบบภาคแบบเสียงในฟิล์มอยากรู้ว่าถ้าพูดถึงหนังไทยแรกๆที่มาเข้าโรงอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรเป็นแนวไหนบ้าง
0: เฮ้ยอีกเยอะเลยเลยนะเล่ายาวกินน้ำก่อน
1: ให้อาจารย์พักแป๊บนึงนะเดี๋ยว
0: พักก่อน
1: ช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมมาดูกันดีกว่าว่าภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกๆเนี่ยมันเกี่ยวกับอะไร
2: น่ารู้เกล็ดเก่าช่วงนี้ขอเสนอเรื่องประวัติความเป็นมาของข้าวโพดคั่วหรือป๊อปคอร์นซึ่งเป็นของว่างที่นิยมทานเล่นกันในโรงภาพยนตร์มีหลักฐานว่าข้าวโพดคั่วนั้นมีต้นกำเนิดมาจากชาวอินเดียแดงในทวีปอเมริกาเหนือเมื่อกว่า 5,000 ปีมาแล้วซึ่งนอกจากจะเป็นอาหารพื้นเมืองของชาวอินเดียแดงแล้วข้าวโพดคั่วยังถูกนำมาร้อยกับต้นหญ้าเพื่อใช้เป็นเครื่องประดับสำหรับหัวหน้าเผ่าหรือนักรบรวมถึงใช้ประดับเทวรูปอีกด้วยในปีค.ศ. 1890ข้าวโพดคั่วเริ่มเป็นที่รู้จักในแถบอเมริกาและถูกนำไปเป็นอาหารในเชิงการค้ามากขึ้นเมื่ออุตสาหกรรมภาพยนตร์ในอเมริกาเติบโตในช่วงต้นศตวรรษที่20มีการเปิดโรงภาพยนตร์หลายแห่งพร้อมทั้งมีการขายข้าวโพดคั่วให้แก่ผู้ชมในโรงภาพยนตร์จนเป็นที่นิยมทำให้ข้าวโพดคั่วกลายเป็นสัญลักษณ์ควบคู่กับโรงภาพยนตร์มาจนกระทั่งปัจจุบัน

0: ราพูดถึงโรงหนังกันไปแล้วอยากรู้มากว่าหนังไทยแรกๆที่เข้ามาเนี่ยเป็นเรื่องราวแบบไหนคะเป็นหนังโรแมนติกหนังผีหรือว่าแบบไหน
1: จริงๆแล้วเนี่ยเราเริ่มมีภาพยนตร์มาฉายกันเนี่ยนะตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5แล้วนะ
0: ค่ะอ๋อก่อนศาลาเฉลิมกร
1: ุงก่อนศาลาเฉลิมกรุงอีกเลยสมัยรัชกาลที่5เนี่ยในยุโรปแล้วก็ในสหรัฐอเมริกาเนี่ยเริ่มมีภาพยนตร์แล้วแม้แต่ตอนเสด็จพระชำเนินเยือนยุโรปเนี่ยนะฝรั่งก็ถ่ายภาพยนตร์ตอนรัชกาลที่5เสด็จยุโรปเอาไว้ภาพยนตร์ในสมัยโบราณที่ฉายกันตั้งแต่สมัยร.5 ร.6 ร.7ก็ดีเนี่ย
0: นะ
1: ส่วนมากเนี่ยมันคือด็อกคิวเมนทารีเป็นภาพเหตุการณ
0: ์
1: มันไม่ใช่
0: ไม่ได้เป็นหนัง
1: มีพระเอกนางเอกมีอะไรอย่างนั้นไม่ใช่นะ
0: เป็นบันทึกเหตุการณ
1: ์มันเป็นภาพบันทึกเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยนะครับในสมัยรัชกาลที่7ก็จะมีภาพยนตร์ส่วนพระองค์เยอะมากเลยที่เป็นฝีพระหัตถ์นะครับเช่นพระภาพยนตร์ที่การฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ครบ150ปี
0: อันนี้คือท่านทรงถ่ายเอง
1: ทรงถ่ายแล้วก็มีข้าราชบริพารถ่ายให้ก็เช่นการพระราชพิธีเปิดสะพานพระพุทธยอดฟ้ามีขบวนพยุหยาตราทางชลมารคสะพานค่อยๆเปิดขึ้นเรือขบวนพยุหยาตราแล่นผ่านไปโอ้โหนี่เป็นภาพยนตร์สมัยนั้น
0: เชิงประวัติศาสตร
1: ์ใช่นอกจากนั้นเนี่ยนะครับภาพยนตร์ในสมัยรัชกาลที่7ก็จะมีภาพฝีพระหัตถ์เช่นนะครับพระราชพิธีโลชิงช้ามีนะครับพระราชพิธีโสกันโกนจุกก็มี
0: นั่นคือที่ทรงถ่ายด้วยพระองค์เองเหมือนกัน
1: ใช่ต้องเรียนว่านะครับพอถึงในสมัยรัชกาลที่7เนี่ยได้ขึ้นครองราชสมบัตินะครับในปีพ.ศ. 2468ก็ทรงเอาพระทัยใส่ในเรื่องของการทำภาพยนตร
0: ์
1: นะครับประมาณ2472เน
0: ี่
1: ย
0: 4ปีให้หลัง
1: ทรงสร้างภาพยนตร์ส่วนพระองค์
0: ทรงทำเอง
1: ทรงสร้างเองเลยออกทุนเองกำกับเองบทเองถ่ายทำเอง
0: กำกับด้วยแล้วเรื่องแหวนวิเศษนี่เกี่ยวกับอะไรคะอาจารย
1: ์ก็ชื่อมันบอกอยู่แล้วว่าแหวนวิเศษมันก็ต้องเกี่ยวกับเรื่องของอำนาจเหนือธรรมชาติมหัศจรรย์เป็นแฟนตาซี
0: แฟนตาซีแต่ยุคนั้นเลยเหรอคะ
1: หนังสมัยนั้นรับรองสนุกสนานนี่มันจะมีตั้งแต่เรื่องพ่อเลี้ยงลูกเลี้ยงโดนพ่อเลี้ยงทารุณลูกเลี้ยงไปเจอแหวนวิเศษปรากฏว่าลูกเลี้ยงก็เอาแหวนวิเศษไปสาปพ่อเลี้ยงให้กลายเป็นหมาไปสาปพ่อเลี้ยงให้ใช้เวรใช้กรรมแล้วตอนจบดีมากลูกเลี้ยงก็สาปพ่อด้วยแหวนวิเศษอีกทีเสกให้พ่อกลับคืนมาเป็นคน
0: ทำไมอะคะ
1: อ่ะก็พ่อสำนึกในความไม่ดีแล้วไงจริงๆแล้วเนี่ยรัชกาลที่7เนี่ยโปรดในเรื่องของการถ่ายภาพยนตร์เนี่ยมากเลยนะครับทรงเรียกตัวเองเนี่ยนะครับว่าเป็นนักถ่ายภาพยนตร์สมัครเล่นก็โปรดให้ตั้งนะครับสมาคมนะครับภาพยนตร์สมัครเล่นแห่งสยามขึ้นเป็นครั้งแรกจะมีการนัดกันกำหนดวันกำหนดเวลาแล้วก็เอาภาพยนตร์ที่ตัวเองถ่ายสมมติมันเป็นหนังสั้น มันจะเป็นหนังภาพยนตร์16 มม.แล้วก็ยาวไม่เยอะหรอก8นาที10นาที15นาทีอะไรเงี้ยสั้นๆเอามาฉายโชว์กันมาฉายอวดกันนะครับ
0: แล้วท่านได้เอามาออกฉายให้ประชาชนทั่วไปได้ดูไหมคะหรือว่าท่านได้ไปทอดพระเนตรหนังของพระองค์ที่ไหน
1: ฉายในโรงภาพยนตร์ส่วนพระองค
0: ์อ๋อคือ
1: ท่านสร้างห้องฉายทุกวังที่ประทับโปรดทอดพระเนตรหนังฮอลลีวูดแล้วก็ฟังภาษาฝรั่งเพื่อที่จะให้ทุกคนข้าราชบริพารเนี่ยได้ฝึกหัดภาษาฝรั่งด้วยคุณพ่อเล่าบอกว่าเนี่ยท่านก็ให้ฟังภาษาฝรั่งแล้วเสร็จแล้วก็พอดูแล้วท่านก็ตรัสถามว่าเข้าใจไหมแล้วก็ให้เด็กๆเนี่ยคอยเล่าถวายว่าเรื่องมันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมบางทีนั่งกัน5คน10คนเล่ากันคนละเรื่องเหมือนกันเลยสักคนไม่ตรงเรื่องกันหมดเพราะว่าอย่าลืมว่าท่านเนี่ยมีชีวิตสมัยทรงพระเยาว์ในต่างประเทศทั้งฝรั่งเศสทั้งอังกฤษโปรดที่จะทรงฟื้นฟูภาษา
0: ค่ะ
1: ไม่ให้ทรงลืม
0: คือท่านทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญในอนาคตด้วย
1: ใช่อันเนี้ย

0: อาจารย์คะจากที่ฟังมานี่เท่ากับว่าในสมัยนั้นเนี่ยภาพยนตร์เหมือนเป็นความบันเทิงหลักๆเลยไหมคะของคนไทยในช่วงนั้นแล้วมันมีอิทธิพลอะไรต่อวิถีชีวิตคนไทยในสมัยนั้นด้วยไหมคะ
1: ภาพยนตร์ในอดีตกับภาพยนตร์ปัจจุบันนี่เกือบจะไม่ต่างกันเลยนะในแง่ที่ว่ามีบทบาทแล้วก็มีความสำคัญต่อวิถีชีวิตของมนุษย์ในปัจจุบันนี
0: ้
1: เราสังเกตนะว่าในปัจจุบันนี้ถ้าเผื่อภาพยนตร์ไหนก็ตามที่มันดังเนี่ยนะเวลาเข้าภาพโรงฉายปั๊บเนี่ยนะครับก็จะต้องมีเรื่องของผมเราเอาทรงผมดาราภาพยนตร์เนี่ยนะมันมีอิทธิพลมากเหลือเกินนะในพ.ศ.

ช่วงพ.ศ.หลังสงครามโลกครั้งที่สองดีกว่าในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยนะการสร้างภาพยนตร์ของเราเนี่ยนะมันไม่ได้แค่ไปมุ่งในเรื่องของการประโลมโลกละแต่มันไปเป็นเรื่องของการใช้ภาพยนตร์เนี่ยเข้ามามีบทบาทต่อวิถีชีวิตและก็การเมือง

0: รัฐบาลของพระท่านจอมพลป.พิบูลสงครามนะครับท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยท่านน่าจะไม่เห็นด้วยกับหลายๆนโยบายของพระท่านจอมพลป.พิบูลสงครามพระท่านจอมพลป.พิบูลสงครามในขณะนั้นเนี่ยมีเรื่องของลัทธิชาตินิยมต่างๆท่านพยายามปลูกฝังความรักชาติมันมีหลายระบบเลยนะช่วงนั้นนะนะครับทั้งคอมมิวนิสต์ซึ่งระบบเนี้ยเหล่านี้มันเป็นกึ่งระบบเผด็จการทั้งนั้นซึ่งทหารเข้ามามีอำนาจตอนนั้นจอมพลป.เนี่ยค่อนข้างที่จะโน้มประเทศไปทางนั้นในขณะเดียวกันพอมันเกิดสงครามโลกครั้งที่2ปั๊บเนี่ยจอมพลป.เนี่ยจะไปเข้าข้างญี่ปุ่นแล้วก็จะไปเป็นศัตรูกับทางฝ่ายยุโรปนะครับ
1: เข้าข้าง
0: กับญี่ปุ่นกับเยอรมันแล้วก็จะเข้าไปเป็น
1: ป
0: ฏิปักษ์กับฝ่ายยุโรปส่วนใหญ
1: ่
0: อาจารย์ปรีดีพนมยงค์ก็น่าจะมองเห็นภาพแล้วบอกว่าถ้าเราปล่อยประเทศไปในลักษณะนี้เนี่ยนะฮะ
1: เราก
0: ระโจนเข้าไปร่วมสงครามด้วยเนี่ยถ้าแพ้สงครามเรามีแต่เสียกับเสียเรื่องใหญ่มากเลยสำหรับประเทศเราอาจารย์ปรีดีพนมยงค์ออกทุนเองออกกระตังเอง
1: ทั้งหมด
0: ในการสร้างภาพยนตร์เรื่องพระเจ้าช้างเผือกเป็นภาพยนตร์ขาวดำก็เล่าเหตุการณ์ในสมัยอยุธยากษัตริย์อยุธยาที่มีพระบารมีสูงก็มีช้างเผือกมาประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยนะครับซึ่งปรารถนาจะได้ช้างเผือกก็ส่งทูตมาเจรจาขอช้างเผือกช้างเผือกนี่เป็นสิ่งที่เขาให้กันไม่ได
1: ้ค่ะ
0: นะครับ
1: เป็นเหมือนสัตว์ประจำชาติไหมคะ
0: สัตว์ประจำชาติเป็นของคู่พระบารมีของกษัตริย์พระองค์ไหนก็พระองค์นั้นเมื่อเราปฏิเสธไม่ให้ไปเนี่ยประเทศเพื่อนบ้านก็ญาตราทับเข้ามา
1: คืออยากได้
0: ลบกันเกิดเป็นการสงครามในที่สุดเราพ่ายแพ้ตกไปเป็นเมืองขึ้นจนกระทั่งถึงในยุคพระนเรศวรออกมาชนช้างกอบกู้เอกราชได้หมดภาษาอังกฤษตลอดเรื่อง
1: อ๋อเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดเลย
0: ภาษาอังกฤษ
2: The war is now ended. What about the custom? Is there a custom that a kingMay confer any of his royal prerogatives upon anybody that he chooses. There is, Your Majesty. In that case,
0: ถามว่าคนไทยสมัยนั้นจะรู้ภาษาอังกฤษสักกี่คนน้อยมากนะครับคนที่รู้ภาษาอังกฤษคนไทยในสมัยนั้นก็คือปัญญาชนเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องการสื่อถึงปัญญาชน
1: ทั้งหลาย
0: มีความสามารถในการบริหารจัดการประเทศอันที่หนึ่งอันที่สองต้องการสื่อให้อังกฤษฝรั่งเศสสหรัฐอเมริกาประเทศต่างๆในประชาคมโลกตอนนั้นที่กำลังอยู่ในภาวะสงครามได้รับรู้ด้วยว่าประเทศไทยของเรามีประวัติความเป็นมาอย่างนี้ภาพยนตร์นี้อาจารย์ปรีดีผลักดันเก่งมากเลยให้ฉายในกรุงเทพสิงคโปร
1: ์
0: นิวยอร์ก
1: ไปถึงนิวยอร์กเลย
0: ต้องตะเชื่อไหมฉายไปถึงนิวยอร์ก
1: ยอดแล้วไปยังไงคะอาจารย
0: ์ก็จะไปยังไงไปรู้เหรอไปยังไงมันก็ไปอย่างนั้นนั่นแหละแต่ว่ามันไปฉายวันที่4เมษายน2484
1: ค่ะ
0: จำไว้เลยนะ
1: 4เมษายน
0: 4เมษายน2484ฉายภาพยนตร์นี้มันก็เหมือนกับเป็นการประกาศว่าเราเนี่ยเป็นประเทศที่รักสันติ
1: คือเป็นนัยยะ
0: เป็นนัยยะ
1: ของภาพตรงนี
0: ้ก็เป็นอีกจังหวะนึงอีกเหมือนกันที่ญี่ปุ่นยกกองทัพขึ้นบกประเทศไทย
1: โ
0: อ้คราวนี้ประเทศไทยก็เข้าร่วมสงครามกับญี่ปุ่น
1: เต็มตัว
0: อาจารย์ปรีดีถือจังหวะนี้เก่งมากนะครับตั้งเสรีไทย
1: การเสรีไทย
0: ในอเมริกาในยุโรปอะไรต่างๆไอ้เสรีไทยที่ทำการเคลื่อนไหวนะครับเพื่อที่จะแสดงให้เห็นถึงประเทศไทยเราไม่ได้มุ่งที
1: ่
0: จะ
1: จริ
0: งๆแล้วเราไม่ได้มุ่งในเรื่องการสงคราม
1: คือภาพยนตร์เนี่ยเป็นตัวเบิกทางไปแล้วที่ต่างประเทศ
0: เก่งมากเก่งๆถูกต้องเลยนี่ถูกต้องหลังจากนั้นญี่ปุ่นแพ้สงครามฮิโรชิมากับนางาซากิญี่ปุ่นประกาศยอมแพ้สงครามนะครับรัฐบาลที่มีอยู่ตอนนั้นเข้าข้างญี่ปุ่นก็ต้องกลายเป็นรัฐบาลแพ้สงคราม
1: ถ้าเกิดว่าประเทศเราเนี่ยแพ้ไปด้วย
0: ใช่ถ้าเราเป็นประเทศแพ้สงครามนะ
1: โอ้โหไหนจะต้องชดใช้ผู้นึกภาพไม่ออกใช่ค่ะ
0: นึกภาพไม่ออกจริงๆอาจารย์ปรีดีอาศัยนะครับเรื่องของการใช้เสรีไทยนะครับแล้วก็ภาพยนตร์ช้างเผือกที่นำหน้าไปก่อนหน้านั้นแล้วเนี่ยนะครับเป็นตัวเจรจากับประชาคมโลกในที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็อยากจะบอกว่าในวันที่16สิงหาคม2488เป็นวันที่อาจารย์ปรีดีลงนามว่าเราไม่ใช่ประเทศแพ้สงครามเราเป็นประเทศชนะสงครามแต่ภาพยนตร์เรื่องพระเจ้าช้างเผือกเนี่ยนะครับได้นำชัยชนะแล้วก็สันติภาพต่างๆมาสู่ประเทศไทยเนี่ยนะ ก่อนหน้านั้นตั้งหลายปีแล้ว

0: ในการออกไปฉายทั่วโลกอันนี้คือเกียรติประวัติของภาพยนตร์ไทย
1: พูดถึงภาพยนตร์เนี่ยปัจจุบันนี้เราก็คงนึกถึงแค่ว่ามันเป็นความบันเทิงมันมีหนังรักโรแมนติกตลกแต่พอมาได้คุยกับอาจารย์แล้วได้ไปคลายฉงนตามที่ต่างๆค่ะคุณผู้ชมรู้ว่าภาพยนตร์เนี่ยเริ่มแรกเป็นบันทึกเหตุการณ์สำคัญของกษัตริย์แต่จากนั้นใครจะไปคิดว่าคุณผู้ชมภาพยนตร์มีอิทธิพลทั้งเรื่องของสถานที่การค้าอุตสาหกรรมธุรกิจนอกจากนั้นที่อาจารย์เพิ่งจะเล่าไปเมื่อสักครู่นี้เรียกว่าเป็นเครื่องมือสำคัญที่ทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศไทยทุกวันนี้วันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์เผ่าทองมากๆค่ะ
0: โอ้ยยินดีมากเลยวินจ๋า
1: ไหนๆมาถึงเซ็นทรัลเอมบาซีทั้งทีค่ะอาจารย์ไปดูหนังกันดีไหมคะ
0: ดี ก็เดี๋ยววิ่งไปดูหนังกัน
1: คุณผู้ชมถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวมิ้นขอตัวไปดูหนังกับอาจารย์ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้ามิ้นจะพาไปคลายสงวนเรื่องอะไรต่อกลับมาติดตามนะคะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือที่เราจะใช้ในการดูแลต้นพืชของเรากันไปแล้วใช่ไหมคะในสัปดาห์นี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าถ้าเราต้องการปลูกพืชของเราต้องทำอย่างไรบ้างและมีหลักการอะไรบ้างไปติดตามกันเลยค่ะการปลูกพืชเป็นการนำเมล็ดพันธุ์หรือส่วนอื่นของพืชเช่นหน่อหัวหรือกิ่งมาปลูกลงในดินหรือวัสดุอื่นที่เหมาะสมเพื่อให้งอกหรือเจริญเติบโตสามารถนำไปใช้ประโยชน์ตามความต้องการและขยายพันธุ์ต่อไปการปลูกพืชเป็นงานเกษตรประเภทหนึ่งซึ่งสามารถเก็บผลผลิตไว้รับประทานในครัวเรือนและหากมีผลผลิตมากก็นำไปจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้แก่ครอบครัวค่ะการปลูกพืชให้เจริญเติบโตนั้นทำได้หลายวิธีทั้งการปลูกพืชในดินและการปลูกพืชแบบไม่ใช้ดินโดยทั่วไปมักนิยมปลูกพืชในดินเพราะมีหลักการปลูกพืชและวิธีการดูแลรักษาง่ายนั่นเองค่ะหลักการปลูกพืชโดยทั่วไปมีทั้งหมด5ขั้นตอนคือการคัดเลือกพันธุ์การเตรียมดินการปลูกพืชการดูแลพืชและการเก็บเกี่ยวผลผลิตการคัดเลือกพันธุ์เป็นการเลือกคัดพันธุ์ที่มีคุณภาพเช่นถ้าเป็นเมล็ดควรเลือกเมล็ดที่มีคุณภาพดีไม่มีเชื้อโรคมีแหล่งที่มาชัดเจนถ้าเป็นส่วนต่างๆของพืชควรเลือกที่มีความสมบูรณ์ไม่มีเชื้อโรคการเตรียมดินเป็นการทำให้ดินมีสภาพเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชซึ่งโดยทั่วไปพืชจะเจริญเติบโตได้ดีในดินร่วนผสมกับปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกเพราะทำให้ดินมีสภาพร่วนโปร่งระบายน้ำและอากาศได้ดีถ้าดินที่ปลูกไม่เหมาะที่จะปลูกพืชต้องมีการปรับสภาพดินเช่นย่อยดินใส่ปุ๋ยหรือเพิ่มแกลบเพื่อให้ดินเหมาะแก่การปลูกการปลูกพืชเป็นการนำเมล็ดพันธุ์ต้นกล้าหรือส่วนต่างๆของพืชมาปลูกในดินที่เตรียมไว้ซึ่งทำได้หลายวิธีเช่นใช้เมล็ดโรยหรือหว่านลงบนดินใช้กิ่งพันธุ์ปักชำลงในดินใช้ต้นกล้าปลูกลงในหลุมที่ขุดไว้การปลูกพืชต้องทำอย่างถูกวิธีและเหมาะสมกับพืชชนิดนั้นเพื่อจะทำให้พืชเจริญเติบโตได้ดีการดูแลพืชเป็นการช่วยทำให้พืชมีการเจริญเติบโตงอกงามจำเป็นต้องได้รับการดูแลที่ดีโดยใช้วิธีการต่างๆได้แก่การรดน้ำการพรวนดินการใส่ปุ๋ยการกำจัดวัชพืชการกำจัดแมลงและโรคพืชนอกจากนี้เรายังสามารถดูแลพืชโดยไม่ใช้สารเคมีด้วยการใช้ปุ๋ยชีวภาพหรือยาฆ่าแมลงจากธรรมชาติเพื่อความปลอดภัยในการนำมาบริโภคการเก็บเกี่ยวผลผลิตควรทำเมื่อมีอายุพอเหมาะและใช้วิธีการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมกับพืชชนิดนั้นเพราะพืชแต่ละชนิดมีความแตกต่างกันระยะเวลาหรือวิธีการเก็บเกี่ยวผลผลิตก็จะมีความแตกต่างกันไปด้วยการเก็บเกี่ยวผลผลิตมีอยู่หลายวิธีด้วยกันเช่นเก็บเกี่ยวด้วยมือการใช้เครื่องมือขนาดเล็กหรือการใช้เครื่องมือขนาดใหญ่เมื่อทำครบขั้นตอนเหล่านี้แล้วเราก็จะได้ผลผลิตไว้สำหรับรับประทานในครอบครัวกันแล้วค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ tillage tillage tillage แปลว่าการเตรียมดินเพาะปลูก grow grow grow แปลว่าปลูก harvest harvest harvest แปลว่าการเก็บเกี่ยวเด็กๆในการปลูกพืชให้ประสบความสำเร็จนั้นเราจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับพืช นั้นด้วยนะคะในตอนหน้าเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับประเภทของพันธุ์พืชและการคัดเลือกพันธุ์พืชกันค่ะรอติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: 5มิถุนายนของทุกปีวันที่โลกกำลังส่งสัญญาณบางอย่างถึงเราจุดเริ่มต้นจากวิกฤตสิ่งแวดล้อมที่ทวีความรุนแรงขึ้นองค์การสหประชาชาติจึงกำหนดการประชุมครั้งสำคัญขึ้นในปีพุทธศักราช2515ณกรุงสต็อกโฮล์มประเทศสวีเดนภายใต้หัวข้อสิ่งแวดล้อมของมนุษย์โดยมีผู้แทนเข้าร่วม113ประเทศทั่วโลกการประชุมครั้งนั้นนำไปสู่การก่อตั้งโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติหรือ UNEP พร้อมกำหนดให้วันที่5มิถุนายนของทุกปีเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกเพื่อเฝ้าระวังและติดตามการเปลี่ยนแปลงปลุกจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมและร่วมกันฟื้นฟูธรรมชาติให้คงอยู่อย่างสมบูรณ์ประเทศไทยเริ่มต้นก้าวสำคัญในปีพุทธศักราช2518ด้วยการจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเพื่อดูแลและรักษาทรัพยากรธรรมชาติของไทยวันที่5มิถุนายนเป็นวันที่ผู้คนทั่วโลกหันกลับมาฟังเสียงของธรรมชาติอีกครั้งผ่านการดูแลสิ่งแวดล้อมรอบตัวเริ่มต้นง่ายๆด้วยมือของเราทุกคน
3: ผมอเล็กอายุ15อยู่กับพี่สาว2คนพี่แกเป็นคนที่ขี้บ่นมากในทุกๆเช้าผมจะโดนปลุกมาใช้งานตลอด
4: มีอะไรพี่เล่นเกมอยู
5: ่ไปซื้อของให้พี่หน่อยดิพี่จะทำกับข้าวตอนเช้าอ่ะ
4: โอ้ยขอเล่นจบตานี้ก่อน
5: กูไม่ใช้มึงกอกน้ำก็บุญละ
4: โอ้ยแล้วก่อนให้อยู่ตลอดเนี่ยเวลาเล่นเกมเนี่ย
5: ใช้แค่นี้ถ้ามันหมุนไปได้คนวันเล่นแต่เกมเนาะไม่คิดจะทำอะไรเลยหรือไง
6: เอ้าก็คนมาสบายใจนี
5: ่เออนี่วันนี้ลืมไปทำบุญตักบาตรด้วยล่ะ
4: ทำไมอ่ะ
5: วันนี้มันเกิดมึงนี่ทำบุญบ้างเผื่อแม่แกจะได้สบายใจ
4: สบายใจอะไรพี่แกไปสบายแล้ว
7: ไปก็ได้วะอย่าลืมโอนตังค์นะพี
5: ่อย่าลืมทำบุญตักบาตรด้วยนะวันนี้มันเกิดมึงอ่ะ
4: รู้แล้วนะพี่ทำตัวเป็นแม่ไปได
5: ้แล้วจะไปใส่บาตรที่วัดไหน
4: ก็วัดที่แม่เคยพาไปอ่ะแต่พวกฝรั่งเขาไม่เห็นจะใส่บาตรอะไรกันเลยตอนวันเกิดเนี่ย
5: มึงก็ใส่ไปเถอะสีเรื่องมาก
4: เอาจริงๆผมก็ไม่รู้ว่าเราทำไปทำไมแล้วมันเกี่ยวอะไรกับวันเกิดของผม
8: อามานิโจติระโสยะทาสปีติโยวิวัจันตุสัพพโรโควินาศตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีตีคายุโกภวะอภิวาตนาสีลิสาเจริญพรวันนี้วันเกิดมาทำบุญวันเกิดคนเราเมื่อมีการเกิดก็ต้องมีการแก่การเจ็บและการตายเป็นของธรรมดา
4: ผมเพิ่งเข้าใจว่าการตักบาตรไม่ได้มีไว้เพียงเพื่อทำให้เรารู้สึกดีแต่มันคือการแบ่งปันส่วนบุญกุศลทั้งต่อคนที่ยังอยู่และคนที่จากไปแล้วในทุกเช้าผู้คนต่างออกมาด้วยรอยยิ้มและการให้เพียงเล็กน้อยกับสร้างความหมายที่ยิ่งใหญ่เพราะมันเชื่อมโยงผู้คนกันด้วยหัวใจการให้นี่แหละเสน่ห์ไทยเสน่ห์ของความเรียบง่ายและความอบอุ่นที่ทำให้ทั้งโลกเห็นว่าความเป็นไทยงดงามเพียงใด
9: เปรียบโนรากับชาวใต้ผมคิดว่าโนราเนี่ยเปรียบเสมือนเส้นเหลือที่ไหลอยู่ในคนใต้เปรียบเสมือนจิตวิญญาณของความเป็นคนใต้ถ้าเมื่อใดที่คนใต้อย่างแรงใต้โนราไม่มีทางหายไปจากภาคใต้ครับ
10: โนราศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ที่ผูกพันและอย่างรากลึกในวิถีชีวิตของคนใต้มาช้านานความเชื่อมโยงของโนราในทุกช่วงชีวิตทั้งการเกิดแก่เจ็บและตายแสดงถึงการดำรงอยู่ของโน
11: อันเป็นเอกลักษณ์ของเราและโนราจะยังทรงคุณค่าอยู่เสมอ

ปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง

0: ที่นี่คือกรุงเทพมหานครเมืองที่มีประชากรอาศัยอยู่มากกว่า10ล้านคนและผมก็เป็นหนึ่งในจำนวนนั้นผมเองมีความรู้สึกนึกคิดกับหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นรอบตัวผมเลือกที่จะบันทึกเรื่องราวเก็บเกี่ยวถ้อยคำนำมาร้อยเรียงก่อนจะส่งต่อสู่สายตาของคุณผู้ชมในรูปแบบสารคดีเพื่อเพราะมีความปรารถนาที่จะเห็นความงดงามเกิดขึ้นณที่แห่งนี้ที่นี่บ้านเรา
1: ผมก็มีความคิดนะที่จะปลูกผักกินเองนะเพราะว่าการปลูกผักกินเองเนี่ยมันก็จะทำให้เราเนี่ยประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้เยอะ
2: เราอยากปลูกผักกินเองเพราะว่าหนึ่งความสังคิดสองคือเราไปซื้อเขากินเนี่ยเราไม่รู้ว่าผักเข้ามาจากไหนสกปรกหรือสะอาด
3: เวลาปลูกผักกินเองนะมันปลอดสารพิษใช่ไหมเราไม่ได้ฉีดยงฉีดยาเรากินเราก็ไม่ได้คิดว่ากลัวโรคกลัวภัยอะไรใช่ไหมล่ะ
4: เราไปตลาดมั่งเรามีแปลงเม็ดผักอะไรเราก็มาปลูกเป็นผักสวนครัวของเราเล็กๆหน้าบ้านอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เพื่อนบ้านมาขอกินได
5: ้เคยมีความคิดจะปลูกผักกินเองแต่ว่าไม่มีสถานที่มันเป็นตึกแถวมันต้องทำมาหากินแบบนั้นค่ะ
6: ที่บ้านก็ส่วนมากจะเป็นปลูกพวกไม้ประดับอะค่ะก็เลยแบบว่ากลัวแบบว่าดินมันไม่เหมาะที่จะปลูกพืชผักสวนครัวอะไรประมาณนี้ค่ะ
7: ก็ไม่ต้องไปหาส่วนประกอบส่วนผสมที่เราจะต้องมาทำเองที่เราจะต้องแบบกว่าจะเป็นกับข้าวออกมาอย่างนึงชิ้นนึงอย่างเงี้ยแล้วเหมือนกับเราหาได้สะดวกในตามทั่วๆไปใช่ไหม
8: ก็ปรับตัวเองมาปลูกผักแล้วก็เริ่มเสาร์อาทิตย์ก็สนใจหาความรู้เรื่องการปลูกผักก็เข้าไปใน Facebook ก็ไปเจอแล้วจากการที่เราทำอย่างนี้มานานพอดีคุณสุภฤทธิ์ที่เขาเป็นแอดมินกลุ่มเขาไม่ว่างไม่ค่อยสะดวกเราก็เลยบอกป้าเดี๋ยวเราเป็นแอดมินให้ก็เลยเข้ามาช่วยในการเป็นแ

0: เงินกลุ่มแล้วก็สมาชิกเยอะขึ้นเรื่อยๆมันก็เลยคนเดียวก็ไม่ไหวก็มีสมาชิกกลุ่มมีแอดมินอีกคนนึงมาช่วยก็ตกลงในกลุ่มเมื่อคนเมืองอยากปลูกผักก็มีแอดมิน3คนกลุ่มนี้ก็เติบโตมาแบบนี้มันไม่ได้ถูกวางแผนจัดตั้งไม่ได้มีอะไรมีโครงหลักๆมีเป้าหมายหลักอันเดียวคือ1เริ่มต้นแล้วก็อยากปลูกเป็นเรื่องของคนเมืองอยากปลูกผักนอกจากการปลูกผักแล้วเป็นการปลูกผักการทำเพื่อพึ่งพาตนเองแล้วก็มาสู่เรื่องของการทำอาหารกินเองผักที่ปลูกอ้าวเอามากินกินยังไงปลูกแล้วกินยังไงก็ต่อความรู้ต่อมาทำสบู่แล้วก็เริ่มมีการสอนเรื่องทำสบู่ทำน้ำยาเนกประสงค์จากสมุนไพรจากผักที่เราปลูกแล้วมันเหลือนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเหลือในฤดูที่มันมีมะกรูดเยอะเอาทำอะไรเอามาต่อยอดมันก็เลยเกิดเป็นองค์ความรู้ว่ากลุ่มเมื่อคนเมืองอยากปลูกผักที่ชื่ออย่างเงี้ยมันก็กลายเป็นเรื่องของการปลูกผักแล้วก็การพึ่งพาตนเอง
1: ผมคุยกับพี่กุลจนได้เวลาอาหารเที่ยงและก็แน่นอนว่าเมื่อเราอยู่ในบ้านของแอดมินกลุ่มเมื่อคนเมืองอยากปลูกผักแล้วพี่กุลก็ไม่พลาดที่จะนำผักจากสวนหน้าบ้านมาปรุงอาหารให้กับผู้มาเยือนอย่างผมได้ลิ้ม

0: พี่ก็ไม่รู้ว่าพี่อคติหรือเปล่าต้องถามนะแต่ถ้าถามพี่เนี่ยพี่จะรู้ว่าหนึ่งรสชาติมันเข้มข้นต่างกันถ้าขมก็จะขมกว่าขมกว่าแข็งกว่ากระด้างกว่าแต่นั่นเป็นเพราะว่ามันมีธาตุอาหารสูงกว่ามันมีไฟเบอร์ที่มากกว่ามีครั้งหนึ่งที่เราลองทำเอาผักเคมีที่ได้โลโก้คิวเลยนะอาหารที่แบบเป็นผักเคมีนะปลูกแบบวิธีเคมีนะกับผักที่ปลูกด้วยอินทรีย์นะเอากะหล่ำปลีมาผ่าหัวเนี่ยปุ๊บเราก็ไม่รู้ว่าเป็นจังหวะบังเอิญหรือเปล่าหรือไงแต่เขาไม่ได้ตั้งใจนะเขาก็ซื้อมาปุ๊บมาผ่าปุ๊บผักที่ปลูกแบบดินอินทรีย์ค่อยๆปล่อยให้มันโตเนี่ยชั้นของตัวผักกะหล่ำปลีเนี่ยมันจะซ้อนกันแน่นกว่าผักที่ปลูกแบบปุ๋ยอ่ะที่ใช้แบบเป็นผักแก๊ปที่ปลอดภัยอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยคือมันก็จะโปร่งกว่าเพราะว่าจะแน่นความแน่นต่างแล้วก็เวลาถ้าเราเห็นสังเกตว่าเส้นของไฟเบอร์กะของมันอ่ะก็จะมีน้อยกว่าถ้าอยากรู้ก็ลองมีวิธีเดียวก็ไม่เชื่อก็ได้แต่พี่ท้าให้ลอง
1: และจากการที่ผมได้ร่วมกินข้าวกับพี่กุลในมื้อนี้ก็ทำให้ผมได้รับรู้ถึงความกรอบความสดอร่อยและมั่นใจได้เลยว่าผักที่ผมกินเข้าไปนั้นมันจะปราศจากสารพิษหลังจากอิ่มหนำกันเรียบร้อยพี่กุลก็เริ่มกลับมาทำหน้าที่ของแอดมินกลุ่มอีกรอบและผมก็ใช้เวลาเดียวกันนี้สนทนากับพี่กุลถึงกิจกรรมหลักของกลุ่มที่เรียกกันว่ากินข้าวในสวน
0: เรื่องกิจกรรมกินข้าวในสวนจริงๆประเด็นหลักๆมันคือเรื่องของการที่เราไปพบปะแลกเปลี่ยนกันเรื่องการปลูกผักนะประเด็นหลักจริงๆเลยนะแต่ส่วนเรื่องประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมหรือเรื่องอะไรเนี่ยจริงๆมันเป็นประเด็นรองแล้วเป็นความอันนี้พี่ว่าบางทีก็มองว่าเป็นความส่วนตัวด้วยประเด็นที่เราเองสนใจเป็นส่วนตัวแล้วก็ถือโอกาสจังหวะนี้เป็นการใช้ก็คือหนึ่งขยะเนี่ยมันต้องเริ่มคือแทนจะคิดว่าทิ้งแล้วแยกจะเป็นเรื่องของการลดตั้งแต่ใช้เดิมทีเดียวการเตรียมอาหารอะไรจริงๆก็เน้นแค่ว่าเตรียมแค่เราไปกินแล้วก็เผื่อเพื่อนอีกนิดหน่อยแต่ว่าส่วนใหญ่ก็เวลาเตรียมก็เตรียมไปเผื่อเพื่อนทั้งหมดเลยแล้วทุกคนก็เตรียมไปเผื่อเพื่อนทั้งหมดเลยมันก็จะเป็นอาหารที่เหลือก็เราก็ค่อยๆพยายามปรับตัวอยู่ว่าทำอย่างไรจะหาพอดีตอนนี้เป็นช่วงของการที่เราจะพยายามหาจุดสมดุลความพอดี
2: แล้วจริงๆเป้าหมายเราอยากเห็นอะไรครับ
0: เราอยากเห็นนะจริงๆก็เป็นอันนี้เราอยากเห็นเรื่องการพึ่งพาตัวเองหรือเรามีส่วนขับเคลื่อนในเรื่องของความมั่นคงเรื่องอาหารเรื่องอะไรที่มันกระทบกับชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเราพี่ก็อยากให้กลุ่มเมื่อคนเมืองอยากปลูกผักเนี่ยมันสามารถมีพลังเป็นเสียงที่จะทำอะไรได้ในลักษณะนี้ก็ไม่คิดในเชิงว่ามันจะไปช่วยเรื่องนโยบายนะแต่คิดว่าคนเล็กๆรวมๆกันเนี่ยไม่ต้องนโยบายไม่ต้องราชการไม่ต้องอะไรหรอกพวกเราเองนี่แหละช่วยกันทำกันรักกันขับเคลื่อนกันในกลุ่มนี่แหละเราอยากได้อะไรอ่ะทำกันแหนะในกลุ่มของ

0: เรานี่แหละแล้วก็เดี๋ยวมันจะค่อยๆไปของมันเองมันจะเกิดสนุกของมันไปเองมันจะกระจายของมันไปเองแล้วพี่มองอะไรอย่างนั้นมากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยอยากทําประเด็นต่างๆในกลุ่มของเราให้เคลียร์ให้ชัดก่อนแล้วเราก็ทำไปเราปลูกผักปลูกมิตรภาพให้ได้จริงๆมิตรภาพบนความแตกต่างบนความไม่เหมือนกันบนความคิดต่างถ้าเราทําตรงนี้ได้ในกลุ่มเนี่ยถ้า40,000 คนแล้วอยู่อย่างเงี้ยกันได้เนี่ยเดี๋ยวก็ขยายไปได้ค่อยๆไปสู่ความกว้าง
1: เมื่อวันที่กิจกรรมกินข้าวในสวนของกลุ่มเมื่อคนเมืองอยากปลูกผักเดินทางมาถึงตู่ก็เริ่มเด็ดใบโหระพาที่ปลูกไว้ริมระเบียง
2: ก็วันนี้นะคะมาเด็ดโหระพาเพื่อที่จะเอาไปเป็นผักที่กินแกล้มกับก๋วยเตี๋ยวยำจะเอาไปงานกินข้าวในสวนนะคะ
1: ก่อนที่จะมาดูถั่วงอกที่เธอเพาะไว้เมื่อหลายวันก่อนแน่นอนว่ามันโตและเยอะมากพอที่จะทำอาหารให้ทั้งตัวเองและเพื่อนใหม่ที่เธอจะเจอในวันนี้

0: และเมื่ออาหารถูกปรุงเสร็จเรียบร้อยเธอก็พร้อมที่จะออกเดินทาง
1: สวัสดีค่ะพี่ตูนนี่หนูตู่นะคะพี่ที่เพิ่งเข้าไปในกลุ่มคนเงินอยากปลูกผักที่เพาะถั่วงอกอะค่ะพอดีว่าหนูไม่เคยไปงานกินข้าวในสวนอะค่ะหนูอยากจะรู้ว่ามันจัดพื้นที่อยู่ตรงบริเวณไหนคะ
0: สำหรับงานกินข้าวในสวนจะจัดขึ้นเป็นประจำเดือนละ1ครั้งที่สวนโมกกรุงเทพแห่งนี้โดยจะใช้วันหยุดสุดสัปดาห์ที่3ของแต่ละเดือนเป็นวันนัดหมายส่วนกิจกรรมนั้นนอกจากจะเป็นการแบ่งปันอาหารกันรับประทานแล้วก็ยังเป็นเสมือนพื้นที่เปิดสาธารณะที่ผู้คนจากทั่วสารทิศจะมาแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการปลูกพืชผักหรือจะมาทำกิจกรรมอื่นๆร่วมกันตามที่มีการนัดหมายไว้แล้วล่วงหน้านอกจากตู่ซึ่งครั้งนี้มาร่วมกิจกรรมเป็นครั้งแรกแล้วลองกองพุทธิพรสัตย์ธรรมก็เป็นอีกคนหนึ่งที่มาร่วมกิจกรรมเป็นครั้งแรกเช่นเดียวกัน
2: ถ้าเป็นในกลุ่มคนทั่วไปเนี่ยอาจจะมีเกิดขึ้นได้ว่ายังไม่สนิทกันหรืออะไรแต่ว่าลองกองรู้สึกว่าเหมือนจะมีสายสัมพันธ์อะไรบางอย่างที่มันละลายความรู้สึกเหล่านั้นนะมันเหมือนไม่มีคำแพงตรงนั้นนะคะพอมาถึงทุกคนแบบยินดีต้อนรับทุกคนแบบทักทายปราศัยถามไทยว่าเป็นใครมาจากไหนเคยเห็นแต่รูปเล็กๆในช่องนะคะแต่พอตรงนี้มันเห็นหน้าจริงแล้วก็ได้สัมผัสตัวตนเขาจริงๆรู้สึกว่าทุกคนยินดีเหมือนจะแชร์เหมือนจะแลกเปลี่ยนเป็นความรู้สึกที่ดีมาก
0: ไม่เพียงแต่สมาชิกรุ่นใหม่ยังมีสมาชิกรุ่นใหญ่อย่างพี่ป้อมสมาชิกผู้เป็นคนที่คิดชื่อกลุ่มเมื่อคนเมืองอยากปลูกผักซึ่งวันนี้พี่ป้อมก็มองเห็นพัฒนาการและประโยชน์ที่เกิดขึ้นอย่างมากมายโดยทั้งหมดนั้นก็สอดคล้องไปกับความขวัญประจำกลุ่มที่ว่าปลูกผักปลูกมิตรภาพ
3: อาหารเนี่ยมันน่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เป็นการเชื่อมความรู้สึกที่น่าจะสนิทสนมกันได้เร็วขึ้นกับเรื่องอาหารเพราะว่าถ้าคนปลูกผักเนี่ยต้องทำอาหารได้อาจจะพูดคุยเรื่องตำราอาหารอะไรอย่างเงี้ยนั่นน่ะคือส่วนที่ทำให้การพูดคุยได้สนิทชิดเชื้อได้เร็วขึ้นแล้วก็ลึกซึ้งได้มากขึ้นแล้วก็สอบถามการปลูกผักได้ปลูกยังไงทำไมถึงปลูกงามจังฉันเขาปลูกแล้วไม่ดีเลยนั่นน่ะคือทำให้มันได้อารมณ์ของการพูดคุยดีกว่าข้างนอกในเฟซบุ๊ก
4: แต่กินแล้วมันกรอบมากเลยนะ
5: ใช่ใช่คือมันต้องน่าจะหวานนะ
4: มันไม่ค่อยหวานแบบหวานแบบค่ะแต่ว่ามันเป็นแบบ
5: โ
4: รยเกลือจาง
5: โรยไอ้เปลือกไข่เอาเปลือกไข่เล็กๆตามให้เล็กๆนะหรือว่ากะปิก็ได้ให้เล็กๆแล้วโรยข้างหน้ามัน
4: มันไม่เ
5: พราะว่า
4: เปลือก
5: ไข่มันจะกิน
4: เอา
5: เสียบ
4: ตายกินเหรอเออใช่คุณกิ่งเอานี่มา
5: แล้วก็อันนี้ก็คือกินน้ำเต้าหู้ไหม
4: กินค่ะ
5: ล้างถุงน้ำเต้าหู้แล้วก็เท
3: เพื่อนๆที่มาเนี่ยไม่เคยเห็นหน้ากันเลยแต่ว่าการช่วยเหลือเกื้อกูลกันเนี่ยอย่างพอเริ่มจัดโต๊ะเนี่ยเขาจะ

0: ลีกิจอยกโต๊ะมาให้หาเสือมาให้ช่วยทำโดยที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยนะคะบางทีสามีซึ่งไม่ออกงานที่ไหนเลยนะคะแต่ว่าภรรยาเนี่ยเป็นเพื่อนใน Facebook ของกลุ่มเมื่อคนเมืองเนี่ยจะมากินข้าวเนี่ยก็ต้องมาด้วยพอมาแล้วกลายเป็นว่าครั้งต่อไปเนี่ยเขาก็แบบติดสอบให้ตามมาตลอดเลยแล้วก็กลายเป็นเพื่อนของเราไปโดยปริยายกลายเป็นว่าเหมือนเราเป็นครอบครัวใหญ่ขึ้นมาแล้วแล้วก็เพื่อนๆที่มาเนี่ยการแบ่งปันเนี่ยไม่ได้รู้สึกเหน็ดเหนื่อยกับการหอบของหอบขามกอใหญ่จากสุพรรณบุรีบางคนมาแบบพิษณุโลกอะไรอย่างเงี้ยจากต่างจังหวัดจากสระบุรีมาเพื่อมากินข้าวมื้อเดียวอ่ะแล้วก็ต้องขับรถกลับบ้านเนี่ยนี่คือความประทับใจว่าเขามีความตั้งใจที่จะมาหาเรามาร่วมกิจกรรมกับเราอาจจะมาเพื่อไม่ได้หวังว่าฉันจะต้องเอาอะไรกลับไปนะคะแต่เขาต้องการมาแค่ว่าได้มาเจอเพื่อนมาพูดคุยมากินอาหารร่วมกันทำกับข้าวที่เขาทำมาให้แล้วก็มาทานอาหารของเพื่อนคนอื่นด้วยอะไรเงี้ยมันซึ้งในน้ำใจของเพื่อนๆ นะคะ
1: เช่นเดียวกับพี่ธรชาวจังหวัดตรังซึ่งเล่าให้ผมฟังว่าทุกครั้งที่มาร่วมกิจกรรมกินข้าวในสวนเขาจะคิดถึงบรรยากาศการกินข้าวอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาของครอบครัวคนไทยในครั้งอดีต
2: ก็วันนี้นะครับผมมีน้ำพริกมะม่วงนะครับและอันที่สองก็คือเรามีมะเฟืองแล้วก็อันที่สามเรามีมะตูมแขกนะครับผมจริงๆก็เป็นคนใต้ครับนะครับผมอยู่จังหวัดตรังนะครับแล้วก็มาอยู่กรุงเทพจริงๆก็กับตั้งแต่ปี38จริงๆถามว่าถ้ากินข้าวในสวนบรรยากาศกลับไหมเนี่ยผมว่าใช่เลยนะคือคนสมัยก่อนมันเกิดการแบ่งปันนะครับคนสมัยนี้เนี่ยมันไม่ได้แบ่งปันนะครับไม่ได้แบ่งปันและต่างคนก็ต่างอยู่กันนะครับแล้วก็ไม่ได้คิดถึงใครแต่พอมากินข้าวในสวนเนี่ยทำให้เรามีความรู้สึกว่าดีขึ้นมันเกิดจากแบ่งปันนะครับแบ่งปันให้เพื่อนฝูงมีอะไรก็มากินกัน
1: ส่วนพี่ออสหรือที่มีชื่อจริงว่าประเสริฐสุขนั้นก็มองเห็นประโยชน์ของการสื่อสารบนพื้นที่สาธารณะที่ก่อให้เกิดการแบ่งปันโดยไม่คาดหวังสิ่งตอบแทน
3: ในโลก Facebook เราไม่จำเป็นจะต้องโปรไฟล์ชื่อเราไม่จำเป็นต้องโปรไฟล์หน้าตาเราเราจะใช้อะไรก็ได้เป็นแทนตัวเราแต่ว่าเราสื่อสารกันด้วยเรื่องที่เกี่ยวข้องกันก็คือเรื่องต้นไม้เรื่องที่เราชอบเรื่องการใช้ชีวิตแต่ว่ามันก็จะอยู่แค่ตรงนั้นถึงเวลาแล้วเนี่ยการพบปะสังสรรค์กันเราสามารถที่จะสื่อสารกันได้จริงๆว่าคนนี้ตัวตนเป็นอย่างไรคนนี้ชอบอะไรคนนี้มีอะไรที่เกี่ยวข้องกับเราบ้างปกติคนปลูกต้นไม้เราเห็นว่าไอ้ตัวเนี้ยเราปลูกได้ดีเราก็ถ้าคนที่เขามาเขาเห็นว่าเราปลูกดีแล้วเขาอยากปลูกบ้างเราสามารถที่จะขยายพันธุ์ส่งต่อให้กับคนอื่นได้ไม่งั้นเราถ้าเราปลูกแล้วถึงจุดหนึ่งแล้วที่เราเต็มเราก็ต้องทิ้งไม่เกิดประโยชน์การที่ให้เพื่อนเราได้ปลูกในสิ่งที่เราปลูกหรือไม่เพื่อนเราปลูกแล้วเราอยากปลูกในสิ่งที่เราไม่ต้องซื้อของพวกนี้สามารถเจือจานกันได้
1: ขณะที่แอดมินกลุ่มอย่างพี่กุลก็รู้สึกพึงพอใจทุกครั้งที่มีมิตรภาพใหม่งอกงามขึ้นผ่านกิจกรรมและการพูดคุยในพื้นที่สาธารณะทั้งบนโลกออนไลน์และโลกแห่งความเป็นจริง
4: ก็วันนี้ที่น่าสนใจก็คือมีสมาชิกใหม่หลายคนที่เพิ่งเคยมาครั้งนี้ก็รู้สึกและโดยส่วนตัวเองก็รู้สึกกลมกลืนอย่างเลยคราวนี้ไม่ได้รู้สึกมีใครแปลกแยกทุกคนดูกลมกลืนที่มากกว่านั้นก็คือสมาชิกที่เดินไปเดินมาในสวนโมกแล้วเดินมาดูว่าเราทำอะไรกันก็เข้ามาแจมโดยที่เราเองโดยกลุ่มเราเองเราก็ถือว่าเรามาใช้พื้นที่สาธารณะเนาะเราก็เป็นความสาธารณะจริงคือเราเปิดสำหรับทุกๆคนที่ใครก็ได้ที่เข้ามาแล้วก็มีใจกว้างมารับเราก็รับทุกคน
1: จากการที่ผมชักชวนให้ตู่รุ่งฤดีมาเป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรมกับกลุ่มเมื่อคนเมืองอยากปลูกผักในครั้งนี้ทำให้ผมมองเห็นความหวังและความเป็นไปได้ที่คนในเมืองอย่างเช่นเธอจะสามารถก้าวข้ามข้อจำกัดทางด้านเวลาสถานะสถานที่หรือความไม่พร้อมประการใดก็ตามแต่และเริ่มหันมาลงมือปลูกพืชผักสวนครัวสำหรับเป็นส่วนประกอบในการปรุงอาหารแม้จะเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเล็กๆในวันนี้ แต่นั้นก็ถือเป็นสัญญาณที่ดีหากเราต้องเผชิญกับวิกฤตความมั่นคงทางอาหารในวันข้างหน้า
5: สำหรับบรรยากาศในการกินข้าวในสวนวันนี้นะคะรู้สึกว่าเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นแล้วก็ทุกคนนะคะไม่รู้จักกันเลยแต่ว่าทุกคนเนี่ยพร้อมที่จะเปิดใจพูดคุยรู้จักกันนะคะอย่างตู่เนี่ยเป็นครั้งแรกใช่ไหมคะที่มาพี่ๆทุกคนก็ทักทายพูดคุยกันถามสารทุกข์สุขดิบกันไม่รู้จักเราเลยก็เอาเมล็ดพันธุ์มาให้เอาของฝากจากที่สวนมาให้ชวนกินผลิตภัณฑ์ที่ทำมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเขารู้สึกว่าดีจังเลยนะมันเป็นกลุ่มที่ไม่ต้องการอะไรจากเราเป็นกลุ่มที่พูดจาภาษาเดียวกันไม่ได้หวังผลประโยชน์ซึ่งกันและกันแล้วก็ชวนกันกินข้าวอะไรเงี้ยค่ะซึ่งความรู้สึกในการกินข้าวแบบนี้เนี่ยมันนึกถึงอดีตที่สมัยวัยเด็กเนี่ยค่ะน้าป้าอาทำกับข้าวทำแกงมาแล้วก็นั่งกินรวมกันซึ่งปัจจุบันสมัยนี้เนี่ยเราไม่ได้อยู่กับครอบครัวเราหันมาใช้ชีวิตคนเดียวมันจะขาดช่วงชีวิตตรงนี้ไปแม้แต่ในครอบครัวยังกินข้าวใครกินข้าวมันเลยแต่วันนี้เนี่ยทุกคนที่มากินข้าวรวมกันเนี่ยไม่ได้เป็นครอบครัวกันแต่เป็นครอบครัวในโลกออนไลน์ที่คุยกันนัดกันรู้จักกันเพราะการปลูกผัก
1: และนี่ก็คือเรื่องราวความงามจากการปลูกผักและปลูกมิตรภาพระหว่างผู้คนกลุ่มหนึ่งซึ่งอาศัยอยู่ในเมืองใหญ่โดยณเวลานี้การส่งต่อทั้งมิตรภาพและเมล็ดผักก็ยังคงเกิดขึ้นอยู่อย่างต่อเนื่องและคู่ขนานกันไปทั้งโลกออนไลน์และโลกแห่งความเป็นจริงและนี่ก็คือเรื่องราวที่ผลิตขึ้นจากมุมมองของเราที่นี่บ้านเรา

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

จากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันศุกร์ที่5มิถุนายน2569กันนะครับในวันนี้ครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคใต้รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเมียนมาตอนบนครับสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยวันนี้นะครับมีพื้นที่เสี่ยงภัยปานกลางกระจายตัวอยู่ในทุกภูมิภาคในขณะที่พื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักมากได้แก่ภาคเหนือในจังหวัดแม่ฮ่องสอนและตากส่วนภาคใต้คือจังหวัดกาญจนบุรีครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนนะครับมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยครับเรามาดูพยากรณ์อากาศรายภาคในวันนี้กันนะครับภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่สุโขทัยกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนและตากอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครนครพนมและชัยภูมิอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสระบุรีและราชบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดกาญจนบุรีอุณหภูมิสูงสุด34-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และชุมพรอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิสูงสุด 30-32 องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด33-34 องศาเซลเซียสครับในช่วงนี้ฝนยังมีการกระจายตัวค่อนข้างมากขอให้ระวังฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงภัยใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ูคิดว่ามันคือลำโพงสมัยก่อนค่ะ
1: โอ้ยไม่มีจินตนาการเลยปู่เราเคยเป็นทหารนะท่านก็ต้องส่งรหัสลับดังนั้นมันคือเครื่องส่งรหัสลับใช่ไหมครับ
2: ปู่เฉลยก็ได้นี่เขาเรียกว่าวิทยุ
1: วิทยุวิทยุมันต้องแบบที่อยู่ในรถคุณพ่อไม่ใช่หรอครับ
2: เด็กๆคงเคยเห็นแต่ในรถสินะสมัยก่อนก็มีเป็นเครื่องแบบนี้แหละเอาไว้ฟังเพลงฟังข่าวฟังละครมีหลายคลื่นเลยนะแต่คลื่นที่ปู่ชอบมากที่สุดก็คือวิทยุอส.ของในหลวงรัชกาลที่9นะ
0: ของในหลวงรัชกาลที่9เหรอคะ
2: ใช่ท่านทรงเปิดแผ่นเสียงเองมีรายการให้ความรู้ให้ข่าวสารบางวันก็ทรงนำบทดนตรีบรรเลงสดแถมเวลาเกิดโรคร้ายแรงหรือภัยพิบัติท่านก็ใช้วิทยุนี่แหละช่วยเหลือประชาชนด้วยนะ
1: ใช้วิทยุช่วยเหลือประชาชนเหรอครับ
2: ใช่แล้วล่ะเอ๊ะจะเครื่องนี้ยังใช้ได้อยู่ไหมนะเดี๋ยวปู่ไปหาถ่านมาลองใส่ดูก่อนนะ
0: สงสัยใช่ไหมว่าท่านใช้วิทยุช่วยประชาชนได้ยังไง
1: เออ

0: แหลมตะลุมพุกจังหวัดนครศรีธรรมราชพุทธศักราช2505
1: พอจะพบหม้อหุงข้าวบ้างไหมพ
2: ่ออายไม่พบไอ้ไรที่ใช้ได้เลยนี
3: ่แม่แม่แม่นุ้ยพบน้องน่าแล้วนี
1: ่ทั้งบ้านทั้งโรงเรียนก็พังเม็ดอาหารก็ไม่มีอีกกินแล้วเราอีกอยู่กันเปลือพ่อ
4: การวัตภัยในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศค่อยทุเลาแล้วแต่ยังมีชาวบ้านอีกมากมายที่ขาดแคลนอาหารและที่อยู่อาศัยแต่ก็คงอีกไม่นานนะครับเพราะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้วิทยุอส.เป็นแหล่งกระจายข่าวชวนผู้มีจิตศรัทธามาบริจาคในโครงการทำบุญกับในหลวงทำให้มีประชาชนเป็นจำนวนมากนำอาหารเครื่องใช้รวมถึงเงินมาบริจาคแก่ผู้ประสบภัยและน่าจะเหลือพอใช้ในการสร้างโรงเรียนใหม่ด้วย
2: แล่ตาแม่ถึงพระองค์นี่อยู่ไกลจากพวกเราแต่ก็ตรงใช้วิทยุระดมความช่วยเหลือตรงมาถึงพวกเราที่นี่เพราะฉะนั้นพวกเราอีท้อไม่ได้นะแม่
5: ใส่เรียบร้อยแล้วอ้าวหายไปไหนกันมาน่ะปู่ใส่ทานแล้วละแต่ก็ไม่ติดสงสัยจะพังแล้วระวังเนี่ย
6: ปู่ครับที่ปู่บอกว่าในหลวงรัชกาลที่9ท่านใช้วิทยุช่วยประชาชนอันนี้คือตอนที่มีพายุที่ภาคใต้ใช่ไหมครับ
5: โอ้นี่รู้ด้วยเหรอเนี่ยใช่แล้วละและเหตุการณ์นั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นให้ท่านโปรดเกล้าให้จัดตั้งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากภัยธรรมชาติต่างๆเด็กๆเคยได้ยินชื่อโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ไหมล่ะ
7: เคยค่ะ
5: นั่นละโรงเรียนนี้ก็จัดตั้งจากทุนของมูลนิธินี่แหละแล้วโรงเรียนราชประชานุเคราะห์แห่งแรกก็อยู่ที่แหลมตะลุมพุกนี่เองนอกจากนั้นท่านก็ทรงใช้วิทยุสมัครเล่นในการทรงงานเพื่อคอยดูแลทุกสุขและช่วยเหลือประชาชนมาตลอดอ้าวมีโอ้ยยังใช้ได้นี่ฟังสินี่ก็บทเพลงของท่านจนถึงทุกวันนี้ท่านก็ยังสื่อสารกับพวกเราอยู่เลยนะ

วิทยุอส.คือคลื่นวิทยุของในหลวงรัชกาลที่9ที่ทรงจัดรายการให้ประชาชนได้ฟังบทเพลงข่าวสารและสาระความรู้ต่างๆทั้งยังใช้เพื่อเชิญชวนให้ผู้คนส่งความช่วยเหลือให้แก่ผู้ประสบภัยในเวลาที่มีภัยธรรมชาติช่วยให้คนไทยผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากมาได้

0: ันนั้นใช่คนที่เคยเล่าว่าที่บ้านล้มละลายตอนวิกฤตเศรษฐกิจหรือเปล่าอะ
1: เป็นหนี้ขนาดนั้นแล้วเขาผ่านมาได้ยังไงล่ะคะ
2: ขายดีจนทอดไม่ทันขนาดนี้ขยายร้านได้แล้วมั้ง
3: เปิดสาขาเพิ่มเยอะๆจะได้ใช้หนี้ได้ไวๆไง
4: แบบนี้ดีแล้วครับผมไม่อยากซ้ำรอยเดิม3ห่วง2เงื่อนไข
1: 3ห่วง2เงื่อนไขคืออะไรอ่ะอธิบายหน่อยได้ไหมคะ

0: บัติทางธรรมชาติตอนไฟป่าภัยร้ายจากธรรมชาติ
1: วันนี้เราน่าจะเก็บเห็ดได้เยอะอยู่นะเพราะเป็นช่วงเห็ดออกพอดี
0: เก็บเสร็จรีบกลับบ้านไปจุดเตาย่างเห็ดสดๆให้หอมๆกินกันอร่อยๆเลยครับ
2: นายพูดได้โดนใจฉันสุดๆพูดซะฉันได้กลิ่นเห็ดย่างลอยมาเตะจมูกเลยเนี่ย
0: เอ๊ทำไมฉันรู้สึกได้กลิ่นอะไรไหม้ๆขึ้นมาเหมือนจริงมากๆเลยล่ะ
1: เดี๋ยวนะทุกคนเพราะว่าไม่ใช่กลิ่นเห็ดย่างแล้วล่ะเพราะว่ามันต้องเป็นไฟป่าแน่เลย
3: ไฟป่าน
1: ั่นไงควันดำก้อนใหญ่โพยพุ่งขึ้นบนฟ้าไกลๆนู่น
2: เอาไงดีเอาไงดี
0: นั่นนั่นนกและแมลงก็แตกตื่นบินหนีกันใหญ่เลยครับพ่ออ
1: ย่าตกใจไปยังมีเวลาตอนนี้เราต้องตั้งสติควบคุมอารมณ์ให้ดีไม่ตื่นตระหนกแล้วหาที่หลบไฟป่ากันก่อนเราต้องพาตัวเองไปอยู่ในทิศทางเหนือลมที่ใกล้ที่สุดและใหญ่ๆเอาไว้และต้องไม่มีวัสดุที่ติดไฟได้ง่ายอย่างพวกหญ้าใบไม้ต้นไม้กิ่งไม้แห้งๆหลังจากนั้นเราก็ต้องติดต่อให้หน่วยดับเพลิงเข้ามาช่วยเราและทำการดับไฟป่า
0: พ่อครับเนินเขาลูกนั้นอยู่ทางเหนือลมจุดนั้นปลอดภัยจากไฟป่าแน่นอนครับ
1: ทุกคนเอาผ้านี้ไปเอากระบอกน้ำมาราดผ้าให้เปียกแล้วเอาผ้าที่เปียกมาปิดจมูกกับปากไว้ก่อนจนกว่าจะถึงเนินเขานู่นจะได้ไม่สำลักควันจากไฟป่าน
2: ั่นพวกสัตว์ป่าต่างก็หนีไฟเหมือนเราเลยครับ
1: วิ่งตามพ่อมานะ
0: เราได้จะปลอดภัยแล้วล่ะ
2: โหมองจากตรงนี้ยิ่งเห็นชัดเลยว่าไฟป่าน่ากลัวมากดูสิมันไหม้ลุกลามเร็วมาก
1: เดี๋ยวพ่อโทรแจ้งเหตุไฟป่าก่อนยืนอยู่ตรงนี้อย่าไปไหนกันนะ
3: ครับ
2: พ่อ
1: แจ้งเหตุไฟป่าทางทิศใต้ที่เชิงเขาของหมู่บ้านครับผมคิดว่าน่าจะเป็นไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาติติดต่อกลับผมได้เบอร์นี้เลยนะพวกผมหลบในที่ปลอดภัยแล้วครับรีบมานะสวัสดีครับ
2: แล้วไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาติเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ DLTV
0: ไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาติคือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลาม

0: โดยอิสระปราศจากการควบคุมเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุแต่สาเหตุที่พบบ่อยๆก็อย่างฟ้าผ่ากับการที่กิ่งไม้เสียดสีกันเองในพื้นที่ป่าที่มีต้นไม้ขึ้นอยู่อย่างหนาแน่นประกอบกับมีสภาพอากาศที่แห้งจัดส่วนสาเหตุอื่นๆก็มีนะเช่นภูเขาไฟระเบิดก้อนหินกระทบกันแสงแดดตกกระทบผลึกหินแสงแดดส่องผ่านหยดน้ำปฏิกิริยาเคมีในดินป่าพรุการลุกไหม้ในตัวเองของสิ่งมีชีวิตยิ่งถ้ามีเชื้อเพลิงธรรมชาติมากอย่างดินอินทรีย์ที่มีการทับถมของอินทรีย์วัตถุเป็นชั้นหนาๆใบไม้แห้งหญ้ากิ่งไม้แห้งตอไม้วัชพืชใบไม้สดหรือต้นไม้ที่ยังมีชีวิตอยู่เพลิงก็จะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็วเลยล่ะ
1: โธ่ตอนนี้เราทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากรอให้เจ้าหน้าที่เขามาดับไฟป่าใช่ไหม DLTV
0: ใช่ๆรออย่างเดียวนี่แหละแต่จริงๆเราสามารถเตรียมตัวรับมือกับไฟป่าก่อนที่มันจะเกิดขึ้นได้นะ
1: ทำยังไงได้บ้างเหรอ DLTV
0: อย่างแรกก็ต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศโดยเฉพาะหน้าแล้งศึกษาวิธีการเอาตัวรอดจากไฟป่าแล้วก็เตรียมเบอร์ติดต่อที่สำคัญกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมเหมือนพ่อนี่ไง
1: พ่อนี่เยี่ยมไปเลยต่อขึ้นผมจะต้องเก่งให้เหมือนพ่อให้ได้ครับ
0: แล้วก็เตรียมอุปกรณ์พื้นฐานที่ต้องมีติดบ้านในการช่วยดับไฟอย่างสายยางถังน้ำไม้ตบไฟ
1: งั้นที่วันก่อนที่พ่อกับปู่ให้ฉันช่วยทำความสะอาดเก็บกองใบไม้หญ้าแห้งถังสีลังกระดาษที่ง่ายต่อการติดไฟออกจากบริเวณบ้านแล้วก็ตรวจเช็คถังแก๊สก็คือการเตรียมรับมือไฟป่าด้วยใช่ไหม
0: ถูกต้องเลยอีกอย่างที่สำคัญเลยก็คือต้องระมัดระวังการเผาหญ้าในหน้าแล้งยิ่งถ้าเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงยิ่งต้องเตรียมตัวทุกครั้งในช่วงที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าเพื่อง่ายต่อการอพยพยังไงล่ะ
1: ไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาตินี่ก็รุนแรงน่ากลัวมากถ้าตั้งสติไม่ได้ก็นี่ตายได้เลยนะเนี่ย
2: พ่อโทรแจ้งเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้วล่ะไม่นานก็คงจะมาถึง
0: ดูสิครับพ่อไฟป่ามันไหม้ไปไกลถึงโน่นแล้วครับ
2: ใช่ยิ่งถ้ามีลมพัดแบบนี้มันก็ยิ่งทำให้ไฟลามเร็วมากภาวนาให้ทีมดับไฟมาถึงเร็วๆทีเธอรู้ไหมว่ามลพิษในอากาศที่พบในควันไฟป่าเป็นอันตรายมากนะอย่างที่พวกเราน่าจะเคยได้ยินก็มีทั้งคาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนมอนอกไซด์ฝุ่น PM 2.5 มลพิษพวกนี้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพพืชพันธุ์ป่าไม้ดินน้ำสิ่งมีชีวิตในป่าสภาวะและทัศนวิสัยทางอากาศทรัพย์สินและหลายครั้งก็เกิดการสูญเสียชีวิตด้วยนะ
0: ยิ่งเวลาที่เราต้องอยู่ในควันไฟเนี่ยนะมันจะแสบตาระคายเคืองตาน้ำมูกไหลปวดหัวทำให้เราต้องหายใจถี่ๆยิ่งถ้าใครป่วยเป็นโรคภูมิแพ้โรคหอบหืดนะอาการก็จะรุนแรงกว่าคนทั่วไปด้วยละ
3: รถดับเพลิงมาแล้วโหมาหลายคันเลย
2: การดับไฟป่าเสี่ยงชีวิตมากนะขนาดเราอยู่ห่างมากยังสัมผัสได้ถึงไอความร้อนและควันไฟพี่ๆเขาต้องเข้าไปใกล้ไฟป่าถือว่าอันตรายมากพ่อขอเอาใจช่วยพี่ๆนักดับเพลิงทุกคนเลยระวังตัวด้วยนะครับพ่อจำได้เลยตอนปี2562เพื่อนพ่ออยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเขาเจอไฟป่าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติทั้งหมด87ครั้ง DLTV ลองหาข้อมูลข่าวนี้หน่อยสิ
0: ได้ครับพ่อเจอแล้วเกิดไฟไหม้ป่าพรุควนเคร่งจังหวัดนครศรีธรรมราช87ครั้งสร้างความเสียหายแก่พื้นที่ป่าเกือบ 5,000 ไร่แต่โชคดีที่เจ้าหน้าที่ระดมรถบรรทุกน้ำช่วยดับเพลิงฉีดน้ำสกัดไว้ทัน
3: แล้วเพื่อนพ่อปลอดภัยไหมครับ
2: ปลอดภัยแต่เห็นบอกว่าหมอกควันจากไฟป่าพรุควนเคร่งที่หนาทึบปกคลุมถนนบ้านเรือนสถานที่ราชการและโรงเรียนสร้างมลพิษทางอากาศขั้นรุนแรงชาวบ้านหลายพันคนเดือดร้อนมากในช่วงเวลานั้น
3: แล้วเขาแก้ปัญหากันยังไงเหรอครับพ่อ
2: ก็ได้พระมหากรุณาธิคุณจากในหลวงรัชกาลที่9ที่ท่านทรงช่วยเหลือด้วยโครงการนำร่องหมู่บ้านป่าพรุเพื่อพัฒนาการมีส่วนร่วมป้องกันไฟป่าอย่างยั่งยืนหรือโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังโดยพระองค์ทรงให้พิจารณาก่อสร้างอาคารบังคับน้ำเพื่อควบคุมระดับน้ำในป่าพรุควนเคร่งให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดไฟไหม้ป่าพรุและประโยชน์ที่ได้รับคือป่าพรุควนเคร่งในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังได้รับการอนุรักษ์ป้องกันไฟไหม้ป่าในหน้าแล้งและเร่งดำเนินการขุดคลองชะอวดแพรกเมืองเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำเน่าเสียในอำเภอปากพนังโดยให้ระบายน้ำจากแม่น้ำปากพนังออกทางคลองธรรมชาติไปออกทะเลอีกด้านหนึ่งนะ

0: และในประเทศไทยยังมีป่าพลุที่ไหนอีกไหมครับที่ต้องได้รับการดูแลเหมือนที่ปากพนังนะครับ
1: มีสิมีอีกหลายแห่งเหมือนกันแต่มีที่หนึ่งที่พ่อนึกได้โดยในหลวงรัชกาลที่10ของเราได้มีพระราชปณิธานที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดในงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่อจากในหลวงรัชกาลที่9ก็คือโครงการป่าพลุโต๊ะแดงจังหวัดนราธิวาสเป็นโครงการที่จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเฉพาะการอนุรักษ์ปกป้องพื้นป่าป้องกันไฟป่าในหน้าแล้งและให้ประชาชนที่อยู่รอบพื้นที่ป่าพลุเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลปกป้องรักษาให้ป่ามีความสมบูรณ์เพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติอย่างไรล่ะนอกจากนี้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงห่วงใยราษฎรเป็นอย่างมากถึงปัญหาป่าเสื่อมโทรมและวิกฤตการขาดแคลนน้ำจึงดำริให้มีโครงการป่ารักน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อฟื้นฟูสภาพป่าไม้ที่เสื่อมโทรมให้กลับมาสมบูรณ์ชุ่มชื้นเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่ประชาชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ดำรงชีวิตสร้างงานสร้างรายได้ในท้องถิ่นตั้งแต่ปี2525ถึงปัจจุบันเลยนะพระองค์ท่านทรงห่วงใยและไม่เคยทอดทิ้งประชาชนเลย
2: ท่านนายอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับไฟป่าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติไปดูได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th และศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเยอะเลยลองเข้าไปดูกันนะ
0: ได้เลย DLTV ว่าแต่พ่อครับดูนู่นสิพี่ๆเขาสกัดไฟป่าได้แล้ว
2: สุดยอดเลยครับ
1: สวัสดีครับ
3: ขอบคุณมากครับที่แจ้งเหตุไฟป่าเข้ามาเจ้าหน้าที่ควบคุมไฟป่าได้เรียบร้อยแล้วครับ
2: เย้
1: หลังจากที่ควบคุมไฟป่าได้แล้วเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาก็จะควบคุมพื้นที่ค้นหาผู้บาดเจ็บผู้สูญหายและผู้เสียชีวิตรวมถึงสัตว์ป่าในพื้นที่พร้อมทั้งประเมินเหตุการณ์อย่างใกล้ชิดและประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นเพื่อที่จะดำเนินการเรื่องการวางแผนฟื้นฟูป่าอย่างมีระบบแบบแผนต่อไปส่วนเราเองก็ต้องไม่เข้าไปในพื้นที่โดยเด็ดขาดคอยฟังประกาศและปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดจะได้ไม่เป็นอุปสรรคต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ยังไงล่ะ
2: ไฟป่าคือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเมื่อมีความแห้งแล้งและลมแรงเพลิงจะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็วไฟป่าที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุอย่างฟ้าผ่ากิ่งไม้เสียสีภูเขาไฟระเบิดก้อนหินกระทบกันแสงแดดตกกระทบผลึกหินแสงแดดส่องผ่านหยดน้ำปฏิกิริยาเคมีในดินป่าพลุการลุกไหม้ในตัวเองของสิ่งมีชีวิตเตรียมตัวทุกครั้งในช่วงฤดูที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าเพื่อ ง่ายต่อการอพยพ
4: ก็ได้เห็นถึงความรุนแรงและความร้ายแรงของไฟป่าที่เกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการของเราแล้วนะยิ่งแต่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนด้วยเนี่ยถึงขั้นผิดกฎหมายเชียวนะ
5: แล้วผลกระทบจากไฟป่ามันร้ายแรงขนาดไหนหรอ DLTV

0: ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีประเพณีประจำปีที่คอยบอกเล่าเรื่องราวรากเหง้าความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนบางประเพณีโด่งดังไปทั่วโลกแต่บางประเพณียังเป็นอันซีนที่รอให้เรามาสัมผัสเสน่ห์อันลึกซึ้งวันนี้ French Fry จะพาคุณไปรู้จักกับประเพณีไทยที่สืบทอดมายาวนานนับศตวรรษซึ่งเป็นเสน่ห์อีกมุมนึงของความเป็นไทยค่ะ
1: เริ่มต้นปีใหม่ไทยในช่วงกลางเดือนเมษายนของทุกปีตรงกับประเพณีสงกรานต์ประเพณีไทยอันงดงามที่ไม่ใช่เพียงแค่การสาดน้ำเพื่อความสนุกสนานแต่ยังสะท้อนคุณค่าของความกตัญญูกตเวทีของคนไทยต่อบรรพบุรุษโดยสงกรานต์ในประเทศไทยได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้จากองค์การยูเนสโกเมื่อวันที่6ธันวาคม2566จากฤดูร้อนสู่ฤดูฝนเป็นเวลาเริ่มต้นของฤดูการเพาะปลูกคนไทยโดยเฉพาะในภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนอกจากหาแหล่งน้ำตามธรรมชาติสำหรับทำเกษตรกรรมแล้วยังมีประเพณีบุญบั้งไฟที่แสนสนุกสนานเพื่อขอน้ำฝนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิตการอุปสมบทหรือว่าการบวชเป็นประเพณีสำคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทยผู้ชายที่บวชจะได้เรียนรู้พระธรรมคำสอนและยังถือเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณการบวชนิยมจัดขึ้นก่อนช่วงเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปีเนื่องจากมีความเชื่อว่าพระสงฆ์ที่ได้บวชและอยู่จำพรรษาครบ3เดือนจะได้รับกุศลอย่างสูงหลังจากช่วงเวลาการเข้าพรรษาสิ้นสุดลงถึงช่วงออกพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนตุลาคมของทุกปีทุกพื้นที่ของประเทศไทยกลับมาคึกครื้นสนุกสนานอีกครั้งด้วยหลากหลายประเพณีทอดกฐินเป็นบุญใหญ่ที่ทำได้ปีละครั้งเท่านั้นค่ะเสียงกลองยาวสนั่นขบวนแห่คึกคักผู้ใหญ่และเด็กๆ เต้นยิ้มกันตลอดทางถูกก้าวย่างของขบวนกฐินเปี่ยมด้วยแรงศรัทธาในการบำรุงพระพุทธศาสนางานบุญตาลก๋วยสลากของชาวล้านนานำเครื่องทายทานใส่ก๋วยซึ่งเป็นภาชนะสารแขวนขึ้นสูงก่อนถวายให้ผู้มีบุญจับสลากชี้ให้เห็นถึงความศรัทธาและการร่วมแบ่งปันของคนในชุมชนหากคุณไปท่องเที่ยวทางภาคใต้มีประเพณีชักพระจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีขบวนชักพระทางน้ำซึ่งหาได้ยากเรือพระที่ตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงามประดิษฐานพระพุทธรูปแล่นไปกลางแม่น้ำตาปีสะท้อนแรงศรัทธาอย่างงดงามและด้วยวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำการแข่งเรือยาวเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่สร้างสีสันให้ท้องถิ่นเรือแข่งแต่ละลำยาวกว่า20เมตรมีฝีพายนับ10ชีวิตต้องพายให้พร้อมเพรียงสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวเพื่อคว้าชัยชนะมาครอบครองหลังจากนั้น1เดือนถึงเวลาของประเพณีลอยกระทงผู้คนต่างประดิษฐ์กระทงจากต้นกล้วยและดอกไม้อย่างประณีตงดงามโดยประเพณีลอยกระทงในบางพื้นที่อาจมีความพิเศษมากกว่าที่อื่นไม่ว่าจะเป็นการลอยโคมยี่เปงล้านนานับพันนับหมื่นลูกขึ้นสู่ท้องฟ้ายามค่ำคืนหรือประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟที่จังหวัดสุโขทัยแสงไฟนับพันจะแต่งแต้มอยู่ตามโบราณสถานงดงามดั่งสวรรค์บนพื้นดินนี่คือเสน่ห์ที่ต้องเห็นด้วยตา

0: ายปีชาวม้งกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งทางภาคเหนือจะกลับหมู่บ้านเพื่อฉลองปีใหม่ในชุดประจำเผ่าที่ปักด้วยมืออย่างประณีตเสียงขลุ่ยเสียงเข่งหรือว่าแคนม้งและการละเล่นโยนลูกช่วงสร้างความอบอุ่นและความรักระหว่างหนุ่มสาว
1: ประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ในดินแดนล้านนาผู้เฝ้าประตูที่ไม่พูดไม่เดินแต่คอยจ้องมองเงียบๆอยู่เสมอยังคงอยู่ในทุกบ้านสิ่งนั้นคือตาแหลวตาแหลวคือภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาหลายร้อยปีเชื่อว่าดวงตานี้จะเฝ้ามองสิ่งชั่วร้ายปกป้องทั้งครอบครัวและเรือนนาให้ปลอดภัยจากผีป่าจนถึงโจรผู้ร้าย
1: ตาแหลวเป็นตาของเหยี่ยวชนิดหนึ่งที่แหลมคมสามารถบินอยู่ที่สูงและเห็นหนูหรือนกต่างๆที่จะมาคอยกัดกินพืชพันธุ์ธัญญาหารชาวนาก็จะทำเชิงสัญลักษณ์เอาไว้โดยมีการนำไม้ไผ่มาสานให้เป็นรูปเหมือนกับลูกตาและมีความเชื่อว่าตาแหลวนี่แหละเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชนิดหนึ่งที่มีสิ่งที่แฝงเล่นอยู่ในตาแหลวสามารถปกป้องคุ้มครองชีวิตผู้คนได้พ้นจากพยันอันตรายต่างๆจึงนำตาแหลวไปประดับอยู่บ้านเรือนเพื่อมีความมั่นใจและอุ่นใจว่าสิ่งเลวร้ายต่างๆจะไม่มาทำร้าย
0: ตาแหลวไม่ใช่เพียงเครื่องรางหากยังเสน่ห์ของความเป็นไทยความเชื่อที่ผูกพันกับธรรมชาติความประณีตในฝีมือและสายใยของผู้คนต่างวัยที่ช่วยกันสืบต่อภูมิปัญญาแม้ผู้มาเยือนจากแดนไกลจะไม่เข้าใจทุกถ้อยคำแต่สายตาแห่งความประหลาดใจและความชื่นชมบอกเล่าได้ชัดเจนว่าตาแหลวได้สะกดใจพวกเขาแล้วการเวลาอาจจะเปลี่ยนผ่านแต่ดวงตานี้ยังเฝ้ามองไม่เพียงปกป้องบ้านและท้องนายังปกป้องหัวใจไทยให้คงไว้ซึ่งเสน่ห์ที่อบอุ่นงดงามและผูกพันเสน่ห์ไทยที่ครองใจคนทั่วโลก

หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

วัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่รายการภัตตาคารบ้านทุ่งนะครับเช้าวันนี้สตางและทีมงานเราอยู่กันที่ตำบลลำสินอำเภอศรีนครินทร์จังหวัดพัทลุงภัตตาคารบ้านทุ่งมุ่งพาคุณผู้ชมมาติดตามค้นหาเรื่องราวของพืชมหัศจรรย์ชนิดหนึ่งครับที่หลากหลายคนบอกว่ามีกลิ่นละไม้คล้ายกับกลิ่นแมงดาพืชชนิดนี้มีชื่อว่าใบทำมังเรื่องราวจะน่ารู้น่าฟังอย่างไรไปติดตามกันครับ

0: มาถึงจุดแรกที่เราจะเก็บใบทำมังคือบ้านลุงมิตรเป็นต้นทำมังที่มีอายุประมาณ10ปีต้องใช้วิธีการปีนขึ้นไปเก็บและตัดกิ่งลงมาช่วยทำให้ต้นทำมังแตกกิ่งใหม่ใบที่ได้นั้นจะเป็นใบค่อนข้างแก่เหมาะแก่การนำไปใส่แกงคุณลุงบอกว่าให้กลิ่นหอมแรงอย่าบอกใครทำมังนั้นมีชื่อเรียกอื่นได้แก่ชะมังแมงดาไม้แมงดาต้นและทำมังพอกลงโดยที่มาของชื่อว่าแมงดาต้นนั้นเนื่องจากส่วนของเนื้อไม้และใบของทำมังมีกลิ่นคล้ายกับกลิ่นของแมงดานาโดยเฉพาะใบจะมีกลิ่นแรงที่สุด
1: คุณผู้ชมครับเวลากระยี่มาในกลิ่นชัดเจนเลยครับว่ามันคล้ายๆกลิ่นแมงดา
0: ทำมังมีการกระจายตัวในเขตร้อนและกึ่งร้อนของเอเชียประเทศไทยพบมากที่ภาคใต้ตั้งแต่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ตอนล่างไปจนถึงจังหวัดนราธิวาสส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่ตามพื้นที่ชื้นในหุบเขาตามริมลำธารและในป่าดงดิบจนถึงป่าพลุ
1: ในสมัยก่อนนะครับลุงเล็กเล่าให้ฟังว่าถ้าเกิดว่าปู่ย่าตายายเข้าไปเอาใบทำมังในป่าเนี่ยก็จะหักเด็ดมาเป็นกิ่งประมาณนี้หรือว่าอาจจะใหญ่กว่านี้แล้วก็จะเอามาวางตากไว้ที่เขาเรียกว่าผลานะครับด้านล่างจะเป็นที่ก่อเตาจุดไฟส่วนด้านบนก็จะเป็นคล้ายๆเหมือนตะแกรงไม้เอาอันเนี้ยมาตากไว้คล้ายๆเหมือนมารมฟันหรือว่ามาตากไว้แห้งเพื่อที่จะไว้ใช้ประโยชน์ได้นานนั่นเองครับ
0: ประโยชน์ของต้นทำมังซึ่งเป็นไม้เนื้อแข็งลำต้นใหญ่สูงตรงส่วนของเนื้อไม้ใช้ทำสากกระเบือตำน้ำพริกได้อีกด้วยนะครับส่วนของลำต้นเนื้อไม้ใช้ทำเป็นไม้กระดานไม้แปรรูปซึ่งปลวกและมอดไม่กินเนื้อไม้อีกด้วยล่ะครับไปต่อกับจุดที่2คือบ้านป้าดำได้เห็นต้นทำมังยืนเด่นสูงใหญ่คุณป้าบอกว่าอายุนานโขราวๆประมาณ20ปีถ้าเป็นต้นแบบนี้จะปีนเก็บยากแล้วล่ะครับโดยปกติทั่วไปแต่ละบ้านก็จะมีการปลูกต้นทำมังบ้านละต้น2ต้นผสมปนกับสวนผลไม้เป็นเกษตรผสมผสานหรือที่คนปากใต้เรียกกันว่าสวนสมรมแต่บ้านป้าดำนั้นก็ยังมีต้นเล็กๆซึ่งมีใบอ่อนที่กำลังเหมาะแก่การนำไปกินเรียกว่าใบเพสลาดซึ่งเหมาะอย่างยิ่งที่จะนำไปจิ้มกินคู่กับน้ำพริกเป็นผักเนาะและเอาไปใช้เป็นส่วนผสมในการทำน้ำพริกอีกด้วยล่ะครับทำมังนั้นจัดอยู่ในพืชวงอบเชยสกุลลิเซียเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงใหญ่ลำต้นตรงทรงต้นทึบมีทรงพุ่มโปร่งคล้ายพีระมิดส่วนของใบนั้นเป็นใบเดียวเรียงเวียนสลับกันอยู่รอบๆกิ่งใบมีลักษณะกลมมนหรือแหลมคล้ายกับใบขนุนแผ่นใบบางสีเขียวเป็นมันใบแก่นั้นจะมีกลิ่นแรงกว่าใบอ่อนจากงานวิจัยระบุว่าเมื่อนำใบและกิ่งของทำมังมาสกัดน้ำมันหอมระเหยโดยใช้เฮกเซนเอทานอลและกลั่นโดยใช้ไอน้ำพบว่าน้ำมันหอมระเหยของทำมังประกอบด้วยสาร8ชนิดและเมื่อนำไปเปรียบเทียบกับสารที่พบในน้ำมันหอมระเหยจากแมงดานาไม่มีสารชนิดใดที่เหมือนกันแต่พบว่ามีสารบางตัวใน8ชนิดของใบทำมังที่ให้กลิ่นฉุนคล้ายกับกลิ่นของแมงดานาเท่านั้นและในช่วงที่แมงดานานั้นหายากและมีราคาสูงใบทำมังจึงสามารถนำเอามาทดแทนตำน้ำพริกเพื่อให้ได้กลิ่นคล้ายกับกลิ่นแมงดานานั่นเองครับคุณลุงคุณน้าบอกว่าต้นทำมังนั้นยิ่งหักก็ยิ่งแตกยอดใหม่ต้นนี้ใบสวยจริงๆ
1: อันนี้คือใบที่ยังอยู่ในช่วงที่เรียกว่าใบเพสลาดก็คือมันไม่อ่อนเกินไปแล้วก็ไม่แก่เกินไปอันนี้หม้อจะเอาไปทำอะไรได้อะ
2: ทำได้ครับ
3: ทำได้ได้
2: นอกได้
3: เคยนอกได้
2: ผักนอกได้ก
1: ันเอาไปเป็นผักเนาะคนใต้เรียกว่าผักนอกก็คือว่าเอาไปเป็นผักเคียงหลายหลายคนบอกว่าเราเคยรู้จักแมงดาตัวแต่นี่คือแมงดาต้น
2: ถูกต้อง
1: นะครับก็คือกลิ่นความหอมที่เป็นคุณสมบัติของน้ำมันหอมระเหยภายในของใบทำมังเนี่ยมันคล้ายๆกับกลิ่นของแมงดา
0: ส่วนรสชาตินั้นจะมีรสขมฝาดเผ็ดซ่าเล็กน้อยและให้กลิ่นหอมอย่างมากในส่วนของสรรพคุณนั้นใบสดและเปลือกมีสรรพคุณช่วยขับลมแก้ท้องอืดท้องเฟ้อแก้จุกเสียดช่วยขับลมในลำไส้บำรุงประสาทบำรุงเลือดอีกทั้งรสชาติฝาดขมของใบทำมังเกิดจากสารฟีนอลิกที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระมีฤทธิ์ในการยับยั้งเซลล์มะเร็งและใบทำมังยังมีสารที่มีคุณสมบัติช่วยยับยั้งการแพร่กระจายของเชื้อแบคทีเรียอีโคไลที่เป็นสาเหตุของอาการท้องเสียได้ออกเดินทางไปจุดต่อไปคือบ้านพี่เยาเราก็พบเจอเอาเงาะโรงเรียนสุขคาต้นแต่ละคนก็ชิมกันสดๆหวานกรอบชอบใจกันเลยล่ะครับ
3: ไว
0: ้บ้านพี่เยาก็เช่นกันปลูกไว้เป็นสวนครัวข้างบ้านผสมประสานกับพืชผักหลากหลาย

0: คุณป้าเตรียมทำกับข้าวไว้รอท่าเยอะแยะมากมายซึ่งเป็นเมนูอาหารพื้นบ้านแท้ๆดั้งเดิมของคนที่นี่มื้อเที่ยงนี้จึงทั้งอิ่มทั้งหอมร้อยอย่างแรงเลยล่ะครับ
1: แล้ววันนี้ครับหากินยากแล้วแกงคั่วพริกปลาปลาปลาตัวเยอะๆนะไม่รู้ปลาหัวกัวไหม
2: หลงยอกครับ
1: ปลาหลงยอกเหรออันนี้แกงคั่วปลาหลงยอกแล้วก็มีกุ้งด้วยนะครับและที่สำคัญก็คือใบทำมังสดๆแบบนี้นะครับโดยเฉพาะใบยอดหรือว่าใบเพสลาดเนี่ยสามารถที่จะเอามากินคู่กับน้ำพริกได้เป็นผักนอกเป็นผักนอกนะ
2: ผ
1: ัก
2: นอก
1: ผักนอกนอกได้เลยนะ
2: คร
1: ับ จุ่มแบบนี้แล้วก็บั้มได้เลย
2: นอกกับแกงก็ร้อยค่ะนอกกับแกงก็ร้อยไม่ต้องกินน้ำพริกก็ได้
3: เด
2: ี๋
3: ยวเดี๋ยวรับใบ
2: เดี๋ยวก็หลับเลยตาตา
4: โอ้ยหิวโอยโอยโอยโอยโอยหิว
0: มาเข้าครัวเริ่มต้นปรุงเมนูแรกในวันนี้น้องตั๊กได้รับแรงเชียร์และกำลังใจจากบรรดาน้องๆ นักเรียนซึ่งคุณครูพามาทัศนศึกษาเยี่ยมชมเบื้องหลังการถ่ายทำรายการและเรียนรู้การทำอาหารพื้นบ้านไปพร้อมๆกันน้องๆเหล่านี้มาจากโรงเรียน
5: โรงเรียนวัดเกษตรนิคมครับ
0: เมนูแรกในวันนี้ที่เราจะทำกันก็คือเมนูน้ำชุบครกใบทำมัง

0: ความสะอาดจนเอี่ยมปลาสร้อยเตรียมปอกหอมป้าหมายพร้อมล้างปลาช่อนแล้วลงคมผ่าท้องควักไส้ออกตามไปจึงเด็ดคั่วพริกได้เวลานำปลาช่อนขึ้นย่างตามไปเตรียมย่างกะลา
1: เมนูนี้นะคะชื่อว่าน้ำชุบพรกค่ะน้ำชุบแปลว่า
2: น้ำชุบแปลว่าน้ำพริกค่ะ
1: ส่วนคำว่าพรก
2: พรกคือขลามะพร้าวค่ะ
1: ขั้นตอนนี้ค่ะเราก็จะเอาพรกถูกไหมคะ
2: เอาพรก
1: มาย่างก่อนค่ะเพื่อเป็นการ
2: เพื่อฆ่าเชื้อแล้วก็ทำให้พรกหรือว่าขลามะพร้าวเนี่ยหอมเหมือนเราคั่วมะพร้าวค่ะแล้วก็ทำให้มันแห้งแล้วก็จะได้เก็บไว้ได้นานด้วยค่ะ
1: ก็คือทั้งหอมเก็บไว้ได้นานนะคะแล้วก็ฆ่าเชื้อด้วย
0: ย่างไปจนกว่าจะแห้งเมื่อย่างกะลาจนแห้งสนิทก็ได้กลิ่นคล้ายกับมะพร้าวคั่วหอมหอมเลยล่ะครับป้าหมายคว้าได้ช่วยพลิกกลับสลับปลาย่างก่อนจัดวางนำสตอขึ้นตะแกรงย่างไฟจากนั้นป้าส้อยเตรียมล้างหอมพร้อมกระเทียมตามไปจึงล้างพลิกน้องตั๊กช่วยพลิกกลับสลับสตออยู่ไม่นานก็ได้การเกลี่ยสุกน่ากินจังเลยครับขั้นตอนต่อไปมาช่วยกันเด็ดใบทำมัง
1: ใบทำมังนะคะเราสามารถที่จะเอามารับประทานหรือว่าเอามาปรุงอาหารค่ะได้ทั้งใบอ่อนใบเพสลาดแล้วก็ใบแก่ค่ะถ้าใบอ่อนเราก็จะเหนาะกับน้ำพริกใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
1: ส่วนใบแก่ค่ะเราก็จะใส่ในแกงหรือว่าแกงไตปลานะคะแล้วก็เมนูนี้ค่ะเหมาะที่สุดเลยก็คือใบเพสลาด
2: ค่ะ
1: ค่ะ
2: เพราะว่าเพสลาดนี่มันจะถ้าถามทุกอย่างทุกส่วนเนี่ยส่วนนี้จะอร่อยที่สุดก็คือเหมือนในความรู้สึกนะ
1: คะ
2: เวลาเราใช้เลยว่าทดลองใช้มาเนี่ย1สีมันจะไม่เข้มมาก2รสชาติมันจะไม่ขมค่ะม
1: ัน
2: จะพอดีเวลาทานมันจะได้ไม่ฟินกาดคือเวลาทานจะมีความรู้สึกว่ามันระคายอะไรเงี้ยมันจะกินอร่อยพอดีค่ะ
1: ค่ะและที่สำคัญค่ะป้าส้อยค่ะเป็นคนที่คิดค้นเมนูนี้ถือได้ว่าเป็นต้นตำรับ
2: ทีนี้เราก็นึกถึงเมื่อก่อนค่ะอดีตว่าคนแถวนี้เขากินน้ำพริกทำมังแต่ว่าเขาก็ใช้ใบยอดทำมังแบบเนี้ยแล้วก็มาตำกับพริกแล้วก็กะปิแค่นี้เขามาทานได้สดๆก็คุ้มค่าทานได้เลยเราก็เคยเห็นว่าแม่เราเนี่ยเคยใช้คะลามะพร้าวเนี่ยใส่กะปิแล้วก็ย่างเราก็มีความรู้สึกว่ามันน่าจะมารวมกันได้2อย่างเราก็เลยมาปรับสูตรประมาณ6เดือนอะปรับสูตรจนออกมาเป็นสูตรแบบนี้ซึ่งเป็นสูตรที่เราคิดขึ้นมาเองเลยจากการที่ว่าเรามีผลิตภัณฑ์ตัวนี้ค่ะใบอันเนี้ยเมื่อก่อนมันเป็นของในชุมชนที่เขาโค่นทิ้งต้นมันใหญ่มากๆลูกไปเห็นแล้วไม่รู้ทำอะไรก็โค่นทิ้งเอาไปสร้างบ้านบ้างอะไรบ้างแบบนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าพอเรามีผลิตภัณฑ์ตัวนี
1: ้
2: คนที่มีใบทำมังเนี่ยสามารถที่จะขายใบทำมังได้กิโลละ20บาทอะคนที่อายุ80กว่าปีอะเขาก็มีความตื่นเต้นเขาบอกว่าชีวิตเขาไม่เคยได้ขายแต่ว่าพอมาขายได้คนละ 3,000 4,000 นะคะต้นหนึ่งจนทำให้คนแถวนี้ได้ปลูกทำมังเพิ่มขึ้นและก็อนุรักษ์ต้นที่มีอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นพริกหรือว่ากะปิเนี่ยค่ะเราก็ใช้ในชุมชนหมดเลยราคาเราค่อยแต่ราคาท้องตลาดค่ะมันก็กลายเป็นว่ากระจายรายได้คนในชุมชนก็คือเรื่องของกะลามะพร้าวอ่ะซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นมลภาวะของชุมชนเราก็คือทิ้งไว้ข้างบ้านอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีลูกน้ำมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเยอะแยะเราก็เลยรับซื้อกะลามะพร้าวนะคะอันละ30สตางค์และที่สุดก็คือว่ามีเด็กๆอะไรเงี้ยเก็บมาขายเราเก็บมาขายด้วยความตื่นเต้นว่าอยากขายกะลามะพร้าวจนเดี๋ยวนี้นะคะคนแถวนี้ก็จะขายกะลามะพร้าวที่นี
1: ่ก็เรียกได้ว่าสามารถเอาของในชุมชนที่มีนะคะชุมชนไหนสามารถดูเป็นแบบอย่างก็ได้เราเอาของที่มีที่เรามีเนี่ยละค่ะมาทำการต่อยอดมาพัฒนาร่วมแรงร่วมใจกันก็จะกลายเป็นสินค้าแล้วก็เอกลักษณ์ของหมู่บ้านได้ด้วยค่ะเยี่ยมเลยสวยด้วยฉลาดด้วย
2: ไอ้ยะ
0: บรรดาน้องๆหนูๆก็จดสูตรน้ำชุบพลกกันอย่างตั้งใจแล้วเทน้ำล้างใบทำมังจัดการซอยหั่นให้เล็กลงย่างไปไม่นานปลาช่อนก็สุกเรียบร้อยนำพามาแกะเอาเฉพาะเนื้อตอนนี้ได้เวลาที่น้องๆต้องกลับบ้านจึงขอถ่ายรูปเป็นที่ระลึกด้วยล่ะครับขั้นตอนต่อไปจึงเตรียมโขลกน้ำชุบนำกระเทียมลงไปโขลกตามไปคือหอมแดงจากนั้นจึงใส่พริกสดเมื่อพริกแหลกแทรกตามด้วยปลากรอบตามไปคือกุ้งแห้งปลาสร้อยเผลอสบตากับพริกสดจึงกระเด็นเข้าตา
1: วิธีที่เวลาพริกเข้าตานะคะคุณป้าก็จะใช้น้ำ

0: เย็นค่ะแล้วก็เทใส่ถ้วย ใช่ไหมคะแล้วก็ต้องลืมตาในน้ำค่ะอีกไหมคะ
1: อีกนิดอีกนิดก็ได
2: ้หมดเลยหมดเลยหมดเล
1: ยเยอะมากเลยเข้ามาในตานี่อุ้ย
3: เมื่อโขลกทุกอย่างเริ่มแหลกจึงแทรกตามด้วยเนื้อปลาช่อนย่างเมนูนี้ช่วยกันโขลกสนุกมือเลยละครับจากนั้นจึงกระหยุมใส่คือใบทำมังโขลกไปให้แหลกแยกส่วน
0: พอใส่ใบทำมังลงไปนะคะยิ่งโขลกยิ่งหอมกลิ่นแมงดาเพิ่มมากขึ้นเลยค่ะหอมไหมคะคุณป้า
1: หอมค่ะ
0: กลิ่นขึ้นเลย
1: หอมมากเลยเหมือนแมงดาเลยอ่ะ
3: ปิดท้ายจึงใส่กะปิเราจะโขลกอย่างนี้อีก2ครกนะครับเมื่อได้น้ำชุบตามต้องการจึงประสานปาดใส่ไว้ในกะลา
0: ป้าสร้อยคะแล้วทำไมเราไม่ใส่ให้เต็มครกอะคะ
1: เวลาเต็มครกเวลาเราย่างค่ะเวลาฟ่ำแบบเนี้ยเวลามันโดนความร้อนมันจะฟองออกมาม
0: ันจะ
1: บวมขึ้นมาเนี้ยโป่งค่ะแล้วมันจะบวมออกมาพอโดนความร้อนมันจะหลุดแล้วใส่เยอะค่ะ
0: กระบวนการที่เอามาป้ายแบบนี้นะคะคนใต้เรียกว่าอะไรคะ
1: เอามาปาดหรือเอามาเลียดนะคะ
0: เอามาปาดหรือเอามาเลียดก็คือว่าเวลาที่เราเอามาปาดหรือเอามาเลียดเลียดเนี่ยจะต้องให้มันแน่นๆ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก
1: ็กดลงไปด้วยแบบนี้ค
0: ่ะ
3: ช่วยกันปาดใส่จนกว่าจะหมด
0: เมื่อได้เป็นพรกแบบนี้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปย่างค่ะ
3: เคล็ดลับสำหรับการย่างต้องใช้ไฟอ่อนๆให้ความร้อนสะท้อนระอุทำให้สมุนไพรค่อยๆสุกเกรียมกลิ่นความหอมมันช่างดีเยี่ยมหอมชวนหิวจริงๆครับน้ำชุบพรกนั้นสามารถเก็บไว้ได้โดยไม่ต้องแช่เย็นประมาณ1สัปดาห์แต่หากนำแช่ตู้เย็นคุณป้าบอกว่าสามารถเก็บรักษาได้เป็นเดือนๆเลยนะครับเมนูนี้เราจะกินคู่กับสะตอสดและสะตอเผานำเอามาเป็นผักเนาะอร่อยเหาะเพราะเข้ากันอย่างแรงกลิ่นแมงดาจากใบทำมังก็ไม่ผิดหวังมันช่างหอมหอมประสานพร้อมกับรสชาติน้ำชุบสรุปครบเครื่องด้วยสมุนไพรหวานมันโดนใจจากเนื้อปลาและเนื้อกุ้งหอมกลุ่นกลิ่นกะปิอร่อยจริงถูกใจอย่างจังเรียกได้ว่าร้อยเวอร์กันเลยล่ะครับ

0: าต่อกับเมนูที่2นะคะเมนูนี้มีชื่อว่าแกงไตปลาใส่ใบทำมังค่ะแต่ว่าถ้าคนใต้จะเรียกว่า
1: แกงน้ำเคยพุงปลาใส่ใบทำมัง
2: ร่อยไหม
1: ร่อยจังอู้

0: เริ่มด้วยการเติมถ่านใส่เตานำเอาปลาทรายแดงไปล้างแล้วจัดการควักเหงือกควักไส้ออกป้าตู่ช่วยปอกหอมป้าพุทธพร้อมแกะกระเทียมแล้วนำปลาทรายแดงขึ้นย่างไฟตามไปตั้งกระทะเตรียมต้มน้ำได้ความจัดการทุบบุบตะไคร้พลิกกลับสลับไปคือตัวปลาจัดแจงปอกลิ้นหัวคาตามมาเด็ดใบมะกรูดเตรียมล้างน้ำแล้วจึงปอกขมิ้นก่อนจะฟาดทุบบุบสมุนไพรเตรียมไว้รอจากนั้นจึงลงคมซอยตะไคร้เมื่อน้ำเดือดจึงหย่อนใส่คือตะไคร้ข่าขมิ้นกระเทียมและใบมะกรูด
1: เคล็ดลับเมนูนี้นะคะคุณป้าจะใส่พุงปลาค่ะหรือว่าไตปลา2ชนิดนะคะก็จะมีไตปลากระดี่แล้วก็ไตปลาช่อนแต่ว่าที่ขาดไม่ได้คือของเด็ดของเมืองพัทลุงเราก็คือ
2: เคยปลาค่ะ
1: เคยปลาหรือว่ากะปิปลานะคะ
2: มันมีรสชาติอร่อยได้นี
1: ่มันร้อยแล้วมันหอมด้วยไหมคะ
2: หอมด้วยค่ะ
0: การที่เราใส่เคยปลานี่แหละครับคนปากใต้จึงเรียกกันว่า

แกงน้ำเคยพุงปลาลงเอยตามมาคือไตปลากระดีกลิ่นหอมดีช่วยให้แกงน่ากินจากนั้นจึงใส่ไตปลาช่อนจะให้ความมันนะครับความหวานด้วยน้ำตาลแว่นแล้วจึงเด็ดพั่วมะเขือพวงพ่วงพาตะไคร้ลงครกตามตกคือขมิ้นพริกไทยดำและพริกแห้งก่อนจัดแจงใส่กระเทียมและหอมแดงเพิ่มความร้อนแรงด้วยพริกสดแล้วเดาะเกลือลงใส่โขลกไปให้แหลกก่อนจะตัดแยกขั้วมะเขือแล้วผ่าได้เวลาหั่นถั่วฝักยาวแล้วถึงคราวปอกมันหลาก่อนจะพามาหั่นชิ้นจากนั้นจึงลิดเปลือกฟักทองเล็งมองนำหน่อไม้มาหั่นซอยเมื่อโขลกพริกแหลกจึงแทรกกะปิก่อนจะหั่นฟักทองไว้เช่นกันตอนนี้ปลาย่างก็สุกรุกต่อช่วยกันฉีกเด็ดใบทำมังเมนูนี้เราจะใช้ใบทำมังที่ค่อนข้างแก่เพราะจะให้กลิ่นหอมแรงมากยิ่งขึ้นแล้วจัดการล้างน้ำเมื่อต้มเคยปลาและไตปลาจนเดือดสุกรุกต่อจัดการเทกลองรองด้วยกระชอนกลิ่นไอควันสะท้อนหอมฉุยเลยล่ะครับตามไปช่วยแกะเอาเฉพาะเนื้อปลาจัดแจงนำใบมะกรูดและข่าพานลงใส่ตามไปละลายพริกแกงใส่ลงหม้อตามต่อเทเพิ่มเติมน้ำเปล่าจากนั้นถึงคราวใส่หน่อไม้ต้มไว้ได้ให้เดือดสักครู่ส่วนน้องตั๊กช่วยล้างผักเตรียมไว้รอเมื่อน้ำแกงเดือดอีกรอบจึงส่งหม้อฟักทองและมันหลาพาลงใส่ต้มต่อไปจนกว่าจะสุกจากนั้นจึงเปิดฝาพามะเขือเปราะและมะเขือตอร์ปิโดลงใส่ตามไปคือมะเขือพวงและถั่วฝักยาวแล้วปิดฝารอเดือดอีกสักพักจากนั้นทายทักคือเนื้อปลาทรายแดงเพิ่มกลิ่นแมงดาหอมแรงด้วยใบทำมังหน้าตาช่างน่ากินจริงจังเพียงแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยเมนูแกงน้ำเคยไตปลาสุดยอดเข้าท่ากลิ่นมันช่างหอมหอมขนมจีนเตรียมพร้อมเหนาะด้วยสตอจานเดียวคงไม่พอเพราะได้ความหวานมันจากเนื้อปลาทรายแดงอร่อยแรงพริกแกงตำสดได้รสเผ็ดร้อนสะท้อนกลิ่นความหอมจากไตปลาและเคยปลาส่วนมันหลาฟักทองหน่อไม้ถั่วฝักยาวและมะเขือก็เปื่อยกำลังกินอร่อยลิ้นได้กลิ่นแมงดาหอมหอมจากใบทำมังจนคุณป้าอุทานเป็นภาษาใต้อย่างดังว่าชาร์ตมันร้อยได้แรงออกพี่น้องเฮ้อ

0: 5มิถุนายนของทุกปีวันที่โลกกำลังส่งสัญญาณบางอย่างถึงเราจุดเริ่มต้นจากวิกฤตสิ่งแวดล้อมที่ทวีความรุนแรงขึ้นองค์การสหประชาชาติจึงกำหนดการประชุมครั้งสำคัญขึ้นในปีพุทธศักราช2515ณกรุงสต็อกโฮล์มประเทศสวีเดนภายใต้หัวข้อสิ่งแวดล้อมของมนุษย์โดยมีผู้แทนเข้าร่วม113ประเทศทั่วโลกการประชุมครั้งนั้นนำไปสู่การก่อตั้งโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติหรือ UNEP พร้อมกำหนดให้วันที่5มิถุนายนของทุกปีเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกเพื่อเฝ้าระวังและติดตามการเปลี่ยนแปลงปลุกจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมและร่วมกันฟื้นฟูธรรมชาติให้คงอยู่อย่างสมบูรณ์ประเทศไทยเริ่มต้นก้าวสำคัญในปีพุทธศักราช2518ด้วยการจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเพื่อดูแลและรักษาทรัพยากรธรรมชาติของไทยวันที่5มิถุนายนเป็นวันที่ผู้คนทั่วโลกหันกลับมาฟังเสียงของธรรมชาติอีกครั้งผ่านการดูแลสิ่งแวดล้อมรอบตัวเริ่มต้นง่ายๆด้วยมือของเราทุกคน
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
0: ถ้าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่6นาฬิกาเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6 นาฬิกาเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: คุณผู้ชมครับแควหนุมานลำน้ำสายโบราณที่มีหลักหมุดจุดเริ่มล่องจากห้วยสายน้อยห้วยสายใหญ่ในเขตอำเภอนาดีไหลหลอกก่อเป็นสายนาทีที่ยิ่งใหญ่และเรื่อยมาจนถึงอำเภอกบิลบุรีลำน้ำสายประวัติศาสตร์ที่มีตำนานเล่าขานสืบต่อกันมาว่าบริเวณถิ่นฐานย่านนี้เป็นที่ตั้งของด่านหนุมานดังที่มีที่มาจากเรื่องรามเกียรติ์วรรณกรรมโบราณที่เล่าขานเอาไว้ว่าพระรามพระรักและนางสีดาเดินดงมาจำศีลเพื่อถือบวชเป็นฤาษีอยู่ที่ดงพระรามขณะที่ยังมีศึกกับทัพของทศกัณฐ์จึงให้หนุมานทหารเอกเป็นนายด่านคอยเฝ้าระวังข้าศึกมาให้ยกกองทัพผ่านมาทางด้านนี้ด่านใหญ่ที่มีหลักฐานอยู่ในเส้นทางเดินทัพสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพระมหากษัตริย์องค์ที่18แห่งกรุงศรีอยุธยาคราที่ยกทัพหลวงไปตีเมืองกัมพูชาโดยใช้เส้นทางจากกรุงศรีอยุธยาไปทางทิศตะวันออกผ่านพิหารแดงบ้านนาด่านกบแจด่านหนุมานด่านพระปรงช่องตะโกด่านพระจารึกตำบลทำนบตำบลพเนียดเมืองพระตะบองเมืองโพธิสัตว์และเมืองละแวกล่วงการผ่านสมัยมาจนกระทั่งถึงปีพุทธศักราช2393ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ยกฐานะด่านหนุมานขึ้นเป็นเมืองกบิลบุรี
1: เมืองที่เป็นต้นกำเนิดแห่งมหานาทีสายโบราณที่มีชื่อเรียกขานกันไปทั่วบ้านย่านเมืองแห่งนี้ว่าแม่น้ำปราจีนบุรี
0: พินิจนครในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมเดินทางเลาะเลียบแม่น้ำปราจีนบุรีมหานาทีสายสำคัญที่ไหลหลากมากล้นอยู่บนพระสุธาแห่งนี้มาช้านาน
1: เพื่อไปพินิจพิเคราะห์เจาะลึกบทบันทึกทางประวัติศาสตร์ของบ้านเมืองอันเรืองนามผ่านเส้นทางแห่งสายนาทีที่มีวิถีชีวิตจิตวิญญาณเล่าขานตำนานชาติพันธุ์อันล้ำค่าบนนคราแห่งภูมิปัญญาอันยิ่งใหญ่
0: พระสุธาที่ล้ำเลิศเพริ่มแพร่วแพรวพราวไปทั่วทุกถิ่นแดนดินพระสุธา

แม่น้ำปราจีนบุรีลำน้ำสายโบราณที่เรียบเรียงเคียงตำนานอยู่กับจังหวัดปราจีนบุรีมาช้านานแม่น้ำสายหลักที่ไหลหล่อก่อกำเนิดจากแควหนุมานและแควพระปรงในพื้นที่ของอำเภอกบินบุรีผ่านอำเภอศรีมหาโพธิ์อำเภอประจันตคามอำเภอเมืองปราจีนบุรีและอำเภอบ้านสร้างจนถึงช่วงบริเวณที่บรรจบกับแม่น้ำนครนายกสายธาราที่อบอวลไปด้วยกลิ่นอายแห่งประวัติศาสตร์มหานาทีโบราณเป็นแหล่งล้อมรวมชาติพันธุ์ทั้งชาวจีนและชาวเขมรที่อพยพเข้ามาตั้งหลักปักฐานเพื่อทำมาค้าขายรับส่งสินค้าบริเวณลุ่มน้ำปราจีนบุรีแห่งนี้มาตั้งแต่ครั้งอดีตกาลดังปรากฏหลักฐานอยู่ในพระราชหัตถเลขาเรื่องเสด็จประพาสมณฑลปราจีนบุรีเมื่อปีพุทธศัก

0: ราช2451ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ความตอนหนึ่งระบุว่าแถบตั้งแต่ปราจีนขึ้นมานี้บ้านเมืองแน่นหนาเป็นหย่อมๆจนถึงตอนสีมหาโพธิ์บ้านเรือนรายตลอดตอนบนทางหากินกว้างขวางกว่ามีตัดไม้ตัดฟืนปลูกผักเพิ่มการทำนาขึ้นนาก็เป็นนาดีชั้นนาโทมีตลาดเป็นระยะระยะที่ท่าพวกชาวป่าลงคือท่าหาดและท่าเขมรซึ่งเปลี่ยนชื่อว่าท่าประชุมชนมีไม้ประดู่ไม้แก่นลงในลำน้ำนี้มีโรงเลื่อยจีนหลายโรงซึ่งนอกจากชุมชนคนจีนและคนเขมรแล้วนั้นยังมีพระราชหัตถเลขาตอนหนึ่งที่กล่าวถึงคนลาวและคนมอญในปราจีนบุรีขณะเสด็จประพาสดงสีมหาโพธิ์ความตอนหนึ่งระบุว่าชาวบ้านที่ได้มาพบในวันนี้เป็นพวกบ้านเกาะสมอและม่วงขาวซึ่งพระสีมหาโพธิ์นี้อยู่เป็นพื้นเป็นลาวทั้งนั้นลาวเหล่านี้ยังคงใช้นุ่งสิ้นอยู่แต่ชั้นแก่ๆอายุ60ปีขึ้นไปทั้งนั้นผ้าที่จะนุ่งก็ได้ความลำบากเป็นอันมากทอเองก็ไม่ใครจะได้ดีถ้าจะได้นุ่งไหมต้องคอยพวกมอญลงมาถึงจะได้ซื้อแต่พวกที่ต่ำอายุ60แล้วไม่นุ่งสิ้นนุ่งผ้าเป็นไทยหมดไม่ช้าในแถบข้างนี้จะไม่ได้เห็นลาวนุ่งสิ้นต่อไปคนที่มาเป็นอันมากนุ่งสิ้นไม่ถึงร้อยละสิบนี่คือหลักฐานที่บ่งบอกถึงความรุ่งเรืองเฟื่องฟูของกลุ่มชาติพันธุ์ซึ่งเข้ามาอาศัยอยู่ยังอู่บ้านฐานถิ่นดินแดนแถบลุ่มน้ำปราจีนบุรีแห่งนี
1: ้คนปราจีนบุรีเนี่ยมีชาติพันธุ์ที่รวมกันอยู่หลายกลุ่มไทยกลางไทยพวนจีนยวนเขมรสำหรับกลุ่มไทยกลางก็คงจะเป็นคนไทยโดยทั่วๆไปไทยพวนตั้งถิ่นฐานอยู่ที่อำเภอศรีมโหสถและอำเภอศรีมหาโพธิ์อำเภอศรีมโหสถนั้นก็อยู่ที่ม่วงขาวสามะเขืออำเภอศรีมหาโพธิ์อยู่ที่บ้านดงกระทงยาม
2: สำหรับคนพวนปราจีนบุรีนี้อพยพเข้ามาสมัยกรุงธนบุรีและสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ก็มีหลักฐานพระพุทธรูปสำริดสององค์นำมาสมัยบ้านเมืองแตกพระพุทธรูปสององค์นี้นะมีความเชื่อว่าใครได้มากราบขอพรแล้วจะได้รับสิ่งที่ขอพรไปทุกคนถือว่าเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของคนพวนประเพณีของไทยพวนที่หลงเหลืออยู่ปัจจุบันนี้ก็หาพาเข้ามาวัดก็เอามาวัดแต่ตีสี่แล้วหลังจากนั้นก็จะมาตีกองคู่กันคนตีกองอีกคนตีคล้องตีให้รู้ว่าวันนี้วันพระแล้วหรืออีกอย่างหนึ่งเพื่อให้ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วมารับส่วนบุญส่วนกุศลที่ลูกหลานได้อุทิศไปให้เรื่องอาหารไทยพวนนี้นะส่วนมากเวลามีงานเขาจะทำแกงหมามีคนไทยเรียกว่าแกงขนุนแล้วก็แกงบอนขนมก็ขนมบาโตนนะครับถ้าขาดแกงขนุนแกงบอนนี่มันจะไม่เป็นงานก็อาจจะมีความเชื่อว่ากินแกงขนุนแล้วมันจะหนุนให้มีโชคมีชัย

สำหรับหมอลำพวนเนี่ยมันมาแต่สมัยโบราณโบราณเลยนะเดิมนั้นเวลามีงานบวชหน้ามีงานขึ้นบ้านใหม่นะครับเขาก็จะมีหมอลำพวนเป็นการโต้ตอบระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายเป็นผู้หญิง2คนผู้ชาย2คนหมอแคนคนหนึ่งภาษาที่ใช้ก็เป็นภาษาพวนเขาก็จะจ้างไปเล่นกันก็คืนนึงตกประมาณ100กว่าบาทเล่นตลอดคืนหลังจากที่ลุงได้ปลดเกษียณแล้วแล้วเข้ามาเป็นวยาวัตกรแห่งวัดใหม่ดงกระทงยามนี้ได้คิดเห็นว่าสมัยก่อนบรรพบุรุษก็มีสิ่งของมากมายกลัวสิ่งของนั้นจะสูญหายไปก็ได้ริเริ่มรับบริจาคสิ่งของชาวบ้านก็มีจิตศรัทธาเอามาบริจาคที่ทำขึ้นมาสะสมไว้นี่ก็เพื่อจะ

0: ให้เป็นหอศิลป์ของหมู่บ้านหรือพิพิธภัณฑ์ของหมู่บ้านเพื่อจะรวบรวมของเก่าไว้ให้ลูกหลานไทยพวนได้ศึกษาเล่าเรียนว่านี่แหละอดีตบรรพบุรุษไทยพวนได้เก็บรักษาไว้
1: สำหรับคนเขมร

0: ตรงข้ามตึกเจ้าพยาอภัยภูเบศนะคะซึ่งเรียกว่าตำบลบางบริบูรณ์และอยู่ที่ท่าเขมร
1: ครับบริเวณนี้เดิมเรียกว่าท่าเขมรเพราะว่ามีชนชาติเขมรมาตั้งภูมิเนาอยู่ตรงนี้แล้วก็ใช้ท่านี้เป็นประโยชน์ในสมัยอดีตนั้นก็มีการคมนาคมทางนี้การค้าขายก็ต้องใช้ทางน้ำต่อมาเนี่ยจะมีคนจีนมาค้าขายแล้วก็มีคนจีนมาตั้งรกรากสินค้าที่เอามาที่เรารับกันขึ้นมาเนี่ยนะมันเป็นสินค้าของคนจีนมาโดยเรือฉลอมเรือฉลอมเนี่ยเขาใช้ใบเขาจะแล่นเรือใบแล้วเรือใบเนี่ยสามารถแล่นตามลมได้ทวนลมได้แม้ทางสวนราชการจะไปจะมาก็ต้องมาใช้ตัวนี้ขึ้นลงเรือที่นี่เราก็พอที่จะรู้ว่าตรงนี้เป็นที่ชุมชนแล้วก็เลยเป็นที่ประชุมชนและต่อมาเนี่ยคำว่าชนเนี่ยมันก็คงจะโดยภาษากร่อนไปอย่างที่ว่านะครับก็เลยเหลือท่าประชุม
2: ในอดีตเลยครับคือแม่น้ำตรงนี้แม่น้ำปราจีนบุรีเป็นแม่น้ำสายหลักเป็นเส้นทางคมนาคมแทนถนนเพราะในอดีตเลยไม่มีถนนตรงนี้การขนส่งทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นขนส่งต้นซุงขนส่งเสาเข็มขนส่งไม้ฟืนขนส่งถ่านหรือการค้าขายไม่ว่าจะเป็นน้ำแข็งน้ำปลากะปิหัวหอมกระเทียมก็จะต้องวิ่งค้าขายกันอยู่ในแม่น้ำเฉพาะจุดที่ผมนั่งอยู่ตรงนี้นะครับจะมีเรืออยู่ประมาณถึง 2-300 ลำในอดีตยาวเหยียดเลยเป็นเรือต่างๆกันเรือขนส่งเรือขายสินค้าเยอะแยะแล้วมาหลายเผ่าพันธุ์คนมอญคนจีนก็จะมาค้าขายบริเวณนี้ที่อยู่ขวามือผมเนี่ยด้านเนี่ยจะเป็นตลาดยาวเลาะริมน้ำทั้งหมดเลยจนถึงวันเนี่ยคือพอลักษณะเกิดความเจริญขึ้นพอมีถนนขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นถนนอะไรที่อยู่จากเหนือเราขึ้นไปด้านบนเนี่ยความสำคัญของแม่น้ำก็เลยหายไป

0: แม่น้ำปราจีนบุรีลำน้ำสายประวัติศาสตร์ที่ในแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวล้นเกล้ารัชกาลที่3ทรงใช้เป็นเส้นทางลำเลียงเสบียงอาหารอาวุธยุทโธปกรณ์ครั้งที่ทำศึกกับทัพยวนโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระยาศรีพิพัฒนราชโกษาธิบดีเป็นแม่กองจ้างชาวจีนขุดคลองบางคณาตั้งแต่หัวหมากไปเชื่อมต่อกับแม่น้ำบางปะกงผ่านเมืองปราจีนบุรีไปขึ้นบกที่บริเวณต้นแม่น้ำปราจีนบุรีทำให้มหานาทีแห่งนี้กลายเป็นเส้นทางหลักในการเดินทางสัญจรเข้าสู่กรุงเทพพระนครดังที่รองอมาตย์โทหลวงบำรุงรัตนิกรเจ้ากรมมหิรักที่2เมืองปราจีนบุรีบันทึกเอาไว้ว่าพุทธศักราช2395บิดาข้าพเจ้าระหว่างนั้นเป็นหลวงพรหมพักดียกกระบัดเมืองปราจีนบุรีได้เข้าไปกรุงเทพโดยพาหนะแจวเรือและพุทธศักราช2411ในปีนี้มารดาข้าพเจ้าชักชวนนายมีนางอันไปหาของสวนจำหน่ายเพราะทำนาไม่ได้ผลเมื่อตกลงแล้วมารดาให้นายน้อยนางแพเป็นคนแจวเรือข้าพเจ้าไปกับมารดาด้วยลำหนึ่งนายมีนางอันลำหนึ่งถึงกรุงเทพนอกจากนั้นแล้วความสำคัญของแม่น้ำสายนี้ยังเป็นเส้นทางหลักในการลำเลียงขุมทรัพย์ล้ำค่าเพื่อส่งเป็นส่วยบรรณาการเข้าสู่กรุงเทพพระนครขุมทรัพย์ที่รู้จักกันไปทั่วบ้านย่านเมืองว่าแร่ทองคำ
1: แห่งเมืองปราจีนบุรีถูกขุดค้นพบเมื่อปีพุทธศักราช2416ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวล้นเกล้ารัชกาลที่5พระองค์จึงทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระปรีชากลการซึ่งจบวิศวกรรมศาสตร์จากสกอตแลนด์ประเทศอังกฤษได้ริเริ่มทำเหมืองทองที่กบิลบุรีและสร้างโรงเครื่องจักรไว้ที่ตัวเมืองปราจีนบุรีการทำเหมืองแร่ทองในสมัยพระปรีชากลการได้ทำการขุดหลุมลงไปจนขยายขนาดพื้นที่ตามสายแร่เดิมซึ่งวิธีการนี้เรียกว่า

0: การทำเหมืองแร่แบบเปิดและหลังจากได้ก้อนแร่แล้วนั้นจะลำเลียงส่งก้อนแร่มาทางเรือเพื่อนำไปถลุงณโรงทำทองในตัวเมืองปราจีนบุรีดังปรากฏเป็นหลักฐานการตำแร่อยู่ในบันทึกของรองอมาตย์โทหลวงบำรุงรัตนิกรเจ้ากรมหริรักษ์ที่สองเมืองปราจีนบุรีซึ่งระบุเอาไว้ว่าในขณะตำแร่จะมีน้ำไหลมาตามท่อเหล็กตกลงในครกนั้นเสมอแร่ที่ถูกตำป่นเบากว่าทองไหลเลยไปส่วนทองหนักกว่าคงติดอยู่ที่ผ้าเมื่อหยุดเครื่องจักรจึงเอาผ้าไปแช่น้ำในถังใหญ่คะเนว่าทองนอนก้นถังแล้วจึงสูบน้ำออกเก็บเอาเนื้อทองคำไปการทำเหมืองทองของพระปรีชากลการประกอบกิจการอยู่ได้ไม่นานนักก็เกิดคดีความให้มีการฟ้องร้องกันขึ้นจนภายหลังจึงมีการปรับให้บริษัทฝรั่งเข้ามาดำเนินการควบคุมดูแลต่อโดยเปลี่ยนรูปแบบการทำเหมืองให้เป็นแบบเหมืองอุโมงค์มีการเจาะปล่องลงไปใต้ดินเพื่อหาสายแร่ต่อมาหลังจากผ่านเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่1ก็ได้มีการเปลี่ยนมือผู้ดูแลอีกครั้งโดยครั้งนี้หน่วยงานจากกรมโลหกิจเข้ามาดำเนินกิจการแทนตั้งแต่ปีพุทธศักราช2493จวบจนกระทั่งในปีพุทธศักราช2500ก็ได้มีเหตุให้เหมืองทองแห่งนี้ต้องปิดตัวลงอย่างถาวร
1: เมื่อปีพุทธศักราช2414ในสมัยนั้นบริเวณบ้านบ่อทองแห่งนี้จะเป็นป่าชาวบ้านก็จะเข้าไปหาของป่าเข้าไปล่าสัตว์ในป่าก็ไปพบว่ามีแร่ทองคำที่ปากรูปูข่าวนี้ก็แพร่สะพัดไปจนในที่สุดแล้วเรื่องราวก็เข้าไปถึงพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5จากนั้นเนี่ยพระองค์ก็ได้โปรดเกล้าให้พระปรีชากลการได้มาเป็นนายเหมืองทำเหมืองทองที่นี่
2: บริเวณนี้คือคลองดักลอบซึ่งคลองดักลอบนี้เป็นที่ขึ้นแร่ซึ่งแร่นั้นลำเลียงมาจากกบิลบุรีมากองอยู่แถวบริเวณนี้แล้วก็ใช้คนขนแร่สายบุ้งกี่เนี่ยไปยังโรงถลุงในบริเวณนี้ที่ท่านเห็นเนี่ยคือเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องจักรหลอมทองเรียกว่าปล่องไฟหลอมทองซึ่งใช้ฟืนเป็นเชื้อเพลิงเพื่อให้เกิดไอในการที่จะเดินเครื่องจักรตึกหลังนี้ปัจจุบันนี้ก็เป็นที่ทำการของสำนักสภาวัฒนธรรมของจังหวัดปราจีนบุรีแต่นี้เป็นตึกซึ่งเจ้าสำอางซึ่งมาถลุงทองอยู่ณบริเวณนี้ใช้เป็นตึกเก็บทองและที่ประชุมและเก็บปลอดสมัยก่อนจะเรียกชื่อตึกนี้ว่าตึกปลอดสร้างขึ้นมาตามสไตล์สถาปัตย์ของยุโรปมีความมั่นคงแข็งแรงในการใช้งานเป็นอย่างดี
1: บ่อด้านหลังนี่เป็นบ่อสำอางซึ่งเป็นบ่อแรกของยุคการทำเหมืองแร่ทองคำที่มีพระปรีชากลการมาเป็นในเหมืองรุ่นแรกพื้นที่ของบ่อเองเนี่ยจะอยู่ที่ความกว้าง20เมตรยาว50เมตรแต่ปัจจุบันขณะนี้ที่เรามองเห็นอยู่นี้เป็นบ่อที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทองได้ขุดเพิ่มเติมทั้งความกว้างและความลึกเพื่อใช้เป็นแหล่งน้ำของชุมชนบ่อที่เราเห็นอยู่นี้ก็เป็นบ่อมะเดื่อซึ่งถือเป็นบ่อสำคัญบ่อหนึ่งของการขุดค้นแร่ทองคำในการทำเหมืองซึ่งได้ทองคำเป็นจำนวนมากจากบ่อนี้แล้วก็ทางด้านนี้เนี่ยก็จะเป็นอ่างน้ำซึ่งใช้สำหรับการกักเก็บน้ำเพื่อให้คนงานที่หลังจากเสร็จงานแล้วขึ้นมาจากบ่อก็จะมาชำระล้างร่างกายก่อนกลับบ้านในตอนเย็นนี่คือก้อนหินที่มีแร่ทองคำอยู่ภายในซึ่งเป็นก้อนหินที่พบในบริเวณบ่อมะเดื่อแห่งนี้แร่ทองคำอยู่บริเวณที่เป็นวงกลมในส่วนตรงนี้จะเห็นว่าแร่ทองคำจะโผล่อยู่วงไว้เองครับเพื่อสังเกตเห็นได้ง่ายนิดนึงในยุคของกรมโลหกิจนั้นเนี่ยก็ดำเนินการต่อจากยุคฝรั่งเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆก็ได้มีการพัฒนาขึ้นแล้วก็มีอาคารสำนักงานมีเรื่องของการก่อสร้างเป็นโรงตำจากโรงตำเล็กก็ไปก่อสร้างเป็นโรงตำใหญ่นะครับซึ่งขยายต่อออกไป
2: ผมทำทองสมัยกรมโลหกิจเขามาสร้างเขามาทำสมัยนั้นก็ราคาทอง

0: องไม่แพงราคาทองมันบาทละ400ผมมีหน้าที่ไปจ่อให้เขาอัดระเบิดก่อนระเบิดให้เขาทองนั่นก็เอามาลงพิเคราะห์พิเคราะห์เสร็จแล้วเขาก็มีแบบพิมพ์ใช่ไหมมีแบบเขาพิมพ์จะเป็นเขาพิมพ์แบบรูปคุดทีนี้เขาก็มาคิดค่าเฉลี่ยค่าสึกหรอค่าน้ำมันค่าคนงานนี่แหละค่าหัวหน้า
1: จนดำเนินการจนมาถึงปี2500พอถึงปี2500ก็ปิดเหมือง
0: ทั้งกรมเขาว่ามันขาดทุนก็เลยอยู่ไม่ได้ค่าเครื่องทุนแรงมั่งอะไรมั่งค่าโรงงานมั่งค่าสึกหรอพอกรมโลหะจิตเลิกก็ชาวบ้านก็เป็นร่อนกันร่อนทีนี้เขาก็ไม่หวงแล้วครับเพราะว่าเขาเลิกแล้วใช่ไหมก็เลยทำเป็นอาชีพมาการร่อนทองนี่มันมีแต่บรรพบุรุษมาตั้งแต่พ่อแต่แม่มาใช้เลี้ยงนี่แหละครับภาษาชาวบ้านเขาเรียกบ้าง
1: ก็จะใช้ไม้มาขุดทำเป็นในลักษณะของกระทะรูปร่างคล้ายๆกระทะแล้วก็เอามาใส่หินใส่ดินใส่แร่แล้วก็วิธีการอีกอันหนึ่งซึ่งเป็นเทคนิคของชาวบ้านก็คือว่าเวลาที่ร่อนทองเนี่ยก็จะใช้ปลอดไต่ลงไปในบ้างเพื่อให้ปลอดเนี่ยสามารถที่จะจับทองคำไว้เพราะทองคำเนี่ยไม่สามารถจะใช้มือหยิบได้แม้บางครั้งบางทีตาเราเองยังมองเห็นได้ยากพอหลังจากที่ร่อนหลายๆครั้งแล้วก็รวบรวมทองได้มากขึ้นก็จะนำปลอดที่ภายในมีทองคำอยู่เนี่ยไปลนไฟไปตั้งไฟให้ความร้อนไล่ปลอดออกถ้าในที่สุดแล้วก็จะเหลือแต่ทองคำซึ่งชาวบ้านก็จะนำทองคำที่เหลืออยู่ตรงนี้ไปที่ร้านทองไปขายที่ร้านทองแล้วร้านทองก็จะตีราคา

0: หนึ่งในภูมิทัศน์ประวัติศาสตร์แห่งลุ่มน้ำปราจีนบุรียังปรากฏมีภูมิสถานสำคัญที่ตั้งเด่นเป็นตระหง่านเคียงคู่อยู่กับสายธาราแห่งนี้มาช้านานศาสนสถานสำคัญที่รู้จักกันในนามของวัดบางแตนวัดที่เคยตั้งพระพราที่ประทับในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ดังปรากฏหลักฐานอยู่ในพระราชหัตถเลขาคราที่เสด็จประพาสมณฑลปราจีนเมื่อปีพุทธศักราช2451ความตอนหนึ่งซึ่งระบุเอาไว้ว่าและดูเบื่อในตาเต็มทีปากน้ำโยธกานี้ออกลำน้ำปราจีนในอ้อมบางแตนเพราะบางแตนมีคลองลัดจอดนอนที่บางแตนเหนือปากคลองลัดวันที่16ออกเรือขึ้นมาตามน้ำบ้านเรือนผู้คนบางมากแต่ยังพอมีมากกว่าแม่น้ำนครนายกนี่คือหลักฐานที่บ่งบอกถึงความสำคัญของวัดบางแตนศาสนสถานศักดิ์สิทธิ์ที่แต่เดิมชื่อวัดศรีราชศรัทธาธรรมครั้นเมื่อสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพยาวชิรยานวโรรสสมเด็จพระสังฆราชเสด็จตรวจการคณะสงฆ์มณฑลปราจีนทรงมีรับสั่งให้เปลี่ยนชื่อจากวัดศรีราชศรัทธาธรรมตามชื่อของตำบลแห่งนี้จึงได้ชื่อว่าวัดบางแตนจนกระทั่งปัจจุบันนี้
1: สถานที่ตรงนี้เคยเป็นที่ประทับแรมของพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่5ไม่มีการสร้างพระพราเป็นที่ประทับแรมเฉยๆนะแล้วก็ในเมื่อตอนพักแรมนี่ตามปู่ย่าตายายเล่าฟังว่ามีประชาชนก็มาเฝ้าแต่ว่ามีโยมที่มีอายุมากเป็นที่รู้จักนับถือของคนในหมู่บ้านคือลุงแสงหรือปู่แสงได้คลานเข้ามาถวายฎีกาเพื่อลดภาษีค่านาหมายความว่าน้ำมันท่วมเยอะก็ปีนั้นนะผมก็ได้รับยกเว้นทั้งหมดแล้วหลังจากที่ท่านประทับแรมอยู่นี่1คืนแล้วลุกขึ้นเช้าสวยพระกยาหารแล้วก็เดินทางขึ้นจากที่นี่ไปประทับแรมที่พับพลาปราจีนบุรีเรือลำนี้เนี่ยเขาเป็นเรือเขาเรียกว่าเรือสำปั้นเป็นไม้สักได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแต่ว่าท่านได้นิมนต์เจ้าวาดเรียกว่าหลวงพ่อที่วัดเนี่ยหลวงพ่อตุลไปรับที่วัดเบญจมาบพิตรในงานประสบเจ้าฟ้าอุปงรัชสมโภชเรือลำนี้นะเมื่อในอดีตถอยหลังไปประมาณ30ปีก่อนนอนก็พระก็ยัง

ที่วัดบางแตนเป็นวัดที่เก่าแก่ซึ่งมีหลวงพ่อคุ้มเป็นที่เคารพนับถือของประชาชนซึ่งเป็นพระพุทธรูปศิลาหน้าตักกว้าง79นิ้วนะเป็นศิลาทั้งองค์นะก่อนที่จะมาประดิษฐานอยู่ที่บางแตนเนี่ยก็มีพ่อค้าเดินทางขึ้นล่องระหว่างจังหวัดจันทบุรีแล้วก็ไปค้าขายผ่านหมู่บ้านที่เรียกว่าหมู่บ้านเขาสมครปัจจุบันนี้นะเมื่อก่อนเขาเรียกถ้ำพระนอนก็ไปพบพุทธรูปอยู่ที่หน้าถ้ำเขาสมครนั้นก็ได้ถอดเป็นชิ้นชิ้นมันถอดได้ถึง16ชิ้นใส่เปลี่ยนมาแล้วก็เดินทางผ่านมาที่นี่ผ่านมาแล้วก็มีพระหลวงพ่อเจ้าวาดที่วัดนี้หรือหลวงตาตามที่เขาบอกว่าเป็นพระหลวงตามีความรู้ทางมิตรมีสมาธิอะไรเนี่ยก็เห็นพุทธรูปสวยงามก็เลยบิณฑบาตเขาไว้เขาก็ให้

ี่คือประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ที่ทำให้เราได้รับรู้ถึงคุณค่าของสรรพสิ่งต่างๆที่เรียบเรียงเคียงคู่อยู่กับแม่น้ำปราจีนบุรีมาช้านานนับหลายร้อยปีล่วงมาแล้วมหานาทีที่ยิ่งใหญ่อันเป็นดั่งชีวิตและจิตวิญญาณอีกทั้งยังเป็นดั่งเส้นทางนำความเจริญมาสู่ชุมชนต่างๆในเมืองปราจีนบุรีแต่ทว่าในยุคปัจจุบันนี้วิถีแห่งสายน้ำได้เปลี่ยนแปลงไปจนไม่เหลือล่องลอยเงาแห่งประวัติศาสตร์อันเกรียงไกรในพื้นถิ่นแดนดินแห่งนี้เสียแล้ว

แม่น้ำปราจีนบุรีสายธาราโบราณที่เป็นดั่งสายโลหิตใหญ่ของผู้คนบนถิ่นฐานย่านเมืองแห่งนี้มาช้านานมหานาทีโบราณที่ทำให้ชาวบ้านย่านเมืองกบิลบุรีบริเวณแควหนุมานลำน้ำสาขาหนึ่งของแม่น้ำปราจีนบุรีนำประโยชน์จากสายน้ำมาใช้จนเกิดเป็นภูมิปัญญาอันยิ่งใหญ่จนกลายเป็นอัตลักษณ์ที่เรื่องชื่อลือไปไกลว่ากระเฉดชะลูดน้ำภูมิปัญญาพื้นถิ่นที่เกิดจากเมื่อในสมัยอดีตบริเวณพื้นที่ละแวกนี้เป็นที่ลุ่มในฤดูฝนน้ำท่วมขังเป็นประจำทุกปีทำให้ผักกระเฉดที่ชาวบ้านปลูกไว้ในแม่น้ำได้ทอดยอดยาวขึ้นมาเพื่อหนีให้พ้นจากพื้นน้ำหลังจากนั้นบรรพชนคนปราจีนบุรีจึงใช้สติปัญญามาประยุกต์จนเกิดเป็นภูมิปัญญาโดยทดลองตัดยอดผักกระเฉดจากแปลงในทุ่งนามาผูกกับหลักไม้ให้ผักกระเฉดจมน้ำและทิ้งไว้ 2-3 วันผักกระเฉดจึงเริ่มทอดยอดสูงชะลูดขึ้นมาเหนือน้ำและนมสีขาวที่ติดอยู่กับผักกระเฉดก็หลุดหายออกไปจนเหลือแต่เพียงลำต้นอวบอิ่มอีกทั้งยังแตกกิ่งแผ่ก้านชูช่อเกาะยอดออกมาเป็นผักกระเฉดชะลูดน้ำที่สวยงามน่ารับประทานเป็นยิ่งนักนี่คือภูมิปัญญาที่เกิดจากการช่างสังเกตของบรรพชนคนแถบลุ่มน้ำปราจีนบุรีเกิดเป็นอัตลักษณ์ที่ไม่มีนักคราใดเสมอเหมือน

กจากผักกระเฉดชะลูดน้ำท้องถิ่นดินแดนแห่งนี้ยังมีอีกหนึ่งพืชพันธุ์วรรณาที่ยิ่งใหญ่นามว่าไผ่ตงพืชเศรษฐกิจที่สร้างรายได้หลักให้กับบรรพชนคนปราจีนบุรีมาช้านานดังปรากฏอยู่ในคำขวัญประจำจังหวัดว่าสีมหาโพคู่บ้านไผ่ตงหวานคู่เมืองผลไม้หรือเรื่องเขตเมืองทวารวดีอีกทั้งยังมีหลักฐานจารึกบันทึกอยู่ในจดหมายเหตุลาลูแบเกี่ยวกับต้นในสยามประเทศเมื่อปีพุทธศักราช2230ซึ่งเขียนโดยเอกอัครราชทูตชาวฝรั่งเศสตรงกับรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชดังมีใจความสำคัญระบุว่าประเทศสยามเต็มไปด้วยป่าไม้ต้นไม้ต้นหนึ่งของเขาซึ่งมีชื่อเสียงมากในภาษาอินเดียนเรียกว่ามัมบูในภาษาโปรตุเกสเรียกว่าบัมบูในภาษาสยามเรียกว่าไม้ไผ่ต้นไม้ชนิดนี้มีลักษณะคล้ายกับต้นเปอร์ปีเอลำต้นตรงสูงชะลูดมีใบน้อยเต็มทีสีซีดๆและค่อนข้างยาวในลำต้นนั้นกลวงและงอกเป็นหน่อแทงขึ้นมาจากในดินเหมือนต้นแขมของเรานี่คือหลักฐานโบราณที่บ่งบอกถึงลักษณะของต้นไผ่พืชที่อยู่ในเผ่าวงพงพันธุ์เดียวกันกับหญ้าและข้าวทรัพยากรทางธรรมชาติที่สร้างรายได้หลักให้กับบรรพชนคนปราจีนบุรีจนเป็นที่รู้จักกันไปทั่วบ้านย่านเมืองแห่งนี้ว่าไผ่ตงสีปราจีน

0: ไทยมีความสัมพันธ์กับมนุษย์มาตั้งแต่ในสมัยโบราณซึ่งบรรพชนคนจีนในสมัยราชวงศ์โจวรู้จักนำหน่อไม้ไผ่มาปรุงเป็นอาหารตั้งแต่เมื่อราว 3,000 ปีล่วงมาแล้วอีกทั้งชาวจีนตั้งแต่ในสมัยราชวงศ์ฮั่นก็ยังมีการนำไม้ไผ่มาทำเป็นหนังสือโดยการจานจารึกลงไปในเนื้อไผ่สีเขียวแล้วนำไปเผาไฟเพื่อให้เกิดเป็นตัวอักษรและเนื่องจากประเทศจีนเป็นประเทศที่มีต้นไผ่มากที่สุดในโลกจึงสันนิษฐานได้ว่าน่าจะเป็นประเทศแรกที่นำไผ่มาใช้ประโยชน์ในวิถีแห่งชีวิตประจำวันไผ่เป็นพืชพบมากในเขตร้อนทางตอนใต้และตะวันออกเฉียงใต้ของเอเชียตั้งแต่ประเทศอินเดียจีนญี่ปุ่นเกาหลีและไทยสำหรับไผ่เศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทยนั้นคือไผ่ตงซึ่งมีตำนานเล่าขานเกี่ยวกับการเข้ามาในประเทศไทยของไผ่ตงเอาไว้ว่าเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2447ได้มีบรรพชนคนจีนชื่อเจ๊กเขียนแซ่ซินได้ล่องเรืออพยพข้ามน้ำข้ามทะเลมาจากเมืองจีนพร้อมกันนี้ยังได้นำปล้องไผ่ตงช่วงที่มีตาไผ่ติดตัวมาด้วยโดยมุ่งหน้าเข้าสู่ประเทศตามลำน้ำบางปะกงเมื่อถึงแผ่นดินเมืองปราจีนบุรีอันอุดมสมบูรณ์จึงได้นำไผ่ตงมาปลูกไว้แล้วค่อยๆขยายพันธุ์แจกจ่ายให้กับเพื่อนบ้านจนนิยมกันไปทั่วเมืองปราจีนบุรีโดยเรียกขานชื่อของพืชพันธุ์ชนิดนี้ต่อๆกันไปว่าไผ่ตงเขียวและด้วยภูมิปัญญาของบรรพชนคนจีนที่ต้องการจะถนอมอาหารจึงมีการนำหน่อไม้ไผ่ตงมาต้มแล้วบรรจุปี๊บนำไปส่งขายจนก่อเป็นอาชีพสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านทั่วทั้งจังหวัดปราจีนบุรีกระทั่งช่วงปีพุทธศักราช2537ถึงปีพุทธศักราช2540เกิดวิกฤตการไผ่ตงออกดอกและเกิดการตายขุยทำให้ไผ่ตงเสียหายตายไปกว่า 300,000 ไร่สร้างความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรเป็นอย่างมากจนทำให้มีการศึกษาค้นคว้าคัมภีร์ที่ว่าด้วยศาสตร์แห่งไผ่อย่างจริงจังกระทั่งมีเกษตรกรรายหนึ่งในอำเภอประจันตคามสามารถเพาะพันธุ์ไผ่ตงได้สำเร็จโดยมีลักษณะใกล้เคียงกับไผ่ตงพันธุ์ดั้งเดิมและมีการตั้งชื่อพันธุ์ใหม่ให้รู้จักกันในนามไผ่ตงพันธุ์สีปราจีน
1: เจ๊กเขียนก็นำต้นไผ่มาแล้วก็มาปลูกใต้บ้านแล้วก็ผลผลิตได้ขึ้นมาก็มาต้มเลี้ยงลูกหลานในครอบครัวต้นไผ่นี้นำมาจากประเทศจีนไผ่ตงดำก่อแรกมันก็ได้ผลประโยชน์ขึ้นมาว่าเออก็ไผ่นี่หวานก็ได้แพร่หลายไปทั่วจังหวัดปราจีนบุรี
2: ไผ่ตงนะครับมี4ชนิดหรือ4สายพันธุ์คือไผ่ตงหม้อไผ่ตงดำไผ่ตงเขียวและไผ่ตงหนูแต่สำหรับไผ่ตงที่เป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดปราจีนบุรีเรานั้นมีอยู่2สายพันธุ์คือไผ่ตงดำและไผ่ตงเขียวลักษณะประจำพันธุ์ของแต่ละพันธุ์นั้นจะมีความแตกต่างกันนะครับสำหรับไผ่ตงดำตัวลำต้นจะมีสีเขียวและก็มีเงาขาวนะฮะหน่อจะมีสีดำแต่มีสีเหลืองแทรกมีเส้นน้อยมีความกรอบมีความหวานมากกว่าไผ่ตัวอื่นนะครับสำหรับไผ่ตงเขียวจะลำเล็กกว่าไผ่ตงดำหน่อข้อจะเล็กกว่าไผ่ตงดำเนื้อค่อนข้างจะมีเสี้ยนมากกว่าไผ่ตงดำอายุการออกหน่อจะออกได้เร็วกว่าไผ่ตงดำสำหรับไผ่ตงเขียวนั้นเรามีการปลูกสายพันธุ์ใหม่นะครับหลังจากที่ว่าไผ่ตงในทั่วประเทศและจังหวัดปราจีนบุรีได้เกิดการตายขุยคือสิ้นอายุขัยของไผ่นะครับมีเกษตรกรได้เก็บเมล็ดพันธุ์ไผ่ที่เกิดจากการออกดอกและผสมพันธุ์นะครับนำไปเพาะโดยคุณสะอาดใจเชื่อม
3: พอดีมันก็จะมีเมล็ดนะครับที่มันร่วงลงไปตามห้วยที่ว่ามันมีความชื้นขึ้นมานะพอดีผมไปเจอก็เลยเก็บก็เอามาเพาะนะครับเอามาเพาะก็ประมาณสักพันถุงมันก็จะมีต้นพันธุ์นึงที่ว่าโตเร็วกว่าเขาเลยเอาต้นนั้นมาขยายพันธุ์อีกทีนึงนะครับเกษตรจังหวัดนะครับเขาเป็นคนที่ว่าพามาตั้งชื่อพาแนะนำมาตั้งชื่อพันธุ์สีประจีนให้นะครับแล้วก็พาไปจดรับรองสิทธิบัตรให้ที่เกษตรบางเขนนะครับคือไม่ไผ่ต้นนี้พันธุ์สีประจีนต้นนี้แหละที่ผมเป็นคนตอนกิ่งไปขยายพันธุ์ที่ไปปลูกลงแปลงแล้วขยายพันธุ์ไปทั่วประเทศนะครับคือต้นนี้นะครับต้นแม่พันธุ์เลยคือลักษณะต้นมันน่ะมันจะออกเขียวเข้มเหมือนเก่าก็ให้หน่อดกหน่อได้ใหญ่ด้วยอย่างก้อนนึงตัดหน่อเงี้ยมันก็จะได้ปริมาณเยอะอยู่ปีนึงก็ได้ประมาณ 40-50 โลต่อก้อนนะก็ถือว่าผลผลิตมากอยู่วิธีการปลูกก็ส่วนมากก็จะใช้วิธีการปักชำแล้วก็ตอนนะครับ การดูแลหน่อไม้ให้มันได้หวานกรอบอร่อยคือเราก็ต้องทำวิธีหมกวิธีเดียวนะครับให้มันหน่อมันขาวนะให้มันขาวเท่าไหร่ก็ยิ่งหวานเท่านั้นนะครับถ้าปล่อยดำมันก็จะออกขมๆนิดหน่อยมันก็จะไม่อร่อยเท่าไหร่ไง
2: การหมกหน่อไม้เป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านของเกษตรกรนะครับเริ่มแรกเนี่ยชาวบ้านก็ใช้ใบนะครับกวาดจากบริเวณโคนต้นในพื้นที่แล้วไปกลบไว้ตรงโคนแล้วปรากฏว่าหน่อที่เราเอาใบเอาดินไปกลบไว้เอาไปทานแล้วอร่อยจึงมีการนำวิธีการนี้ฮะมาดัดแปลง
4: การหมกหน่อไม้เนี่ยใช้ถุงประมาณ6x12แล้วก็ใส่แกลบประมาณ3ส่วนของถุงแล้วก็เอาไปครอบหน่อไม้ที่ขึ้นจากดินแล้วประมาณ10เซนเมื่อครอบแล้วก็ประมาณ10วันหน่อไม้จะยาวประมาณ30เซนก็ตัดส่งพ่อค้าออกตลาดได้แล้ว

0: ภูมิปัญญาของบรรพชนคนปราจีนบุรีที่ได้มาจากต้นไผ่นั้นคือการนำหน่อไม้มาประยุกต์ให้เกิดเป็นอาหารหวานซึ่งมีชื่อลือนามว่าขนมหน่อไม้สูตรเด็ดเคล็ดลับของอาหารหวานชนิดนี้เริ่มจากการนำหน่อไม้ไปขูดเป็นฝอยแล้วต้มให้สุกหลังจากนั้นนำแป้งข้าวเจ้าและแป้งข้าวเหนียวมาผสมคลุกเคล้ากับหัวกะทิน้ำตาลเกลือและมะพร้าวก่อนผสมเข้ากับหน่อไม้ขูดฝอยจากนั้นตักใส่ใบตองโรยหน้าด้วยมะผุดขาวห่อเป็นรูปสามเหลี่ยมแล้วคาดด้วยใบตองแล้วนำไปนึ่งทิ้งไว้ประมาณ 20-30 นาทีก็จะได้โอชาอาหารอันเลิศรสที่มีนามว่าขนมหน่อไม้
1: ขนมหน่อไม้เนี่ยนะคะพ่อแม่เขาทำมากันตั้งแต่โบราณโบราณสมัยปู่ย่าตายายคือเราโตขึ้นมาก็เห็นแม่ทำแล้วอ่ะเขาอาจจะประยุกต์มาจากขนมกล้วยฟักทองขนมเผือกขนมมันที่ใช้พืชผักยังทำได้หน่อไม้ก็น่าจะทำได้วิธีการเลือกหน่อไม้ที่จะไปทำขนมหน่อไม้เราต้องเลือกหน่อที่อวบๆน้ำหนักประมาณสัก 2-3 กิโลหน่ออวบสั้นๆนะคะเพราะว่าเนื้อมันจะค่อนข้างหวานนิดนึงที่จังหวัดปราจีนบุรีมีหน่อไม้ไผ่ตรงเยอะตอนนี้เราก็ใช้แต่ไผ่ตรงไผ่ป่าไผ่อะไรเราก็จะไม่เอาเพราะว่าการต้มไผ่ตรงเนี่ยมันจะต้มคือไม่ต้องใช้เวลานานเหมือนไผ่ป่าหรือไผ่เลี้ยงอันนั้นความหืนเยอะเราต้องใช้เวลาต้มนานหน่อยแต่ถ้าเป็นไผ่ตรงตอนนี้เราจะต้มใช้เวลาแค่ประมาณ20นาทีก็ใช้ได้แล้วค่ะรสชาติขนมหน่อไม้ก็จะมีรสหวานนะคะแล้วก็หอมหน่อไม้ไผ่ตรงช่วงฤดูฝนเนี่ยมันจะมีหน่อไม้เยอะมากช่วงนี้นะคะเราก็จะทำขนมหน่อไม้กันนะคะแล้วก็มันเหมือนเป็นเทศกาลเป็นแบบว่าเวลาช่วงทำบุญหรือมีงานบุญอะไรที่งานบวชงานแต่งอะไรเราก็จะทำขนมหน่อไม้ขนมหน่อไม้เป็นภูมิปัญญาของคนจังหวัดปราจีนบุรีใครมาแล้วถ้าไม่ได้ทานขนมหน่อไม้จังหวัดปราจีนถือว่ายังมาไม่ถึงจังหวัดปราจีนบุรี
2: นอกจากภูมิปัญญาที่ก่อเกิดจากต้นไผ่อันเป็นอัตลักษณ์ของบรรพชนคนปราจีนบุรีในรูปแบบของอาหารอันน่ารับประทานแล้วนั้นบนแดนดินถิ่นฐานแถบลุ่มน้ำปราจีนบุรียังมีหนึ่งภูมิปัญญาที่ลือลั่นสนั่นปัตตภีสร้างชื่อเสียงเกรียงไกรให้กับชาวบ้านย่านเมืองแห่งนี้ก่อเกิดเป็นอัตลักษณ์ประจำถิ่นในด้านหัตถกรรมทำมือวิชาอาชีพที่สืบสานส่งต่อกันมาเป็นเวลาช้านานบริเวณบ้านโพงามอำเภอประจันตคามจังหวัดปราจีนบุรีหัตถศิลป์แห่งภูมิปัญญาอันล้ำค่าที่เรียกกันว่าผลิตภัณฑ์

0: ผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สร้างรายได้เสริมเพิ่มรายได้หลักให้กับครอบครัวของผู้คนบนพื้นที่ปราจีนบุรีโดยการนำไม้ไผ่มาแปรรูปเป็นเครื่องใช้ในครัวเรือนต่อมาผู้คนในชุมชนจึงได้รวมตัวกันผลิตสินค้าที่ใช้ไม้ไผ่เป็นวัตถุดิบหลักแล้วนำมาจำหน่ายให้นักเดินทางที่สัญจรไปมาทั้งในรูปแบบของชุดโต๊ะรับแขกเตียงนอนซุ้มเรือนไทยมุงหญ้าคาซุ้มเรือนไม้เก่าเครื่องจักสานจนทำให้ผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่จากจังหวัดปราจีนบุรีเป็นที่เลื่องชื่อลือไปไกลถึงคุณภาพอันยอดเยี่ยม
1: ที่หมู่บ้านของเรานี้ทำมากันประมาณกว่า70ปีแล้วเริ่มจากผู้เฒ่าผู้แก่รุ่นก่อนๆที่ปลูกไม้ไผ่ไว้ตามรั้วบ้านริมบ้านเพื่อใช้ประโยชน์ทำรั้วบ้านมั่งทำอะไรมั่งต่อมาก็ได้มีการเริ่มทำพวกแค่นั่งเล่นแล้วก็ทำบันไดไว้ใช้ในบ้านของตนเองบังเอิญหมู่บ้านผมนี่มันติดกับถนนสุวรรณสอนมีคนสัญจรไปมาก็มีคนมาถามซื้อก็เริ่มเป็นอาชีพเลยไม้ไผ่เริ่มมีคุณค่าและที่ปลูกไว้ตามรั้วบ้านริมบ้านไผ่ที่มาทำเนี่ยเป็นไผ่เลี้ยงซึ่งคุณภาพของไผ่เลี้ยงเนี่ยมันจะมีเนื้อเหนียวเจาะไม่ค่อยแตกแล้วก็ใช้งานคงทนรักษาง่ายมอดไม่ค่อยเจาะไผ่เลี้ยงจริงๆแล้วมันต้อง3ปีนะจะตัดแล้วก็ไผ่เลี้ยงมีข้อสังเกตได้มันจะลำจะตรงนะเวลาเรามาทอนข้อไม่คดไม่อะไรอย่างเงี้ยตอนนี้มีการลงกันปลูกไผ่เลี้ยงแล้วก็เป็นอาชีพเลยครับเป็น40 50ไร่ปลูกกันพอคนรุ่นหลังมาเห็นว่าเออมันเป็นสินค้าที่ขายดีก็เลยมาเปลี่ยนรูปแบบผลิตภัณฑ์มาเรื่อยๆด้วยภูมิปัญญามีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ก็คือการทำลายไม้ไผ่ให้มันสวยงามกันแมลงได้ด้วยนี่ก็คือการเพิ่มสีสันเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ของชุมชนเราตอนนี้ที่ทำกันกำลังบูมในหมู่บ้านผมในชุมชนผมตอนนี้เป็นบ้านนอกดาวแม้กระทั่งประเทศนอกนะครับก็มาสั่งเรามีฝรั่งเศสอะไรพวกนี้ก็มาเลพวกเนี้ยมาสั่งเป็น

0: หลังจากที่ผมได้นำพาคุณผู้ชมเดินทางท่องไปพินิจพิเคราะห์เจาะลึกบทบันทึกทางประวัติศาสตร์ของชาติไทยที่เกิดขึ้นในบริเวณลุ่มน้ำปราจีนบุรีกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้นลุ่มน้ำโบราณที่ละลานตระการตาไปด้วยบรรดาชาติพันธุ์วรรณาที่มีอารยวัฒนธรรมแห่งภูมิปัญญาสร้างอัตลักษณ์อันยิ่งใหญ่ให้กับแผ่นดินแถบถิ่นนี้มาช้านานลุ่มน้ำเก่าการที่ในยุคปัจจุบันหลายสิ่งที่ยิ่งใหญ่กำลังจะเลือนลางจางหายไปจากแผ่นพื้นผืนน้ำแห่งนี้หลายอย่างที่สร้างสรรค์จากภูมิปัญญาของบรรพชนกำลังจะหายไปหากขาดไร้ซึ่งคนสนใจ
1: ถ้าหากว่าในอนาคตถ้าเกิดคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาหันหลังให้พวกไม้ไผ่ว่าไงเถอะไปยึดถือไอ้พวกโลหะพวกพลาสติกก็น่าเสียดายครับที่ว่าธรรมชาติของเราสร้างขึ้นมาแล้วนะครับถ้าคนรุ่นหลังนี่ไม่เอาหรือคนไม่ใช้ธรรมชาติซึ่งมีอยู่แล้ว

บทสรุปของการเดินทางท่องไปพินิจนครในแดนดินถิ่นฐานโบราณแห่งลุ่มน้ำปราจีนบุรีคงจะทำให้คุณผู้ชมได้รับรู้ถึงภูมิปัญญาพื้นถิ่นซึ่งเป็นองค์ความรู้พื้นฐานของความรู้สมัยใหม่ที่จะช่วยในการพัฒนาแก้ปัญหา

0: ให้เกิดปัญญาในแต่ละท้องถิ่น
1: ดังพระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชทานให้ไว้เพื่อเตือนสติให้เราได้เข้าใจและสะดุดีในภูมิปัญญาอันปราดเปรื่องของประชาชนคนพื้นถิ่นความตอนหนึ่งระบุว่า
0: ประชาชนนั่นแหละเขามีความรู้เขาทำงานมาหลายชั่วคนแล้วเขาทำกันอย่างดีเขามีความเฉลียวฉลาดเขารู้ว่าตรงไหนควรทำกสิกรรมเขารู้ว่าที่ไหนควรจะเก็บรักษาไว้แต่ที่เสียไปก็เพราะพวกที่ไม่รู้เรื่องไม่ได้ทำมานานแล้ว
1: สวัสดีครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ในช่วงชีวิตหนึ่งของคนเราคุณจะมีความทรงจำดีๆที่เกิดขึ้นสักกี่ครั้งให้กับคนที่คุณเพิ่งรู้จักกับสถานที่ที่คุณเพิ่งเคยมาและจะเปลี่ยนความรู้สึกของคุณไปตลอดกาลคุณครูแลกเปลี่ยนภาษาคนนี้คือแซนลี่เธอยังคงจำความรู้สึกในวันแรกที่มาถึงที่นี่ได้เป็นอย่างดี

0: Thank you. Please. Kapun ka. Oh, how much?
1: Oh, no.
0: Oh, thank you. Kapun ka.
2: บางครั้งความสุขในชีวิตของเธอและผู้คนที่นี่ก็เกิดขึ้นท่ามกลางวิถีชีวิตเรียบง่ายโอบล้อมไปด้วยธรรมชาติและผู้คนที่ใจดีสิ่งที่เธอรับรู้ได้คือศิลปะวัฒนธรรมที่งดงามเหล่านี้ถูกถ่ายทอดปลูกฝังแทรกซึมลงจนเป็นกิจวัตรประจำวันของผู้คนไปแล้วจากรอยยิ้มที่จริงใจนำไปสู่มิตรภาพ

0: ชะสไปเดอร์
1: thank you
2: มันไม่ใช่สไปเดอร์มันคือสไปซี
1: ่ okay so students this is the end of our class for today thank you so much
3: gift for you
1: oh my gift oh this is so cute oh thank you so much
4: ความทรงจำดีๆมักผ่านไปไวเสมอแต่สิ่งที่เธอสัมผัสได้จากผู้คนที่นี่คือรอยยิ้มความมีน้ำใจความละเอียดอ่อนทางภาษาความปราณีตทางศิลปะวัฒนธรรมและมิตรภาพที่เธอจะไม่มีวันลืม
5: ยุคนี้อะไรๆเราก็ให้ AI ทำให้สมดแต่คุณเชื่อไหมว่ายังมีสิ่งหนึ่งที่ AI ทำให้ไม่ได้
6: ขออภัยครับผมไม่สามารถมีความรู้สึกหรือประสบการณ์ส่วนตัวได้เนื่องจากผมเป็นปัญญาประดิษฐ
5: ์ในโลกที่ AI กำลังครอบงำทุกสิ่งยังมีเหล่าบรรดาฮีโร่ที่คงต่อสู้พวกเขาไม่มีซุปเปอร์พาวเวอร์พวกเขามีแต่พลังสมองสองมือและจิตวิญญาณแห่งเสน่ห์ไทยในดินแดนแห่งศิลปะที่สืบสานมาสู่ปลายมือสกุลช่างเมืองเพชรความงดงามที่ดาวน์โหลดไม่ได้จาก App Store เสน่ห์ไทยที่ถูกเก็บไว้ในแบบออริจินัลที่ Dive ไหนๆก็ยังคงแทนที่ไม่ได้ไม่ว่าจะเป็น 3D Printing ที่ปู่ย่านายายของเราทำกันมาหลายร้อยปีศิลปะงานปูนปั้นงานแกะสลักไม้งานฉลุฝังลายไม้มุกคือการถ่ายทอดตำนานที่ยังมีลมหายใจเสน่ห์ไทยแบบแฮนด์คราฟต์ที่ AI ยังเอาไม่อยู่ศิลปะงานเขียนรายรถน้ำงานจิตรกรรมความศรัทธาที่ถูกวาดด้วยหัวใจไม่ใช่แค่พูดกันกราฟิกดีไซน์โหดขั้นเทพที่ไม่ต้องพึ่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์อวาตาร์ครีเอชั่นระดับนานงานปั้นหัวโขนงานปั้นหัวสัตว์งานจำหลักหนังใหญ่เรื่องราวที่ยังคงโลดแล่นอยู่บนเวทีแห่งจินตนาการคาแรคเตอร์ดีไซน์เสน่ห์ไทยที่โลกเมตาเวิร์สยังต้องยอมเลเซอร์คัตติ้งอย่างศิลปะการแทงหยวกงานประดับกระจกงานตอกกระดาษภาษาลับของวัฒนธรรมที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเสน่ห์ไทยที่แกะลวดลายได้ละเอียดกว่าเครื่องจักรยุคใหม่หรือแม้แต่ NFT เราก็มีแพทเทิร์นดีไซน์ที่ยูนิคกว่าใครงานทำทองเครื่องประดับผ้าลายอย่างผ้าลายอัตลักษณ์ทุกเส้นลายคือรหัสลับแห่งเสน่ห์ไทยที่ไม่มีใครก๊อปปี้ได้วาดเขียนอนาคตในโลกดิจิตอลที่ทุกสิ่งทุกอย่างถูกเจเนเรตขึ้นมาได้แต่ศิลปะสกุลช่างเมืองเพชรคือออริจินอลไฟล์ที่เทคโนโลยีไม่สามารถสัมผัสได้ถึงความรู้สึกอย่างที่เพชรบุรีกำลังรอให้คุณมาสัมผัสเสน่ห์ไทยที่แท้จริง

สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันศุกร์ที่5มิถุนายนพุทธศักราช2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้พระสงฆ์และคณะบุคคลต่างๆเฝ้าและเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา9นาฬิกาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้พระสงฆ์เฝ้าและคณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นางสาวณดาประไพสุจริตกุลประธานกรรมการมูลนิธิสมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิ์สจีพระวรราชชายาพระวรราชชายาในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนำคณะกรรมการโครงการบูรณะปฏิสังขรณ์พระอุโบสถและภาพจิตรกรรมฝาผนังพระอุโบสถวัดชัยโยวรวิหารอำเภอชัยโยจังหวัดอ่างทองเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบประคมทูลรายงานผลการดำเนินงานโครงการบูรณะปฏิสังขรณ์และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึกเนื่องในโอกาสที่เจริญพระชนมายุ70พรรษา2เมษายน2568ในโอกาสนี้พระมหาสันติมหาลาโภผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชัยโยวรวิหารอำเภอชัยโยจังหวัดอ่างทองร่วมเข้าเฝ้าด้วยพลโทธรรมรงรัตน์แก้วการรองประธานกรรมการมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และที่ปรึกษามูลนิธิอนุรักษ์พระราชวังพญาไทยในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีนำคณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้นางสาวอนงนาถศรีวิหกเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโฉนดที่ดินเลขที่18808พร้อมสิ่งปลูกสร้างตั้งอยู่ที่ตำบลชำผักแพวอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีนางสาวสุนันทาทองอ่อนเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโฉนดที่ดินเลขที่206796พร้อมสิ่งปลูกสร้างตั้งอยู่ที่ตำบลสวนใหญ่อำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีนางสาวสุภลักษณ์อัมพุทธประธานโครงการรักแผ่นดินและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานการกุศลโครงการรักแผ่นดินสมทบมูลนิธิสายใจไทยคณะที่ปรึกษาคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่มูลนิธิอนุรักษ์พระราชวังพญาไทยพร้อมด้วยคณะนายทหารกรมแพทย์ทหารบกและประติมากรผู้ออกแบบพระพุทธรูปพระมหานาคชินวรวรานุสรมงกุฎราชเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระพุทธรูปพระมหานาคชินวรวรานุสรมงกุฎราชจำลองขนาด9นิ้วเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ2เมษายน2570นายขันประจบเหมาะผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทยนำคณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้นายวิรพันธ์อังสุมาลีกรรมการผู้จัดการบริษัทโฮมโปรดักต์เซ็นเตอร์จำกัดมหาชนและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมเดินวิ่งการกุศลโฮมโปรฟันวอล์ก2025 Walk for Heart เพื่อสมทบทุนการจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์เพื่อศูนย์โรคหัวใจโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนายสมานคลังจตุรัสประธานกลุ่มศิลปินอิสระ96และคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดนิทรรศการศิลปกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครั้งที่25และครั้งที่26เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนางสายสมวงศาสุลักษ์ประธานมูลนิธิร่วมน้ำใจต้านภัยเอสและผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ48พรรษาในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีขนำคณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้คณะกรรมการมูลนิธิร่วมน้ำใจต้านภัยเอสเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนางสายพินพหลโยธินกรรมการที่ปรึกษามูลนิธิร่วมน้ำใจต้านภัยเอสและครอบครัวเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อพระราชทานเป็นค่าชุดนักเรียนและค่าอุปกรณ์การเรียนและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับห้องเรียนคอมพิวเตอร์ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

รงเรียนเฉลิมพระเกียรติ48พรรษาในพระราชูปถัมภ์พร้อมทั้งทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายพัชกรกาญจนมงคลประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทฟุสโกกรุ๊ปจำกัดและผู้สนับสนุนการจัดการแข่งขันบรรเลงเดี่ยวแซกซโฟน Thailand Saxophone Competition 2025ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพร้อมด้วยคณะทำงานและผู้ชนะการแข่งขันเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากการจัดการแข่งขันเพื่อสมทบทุนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ48พรรษาในพระราชูปถัมภ์

นายพิษณุเดชใดผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปทุมธานีนำคณะผู้บริหารโรงเรียนเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายสมเกียรติปทุมสูตรผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยจังหวัดนครปฐมพร้อมด้วยคณะผู้บริหารของโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคลจังหวัดนครปฐมโรงเรียนปิยชาติพัฒนาในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจังหวัดนครนายกและโรงเรียนมัธยมศึกษาสังคีตวิทยากรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยในโอกาสนี้คณะผู้บริหารและครูที่จะเกษียณอายุราชการในปี2569เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาและรับพระราชทานเข็มที่ระลึกศาสตราจารย์ไพรัตน์ทัชยพงศ์กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะผู้บริหารสำนักงานกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมและคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อสนับสนุนการจัดทำวีดิทัศน์สารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ 72 พรรษาพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นำคณะกรรมการบริหารและเจ้าหน้าที่สมาคมพร้อมด้วยผู้แทนจังหวัดเจ้าภาพร่วมและผู้ให้การสนับสนุนการจัดการแข่งขันจักรยานชิงแชมป์ประเทศไทยประจำปี2568เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยในโอกาสนี้พันเอกหญิงพัศวีบริบูรณ์เฝ้าทูลละอองพระบาทน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายรถจักรยานโบราณพร้อมด้วยหนังสือจักรยานโบราณซึ่งเรียบเรียงโดยนายทวีไทยบริบูรณ์เวลา 14:20 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปปทุมพระราชทานพระราชวรโอกาสให้นางสาวพัชรินทร์เหมอังกูลกรรมการผู้จัดการบริษัทกูเม่วันฟู้ดเซอร์วิสประเทศไทยจำกัดนำคณะผู้บริหารบริษัทกูเม่วันฟู้ดเซอร์วิสประเทศไทยจำกัดและโรงแรมฟูซีซั่นกรุงเทพเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานการประมูลทรัฟเฟิลขาวโลกครั้งที่26สมทบมูลนิธิโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพระราชูปถัมภ์ในโอกาสนี้นายเปาโลดิโอนิซีเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิตาลีประจำประเทศไทยร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย

องคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลเสาอโศกผู้นำศิลธรรมประจำปี2569วันนี้ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีตำบลคลอง6อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลเสาอโศกผู้นำศิล

และธรรมประจำปี2569ซึ่งองค์กรภาคพุทธบริษัทโดยสมาคมผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา

องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อคัดสรรบุคคลต้นแบบทางพระพุทธศาสนาทั้งฝ่ายบรรพชิตและคฤหัสถ์ที่ทำคุณประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนาทั้งในและต่างประเทศโดยประกาศเกียรติคุณยกย่องเป็นบุคคลต้นแบบทางพระพุทธศาสนาให้เป็นแบบอย่างของพุทธศาสนิกชนและเป็นขวัญกำลังใจให้บุคคลที่ได้รับการคัดสรรที่อุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนามาอย่างต่อเนื่องมีบุคคลต้นแบบทางพระพุทธศาสนาเข้ารับรางวัลเสาอโศกผู้นำศีลธรรมประจำปี2569ในสาขาต่างๆตามที่คณะกรรมการกำหนดเช่นพระสงฆ์นักธุรกิจนักวิชาการนักสื่อสารมวลชนนักเรียนนักศึกษาข้าราชการศิลปินหน่วยงานภาครัฐหน่วยงานภาคเอกชนและพุทธศาสนิกชนทั่วไปรวมจำนวน192รูปและคนหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาจังหวัดพิษณุโลกบริษัท CBRE ประเทศไทยจำกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยาบริษัทลากูน่าสาทรทาวเวอร์จำกัดโรงแรมบัญญัติกรุงเทพครอบครัววัจนะสาธิตและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามวัดปฐุมวนารามกรุงเทพมหานครวัดแคนอกวัดบางไผ่วัดไซใหญ่วัดพูนพิมลราชจังหวัดนนทบุรีและวัดไก่เตี้ยจังหวัดปทุมธานีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระราชวชิรธรรมเมธีวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามแสดงพระธรรมเทศนากิตติกถาว่าด้วยเกียรติย่อมไม่ละทิ้งผู้อยู่ในธรรมกล่าวถึงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อประโยชน์สุขแก่อาณาประชาราษฎร์นานับประการอันเป็นแบบอย่างของคนดีซึ่งได้ทำความดีหรือสิ่งอันดีงามไว้ให้กับประเทศชาติเกียรติของคนดีนั้นแผ่กระจายแพร่สะพัดไปทั่วแม้การเวลาจะล่วงเลยไปนานเท่าใดก็ยังมีคนยอมรับยังมีคนระลึกถึงหากชีพดับสลายแต่เกียรติคุณของท่านจะต้องแผ่ไพศาลสมดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าเกียรติย่อมไม่ละผู้ตั้งอยู่ในธรรมคนทำงานที่เป็นประโยชน์ย่อมได้รับเกียรติความเคารพนับถือเมื่อการแสดงพระธรรมเทศนาจบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นสมาคมศิษย์เก่าโชติเวศนายพิริยะพรพิริยะกุลชัยและคณะนางสิรินรีอัชรานนท์และคณะองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์และบริษัทโอเวอร์กินเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเสนาสนารามวัดโพทองวัดเกาะแก้วเกษดารามวัดบางระกำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดทุ่งตองจังหวัดตราดวัดมหานพารามกรุงเทพมหานครวัดบ้านเย้ยม่วงจังหวัดรำและวัดดงชะพลูจังหวัดพิจิตรสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นจังหวัดระยองได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นบริษัทเจ็บเซนแอนด์เจสเซนประเทศไทยจำกัดโรงเรียนมาเตเดอีวิทยาลัยสมาคมนักเรียนเก่ามาเตเดอีวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมาเตเดอีวิทยาลัย

ในกรุงเทพมหานครคณะศิษย์เก่าโรงเรียนเซนต์จอห์นคอมเมอร์สรุ่นที่13และครอบครัวแสงเดือนฉายได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระมหาธาตุจังหวัดนครศรีธรรมราช4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันนะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิเทศบาลตำบลคลองแม่ลายจังหวัดกำแพงเพชรมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประกอบด้วยโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านหนองเม็กบ้านมะเขือบ้านบรบือจังหวัดมหาสารคามบ้านหายโศกบ้านโคกุงบ้านดอนกอกบ้านหัวสะพานบ้านหัวฝายบ้านหนองโกบ้านนาคามบ้านนาโพจังหวัดบุรีรัมย์และคณะคันเซซูชิหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกและมูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาอย่างยั่งยืนกรุงเทพมหานครทางนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญจัดการดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่กำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อบำรุงขวัญกำลังใจวันนี้ณโรงพยาบาลปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายสนั่นสนธิเมืองรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญจัดการดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่จ่าสิบเอกสุพินโยสิงแก้วกำลังพลที่รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงใส่ขณะปฏิบัติหน้าที่ปิดล้อมตรวจค้นบริเวณบ้านท่าคลองหมู่10ตำบลโคกโพอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่4มิถุนายน2569ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับจ่าสิบเอกสุพินโยสิงแก้วไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ยังความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาพระราชทานไปวางที่หน้าหีบศพเจ้าหน้าที่อาสาสมัครรักษาแดนที่เสียชีวิตจากเหตุคนร้ายก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้วันนี้เวลา 17:00 นณวัดโคกตาตำบลปะลุรูอำเภอสุงไหปาดีจังหวัดนราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพอาสารักษาดินแดนอำเภออุรุพงศ์กมลเจ้าหน้าที่อาสารักษาเจ้าหน้าที่อาสาสมัครรักษาดินแดนจุดคุ้มครองตำบลสุงไหปาดีซึ่งได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตในเวลาต่อมาจากเหตุคนร้ายลอบยิงเจ้าหน้าที่อาสาสมัครจุดคุ้มครองตำบลสุงไหปาดีบริเวณบ้านปุลุรูหมู่3ตำบลปะลุรูอำเภอสุงไหปาดีจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่4มิถุนายน2569ในการนี้พระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประทานวางที่หน้าหีบศพด้วยโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่ครอบครัวของอาสารักษาดินแดนอำเภออุรุพงศ์กมลด้วยทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับศพเจ้าหน้าที่อาสาสมัครรักษาดินแดนดังกล่าวไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์พระราชทานน้ำหลวงอาบศพและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษยังความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวอาสารักษาดินแดนอำเภออุรุพงศ์กมลหาที่สุดมิได้
สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ผ่านระบบออนไลน์เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่1ถึง5มิถุนายน2569และขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญระหว่างวันที่1ถึง5มิถุนายน2569เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Storeจบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 ถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติม

ขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ูคิดว่ามันคือลำโพงสมัยก่อนค่ะ
1: โอ้ยไม่มีจินตนาการเลยปู่เราเคยเป็นทหารนะท่านก็ต้องส่งรหัสลับดังนั้นมันคือเครื่องส่งรหัสลับใช่ไหมครับ
2: ปู่เฉลยก็ได้นี่เขาเรียกว่าวิทยุ
1: วิทยุวิทยุมันต้องแบบที่อยู่ในรถคุณพ่อไม่ใช่หรอครับ
2: เด็กๆคงเคยเห็นแต่ในรถสินะสมัยก่อนก็มีเป็นเครื่องแบบนี้แหละเอาไว้ฟังเพลงฟังข่าวฟังละครมีหลายคลื่นเลยนะแต่คลื่นที่ปู่ชอบมากที่สุดก็คือวิทยุอส.ของในหลวงรัชกาลที่9นะ
0: ของในหลวงรัชกาลที่9เหรอคะ
2: ใช่ท่านทรงเปิดแผ่นเสียงเองมีรายการให้ความรู้ให้ข่าวสารบางวันก็ทรงนำวงดนตรีบรรเลงสดแถมเวลาเกิดโรคร้ายแรงหรือภัยพิบัติท่านก็ใช้วิทยุนี่แหละช่วยเหลือประชาชนด้วยนะ
1: ใช้วิทยุช่วยเหลือประชาชนเหรอครับ
2: ใช่แล้วล่ะเอ๊ะเจ้าเครื่องนี้ยังใช้ได้อยู่

0: แหลมตะลุมพุกจังหวัดนครศรีธรรมราชพุทธศักราช2505
1: พอจะพบหม้อหุงข้าวบ้างไหมพ
2: ่ออายไม่พบไอ้ไรที่ใช้ได้เลยนี
3: ่แม่แม่แม่นุ้ยพบน้องน่าแล้วนี
1: ่ทั้งบ้านทั้งโรงเรียนก็พังเม็ดอาหารก็ไม่มีอีกกินแล้วเราอีกอยู่กันเปลือพ่อ

0: ถานการณ์วัตภัยในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศค่อยทุเลาแล้วแต่ยังมีชาวบ้านอีกมากมายที่ขาดแคลนอาหารและที่อยู่อาศัยแต่ก็คงอีกไม่นานนะครับเพราะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้วิทยุอส.เป็นแหล่งกระจายข่าวชวนผู้มีจิตศรัทธามาบริจาคในโครงการทำบุญกับในหลวงทำให้มีประชาชนเป็นจำนวนมากนำอาหารเครื่องใช้รวมถึงเงินมาบริจาคแก่ผู้ประสบภัยและน่าจะเหลือพอใช้ในการสร้างโรงเรียนใหม่ด้วย
1: แลจ้ะแม่ถึงพระองค์จะอยู่ไกลจากพวกเราแต่ก็ตรงใช้วิทยุระดมความช่วยเหลือตรงมาถึงพวกเราที่นี่เพราะฉะนั้นพวกเราอีท้อไม่ได้นะแม่
2: ใส่เรียบร้อยแล้วอ้าวหายไปไหนกันมาน่ะปู่ใส่ทานแล้วละแต่ก็ไม่ติดสงสัยจะพังแล้วละมั้งเนี่ย
3: ปู่ครับที่ปู่บอกว่าในหลวงรัชกาลที่9ท่านใช้วิทยุช่วยประชาชนอันนี้คือตอนที่มีพายุที่ภาคใต้ใช่ไหมครับ
2: โอ้นี่รู้ด้วยเหรอเนี่ยใช่แล้วละและเหตุการณ์นั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นให้ท่านโปรดเกล้าให้จัดตั้งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากภัยธรรมชาติต่างๆเด็กๆ เคยได้ยินชื่อโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ไหมล่ะ
4: เคยค่ะ
2: นั่นละโรงเรียนนี้ก็จัดตั้งจากทุนของมูลนิธินี่แหละแล้วโรงเรียนราชประชานุเคราะห์แห่งแรกก็อยู่ที่แหลมตะลุมพุกนี่เองนอกจากนั้นท่านก็ทรงใช้วิทยุสมัครเล่นในการทรงงานเพื่อคอยดูแลทุกสุขและช่วยเหลือประชาชนมาตลอดอ้าวมีเพลงโอ้ยยังใช้ได้นี่ฟังสินี่ก็บทเพลงของท่านจนถึงทุกวันนี้ท่านก็ยังสื่อสารกับพวกเราอยู่เลยนะ
3: วิทยุอส.คือคลื่นวิทยุของในหลวงรัชกาลที่9ที่ทรงจัดรายการให้ประชาชนได้ฟังบทเพลงข่าวสารและสาระความรู้ต่างๆทั้งยังใช้เพื่อเชิญชวนให้ผู้คนส่งความช่วยเหลือให้แก่ผู้ประสบภัยในเวลาที่มีภัยธรรมชาติช่วยให้คนไทยผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากมาได้

0: อันนั้นใช่คนที่เคยเล่าว่าที่บ้านล้มละลายตอนวิกฤตเศรษฐกิจหรือเปล่า
1: เป็นหนี้ขนาดนั้นแล้วเขาผ่านมาได้ยังไงล่ะคะ
2: ขายดีจนทอดไม่ทันขนาดนี้ขยายร้านได้แล้วมั้ง
3: เปิดสาขาเพิ่มเยอะๆจะได้ใช้หนี้ได้ไวๆไง
4: แบบนี้ดีแล้วครับผมไม่อยากซ้ำรอยเดิม3ห่วง2เงื่อนไข
1: 3ห่วง2ไข่คืออะไรอ่ะอธิบายหน่อยได้ไหมคะ

โลกกลมๆคือสังคมที่กว้างใหญ่มีประสบการณ์มากมายที่รอคอยให้พวกเราออกไปค้นหาความแตกต่างของวัฒนธรรมศาสนาผู้คนภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ความเป็นมา

ร่วมออกเดินทางสำรวจความรู้ไปด้วยกันใช้เวลาไม่นานแต่ประสบการณ์เยอะพวกเราเตรียมพร้อมหน้าจอรอดูวันนี้ครูต้นจะพาไปเที่ยวที่ไหนตามมากันเลย

0: สวัสดีครับเด็กๆและท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านครับ
1: สวัสดีเพื่อนๆและท่านผู้ชมทางบ้านด้วยครับ
0: ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโลกกลมๆกับครูสังคมของหนูครับวันนี้ครูต้นคูณและน้องยูโรเราอยู่กันที่ชุมชนบ้านคลอง2อำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีครับ
1: ครูครับวันนี้เรามาทำอะไรกันที่นี่ครับ
0: วันนี้คุณครูจะพายูโรแล้วก็พาเด็กทางบ้านทุกคนนะครับมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการดูทิศทางและการใช้แผนที่กันครับ
1: เรียนไปทำไมหรอครับครู
0: อ้าวเราจะได้ไม่หลงทางไง
1: เราก็ใช้ GPS ได้เนี่ยครับครู
0: GPS เนี่ยนะครับแล้วก็เทคโนโลยีทางภูมิศาสตร์อื่นๆเนี่ยเป็นเทคโนโลยีหรือว่าเป็นเครื่องมือที่พัฒนามาจากองค์ความรู้พื้นฐานในเรื่องของการดูทิศทางแล้วก็การใช้แผนที่ครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราเข้าใจในเรื่องของการดูทิศทางแล้วก็การใช้แผนที่นะครับมันก็จะเป็นองค์ความรู้พื้นฐานที่สำคัญในการที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะไปต่อยอดเพื่อใช้เทคโนโลยีที่มีความซับซ้อนมากขึ้นในการศึกษาเรื่องราวทางภูมิศาสตร์อื่นๆได้อีกครับเช่นเราอาจจะใช้แผนที่นะครับเป็นข้อมูลตั้งต้นในการพัฒนาชุมชนนะครับทำให้เราทราบว่าชุมชนนั้นเนี่ยมีพื้นที่เท่าไหร่มีภูมิประเทศแบบไหนอยู่ในที่สูงหรืออยู่ในที่ลุ่มนะครับหรือแม้กระทั่งเราดูเรื่องราวทางปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเวลาที่เราเห็นข่าวต่างประเทศนะครับว่าที่นั่นที่นี่ในโลกนี้เนี่ยเกิดไฟป่านะครับเกิดภาวะโลกร้อนเกิดภาวะน้ำทะเลหนุนสูงเกิดภาวะขาดแคลนหรือเกิดแผ่นดินไหวนะครับเราก็จะสามารถใช้แผนที่แล้วก็ทิศทางนะครับเป็นองค์ความรู้ตั้งต้นในการที่เราจะศึกษาประเด็นหลายอย่างที่เกิดขึ้นได้ครูจะพายูโรแล้วก็พาเด็กๆทั้งบ้านทุกคนนะครับไปสำรวจพื้นที่ของชุมชนบ้านคลอง2ไปดูกันว่าภาพรวมของชุมชนนี้หน้าตาเป็นยังไงดีไหมครับ
1: แล้วเราจะเดินไปทางไหนดีครับครู
0: ก็เดินลุยไปตรงนี้เอ้ยไม่ใช่ล้อเล่นเราเดินไปทางนั้นครับตรงๆไปด้านหลังนู่นเลยจนสุดทางเลยดีไหมครับ
1: ไปกันเลย
0: โอเคไป

0: ครูต้นคูณครับ
1: ครับผม
0: นักธรณีวิทยาและนักภูมิศาสตร์เนี่ยเขาทำหน้าที่อะไรกันบ้างเหรอครับ
1: อ๋อสองหน้าที่นี้เนี่ยไม่เหมือนกันซะทีเดียวนะครับนักธรณีวิทยาเนี่ยก็จะเป็นนักวิชาการที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องราวของสิ่งที่อยู่ใต้ดินเป็นหลักนะครับตั้งแต่ระดับผิวดินนะครับลงไปจนถึงระดับดินชั้นต่างๆที่อยู่ใต้ดินนะครับหินชนิดต่างๆแร่ชนิดต่างๆนะครับพวกเชื้อเพลิงต่างๆอัญมณีรัตนชาตินะครับแล้วก็เรื่องราวของพวกเปลือกโลกเนื้อโลกแก่นโลกนะครับไล่ลงไปจากใต้ดินลงไปเลยนะครับส่วนนักภูมิศาสตร์เนี่ยก็จะเน้นการศึกษาเกี่ยวกับสิ่งที่อยู่บนดินเป็นหลักนะครับก็คือตั้งแต่พื้นที่นะครับว่าพื้นที่เนี่ยเป็นแบบไหนนะครับอากาศเป็นแบบไหนสิ่งมีชีวิตในพื้นที่ต่างๆเป็นแบบไหนนะครับแล้วก็ลักษณะของน้ำในพื้นที่ต่างๆเนี่ยเป็นแบบไหนยูโรยังจำเหตุการณ์เมื่อปี2561ที่13หมูป่าติดถ้ำหลวงที่จังหวัดเชียงรายได้ไหมครับ
0: จำได้ครับ
2: Nobody go in yet Nobody go in
3: they stop at 4ไม่ใช่ความบังเอิญที่เวิร์นอันสวอตนักสำรวจถ้ำชาวอังกฤษยังอยู่ที่เชียงรายในเวลานั้นข้อมูลที่เขามีเกี่ยวกับถ้ำหลวงทำให้การกู้ภัยมีทิศทางมากขึ้น
4: คือเขาหาทางไม่เจอเขาบอกว่าวนอยู่ตรงนั้นเนี่ยทางที่มันเป็นทางตรง
3: เวิร์นมีเพื่อนนักสำรวจถ้ำชาวไทยเป็นผู้ร่วมภารกิจเพื่อนคู่หูของเขาคนนี้ชื่อกมลนามสกุลคุณงามความดีกมลทำงานเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยโรงเรียนประจำอำเภอแม่สายที่กลายเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในภารกิจกู้ภัยของคนทั้งโลก
5: วินาทีแรกที่มาพบลุงเวิร์สอันเบิร์ตลุงเวิร์สก็แจ้งแล้วว่าเนี่ยมีคนบอกฉันว่าที่สามแยกมีน้ำผมก็แจ้งลุงเวิร์สกลับว่ามันเป็นไปไม่ได้มันเดือนมิถุนา
6: นะครับ
5: ไม่สำรวจถ้ำมาตลอด6ปีไม่เคยครับที่จะพบน้ำออกในเดือนมิถุนายนนะครับส่วนมากจะเป็นปลายเดือนกรกฎานะครับ
7: We quickly got into the

0: cave and went straight to what is now well-known Samyek, and quickly realized that, you know, there was a bigger problem than we expected, because the way on to the far end was underwater, and there was a lot of water coming in from the right, which is Monk Series. I mean, the flow was very strong, so it was quickly filling up the area in and around Samyek.
1: Samyek คือหนึ่งในร่องรอยการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาของถ้ำหลวงที่ได้รับอิทธิพลจากการตัดขวางระหว่างรอยเลื่อนและรอยแตกขนาดใหญ่ตามแนวเหนือใต้กับรอยแตกขนาดย่อยในแนวตะวันตกตะวันออกการตัดขวางแบบนี้ยังส่งผลต่อรูปทรงของโถงถ้ำรวมถึงระดับความสูงต่ำของพื้นถ้ำที่ไม่เท่ากันเมื่อน้ำฝนไหลผ่านรอยแตกของเขาหินปูนเกิดการละลายจนทำให้รอยแตกกลายเป็นโพรงถ้ำภายใต้เทือกเขาหินปูนนี้จึงมีถ้ำขนาดต่างๆซ่อนอยู่เป็นจำนวนมากใต้แนวถ้ำแห้งลงไปเป็นถ้ำหลวงซึ่งมีโครงสร้างซับซ้อนความสูงต่ำของพื้นถ้ำต่างกันในฤดูฝนถ้ำแห้งจะกลายสภาพเป็นถ้ำน้ำโถงถ้ำที่เป็นพื้นที่ต่ำหลายจุดกลายเป็นอุโมงค์น้ำที่ไม่เหลือทางเดินหรือแม้แต่อากาศ
2: จุดที่เป็นจุดเป็นจุดตายของการกู้ภัยครั้งนี้คือน้ำนะครับเราพบว่าน้ำเนี่ยมันไหลเข้าถ้ำได้หลายทางอันทางแรกก็คือโดยตรงจากหลังคาถ้ำเลยก็คือตามผ่านตามหลุมยุบต่างๆรอยแตกต่างๆแล้วก็ที่แนวดิ่งนะรวมทั้งพื้นที่บริเวณรอยต่อระหว่างหินปูนกับหินชนิดอื่นนะครับเพราะช่วงนั้นจะมีห้วยแห้งลักษณะเยอะห้วยแห้งเหล่านี้ใต้พื้นมักจะมีโพรงหรือถงถ้ำมากมายเวลาฝนตกมาเนี่ยน้ำจะไม่ไหลให้เห็นเลยจะไหลลงไปโดยตรงครับโดยเฉพาะทางด้านเหนือซึ่งเกิดปัญหาว่าเกิดน้ำท่วมถ้ำบางส่วนบริเวณโดยเฉพาะบริเวณที่เป็นโถงต่ำๆหรือบริเวณที่เป็นรูปตัวยูหรือรูปคอห่านพวกนั้นนะครับ
3: จากเหตุการณ์ที่เรามีการช่วยเหลือ13หมูป่าออกมาจากถ้ำหลวงที่จังหวัดเชียงรายเนี่ยนะครับยูโรสงสัยไหมว่าทำไมเราจึงมีแผนที่มาใช้ในการวิเคราะห์แล้วก็วางแผนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยครับ
4: ก็เพราะว่ามีการสำรวจและมีการทำแผนที่มาก่อนครับ
3: ใช่ครับและนั่นก็คือความสำคัญของแผนที่นะครับเพราะว่าแผนที่เนี่ยจะเป็นเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ที่พื้นฐานที่สุดเลยในการที่ทำให้เราเนี่ยเห็นภาพรวมของพื้นที่ต่างๆนั่นเองครับ
4: ผมเริ่มสนใจเรื่องแผนที่แล้วครับ
3: โอ้ถ้าอย่างนั้นเนี่ยนะครับเดี๋ยวครูต้นคูณจะสอนให้ยูโรแล้วก็เด็กๆทางบ้านทุกคนนะครับมารู้จักกับแผนที่ชนิดต่างๆแล้วก็วิธีการดูแผนที่ให้แม่นยำยิ่งขึ้นครับ
5: แผนที่ถือเป็นสื่อที่ถ่ายทอดข้อมูลของพื้นผิวโลกที่ย่อส่วนลงมาและนำเสนอในรูปแบบกราฟิกการทำแผนที่นั้นจะมีการย่อส่วนพื้นที่จริงให้เล็กลงด้วยมาตราส่วนมีการใช้สีและสัญลักษณ์แทนสิ่งต่างๆที่ปรากฏอยู่บนผิวโลกและนำเอาสีและสัญลักษณ์ต่างๆเหล่านั้นมาแสดงเอาไว้ในแผนที่โดยทั่วไปแผนที่มีองค์ประกอบที่สำคัญดังต่อไปนี้ครับ 1. ชื่อแผนที่ 2. ขอบระวางแผนที่ 3. สัญลักษณ์บ่งบอกทิศ 4. สัญลักษณ์ต่างๆ5. คำอธิบายสัญลักษณ์ 6. มาตราส่วนซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบของตัวเลขหรือเส้น 7. เส้นตั้งหรือเส้นลองจิจูด 8. เส้นขนานหรือเส้นลัติจูดครับ
3: ตอนนี้แผนที่ที่อยู่ตรงหน้าเราเนี่ยนะครับคือแผนที่ประเทศไทยนะครับแต่ว่าเป็นแผนที่ที่เน้นการแสดงขอบเขตของการแบ่งเขตการปกครองนะครับออกเป็นจังหวัดต่างๆเราเรียกแผนที่ประเภทนี้ว่าแผนที่รัฐกิจเวลาที่เราดูแผนที่หนึ่งเนี่ยนะครับเราก็ต้องมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับสัญลักษณ์ต่างๆก่อนนะครับว่าสัญลักษณ์ต่างๆของแผนที่นี้เนี่ยนะครับเขามีสัญลักษณ์แบบไหนใช้แทนสิ่งใดบ้างนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเป็นทางหลวงนะครับ ทางหลวงเนี่ยก็จะมีสีแดงสีเขียวนะครับสีชมพูสีเหลืองแล้วแต่ชนิดของทางหลวงแตกต่างกันไปถ้าเป็นทางรถไฟก็จะเป็นขาวสลับดำแบบนี้สมมุติว่าเราจะดูว่าทางรถไฟสายใต้นะครับมีไปที่ไหนบ้างเราก็จะเริ่มจากที่กรุงเทพนะครับแล้วทางรถไฟก็จะวิ่งผ่านจังหวัดนครปฐมลงมาที่ราชบุรีผ่านเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์นะครับแล้วก็ไล่ตามแนวทางรถไฟสายใต้มาเลยนะครับจนกระทั่งถึงที่บริเวณนี่ครับอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับตรงนี้ก็จะเป็นชุมทางรถไฟคำว่าชุมทางเนี่ยก็หมายถึงว่ามันเป็นทางแยกของรถไฟนั่นเองนะครับไม่แน่ว่าจังหวัดของเด็กๆทางบ้านเนี่ยอาจจะเป็นชุมทางรถไฟก็ได้นะครับเพราะว่าชุมทางรถไฟของอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยก็จะแยกออกไปที่จังหวัดตรังนะครับแยกออกไปที่จังหวัดนครศรีธรรมราชที่เป็นตัวอำเภอเมืองนะครับหรืออีกเส้นหนึ่งก็จะวิ่งลงใต้ต่อไปนะฮะแล้วก็จะไปเจอชุมทางอีกที่หนึ่งก็คือชุมทางหัดใหญ่ที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับซึ่งก็จะมีทางรถไฟแยกออกไปอีกหลายเส้นเลยลองไปดูสิ่งที่เป็นธรรมชาติกันบ้างไหมครับยกตัวอย่างเช่นเส้นที่เป็นเส้นสีฟ้าต่างๆนะครับแล้วก็มีการแตกแขนงออกไปตามทิศทางต่างๆสิ่งเหล่านี้ก็คือแม่น้ำครับผมนะฮะก็จะเป็นสัญลักษณ์ของแม่น้ำนะครับแล้วก็ในการแบ่งเขตการปกครองเนี่ยเราก็จะมีการแบ่งเขตการปกครองในส่วนภูมิภาคเนี่ยออกเป็นลำดับต่างๆนะครับ
6: ถ้าเป็นสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมแบบนี้ก็จะหมายถึงจังหวัดแต่ถ้าเกิดว่าเป็นวงกลมและมีจุดสีแดงๆตรงกลางก็จะหมายถึงอำเภอต่างๆและถ้าเป็นวงกลมสีขาวเล็กๆจะหมายถึงตำบลหรือว่าหมู่บ้านต่างๆครับ
3: เดี๋ยวคุณครูจะยกตัวอย่างจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เนี่ยมีอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์อยู่ตรงกลางจังหวัดนะครับแล้วก็ประกอบไปด้วยอำเภออื่นๆนะครับเช่นอำเภอที่เคยหลายคนอาจจะเคยไปตากอากาศกันเช่นอำเภอหัวหินครับอำเภอปราณบุรีอำเภอ300ยอดเห็นไหมครับอำเภอกุยบุรีอำเภอทับสะแกอำเภอบางสะพานอำเภอบางสะพานน้อยนะครับตรงนี้ก็คืออำเภอต่างๆของจังหวัดหัวหินนะครับโดยที่มีอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์เนี่ยอยู่ตรงกลางเราก็จะสังเกตได้จากสัญลักษณ์ครับทีนี้หลายคนอาจจะรู้สึกว่าโอ้ทางหลวงแผ่นดินหรือว่าถนนหนทางต่างๆเนี่ยที่จะนำพาเราออกจากจังหวัดของเราเองไปสู่จังหวัดอื่นๆเนี่ยมันไกลเราก็อาจจะใช้วิธีการเดินทางที่ร่นระยะเวลาได้นั่นก็คือการเดินทางด้วยเครื่องบินเราอยากจะรู้ว่าจังหวัดไหนมีสนามบินบ้างเราก็อาจสังเกตได้จากสัญลักษณ์สนามบินครับผมจังหวัดที่มีสนามบินนะครับเช่นจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดเชียงรายจังหวัดขอนแก่นจังหวัดอุดรธานีจังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดนครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีกระบี่ภูเก็ตและสงขลาเป็นต้นครับยูโรพอจะเข้าใจความสำคัญของสัญลักษณ์ต่างๆในแผนที่แล้วใช่ไหมครับ
4: ครับ
3: ยูโรครับยูโรเป็นคนจังหวัดอะไรครับ
4: ยูโรเป็นคนจังหวัดชลบุรีครับ
3: โอ้จังหวัดชลบุรีเหรอครับคุณครูเคยไปเที่ยวชลบุรีด้วยจะแนะนำให้เพื่อนๆ เนี่ยนะครับไปเที่ยวที่จังหวัดชลบุรียูโรอยากจะแนะนำให้เพื่อนๆไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างครับ
4: อ๋อยูโรอยากจะแนะนำให้เพื่อนไปเที่ยวพัทยาบางแสนเกาะล้านและโอ้โหมีเยอะมากครับ
3: ชลบุรีเนี่ยเป็นอีกหนึ่งจังหวัดนะครับที่มีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะมากคุณครูเป็นคนกรุงเทพครับยูโรถ้าสมมติว่าคุณครูอยากจะขับรถจากที่บ้านของคุณครูที่กรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับไปที่จังหวัดชลบุรียูโรช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าจากแผนที่ตรงนี้เนี่ยเราจะต้องใช้ทางหลวงหมายเลขอะไรแล้วคุณครูจะต้องขับรถผ่านจังหวัดอะไรบ้างครับ
4: ได้ครับเราก็จะใช้ทางหลวงหมายเลข7นะครับผ่านจังหวัดสมุทรปราการผ่านจังหวัดฉะเชิงเทราเราก็จะถึงตัวเมืองชลบุรีแล้วครับ
3: ยูโรเก่งมากเลยครับถูกต้องเลยนะครับและนี่แหละครับคือประโยชน์ของการที่เราดูแผนที่เป็นนั่นเองจะทำให้เราไม่หลงทางและทำให้เราเห็นภาพรวมของพื้นที่ที่เราจะไปครับยูโรครับนอกเหนือจากเรื่องของสัญลักษณ์แล้วนะครับอีกหนึ่งสิ่งที่เราต้องทำความเข้าใจเวลาที่เราดูแผนที่เนี่ยนั่นก็คือมาตราส่วนครับเพราะว่าแผนที่เนี่ยคือการย่อส่วนพื้นที่จริงลงมาอยู่ในกระดาษนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราอยากจะดูว่าการย่อส่วนนั้นเป็นการย่อส่วนลงมาเล็กหรือว่าย่อส่วนลงมาใหญ่เราก็ต้องดูจากมาตราส่วนครับโดยมาตราส่วนเนี่ยนะครับปกติจะนิยมแสดงเป็นตัวเลขครับโดยเขียนว่า1ต่อแล้วก็เป็นจำนวนด้านหลัง
4: ไอ้จำนวนด้านหลังเนี่ยมันเท่าไหร่หรอครับ
3: อ๋อจำนวนด้านหลังคืออย่างนี้ครับอย่างเช่นแผนที่ประเทศไทยฉบับนี้นะครับมาตราส่วน1ต่อ2ล้านนะครับหมายความว่า1เซนติเมตรบนแผนที่จะเท่ากับ2ล้านเซนติเมตรบนพื้นที่จริงนั่นเองครับเพราะฉะนั้นมาตราส่วนเนี่ยมักจะบอกเป็น1ต่อตัวเลขสักตัวหนึ่งนะครับก็จะหมายความว่า1เซนติเมตรบนแผนที่ฉบับนั้นจะเท่ากับจำนวนเท่านั้นเซนติเมตรบนพื้นโลกจริงๆตามมาตราส่วนที่มีการแสดงเอาไว้นี่เลยครับอีกหนึ่งอย่างที่สำคัญมากนอกเหนือจากมาตราส่วนนั้นนะครับนั่นก็คือเรื่องของทิศทางครับผมนะครับเพราะว่าทิศทางเนี่ยจะทำให้เรารู้ว่าแผนที่นี้เนี่ยนะครับมีการหันหน้าหรือมีการหันทิศไปทางด้านไหนนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยแผนที่จะหันหน้าไปทางทิศเหนือนะครับก็จะมีสัญลักษณ์แสดงทิศเหนือบ่งบอกเอาไว้นะครับอย่างเช่นแผนที่นี้ครับทางด้านตอนบนของแผน

0: ที่เนี่ยคือทิศเหนือก็จะมีทิศเหนือบอกเอาไว้นะครับแต่ว่าแผนที่นี้จะพิเศษหน่อยก็คือจะมีจุดที่บ่งชี้ทิศตะวันตกทิศตะวันออกแล้วก็ทิศใต้อยู่ตามลำดับด้วยครับแต่ว่าถ้าแผนที่ส่วนใหญ่อาจจะไม่มีการบ่งชี้ทิศตะวันตกทิศตะวันออกแล้วก็ทิศใต้ก็จะมีแต่จุดชี้ว่าเป็นทิศเหนือเพียงอย่างเดียวครับยูโรครับเวลาที่เราสังเกตทิศทางของแผนที่เนี่ยนะครับหนึ่งสิ่งซึ่งนักภูมิศาสตร์เนี่ยสามารถนำมาใช้ในการบอกทิศเพื่อจัดทำแผนที่เนี่ยนะครับนั่นก็คือเข็มทิศนั่นเองครับนะฮะถ้าสมมุติว่าเราอยากจะรู้นะครับว่าตรงไหนเป็นทิศเหนือนะครับเราก็แค่เปิดเข็มทิศออกมาแล้วก็ดูว่าส่วนที่เป็นลูกศรเนี่ยนะครับซึ่งบ่งชี้ทิศเหนืออยู่เนี่ยหันไปทางทิศไหนอย่างแปลว่าตอนนี้ครับเข็มทิศเนี่ยชี้เข้าหาตัวคุณครูแปลว่าตัวคุณครูเนี่ยเป็นทิศเหนือครับส่วนด้านตรงข้ามกับคุณครูคือทิศใต้ด้านที่ยูโรนั่งอยู่คือทิศตะวันออกและอีกด้านหนึ่งคือทิศตะวันตกครับ
1: แล้วเข็มทิศเนี่ยมีความสำคัญยังไงอีกหรอครับ
0: โอ้เข็มทิศเนี่ยนะครับก็ยังมีอีกหลากหลายอาชีพเลยที่มีการนำเข็มทิศไปใช้ประโยชน์ครับเช่นนักเดินเรือเวลาที่อยู่กลางมหาสมุทรนะครับในสมัยก่อนเนี่ยก็จะมีการใช้เข็มทิศเพื่อบ่งบอกทิศทางที่เรือนั้นแล่นไปนั่นเองครับแม้ว่าปัจจุบันนะครับจะมีเทคโนโลยีต่างๆที่นำมาใช้ในการบอกทิศทางแล้วก็บอกตำแหน่งบนพื้นโลกแต่ก็ยังมีเข็มทิศเป็นองค์ประกอบที่สำคัญอยู่ในเครื่องมือนั้นๆอยู่ดีครับเดี๋ยวคุณครูจะพายูโรแล้วก็พาเด็กๆทางบ้านนะครับมาดูแผนที่ที่แสดงภูมิประเทศของทวีปยุโรปกันครับนะครับแผนที่ประเภทที่เป็นแผนที่แสดงภูมิประเทศเนี่ยนะครับจริงๆแล้วถือว่าเป็นแผนที่พื้นฐานหรือเป็นแผนที่มูลฐานเลยนะครับเพราะว่าเป็นแผนที่ที่ใช้เป็นจุดตั้งต้นในการศึกษาพื้นที่ต่างๆแล้วก็จะนำไปสู่การวางแผนการสร้างเมืองการสร้างถนนแล้วก็การแบ่งเขตการปกครองนั่นเองครับแผนที่ภูมิประเทศเนี่ยโดยทั่วไปเรานิยมบอกความสูงต่ำของพื้นที่ด้วยสีครับยูโรรู้จักการใช้สีในการบ่งบอกภูมิประเทศไหมครับ
1: รู้จักครับ
0: ไหนลองอธิบายให้คุณครูฟังหน่อยได้ไหมครับ
1: ได้ครับส่วนใหญ่เนี่ยสีน้ำตาลเนี่ยจะเป็นพื้นที่ภูเขาหรือพื้นที่ราบสูงครับ
0: ครับผม
1: แล้วพื้นที่สีเขียวเนี่ยจะเป็นพื้นที่ราบลุ่มครับ
0: โอ้ถูกต้องเลยครับเก่งมากเลยครับและนอกเหนือจากการใช้สีบอกความสูงต่ำของภูมิประเทศจากระดับน้ำทะเลแล้วนะครับในแผนที่แสดงภูมิประเทศเนี่ยก็จะมีการใช้สัญลักษณ์มาแทนสิ่งต่างๆที่มีอยู่ตามธรรมชาติด้วยเพราะว่าจุดมุ่งหมายของการจัดทำแผนที่แสดงภูมิประเทศเนี่ยนะครับก็เพื่อที่จะบอกว่าบนพื้นที่จริงๆของโลกเนี่ยนะครับมีอะไรอยู่บ้างเช่นเทือกเขาที่ราบลุ่มที่ราบสูงแม่น้ำทะเลสาบอ่าวและคาบสมุทรเป็นต้นครับยูโรครับจากแผนที่แสดงภูมิประเทศของทวีปยุโรปเนี่ยนะครับยูโรทราบไหมครับว่าแผนที่นี้มีมาตราส่วนเท่าไหร่ครับ
1: มาตราส่วน1ต่อ30ล้านครับ
0: เก่งมากเลยครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยคุณครูอยากจะให้ยูโรเนี่ยทำแบบฝึกหัดสักหน่อยได้ไหมครับ
1: ได้ครับ
0: ยูโรลองสังเกตสิครับว่าเทือกเขาอูราลอยู่ตรงไหนของแผนที่นี้ครับ
1: นี่ครับ
0: เก่งมากครับเทือกเขาอูรานะครับเป็นเทือกเขาที่กั้นเขตที่เป็นยุโรปกับเอเชียออกจากกันครับยูโรลองสังเกตแล้วตอบคุณครูสิครับว่าบนเทือกเขาอูรานี้นะครับในแผนที่นี้มีการแสดงชื่อยอดเขาอยู่2ยอดยอดเขาทั้ง2ยอดนี้ชื่อว่ายอดเขาอะไรบ้างครับยูโร
1: นารดนายาครับ
0: นารดนายายอดเขาที่1ครับ
1: แล้วก็ยอดเขาที่2ยามันเทาครับ
0: ถูกต้องเลยครับยอดเขาทั้ง2ยอดนะครับยอดเขานารดนาย่าแล้วก็ยอดเขายามันเทาทีนี้ยูโรลองตอบคุณครูหน่อยได้ไหมครับคุณครูยังไม่ได้สอนแต่ดูซิว่ายูโรสังเกตได้ไหมว่ายอดเขานารดนาย่ากับยอดเขายามันเทา2ยอดเขานี้อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลทั้งหมดกี่เมตรครับ
1: 1,895 เมตรจากระดับน้ำทะเลครับ
0: ถูกต้องครับแล้วถ้าเป็นยอดเขายามันเทาล่ะครับจะอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลทั้งหมดกี่เมตรครับ
1: 1,638 เมตรครับจากระดับน้ำทะเลครับ
0: ถูกต้องเลยครับเอาล่ะทีนี้คุณครูมีโจทย์อีกข้อหนึ่งนะครับคุณครูจะลองให้ยูโรเนี่ยนะครับใช้ไม้บรรทัดแล้วก็ลองวัดดูว่านะครับยอดเขานารดนาย่ากับยอดเขายามันเทาตั้งอยู่ห่างกันบนพื้นที่จริงๆของโลกนะครับทั้งหมดกี่กิโลเมตรครับเด็กทางบ้านลองมาทำไปพร้อมกันนะครับ

0: เสร็จแล้วครับครู
1: ไหนครับน่าไหนตอบครูสิครับคำตอบสุดท้ายยอดเขานารดนายากับยอดเขายามันเทาอยู่ห่างกันทั้งสิ้น
0: 1,200 กิโลเมตรครับ
1: ถูกต้องเลยครับเดี๋ยวครูขอดูกระดาษทดของยูโรหน่อยนะครับมาตราส่วน1ต่อ30ล้านนะคือ1เซนติเมตรบนแผนที่เท่ากับ30ล้านเซนติเมตรบนพื้นโลกจริง30ล้านเซนติเมตรก็คือ300กิโลเมตรนั่นเองเพราะฉะนั้น1เซนติเมตรบนแผนที่ฉบับนี้จะเท่ากับ300เซนติเมตรบนพื้นโลกจริงครับดังนั้น4เซนติเมตรบนแผนที่จะเท่ากับ300คูณ4ได้1,200กิโลเมตรถูกต้องครับ
0: เย้
1: สุดยอดไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยยูโรก็พอจะเข้าใจวิธีการดูแผนที่แล้วก็ความสำคัญของแผนที่แล้วใช่ไหมครับ
0: เข้าใจแล้วครับ
1: เพราะฉะนั้นเด็กๆทางบ้านนะครับอย่าลืมนะครับเวลาเราดูแผนที่1ฉบับเราจะต้องให้ความสนใจกับมาตราส่วนสัญลักษณ์ทิศทางแล้วก็ประเภทของแผนที่ให้เหมาะกับการใช้งานด้วยครับยูโรสังเกตไหมครับว่าบนแผนที่เนี่ยจะมีข้อมูลอยู่มากมายนะครับซึ่งข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยจะต้องได้รับการพัฒนาแล้วก็ต้องได้รับการปรับปรุงอยู่เสมอเพื่อให้เมื่อถึงเวลาที่เราจำเป็นต้องใช้แผนที่นะครับเราจะได้สามารถเอาแผนที่นั้นไปใช้ประโยชน์ได้อย่างทันท่วงทีแล้วก็สอดคล้องกับสถานการณ์ครับอย่างเช่นกรณีหมูป่าติดถ้ำหลวงที่เมื่อกี้เราดูนะครับตอนปี2561เนี่ยเราก็มีการนำเอาแผนที่ต่างๆซึ่งมีข้อมูลที่ปรับปรุงแล้วก็พัฒนาให้ทันสมัยนะครับนำไปใช้ในการช่วยเหลือเด็กๆออกจากถ้ำด้วย
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับว่าแผนที่มีบทบาทสำคัญอย่างไรกับการช่วยเหลือเด็กๆออกจากถ้ำหลวง
2: สนามฟุตบอลบ้านจ้องอาจจะเป็นสนามท้องถิ่นที่สวยที่สุดในประเทศไทยดอยนางนอนทอดยาวเป็นฉากทางทิศตะวันตกไม่มีใครคิดว่าสนามฟุตบอลที่ทีมหมูป่าใช้ฝึกซ้อมครั้งสุดท้ายจะกลายเป็นพื้นที่ระดมกำลังช่วยชีวิตพวกเขาที่หายไปในถ้ำหลวงซึ่งอยู่ห่างออกไปราว2กิโลเมตรอุปกรณ์หนักหลายชนิดเตรียมพร้อมสนับสนุนภารกิจเจาะภูเขาซึ่งอาจจะเป็นโอกาสสำคัญของการช่วยชีวิตผู้สูญหาย
3: จุดคิดของผมก็คือว่าถ้ามันจะมีวิธีใดแล้วทำแล้วเนี่ยมันน่าจะได้ผลเนี่ยผมเอาทั้งนั้นเพราะเราไปหวังพึ่งการเข้าทางเดียวมันก็ถ้ามีทางอื่นเสริมผมคิดว่าก็ไม่เสียหายอะไรไม่ว่าจะเข้าจากด้านบนหรือเข้าจากด้านข้างเขาก็ผมก็ถือว่าไม่น่าที่จะปฏิเสธนะความเสี่ยงของการยกก็มีในช่วงนั้นมีอากาศปิดบ้างทางกองทัพบกเขาขอว่าขอให้อากาศเปิดหน่อยก็จะยกขึ้นไปให้แล้วความสามารถของฮอที่ยกขึ้นไปเนี่ยมียกน้ำหนักได้อยู่แล้วนะครับรถแท็กเตอร์เนี่ยเขายกได้อยู่แล้วเขาก็ยกขึ้นไป
2: วัดบ้านจ้องถูกใช้เป็นฐานปฏิบัติการลับมีผู้เชี่ยวชาญนานาชาติมารวมตัวกันทั้งนักวิชาการด้านธรณีวิศวะเจ้าหน้าที่ทั้งภาครัฐและเอกชนแม้จะเป็นโอกาสของทางรอดแต่โอกาสที่มีความเสี่ยงสูงก็ทำให้ทุกคนต้องทบทวนแผนการอย่างรอบคอบซ้ำแล้วซ้ำเล่า
4: คือจุดเราเรียกเดลต้า01เนี่ยก็คืออยู่บนภูเขาด้านตะวันตกนะก็น่าจะดีที่สุดณสถานการณ์เวลานั้นแล้วก็ณเวลานั้นเนี่ยที่เราเจาะที่เดลต้า01เนี่ยนะครับมันเป็นการเจาะก่อนที่เราจะเจอน้องวันแรกไม่เจอหินปูนผมก็กังวลใจมากก่อนจะทำอะไรในเช้าวันที่2เนี่ยนะครับที่ไปที่นั่นเนี่ยนะก็มีโทรศัพท์เข้ามาตั้งแต่เช้าอาจารย์ขอเชิญด่วนรีบไปถึงก็จะเจอโบเจนวิทย์ไปเจอบริษัทเจาะหนองน้องมงคลนะครับแล้วก็คือทางเจนวิทย์ก็บอกชัดเจนว่าอาจารย์เรื่องงานเจาะเนี่ยขอให้มารวมกลุ่มตรงนี้กันได้ไหม

0: ยูโรหลังจากดูคลิปแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับ
1: โอ้วิชาภูมิศาสตร์เนี่ยสำคัญจริงๆนะครับยิ่งเรียนเรื่องแผนที่เนี่ยยิ่งสำคัญไปอีกครับ
0: ใช่ครับเพราะว่าวิชาภูมิศาสตร์เนี่ยนะครับเป็นวิชาที่เน้นในเรื่องของแผนที่มากๆแล้วเราก็จะเห็นได้จากคลิปเมื่อกี้ที่เราดูไปนะครับว่านักวิชาการหลากหลายด้านหลากหลายสาขาก็มาร่วมไม้ร่วมมือร่วมใจกันเพื่อช่วยเหลือเด็กๆออกมาจากถ้ำหลวงให้ได้ซึ่งก็สามารถนำองค์ความรู้เหล่านั้นนะครับมาบูรณาการร่วมกันเพื่อนำมาใช้ในการกู้วิกฤตการณ์ในสถานการณ์ฉุกเฉินได้ครับทีนี้ยูโรก็พอจะเข้าใจความสำคัญของวิชาภูมิศาสตร์แล้วใช่ไหมครับ
1: เข้าใจแล้วครับจากกรณีเด็ดติดถ้ำเนี่ยเราได้เอาความรู้เก่ามาใช้และได้มีความรู้ใหม่อีกมากมายจากเหตุการณ์นี้ครับ
0: และนั่นก็คือการนำแผนที่ซึ่งเป็นเครื่องมือพื้นฐาน

0: ทางภูมิศาสตร์ที่สำคัญนะครับมาพัฒนาและต่อยอดเพื่อใช้ประโยชน์ในการกอบกู้วิกฤตการณ์ต่างๆช่วยเหลือสังคมเมื่อเกิดภัยพิบัติและที่สำคัญแผนที่ก็ยังเป็นเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ซึ่งเราสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้อีกด้วยและในครั้งต่อไปนะครับครูต้นคูณจะพาเด็กๆไปเรียนรู้ในเรื่องอะไรน่าสนใจแค่ไหนสนุกขนาดไหนอย่าลืมติดตามกันได้ในรายการ
1: โลกกลมๆกับครูสังคมของหนูครับ
0: สำหรับวันนี้ครูต้นคูณและน้องยูโรต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: ฝุ่นละอองหรือละอองธุลีคือของแข็งขนาดเล็กที่ลอยอยู่ในอากาศหรือน้ำซึ่งเกิดจากธรรมชาติหรือมนุษย์โดยนับเป็นมลพิษทางอากาศและมลพิษทางน้ำประเภทหนึ่งฝุ่นละอองที่มีหลากหลายทั้งจากธรรมชาติอาทิเช่นภูเขาไฟพายุทรายไฟป่าไอเกลือหรือการกระทำของมนุษย์เช่นโรงงานอุตสาหกรรมการเผาหญ้าและการเผาป่าในประเทศกำลังพัฒนาฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นมักจะเกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมโดยปริมาณฝุ่นละอองในอากาศจำนวนมากส่งผลต่อสุขภาพของมนุษย์ก่อให้เกิดปัญหาหลากหลายเช่นโรคทางเดินหายใจโรคหัวใจโรคปอดรวมไปถึงมะเร็งปอดซึ่งสามารถป้องกันได้ด้วยพวกตัวกรองแบบต่างๆจึงได้เกิดโครงการพัฒนาเครื่องกรองอากาศในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับขึ้นมาแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะซึ่งเป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศ
1: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการคิดการใหญ่รายการที่ชื่นชมคนเก่งคนไทยที่สร้างสรรค์ผลงานชิ้นใหญ่ๆยกระดับความสามารถของคนไทยก้าวขึ้นไปอีกขั้นซึ่งสิ่งประดิษฐ์รายการนี้นะครับเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ
2: พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า
1: โดยมีผู้ใหญ่ใจดีมาสนับสนุนสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
2: M-Tech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
1: วันนี้นะครับผมจะพาไปดูระบบกรองอากาศในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะนะฮะว่าจะเป็นยังไงว่ามันจะระบายดีแค่ไหนเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าครับไปดูกันเลย
0: โครงการพัฒนาเครื่องกรองอากาศในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับในเวอร์ชันแรกสามารถพัฒนาและสามารถออกแบบระบบกรองอากาศแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับได้เองโดยไม่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศและโครงการก็ประสบความสำเร็จได้ดีโดยสามารถจำหน่ายในประเทศได้เรียบร้อยแล้วดังนั้นโครงการจึงได้เล็งเห็นต่อว่าระบบกรองอากาศแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับนี้ยังสามารถที่จะพัฒนาระบบต่างๆเพื่อให้มีความแม่นยำมากขึ้นและมีประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้นเพื่อสนองความพึงพอใจของลูกค้าให้มากยิ่งขึ้นโดยในส่วนของโครงการนี้เราจะพัฒนาระบบ Cleaning System ซึ่งทำหน้าที่ในการทำความสะอาดถุงกรองซึ่งในบางครั้งเมื่อมีการใช้งานไปนานๆระบบจะมีความผิดพลาดเกิดขึ้นและระบบเช็คถุงกรองตันซึ่งจะทำหน้าที่ในการวัดค่าปริมาณฝุ่นที่ทางออกของระบบถ้ามีปริมาณเกินกว่าที่กำหนดทำให้รู้ว่าระบบกรองอาจมีถุงกรองตันและยังสามารถตรวจเช็คได้อีกว่าระบบ Cleaning Systemทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม
1: ่เอาละครับวันนี้นะฮะเราก็ยังอยู่กับอาจารย์ประเวศเช่นเดิมนะครับวันนี้เขาก็จะมาพูดถึงเรื่องเครื่องเวอร์ชัน2แล้วรอบที่แล้วเนี่ยเราจะพูดถึงเวอร์ชันแรกนี่เป็นการพัฒนาแล้วนะครับเป็นเครื่องเวอร์ชัน2นะครับสวัสดีครับอาจารย์นะฮะเล่าที่มาของเครื่องนี้หน่อยนะฮะว่าทำไมต้องเป็นเวอร์ชัน2
3: จากการเครื่องรุ่นแรกเนี่ยนะครับที่มีการพัฒนาร่วมกับภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเนี่ยนะเราก็พบว่าก็สามารถทำงานได้นะครับสามารถทำงานได้แต่ว่าทางด้านการพัฒนาปรับปรุงเนี่ยเราเห็นว่าระบบทำความสะอาดระบบทำความสะอาดฝุ่นเนี่ยนะครับที่มีการสะสมเนี่ยเริ่มมันสามารถจะพัฒนาได้อีกเพื่อให้เกิดความแม่นยำมากขึ้นนะครับและอีกอันนึงก็คือเรื่องของหลักๆ ก็คือเรื่องถุงกรองจะตันครับถุงกรองจะตันแล้วก็ในระบบเก่าก็ใช้ระบบอย่างที่ว่าใช้ระบบแรงลมนะฮะเป็น power jet ยิงเข้าไปเนี่ยก็จะเกิดปัญหาในเรื่องของต้องใช้พลังงานสูงแล้วก็ต้องใช
1: ้นี่คือเวอร์ชันแรก
3: นี่เป็นเวอร์ชันแรกตอนนี้เวอร์ชัน2ก็เลยคิดว่าเราน่าจะใช้ลักษณะของการใช้ลมเป่าย้อนกลับนะครับโดยมีระบบทางวิศวกรรมเข้าไปเกี่ยวข้องนะครับแล้วก็ลดการใช้พลังงานลงมาทำให้เกิดความแม่นยำถูกต้องสูงขึ้น
1: ครับผมคือปัญหาจริงๆของเวอร์ชันหนึ่งคืออะไรฮะปัญหาจริง
3: ๆระบบทำความสะอาดมีความแม่นยำยังไม่เพียงพอ
1: คือว่าไงว่ามันสกปรกเร็วขึ้น
3: สกปรกมีการหับมีระบบการทำความสะอาดยังไม่แม่นยำเพียงพอแล้วก็อีกอันนึงก็คือเรื่องของความเสียหายที่เกิดจากการใช้การเอาตะกอนเอาฝุ่นออกโดยการใช้แรงลมยิงเนี่ยมันทำให้เกิดปัญหาแล้วก็เสียหายต่อถุงกรองทำให้เปลี่ยนถุงกรองบ่อยขึ้น
1: สิ้นเปลืองทรัพยากร
3: สิ้นเปลืองทรัพยากรและทำให้ต้องมีการหยุดเพื่อจะมีการเซอร์วิสอะไรมากขึ้น
1: คืออย่างนั้นก็เสียเวลาแล้ว
3: เสียเวลาครับ
1: แล้วก็เสียทุนด้วย
3: ครับผม
1: นะฮะแล้วแนวคิดเกี่ยวกับเครื่องเวอร์ชัน2อะครับ
3: แนวคิดเกี่ยวกับเวอร์ชัน2นี่ก็คือ1ก็ต้องการทำให้เกิดความแม่นยำมากขึ้นนะครับก็คือแก้ไขปัญหาอันนี
1: ้
3: เพื่อทำให้เกิดความแม่นยำมากขึ้นก็จะมีแล้วก็เปลี่ยนแนวคิดใหม่ว่าในการเอาตะกอนเอาฝุ่นที่เกาะถุงออกเนี่ยนะครับควรจะเป็นลักษณะที่เรียกว่าใช้พลังงานลดลงและมีความแม่นยำมากขึ้นแล้วก็ทำให้ถุงเนี่ยมีอายุการใช้งานมากขึ้นจะได้ไม่ต้องหยุดให้เซอร์วิสมีบริการเปลี่ยนถุงหรือว่าซ่อมแซมมากบ่อยมากเหมือนเดิมอ่ะนะครับตอนนี้วิธีการก็เลยใช้เป็นรถฮะเค้าเรียกว่าเป็นคลีนนิ่งคาร์เนี่ยเป็นรถเล็กๆรถจริงๆถุงเนี่ยมันมีเยอะนะครับในชุดกองนึงเนี่ยมีถุง
1: 315ถุงทําไมถึงมีเยอะขนาดนั้นนะฮะ
3: เพื่อพื้นที่ผิวครับมีพื้นที่ผิวในการกรองอากาศเยอะๆนะครับก็กระทําให้การกรองมีประสิทธิภาพมากขึ้น315ถุงนี่ก็จะทําเป็นรถคลีนนิ่งคาร์หรือรถทําความสะอาดเนี่ยนะครับ
1: ครับผม
3: จะวิ่งไปเรื่อยๆแล้วก็ไปทำความสะอาดทีละถุงโดยวิธีการทำความสะอาดก็คือมีแรงลมเนี่ยนะครับโบเวอร์เป่าสวนเข้าไปก็ทำให้ตะกอนฝุ่นที่เกาะอยู่ที่ถุงเนี่ยหลุดร่วงลงไปก็สามารถไปเก็บฝุ่นไปทิ้งข้างล่างได้แล้วก็ฝุ่นประสิทธิภาพก็จะดีขึ้นเพิ่มพื้นที่ผิวตลอดเวลารถก็จะวิ่งไปนะครับวิ่งไปแล้วพอทำความสะอาดครบ315ถุงปุ๊บก็จะวิ่งกลับทำความสะอาดใหม่ไป
1: เรื่อยๆคือจะเหมือนกันจะเป๊ะเลย
3: ครับจะเป๊ะจะมีการแม่นมีความแม่นยำสูงขึ้นประสิทธิภาพดีขึ้นแล้วก็ทำให้ระบบเนี่ยใช้งานได้ดีขึ้นและมีประหยัดพลังงานเพิ่มมากขึ้น
1: แล้วอะไรที่ทำให้เวอร์ชัน2ดีกว่าเวอร์ชัน1มันจะคล้ายคำถามแรกๆมั้ย
3: จะคล้ายๆกันครับแล้วก็แต่ว่าถ้าตัวจะ
1: ให้ชัดให้ชัดหน่อยเวอร์ชัน2เวอร์ชัน1อะไรที่ทำให้เวอร์ชัน2ดีกว่าเห็นได้ชัด
3: เวอร์ชัน2ก็คือจะดีกว่าเวอร์ชัน1ก็คือว่าเรามีความเราออกแบบให้มีการทําความสะอาดถุงเนี่ยมีความแม่นยำมากขึ้นนะครับมีประสิทธิภาพมากข
1: ึ้
3: น
1: 315ถุงเนี่ย
3: ครับ315ถุงเนี่ย
1: เป๊ะเลย
3: เป๊ะเลยครับ
1: โอเค
3: เพราะเรามีเทคโนโลยีมีแรงต่างเข้าไปเพิ่มเติมนะครับอันที่2ก็คือเทคโนโลยีในการเอาตะกอนที่เกาะถุงออกเนี่ยต่างกัน

0: ปุ๊บฝุ่นกระจายจริงแต่ถุงก็ช้ํา
1: ครับตอนนี้เราก็ใช้ระบบเป่าอากาศย้อนกลับไปเนี่ยนะครับโดยใช้มีความแม่นยําแล้วก็เป่าทีละถุงทีละถุงเนี่ยทําให้ตะกอนหลุดร่วงออกไปได้ง่ายขึ้นแล้วก็มีความแม่นยํามากขึ้นแล้วก็ถุงไม่เสียหายยังมีอันที่3นะครับ
0: ครับ
1: ประหยัดพลังงานครับ
0: อ
1: ันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญซึ่งเป็นประเด็นที่สําคัญในปัจจุบัน
0: ประหยัดขึ้นมาเยอะมั้ยฮะ
1: ประหยัดขึ้นมาเยอะมากเลยครับคือไม่ต้องใช้คอมเพรสเซอร์เลยครับไม่ต้องคอมเพรสเซอร์ที่อัดอากาศ
0: ไอ้เหมือนพูดถึงเรื่องแอร์เหมือนกันคอมเพรสเซอร์เนี่ยตัวกินไฟเลย
1: ตัวกินไฟครับ
0: นะถ้ามีคอมเพรสเซอร์มาเอี่ยวปุ๊บโอ้โห
1: ค่า
0: ใช้จ่ายขึ้นทันที
1: ต้องอัดอากาศเพื่อไปยิงฮะแต่ไม่ใช้โบรเวอร์ธรรมดา
0: พัดลมธรรมดาโบรเวอร์เป่าสบายสบาย
1: ครับเป่าแล้วก็หลุดออกไปง่าย
0: โอ้ดีมากเลยฮะก็ประหยัดขึ้นเยอะเลย
1: ครับ
0: เอาละฮะนี่ก็คือการเจาะลึกแล้วนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าเราลึกกว่านี้อีกนะครับเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าฮะกับเบรกหน้านะครับกับคิดการใหญ่ครับ

0: ได้ฝุ่นละอองจากโรงงานจะถูกดูดผ่านท่อมายังเครื่องกรองอากาศโดยจะผ่านอุปกรณ์ตัวแรกคือไซโครนมีหน้าที่ดักฝุ่นที่มีน้ำหนักมากออกจากลมเพื่อลดภาระการกรองของผ้ากรองหลังจากนั้นลมจะถูกดูดผ่านอุปกรณ์ตัวที่2คือผ้ากรองจุดนี้ฝุ่นที่มีขนาดเล็กจะถูกกรองออกไปและมีชุดอุปกรณ์ทำความสะอาดผ้ากรองโดยการเป่าลมย้อนกลับเข้าไปในถุงกรองเพื่อสลัดฝุ่นที่เกาะอยู่ในผ้ากรองออกไปอุปกรณ์ดังกล่าวเรียกว่า Cleaning Car ซึ่งได้มีการปรับปรุงประสิทธิภาพให้ทำงานได้ดีขึ้นคือไม่มีปัญหาการตกรางของ Cleaning Car พัฒนาท่อส่งอากาศใหม่เพื่อแก้ปัญหาการหักของท่อและแก้ปัญหาการหยุดไม่ตรงตำแหน่งของ Cleaning Carลมที่ออกจากผ้ากรองจะถูกปล่อยสู่บรรยากาศทางปล่องระบายซึ่งติดตั้งเซ็นเซอร์วัดปริมาณฝุ่นไว้เพื่อวัดปริมาณฝุ่นในอากาศที่ถูกปล่อยออกมาจากผ้ากรองหากค่าเกินกว่าที่ระบบตั้งค่าไว้จะส่งสัญญาณไปเตือนผู้ควบคุมให้เข้ามาตรวจเช็คระบบได้ในทันทีและประโยชน์อีกอย่างคือสามารถลดการนำเข้าจากต่างประเทศได้เนื่องจากสามารถผลิตและพัฒนาชิ้นส่วนของเครื่องรวมทั้งระบบควบคุมได้เองทั้งหมด
1: กลับมาสู่ในรายการคิดการใหญ่นะฮะในเบรกที่2แล้วสักครู่นี้ก็ได้ทราบอะไรแบบพื้นฐานเบสิกไปแล้วนะฮะผมก็อยากจะรู้อีกเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยนะฮะเจ้าเครื่องเวอร์ชัน2เนี่ยฮะมันจะสะอาดกว่าเวอร์ชัน1ยังไง
2: ครับมาตรฐานความปลอดภัยก็ขอดู2รูปแบบนะครับก็คือคนภายในโรงงานเองซึ่งไอ้การที่เรามีการดูดฝุ่นออกไปอย่างมีประสิทธิภาพแล้วผ่านเครื่องกรองแล้วก็ปล่อยออกไปเนี่ยคนภายในก็จะได้รับอากาศที่ดีมีคุณภาพนะครับไม่มีฝุ่นเกินมาตรฐานทำให้มีสุขภาพดีนะครับอันนี้อันหนึ่งอันที่2ก็คืออากาศที่เราปล่อยออกไปเนี่ยนะครับก็จะต้องมีผ่านท่อผ่านท่อนะฮะท่อสูงในระดับที่ไม่มีผลกระทบต่อชุมชนรอบข้างแล้วก็มีการเจือจางกับอากาศข้างบน
1: อัน
2: ที่2นะครับแล้วก็คุณภาพอากาศที่ออกไปเนี่ยเพื่อให้เกิดความมั่นใจนะครับว่าอากาศที่ออกไปได้มีความสะอาดจริงได้ตามมาตรฐานที่กำหนดโดยกระทรวงอุตสาหกรรมก็จะมีตัววัดฮะมีตัวเซ็นเซอร์คอยวัดอยู
1: ่
2: นะตัวเซ็นเซอร์คอยวัดอยู่ก็จะอากาศที่ปล่อยออกไปก็จะได้มาตรฐานตลอดเวลาเมื่ออากาศที่ปล่อยออกไปเกิดไม่ได้มาตรฐานมีฝุ่นมากเกินไปเนี่ยนะครับก็เซ็นเซอร์ตัวนี้ก็จะย้อนกลับมาที่โอเปอเรเตอร์คือผู้ที่ควบคุมเครื่องเองเนี่ยให้ผู้ควบคุมเครื่องได้รู้ว่าตอนนี้เกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วก็เป็นการย้อนกลับมาแล้วก็มีการให้บำรุงรักษาเครื่องไม้เครื่องมือเพื่อให้เครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยมีประสิทธิภาพเหมือนเดิมนะครับก็จะเป็นการย้อนกลับซึ่งก็เป็นเรื่องธรรมดาฮะเครื่องที่พอทำงานไปปุ๊บเนี่ยมีการย้อนกลับมาบอกเนี่ยก็ทำให้การควบคุมนี้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะไม่ปล่อยให้อากาศที่เสียเนี่ยออกไปสู่สิ่งแวดล้อม
1: ไม่เหมือนกับเมื่อก่อนนะฮะกับสมัยก่อนก็จะเป็นเครื่องที่ไม่ค่อยได้มีอะไรกลไกใหญ่ๆมากมายเดี๋ยวนี้มีคอมพิวเตอร์ใช่ทุกอย่างต้องผ่านโอเปอเรเตอร
2: ์
1: นะฮะแล้วก็จะบอกว่าอะไรผิดพลาดจะได้ซ่อมตรงนั้นถูกใช่ไหมฮะโอ้โหว่าไงว่ามีการพัฒนาได้มากขึ้นจริงๆนะฮะแล้วแนวคิดการพัฒนาเนี่ยเจ้าเครื่องเวอร์ชัน2เนี่ยจะมีอนาคตจะมีเวอร์ชัน3เวอร์ชัน4แล้วก็ไปเรื่อยๆไหมฮะ
2: คิดว่าจะมีออกไปเรื่อยๆครับก็อย่างที่บอกว่าเรื่องของขนาดของฝุ่นที่ออกไปนะครับเรื่องของชนิดของฝุ่นที่มีความเหนียวมีความอะไรต่างๆที่แตกต่างกันเนี่ยนะครับมันก็อาจจะใช้เทคโนโลยีที่แตกต่างกันไปเรายังคิดว่าเราน่าจะต่อไปเทคโนโลยีอย่างเช่นนาโนเทคโนโลยีอาจจะมีเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเรามีงานวิจัยเรื่องของกระจกที่สามารถจะล้างทำความสะอาดตัวเองได้นะครับมีการ

0: มีการไหลลื่นมีการอะไรต่างๆพวกนี้นะครับเราก็คิดว่าถ้ามีการเคลือบลักษณะของอนุภาคนาโนเข้ามาเนี่ยอาจจะทําให้เกิดการทําความสะอาดที่ยิ่งง่ายขึ้นไปอีก
1: ง่ายขึ้น
0: นะฮะฝุ่นเกาะเสร็จปุ๊บแล้วก็ประมาณคล้ายๆเทฟลอนนะฮะก่อนเสร็จปุ๊บก็หลุดลงไปเลยอ
1: ย่างเช่นถุงใช่มั้ย
0: ครับผม
1: ถุงอาจจะไม่ต้องใช้บาวเวอร์เป่าลมแล้ว
0: ครับ
1: อาจจะแปะปุ๊บก็หลุดไปเอง
0: ใช่ครับ
1: อ๋อ
0: คืออันนี้อธิบายท่านผู้ชมอาจจะคิดว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นนะครับจริงๆถ้าใครไม่เข้าใจก็อาจจะลองนึกถึงว่าเรามีถุงนะฮะแล้วเรามีเป่าอากาศจากข้างนอกถุงนี่ก็จะมีโครงเสร็จปุ๊บเราก็เป่าอากาศจากข้างนอกแล้วก็ไอตัวแล้วก็จะมีถุงเนี่ยคอยกรองอากาศอยู
1: ่ครับผมอ
0: ากาศดีก็จะเข้าไปข้างในแล้วออกไปแล้วก็ออกไปข้างบนนะคร
1: ับ ผม
0: เพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเกิดสมมติว่าฝุ่นก็จะเข้าไปเกาะในต่อไปในอนาคตถ้ามีลักษณะฝุ่นที่หลากหลายเช่นมีฝุ่นที่เกาะเหนียวแน่นเนี่ยนะครับเราอาจจะมีการเคลือบด้วยอนุภาคนาโนที่เหมาะสมทำให้การเกาะของมันเนี่ยลดน้อยลงแล้วก็มันหลุดลงไปได้ง่ายขึ้นอันนี้ก็จะทำให้ลดพลังงานลงได้มากขึ้น
1: ครับ
0: ก็จะอาจจะเป็นเวอร์ชั่นต่อไปก็เอาความรู้ที่เรามีอยู่เนี่ยนะครับเรามาความรู้เนี่ยมันเป็นเหมือนกับเครื่องปรุงนะครับ เราสามารถที่จะเอาตรงนั้นมาเติมตรงนี้มาเติมตรงนั้นให้ไปใช้กับงานรูปแบบที่เราต้องการได
1: ้โอ้โหนะฮะนี่เราคือเราได้รู้ลึกรู้จริงอีกสักครู่นึงเดี๋ยวจะไปดูระบบว่าการใช้งานว่าใช้กันยังไงอันนี้ก็เดี๋ยวให้อาจารย์จะพาไปเองจะให้คุณเก่งเหมือนเดิม
0: ผมให้คุณนพดลจันทะหรือคุณเก่งของเราพาไปชมดีกว่าครับเขาก็จะค่อนข้างจะคุ้นเคยกับเครื่องไม้เครื่องมือแล้วก็อธิบายลงลึกได้อีกครับ
1: นะฮะก็อยากให้อาจารย์ฝากครั้งหนึ่งเผื่อคนทางบ้านเขาสนใจติดต่อนะฮะ
0: ครับผมในนามของสำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะครับเทคโนโลยีอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งนะครับอย่างที่ผมเรียนให้ทราบมันเป็นเทคโนโลยีอันหนึ่งที่เราเอาองค์ความรู้มาประกอบรวมกันแล้วก็ได้มันเป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งชิ้นนะครับจริงๆเรามีองค์ความรู้ที่จะสามารถจะให้บริการอุตสาหกรรมแล้วก็ภาคบริการเนี่ยได้มากกว่านี้นะครับถ้าใครมีความสนใจก็สามารถติดต่อเรามาได้นะครับเบอร์024709299ครับก็จะมีคนที่รับเราจะมีเขาเรียกว่า one stop service นะครับก็คือ
1: จุด
0: เดียวบริการอุตสาหกรรมมาถึงตรงนี้จะมีให้คำตอบทุกอย่างได้ที่จุดนี้ครับ
1: อืมนะฮะนี่คือการฝากไว้แล้วนะครับก็หลายๆคนก็อยากจะรู้อะไรก็สอบถามได้นะ
0: ได้ยินดีครับ
1: วันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์ประเวศมากเลยนะครับ
0: ยินดีครับขอบคุณครับ
1: นะฮะเดี๋ยวเพื่อไม่การไม่เสียเวลาอาร์ตพาไปดูเครื่องจริงดีกว่ากับคุณเก่งนะครับเดี๋ยวเจอกันครับ

0: ได
1: ้เอาละครับตอนนี้อาก็อยู่กับพี่เก่งแล้วนะครับสวัสดีครับพี่เก่งครับผมอยากรู้เหมือนกันว่าเครื่องเนี่ยมันต่างจากเวอร์ชั่นแรกยังไงเนี่ยซึ่งเป็นเวอร์ชั่น2ครับ
2: ครับไอตัวเครื่องเนี่ยนะครับก็จะมีส่วนที่แตกต่างอยู่2ส่วนหลักๆนะครับ
1: ครับผม
2: ส่วนแรกเนี่ยนะครับก็จะเป็นไอตัว cleaning car หรือว่ารถทำความสะอาดถุงกรอง
1: คือนะครับเป็นรถเลย
2: ครับเป็นลักษณะคล้ายๆรถเข็นครับ
1: อ๋อเป็นรถเข็นคล้ายๆรถเข็น
2: รถเข็นแล้วก็ในส่วนที่2เนี่ยนะครับก็จะเป็นตัวตรวจเช็คฝุ่นหรือว่าเรียกว่า dust monitor นะครับไว้ตรวจเช็คปริมาณฝุ่นที่ปล่อยออกสู่บรรยากาศ
1: ที่เป็นเซนเซอร์ใช่ไหมคร
2: ับ ครับถูกต้องครับ
1: ครับผมคือเป็น2ส่วนหลักๆ
2: ครับ2ส่วนหลัก
1: ๆนะฮะที่จะเวอร์ชัน1กับเวอร์ชัน2ต่างกัน
2: ครับที่แตกต่างกัน
1: แล้วไอ้เจ้าเวอร์ชัน2เนี่ยฮะ
2: ครับ
1: ที่เขาเปลี่ยนเพราะเวอร์ชัน1มันเสียตรงไหนครับครับ
2: ในตัวเวอร์ชัน1เนี่ยนะครับตัวรถคลีนนิ่งคาร์เนี่ยทำงานได้ไม่ค่อยดีประสิทธิภาพไม่ดีนะครับก็เลยมีการปรับปรุงในส่วนของตัวรถแล้วก็ตัวท่อในการส่งอากาศนะคร
1: ับว่าง่ายว่าเวอร์ชั่น2ทำงานได้ดีมาก
2: ได้ดีกว่า
1: เป๊ะ
2: ครับ
1: อ๋อโอเคนะฮะแล้วช่วยอธิบายการทำงานของเจ้าเวอร์ชั่น2หน่อยฮะ
2: ครับ
1: ว่าต่างจากเวอร์ชั่น1ยังไง
2: ครับในระบบกรองอากาศนะครับจะยังคงเป็นลักษณะเดิม
1: ครับ
2: นะครับก็คือดูดอากาศมาเนี่ยผ่านไซโครนนะครับสำหรับกรองฝุ่นหนักแล้วก็ผ่านไปยังถุงกรองเพื่อกรองฝุ่นที่เบาหรือว่าละเอียดกว่านะครับแล้วก็ปล่อยลมทิ้งออกสู่บรรยากาศไปนะครับนี้หัวใจสำคัญนะครับก็คือรถในการทำความสะอาดหรือว่า cleaning car
1: ครับ
2: นะครับเวอร์ชั่นแรกเนี่ยนะครับรถทำงานได้ไม่ค่อยดีนักนะก็คือตำแหน่งในการหยุดรถที่จะเป่าลมเข้าไปยังถุงกรองเนี่ยไม่แม่นยำนะครับก็มีการปรับนะครับให้รถเนี่ยจอดได้ตรงตำแหน่งดียิ่งขึ้นแล้วก็การวิ่งเนี่ยนะครับรถตัวรถไม่ตกกลาง
1: ซึ่งเมื่อก่อนก็จะมีปัญหาเรื่องการตกกลางด้วย
2: การตกกลางของรถครับก็ได้มีการแก้ไขนะครับตรงส่วนนี้ไปในเวอร์ชันที่2
1: ครับ
2: นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทำงานได้ดี
1: ดีกว่าเดิม
2: ครับดีกว่าเดิม
1: แล้วเขาบอกว่าจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย
2: ครับ
1: ใช่ไหมฮะเพราะอะไรครับ
2: ครับเนื่องจากว่าเราไม่ต้องนะครับเสียค่าแมนเทนแนนซ์มากนักเพราะว่าระบบมันทำงานได้เกือบ 100% คือประสิทธิภาพดี
1: คือแทบไม่ต้องไปดูมันเลย
2: ครับใช่ครับ
1: พูดขนาดนี้แล้วผมอยากเห็นของจริงมากเลย
2: ได้เลยครับ
1: นะฮะเดี๋ยวไปดูกันเลยไหม
2: เดี๋ยวผมพาเข้าไปดูเลยครับ
1: ไปเลยดูกันเลยครับ

0: วทัพนะฮะวันนี้เราก็อยู่กับแขกรับเชิญคนเดิมนะฮะวันนี้ก็ให้เขาอธิบายวันนี้เวอร์ชั่น2แล้วนะฮะให้เขาแนะนำตัวอีกครั้งนึงดีกว่าครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: แนะนำตัวหน่อยครับ
1: ครับผมนายอวิรุธพยัพสายครับตัวแทนจากผู้ประกอบการที่ลงทุนใช้เครื่องกองฝุ่น
0: เวอร์ชั่น2
1: เวอร์ชั่น2นี่อยู
0: ่นะฮะพูดถึงเวอร์ชั่น2แล้วนะครับครั้งแล้วพูดถึงเวอร์ชั่น1
1: ใช่ครับ
0: นะฮะเวอร์ชั่น2นี้อยากรู้เลยคำถามแรก
1: ครับ
0: รู้จักโครงการนี้ได้อย่างไร
1: อ๋อก็โครงการดีๆอย่างนี้นะครับก็เรารู้จักมาจากทางมหาลัยพระจอมเกล้าธนบุรีหรือว่าบางมดนะครับก็เขาก็มีโครงการดีๆอย่างนี้มานำเสนอซึ่งในส่วนของเราเนี่ยก็เล็งเห็นว่ามันตอบโจทย์กับสิ่งที่ทางโรงงานเราต้องการที่จะมีเครื่องกองฝุ่นแบบนี้อยู่ครับ
0: อ๋อนะฮะก็ว่าง่ายๆว่าเขามาเสนอเลย
1: ใช่ครับ
0: คือเขามีหน้าที่มาขายงานอย่างนี้ป่ะครับ
1: อ๋อไม่ใช่ครับเขาก็จะมีในส่วนของตัวแทนที่มาเป็นตัวกลางในการเชื่อมระหว่างทางเทคโนโลยีอะไรดีๆที่ทางมหาลัยพระจอมเกล้าธนบุรีเนี่ยเป็นคนคิดค้นขึ้นแล้วก็มานำเสนอให้กับผู้ประกอบการอย่างเราที่เราเนี่ยพร้อมที่จะลงทุนอยู่แล้วแต่เราก็อยากได้เทคโนโลยีหรือเครื่องจักรต่างๆเนี่ยที่ผลิตเองในโดยฝีมือของคนไทยคร
0: ับผมนะฮะว่าง่ายว่าเป็นตัวเชื่อมระหว่างกัน
1: ใช่ครับ
0: นะฮะแล้วก็เจ้าเครื่องกองฝุ่นตัวนี้นะฮะมันดีอย่างไรกับเวอร์ชันแรกกับเวอร์ชัน2เวอร์ชัน2เนี่ยดีกว่าเวอร์ชัน1ยังไง
1: ครับเวอร์ชัน1เนี่ยตอนที่เราได้รับข้อมูลมานะครับตอนนั้นเนี่ยก็คือว่าเครื่องจักรหรือเครื่องกองฝุ่นตอนนี้นะครับ
0: ครับ
1: ผลิตเองในเมืองไทยนะทั้งหมดเลยหลังจากนั้นเนี่ยเครื่องเวอร์ชันที่2เนี่ยก็คือว่าปรับปรุงในส่วนของปรับปรุงบางส่วน
0: คือไม่ได้เปลี่ยนแปลงหมด
1: ไม่ได้เปลี่ยนแปลงแค่ปรับปรุงบางจุดที่เราเล็งเห็นว่าเวลาเราใช้ไปแล้วเนี่ยใช้งานไปแล้วเนี่ยมันเกิดปัญหาบางอย่างนะครับในเวอร์ชั่น2เองเนี่ยเค้าก็ได้มีการแก้ไขและปรับปรุงในบางจุดที่ทําให้ผู้ใช้งานเนี่ยง่ายต่อการซ่อมบํารุงแล้วก็ง่ายต่อการดูแลและเวลาที่เครื่องมันเกิดปัญหานะเราสามารถรู้ได้เร็วแล้วสามารถเข้าไปแก้ปัญหาได้เลย
0: อ๋อหมายถึงว่ามันมีการสะท้อนกลับมาว่าตรงนี้เสียหมายถึงว่าผู้ใช้ง่ายขึ้น
1: ใช่ครับถูกต้อง
0: ก็มันสะดวกขึ้นนั่นเองนะฮะก็เมื่อกี้ดีอย่างไรไปแล้วนะฮะตอนนี้ผมอยากรู้ว่าเจ้าเครื่องกองฝุ่นเนี่ยได้อะไรบ้างสำหรับที่เราจะได้เวอร์ชัน2เนี่ย
1: เวอร์ชัน2ก็แน่นอนครับสิ่งที่เราได้มาก็คือค่าใช้จ่ายนะครับหรือการลงทุนในการบำรุงรักษาเครื่องจักรเนี่ยน้อยลงนะคร
0: ับ ต่างกันเลยอ่ะ
1: ต่างกันคือเราเห็นผลชัดเจนเลยว่าเราได้รับนะในส่วนของคนดูแลในส่วนของคนบำรุงรักษาเนี่ยเราก็มีความง่ายขึ้นสะดวกสบายมากขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของอากาศเนี่ยที่บางครั้งเนี่ยเวลาเครื่องมันเสียเนี่ยมันอาจจะมีอากาศที่มันปะปนแล้วมันปล่อยออกสู่บรรยากาศเนี่ยในเวอร์ชันแรกเนี่ยในเวอร์ชัน2เนี่ยพอปรับปรุงปุ๊บแทบจะลดปัญหานี้ลงไปได้เลยครับ
0: โอ้โหนะฮะวันนี้ก็อยากจะให้ฝากหน่อยนึงว่าใครที่สนใจอยากจะทำแบบเปิดบริษัทหรือจะทำอะไรก็สามารถติดต่อได
1: ้โอเคครับนะฮะก็ถ้าท่านใดนะครับมีความสนใจในส่วนของเหล็กหล่อที่ผลิตโดยโรงหล่ออุตสาหกรรมที่มีการลงทุนนวัตกรรมอะไรดีๆอย่างนี้นะครับก็ขอให้ติดต่อได้ตามเบอร์ด้านล่างนี้เลยครับ
0: อ๋อโอเคตามเบอร์ด้านล่างนี่เองนะครับสำหรับที่อยากจะแบบติดต่อ
1: ครับผม
0: บางคนอยากจะเปิดธุรกิจ
1: อะไรอย่างนี้
0: อะไรอย่างนี้
1: ก็โทรมาปรึกษาได
0: ้ครับผมปรึกษาได้เช่นกันนะเอาละครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่มากเลยนะครับนะฮะวันนี้ก็ให้ความรู้มากมายเลยนะครับเดี๋ยวผมต้องไปกับพี่เก่งต่อ
1: ได้ครับยินด
0: ีนะฮะให้เขาพาเดินเที่ยว
1: ได้เลย
0: ครับผมนะฮะ
1: ได้เลยครับ
0: วันนี้เดี๋ยวก็หมดเวลาผมลงแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็ไปเดินชมสวนหน่อยครับผมเดี๋ยวเจอกันครับเป็นไงกันบ้างล่ะครับนะฮะวันนี้ก็เป็นเวอร์ชัน2แล้วครั้งที่แล้วเป็นเวอร์ชันแรกนะครับวันนี้ก็ได้ดูหลายๆอย่างนะครับเอาละครับหมดเวลาลงแล้วนะครับต้องขอขอบคุณนะครับรองศาสตราจารย์ดร.ประเวศตุ้ยเต็มวงนะครับคุณอวิรุธนะครับพยัพสายนะฮะและนายนพดลจันทร์นะครับและต้องขอขอบคุณสถานที่แห่งนี้ด้วยนะฮะ Coffee Tree นั่นเองเป็นร้านกาแฟที่อร่อยมากเลยนะครับโครงการดีๆนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้นะฮะถ้าไม่มี
2: โครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า
0: ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
2: M-Tech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
0: วันนี้ผมอาร์ตสิทธินาถต้องขอตัวลาไปก่อนวันนี้สวัสดีครับ

0: สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการวิชาพึ่งตนเองนะครับถ้าหากว่าเรานำคำถามไปถามเกษตรกรว่าอะไรคือปัญหาอันดับหนึ่งอันดับต้นๆของเกษตรกรไทยทั่วประเทศผมเชื่อว่าไม่ว่าจะไปถามเกษตรกรคนไหนบนแผ่นดินนี้ก็จะได้คำตอบตรงกันนะครับนั่นก็คือปัญหาหนี้สินนั่นเองปัญหาหนี้สินนั้นถือว่าเป็นวิกฤตของเกษตรกรไทยนะครับปัญหาหนี้สินได้ลุกลามจนส่งผลให้เกิดปัญหาอื่นๆตามมามากมายไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องของการสูญเสียที่ดินทำกินการบุกรุกที่ดินนะครับรวมไปถึงปัญหาความล่มสลายของสถาบันครอบครัวเพราะว่าแต่ละคนก็ต้องแยกย้ายกันออกไปหารายได้จากนอกบ้านนอกชุมชนครอบครัวก็ขาดความอบอุ่นครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจึงมีกูรูผู้เชี่ยวชาญซึ่งเคยมีประสบการณ์เป็นหนี้เป็นสินจนเกือบที่จะล้มละลายแต่สามารถที่จะพลิกฟื้นชีวิตลุกขึ้นมาปลดหนี้แก้จนแล้วก็สามารถที่จะยืนหยัดด้วยขาของตนเองได้อย่างแข็งแรงมากไปกว่านั้นยังนำความรู้ที่ได้ส่งต่อเพื่อให้คนอื่นได้มีโอกาสพึ่งพาด้วยนะครับวิธีการปลดหนี้แก้จนนั้นทำอย่างไรบ้างเริ่มต้นอย่างไรลองไปเปิดใจรับฟังจากกูรูผู้เชี่ยวชาญคนนี้ได้เลยนะครับ
1: ไอ้ที่คิดอย่างนี้นะนี่มันไม่หมดนี่มันทำนานมันก็ต้องเป็นหนี้กันเรื่อยยิ่งทำก็เป็นหนี้ทำก็เป็นหนี้

เรื่องของการปลดหนี้จริงๆแล้วมันเรื่องไม่ยากมันเรื่องง่ายแต่ที่นี้ไปทํากันซะยากหมดทั้งที่การปลดหนี้มันขั้นตอนง่ายๆก็คือให้เริ่มที่การมีกินมีอยู่มีใช้ไอ้เรื่องปลดหนี้มันทีหลังนะเพราะคนถ้าไม่มีกินอย่าไปลิว่าจะปลดหนี้ถ้าจะใช้หนี้ให้ขึ้นต้นใหม่นะครับอย่าขึ้นในการหาเงินมาใช้หนี้แต่ให้ขึ้นต้นด้วยทำอะไรก็ได้ให้มันมีกินไปวันๆก่อนแล้วเหลือกินค่อยขึ้นมาได้ขั้นที่2ขั้นที่3ขั้นที่4วันนั้นแล้วคุณจะใช้หนี้ได้เพราะบันได4ขั้นที่พระเจ้าอยู่หัวพูดมันเริ่มต้นด้วยกิน

ะทำให้ดูว่าเนี่ยดินทรายแท้ๆนะครับนี่ทรายแท้ๆเลยนะครับนี่ทรายแท้ๆจะทำยังไงทรายแท้ๆก็เติมอินทรีย์วัตถุไปสิเขาเรียกแห้งชามน้ำชามที่อาจารย์ยักษ์พูดบ่อยๆนั่นแหละแต่อย่าไปฟังผิดนะครับไปทำเช้าชามเย็นชามนี่ไม่ได้นะครับต้องแห้งชามน้ำชามนะครับนี่ขุดหลุมมาแล้วนะเสร็จแล้ว1ต่อ4เหมือนกันไอ้เนี่ย1โดยประมาณวานนะครับแล้วดินพวกนี้4คลุกเคล้าเขาเรียกก่อนจะปลูกพืชนะครับต้องปรุงให้อร่อยนะครับที่ต้องเคล้าดินก่อนเพราะอะไรเพราะดินเนี่ยดินทรายเป็นกรดนะแล้วถ้าดินเป็นกรดปลูกต้นไม้ยังไงก็ไม่เกิดวิธีเอาปุ๋ยหมักไปเคล้าเนี่ยปุ๋ยหมักมันคือด่างด่างลงไปอยู่ในกรดมันปรับสภาพความเป็นกรดเป็นด่างขึ้นมาพอดีเขาเรียกมีสีวัตถุในการถ่ายน้ำในการปรับสภาพดินดินจะถ่ายเทธาตุอาหารลงมาให้ต้นไม้กินเหมาะสมวิชาปลูกพริกเนี่ยไม่ต้องขีดนะบีบตูดตูดถุงนะครับห้ามไปบีบตูดคนอื่นนะครับ นี่มาเนี่ยเสร็จแล้ววางฟ้าเข้าไปครับวิธีให้เป็นกระทะฟ้าก็ต้องเอาหน้าดินมาโปะแบบนี้กระทะฟ้ามเมื่อปลูกกระทะฟ้ามเสร็จเรียบร้อยขั้นตอนอีกขั้นตอนนะครับห้ามรดน้ำก่อนนะครับถ้ารดน้ำก่อนเมื่อไหร่นะครับมันชะล้างยุบไม่รู้เรื่องมันต้องคมฟางก่อนเขาเรียกคมก่อนนี่นี่ฟางนี่ไอ้ที่คมฟางเพราะอะไรหนึ่งเวลาล้มโยกไม่โยกนะครับดูนะครับผมทำขั้นตอนง่ายๆพอแห้งเสร็จพับน้ำชามง่ายนะครับอัตราการหมัก3ต่อ1ต่อ10 3วัตถุดิบ1คือน้ำตาล10คือน้ำเนี่ยแบ่งถังเป็น3ส่วนขีดไว้แล้วนะครับใน3ส่วนเนี่ยขั้นตอนมันคือง่ายๆชั้นล่างสุดชั้นที่1เนี่ยใส่ผลไม้หรือผักก็ได้ก่อนก็เทใส่ถังก็ได้เทนะครับเอาขั้นตอนที่2นะครับนี่น้ำนะครับนี่น้ำตาลตาลน้ำตาลส่วนนี้ส่วนของน้ำตาลนะครับหาภาชนะปิดฝามาไว้เพาะไว้ประมาณสัก7วันถึง10วันนะครับปิดฝาไว้พอ7วันถึง10วันคุณลองเปิดมาดูมันจะมีกลิ่นหอมจะมีฝ้าขาวๆอยู่ถ้าสมมุติจะฉีดพ่นพืชใช้อัตราสัก1ต่อ500 1ลิตรต่อน้ำ500ลิตรคนที่รู้ดีว่าพืชต้องการกินอะไรคือดินเมื่อปลูกได้แบบนี้นะครับกระทะฟ้ามนะครับเอาฟางห่มน้ำลดเสร็จเรียบร้อยถ้ามีมูลสัตว์นี่ขี้ไก่นะครับขี้ไก่จริงๆนะครับเหม็นนะครับแต่เอามาใส่มันเป็นปุ๋ยได้ใส่แบบนี้นะครับไอหางโคนแล้วใส่เป็นกองๆห้ามใส่พืชทั้งโคนนะครับตายทำไมถึงต้องเอาขี้ไก่โปะบนเพราะเอาขี้ไก่โปะบนฟางนะครับเราเอาน้ำลดเนี่ยมันซึมอยู่ในฟางพอซึมอยู่ในฟางอ่ะฟางตรงนี้จะยุ่ยเร็วยุ่ยเร็วสิบเรียบร้อยครับกระบวนการของการย่อยสลายมันจะลามมาเรื่อยลามมาเรื่อยลามมาเรื่อยแต่ห้ามใส่ทั้งหมดถ้าใส่ทั้งหมดตรงนี้ไม่มีอากาศเข้าความร้อนมันจะแรงถ้าความร้อนมันแรงต้นไม้ตายได้นี่คือวิธีทำปุ๋ยหมักแบบพิเศษนะครับคือใครก็ทำได้และรับประกันได้แบบนี้งามแน่เสียเวลา

น้อยค่าใช้จ่ายก็เกือบไม่มีเพราะฉะนั้นก็แนะนำนะครับถ้าใครจะทำปุ๋ยหมักนี่คือ1วิธีของการทำปุ๋ยหมักแห้งชามน้ำชามครับวันนี้ก็คงมาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วซึ่งวันนี้พื้นฐานต่างๆที่ผมทำไว้ทั้งหมดเนี่ยแน่นแล้วล่ะไอ้ที่ว่าแน่นก็คือมองไปทางไหนมีกินเพราะบันได4ขั้นที่พระเจ้าอยู่หัวพูดมันเริ่มต้นด้วยกินซึ่งวันนี้ผมทำให้เสร็จเรียบร้อยมาแล้วป่า3อย่างประโยชน์4อย่างไม่เชื่อลองดูไปเลยครับผมจะกินอะไรจะกินผักอมผมเอื้อมมือไปเด็ดจะกินพริกผมก็เอื้อมมือไปเด็ดวันนี้จะกินผักผมไม่ต้องไปซื้อแล้วไม่ต้องใช้เงินไปซื้อพวกนี้นะครับบันไดขั้นที่1กินบันไดที่2ให้เหลือกินให้แจกกินไม่หมดให้แจกนะครับตอนนี้แจกหนักๆเข้าคนไม่อยู่ในแปลงเติมหมดไม่เชื่อดูครับเต็มเหลือแจกยังเอาให้คนมาเรียนให้คนมาอยู่ให้คนมาศึกษาในนี่เต็มไปหมดวันนี้เหลือกินเหลือแจกเหลือเก็บเสร็จเรียบร้อยแล้วจะขายก็ไม่ได้ห้ามนั่งอยู่เฉยๆมันก็มีกินมีอยู่มีใช้เหลือแต่ว่าเราจะใช้สติปัญญาของเราจะไปทำยังไงถึงใช้นี่เขาได้ตอนนี้มีเวลาคิดแล้วนะและเวลาคิดนี่ไม่นานเลยเพราะเราเอาเรื่องที่เราถนัดลองมาทำสักเรื่องอะไรก็ได้ที่เราถนัดใครถนัดอะไรก็ทำในนั้นเนี่ยแต่พื้นฐานให้แน่นก่อน

0: การกลั้นปัสสาวะเป็นเวลานานๆรวมถึงการดื่มน้ำน้อยนั้นถือว่าเป็นสาเหตุของโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบนะครับนอกจากนั้นความกดดันจากการทำงานความเครียดการดื่มแอลกอฮอล์และก็ดื่มน้ำอัดลมมากก็นำไปสู่โรคแผลในกระเพาะอาหารนะครับซึ่งทั้งสองโรคที่ว่านี้คนที่อยู่ตามเมืองใหญ่หรืออยู่ในกรุงเทพมหานครนั้นมักจะเป็นกันมากนะครับเพราะต้องใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางความเร่งรีบความเครียดการจราจรที่ติดขัดเป็นเวลานานๆ นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เภสัชกรหญิงคนเก่งจากโรงพยาบาลอภัยภูเบศจะมาแนะนำตัวยาสมุนไพรที่เราสามารถนำไปใช้ในการรักษาโรคทั้งสองโรคนี้ได้นะครับวิธีการทำนั้นก็ง่ายแสนง่ายจนคุณผู้ชมต้องทึ่งทีเดียวหรอกครับว่าทำไมถึงง่ายขนาดนี้นะครับส่วนจะทำอย่างไรบ้างใช้ตัวยาสมุนไพรอะไรบ้างเป็นองค์ประกอบไปติดตามชมได้เลยนะครับ
1: ปัจจุบันมีโรคภัยแค่เจ็บมากมายที่เกิดขึ้นเนื่องจากวิถีชีวิตโดยเฉพาะวิถีชีวิตในสังคมเมืองนะคะยกตัวอย่างเช่นบ่อยๆที่เรากลั้นปัสสาวะเพราะว่างานยังไม่เสร็จนะคะหรือในสภาวะที่รถติดการจราจรคับข้างเราก็กลั้นปัสสาวะหรือเราลืมที่จะดื่มน้ำนะคะก็นำไปสู่ภาวะของระบบทางเดินปัสสาวะอักเสบหรือเกิดนิ่วในไตได้ง่ายและนอกจากนั้นแล้วก็มีโรคภัยไข้เจ็บที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตอีกโรคนึงก็คือโรคกระเพาะนะคะก็จะเห็นได้ว่าโรคเหล่านี้นะคะเกิดขึ้นง่ายๆอย่างที่เราไม่รู้ตัวแต่เมื่อเป็นแล้วก็ก่อให้เกิดความทรมานเสียทั้งค่าใช้จ่ายแล้วก็ความไม่สบายเกิดขึ้นนะคะแต่ว่าเราก็มีวิธีง่ายๆแล้วก็สมุนไพรหลายชนิดทีเดียวที่จะช่วยในการป้องกันและรักษาโรคและอาการเหล่านี้ค่ะทางเลือกในการรักษาโรคนิ้วก็ยังมียาสมุนไพรอีกหลายตำรับนะคะในตำรับนี้นะคะก็เป็นตำรับพื้นบ้านส่วนใหญ่ก็มีส่วนประกอบเป็นพืชจำพวกหญ้านะคะก็จะมีตั้งแต่หญ้าหนวดแมวนะคะหญ้าหนวดแมวก็เป็นสมุนไพรที่มีการยอมรับในประเทศยุโรปอย่างเภสัชตำรับของเยอรมันหญ้าหนวดแมวจึงเป็นสมุนไพรที่มีสรรพคุณในการรักษาทางเดินปัสสาวะอักเสบแล้วก็ช่วยขับปัสสาวะในส่วนของหมอยาพื้นบ้านนะคะก็ยังมีการใช้หญ้าอีกหลายชนิดนะคะตัวอย่างเช่นหญ้าเจ้าชู้นะคะหลอดมายาลาบนะคะมายาลาบก็เป็นสมุนไพรที่สำคัญที่พ่อหมอนิยมใช้ในการเป็นยาขับปัสสาวะส่วนอีกอันนึงก็คือเง่าสับปะรดนะคะหรือจุกสับปะรดก็ได้นะคะตำรับยาแก้นิ่วส่วนใหญ่ก็จะมีพืชที่มีฤทธิ์เป็นกรดนะคะในการที่จะละลายก้อนนิ่วออกมาเพื่อจะไปปรับ pH ของปัสสาวะนะคะแล้วนอกจากนั้นแล้วนะคะก็ยังมีส่วนประกอบที่สำคัญอีกอันนึงก็

คือยาใต้ใบนะคะยาใต้ใบเนี่ยก็เป็นสมุนไพรที่มีความปลอดภัยสูงแล้วก็มีการยอมรับกันในหลายประเทศโดยเฉพาะในประเทศในเขตเอเชียนะคะไม่ว่าฟิลิปปินส์มาเลเซียก็ยอมรับยาใต้ใบในการเป็นยาขับปัสสาวะนะคะวิธีทำก็ง่ายนิดเดียวค่ะเพียงแต่มัดยาทั้งหมดรวมกันนะคะแล้วก็ใส่ลงไปในหม้อนะคะก็ใส่หัวสับปะรดตาม

0: สิ่งที่สำคัญที่สุดในการป้องกันแล้วก็รักษาโรคนิ่วและทางเดินปัสสาวะอักเสบก็คือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการที่จะไม่กลั้นปัสสาวะรวมทั้งมีการดื่มน้ำอย่างสม่ำเสมอในปริมาณที่เพียงพอมีเวลาที่จะออกกำลังกายรวมทั้งการรับประทานอาหารให้ถูกสัดส่วนนอกเหนือไปจากการมุ่งเน้นที่จะใช้สมุนไพรอย่างเดียวหรือมุ่งเน้นที่จะรอคอยการรักษาพยาบาลแบบสมัยใหม่อย่างเดียวโรคไตแค่เจ็บที่สำคัญโรคหนึ่งของสังคมเมืองก็คือโรคกระเพาะซึ่งอาจจะเนื่องมาจากวิถีชีวิตที่เร่งรีบทำให้รับประทานอาหารไม่ตรงเวลารวมทั้งความเครียดซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการทำให้เกิดโรคกระเพาะการรักษาโรคกระเพาะก็มีหลากหลายวิธีทั้งแผนปัจจุบันแล้วก็สมุนไพรรวมทั้งการดูแลตัวเองด้วยในวันนี้ก็จะขอนำเสนอสมุนไพรง่ายๆที่ท่านผู้ชมสามารถที่จะทำยาโรคกระเพาะรักษาตนเองได้ก็คือลูกกรขมิ้นชันก็จะมีเพียงผงของขมิ้นชันแล้วก็น้ำผึ้งแล้วก็ปั้นเป็นลูกกรนะคะที่สำคัญก็คือในเรื่องของความสะอาดนะคะ
1: ค่ะส่วนผสมของเราก็มี2อย่างนะคะก็คือขมิ้นชันนะคะแล้วก็น้ำผึ้งนะคะน้ำผึ้งส่วนใหญ่ยาไทยเราเนี่ยจะใช้น้ำผึ้งเดือน5นะคะเป็นน้ำผึ้งที่ดีที่สุดนะคะใช้ขมิ้นอันนี้สัดส่วนก็พอที่เราจะกินได้นะคะน้ำผึ้งนะคะขมิ้น2ส่วนน้ำผึ้ง1ส่วนค่ะแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันวิธีที่จะดูว่ายาเข้ากันดีหรือยังนะคะก็คือผงขมิ้นกับน้ำผึ้งเนี่ยสามารถปั้นเป็นก้อนเดียวกันได้นะคะไม่เหลวเกินไปแล้วก็ไม่แข็งเกินไปนะคะเวลาปั้นนะคะเราควรใส่ถุงมือด้วยนะคะเพื่อความสะอาดนะคะแล้วก็ป้องกันการปนคาจากภายนอกนะคะบางทีถ้าน้ำผึ้งมันเหลวเกินไปนะคะเราก็อาจจะเติมผงยาเพิ่มนิดนึงนะคะอันนี้ถือว่าเหลวเกินไปนะคะ
0: หลังจากที่เราได้ลูกกรในขนาดประมาณนี้แล้วนะคะเราก็จะนำไปตากแดดให้แห้งเก็บเอาไว้ใช้รับประทานครั้งละ2เม็ดวันละ3เวลาหลังอาหารทานติดต่อกันไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะหายนะคะอันนี้ก็คงจะเป็นตัวอย่างให้ท่านผู้ชมได้หันกลับมาตระหนักนะคะในการดูแลสุขภาพตนเองก่อนที่จะเป็นโรคภัยไข้เจ็บนะคะให้ความใส่ใจกับการดื่มน้ำการออกกำลังกายการเลือกบริโภคอาหารนะคะโดยเฉพาะการบริโภคอาหารก็เป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆการที่เรารับประทานอาหารที่แปรรูปมีการขัดสีมีสารกันบูดนะคะแน่นอนว่าไตก็ทำงานมากขึ้นไม่เป็นผลดีกับสุขภาพเลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยหันกลับมาใส่ใจหาความรู้ช่วยกันปลูกสมุนไพรนะคะแล้วก็ได้ทำยาใช้เองก็สั่งสมเป็นประสบการณ์ในการที่จะดูแลตัวเองดูแลคนที่เรารักแล้วก็เผยแพร่ความรู้นี้ต่อไปนะคะที่สำคัญก็คือช่วยกันรักษาภูมิปัญญาดั้งเดิมแล้วก็ช่วยกันดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมอนุรักษ์ความหลากหลายทางพันธุกรรมไว้ผ่านการกินการใช้ผ่านวิถีชีวิตเพื่อไม่ให้คนรุ่นเราเนี่ยทอดทิ้งภูมิปัญญาเหล่านั้นแล้วก็เรายังรักษาภูมิปัญญานั้นไว้เพื่อส่งต่อให้คนรุ่นต่อไปแล้วที่สำคัญทำให้สุขภาพของเราดีด้วยค่ะ

วไปนะครับเครื่องสำอางรวมถึงผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการบำรุงผิวบำรุงเส้นผมนั้นถือว่าเป็นปัจจัยที่5สำหรับชีวิตเลยก็ว่าได้นะครับบางคนนั้นถ้าไปดูในบัญชีค่าใช้จ่ายก็จะเห็นนะครับว่าเดือนนึงนั้นหมดไปกับค่าใช้จ่ายส่วนนี้จำนวน

0: มากทีเดียวนะครับเพราะว่าหมดไปกับเครื่องสำอางราคาแพงๆที่ต้องสั่งซื้อมาจากเมืองนอกเมืองนานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับกูรูของเราจะมาแนะนำวิธีการผลิตเครื่องสำอางเครื่องปฏิโฉมจำพวกสบู่แล้วก็เจลบำรุงเส้นผมเพื่อที่จะเก็บไว้ใช้เองในครัวเรือนนะครับที่สำคัญก็คือว่าทำง่ายราคาถูกแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะครับ
1: ทุกวันนี้สุภาพสตรีเรานะคะหมดเงินสำหรับเครื่องประทินผิวและเครื่องสำอางปีหนึ่งก็หลายพันบาทถึงหลายหมื่นบาทเราก็มีผลิตภัณฑ์อีกหนึ่งตัวนะคะที่เราภูมิใจเสนอนั่นก็คือสบู่ใสอโรมานะคะซึ่ง เราจะเห็นว่าทุกวันนี้นะคะมลพิษแสงแดดฝุ่นควันเนี่ยทำให้สุภาพสตรีนะคะได้รับสารพิษเข้ามาทางผิวหนังวิธีที่ง่ายที่สุดที่จะกำจัดสารพิษในเบื้องต้นก็คือฟอกด้วยสบู่ใสอโรมาที่เราสามารถผลิตขึ้นเองได้ไม่ยากเลยค่ะจะเป็นอย่างไรนั้นก็ขอให้ท่านผู้ชมติดตามชมได้เลยค่ะ
2: ส่วนผสมของสบู่อโรมามีแค่เพียง5อย่างเท่านั้นเองค่ะตัวหลักก็คือกลิซอรินแข็งสำหรับทำสบู่เนื้อใสแล้วก็มีน้ำยาอุทัยทิพย์น้ำมันหอมระเหยลาเวนเดอร์อันนี้ก็สูตรดมชื่นใจมากๆค่ะแล้วก็มีน้ำมันมะพร้าวและตัวสุดท้ายน้ำมันจับกลิ่นหรือมัสค่ะส่วนของอุปกรณ์นั้นก็ประกอบไปด้วยบีกเกอร์ขนาด500มิลลิลิตร1ใบแท่งแก้ว1อันเตาทำความร้อน1ตัวเทอร์โมมิเตอร์1อันและแม่พิมพ์เลือกรูปทรงได้ตามชอบใจเลยนะคะประมาณ6อันค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็ละลายกลิซอรีนแข็งก่อนเลยค่ะด้วยการนำกลิซอรีนมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วนำไปใส่ในบิกเกอร์นำไปตั้งบนเตาให้ได้ความร้อนสักประมาณ 90-95 องศาเซลเซียสปล่อยให้ละลายจนหมดก่อนนะคะแล้วก็ที่สำคัญขั้นตอนนี้ไม่ต้องคนใดๆทั้งสิ้นเลยค่ะก็เพราะว่าคุณสมบัติของกลิซอรินหรือไขสบู่เนี่ยจะเป็นสารที่ให้ฟองค่ะดังนั้นถ้าเราคนมันก็จะเกิดฟองอากาศเดี๋ยวสบู่ก็จะไม่สวยนะคะเมื่อละลายหมดแล้วนะคะเราก็เติมน้ำสีหรือน้ำยาอุทัยลงไปค่ะพอเติมสีไปแล้วก็กวนต่อไปเบาๆจำเคล็ดลับไว้นะคะว่าอย่าคนแรงค่ะพอส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วคราวนี้ก็ยกลงจากเตาได้แล้วค่ะตั้งทิ้งไว้ให้อุณหภูมิลดลงสามารถสัมผัสได้ว่าอุ่นๆแล้วก็ค่อยเติมน้ำมันหอมระเหยลงไปตามด้วยมัสหรือน้ำมันจับกลิ่นแล้วก็คนเบาๆให้เข้ากันค่ะค่ะแล้วก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายนะคะแล้วก็เทส่วนผสมทั้งหมดลงในพิมพ์ได้เลยค่ะและไม่ห้ามนะคะถ้าใครจะใช้วิธีรัดด้วยการนำไปแช่ในตู้เย็นให้เย็นเร็วแข็งตัวเร็วขึ้นเราก็จะได้สบู่ก้อนใสอโรมาที่หอมกลิ่นอ่อนๆสีสวยๆไว้ใช้อาบน้ำถูตัวให้ชื่นใจผ่อนคลายความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าได้เป็นอย่างดีทีเดียวค่ะนอกจากนี้นะคะเราก็ยังมีสบู่อโรมาอีกหนึ่งสูตรเพื่อถนอมและบำรุงผิวพรรณอีกด้วยค่ะก็จะคล้ายๆกับสบู่อโรมาน้ำยาอุทัยนั่นแหละค่ะแต่เปลี่ยนจากน้ำยาอุทัยให้กลายมาเป็นน้ำมะขามเข้มข้นแล้วเพิ่มน้ำผึ้งแท้เข้ามาด้วยแล้วก็ยังมีน้ำมันหอมระเหยกลิ่นดอกลิลลี่อีกด้วยค่ะขั้นตอนการทำก็คล้ายกันคือละลายกลิซอรินก่อนเป็นอันดับแรกเมื่อกลิซอรินแข็งละลายจนหมดแล้วเราก็เติมน้ำมะขามเข้มข้นและน้ำผึ้งแท้ลงไปคนเบาๆอย่าให้มีฟองนะคะพอยกลงจากเตาก็เติมน้ำมันงาหรือน้ำมันมะพร้าวลงไปค่ะแล้วตามด้วยน้ำมันหอมระเหยหรือมัสค่ะจากนั้นทุกขั้นตอนก็เหมือนกันนะคะเทใส่พิมพ์ตั้งทิ้งไว้แข็งตัวแล้วเราก็ได้สบู่ใสอโรมาที่นอกจากจะช่วยผ่อนคลายแล้วก็ยังช่วยบำรุงผิวได้อีกด้วยนะคะ
3: ค่ะหลังจากดูแลผิวกันไปแล้วนะคะก็ต้องมาดูแลเส้นผมกันหน่อยค่ะและอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่เราจะมาชวนให้คุณทำได้เองก็คือเจลดูแลเส้นผมค่ะ
2: ส่วนผสมจะมีอะไรบ้าง

0: นี่เลยค่ะเราจะใช้ซิลิโคน1501 120กรัมซิลิโคน344 70กรัมน้ำมันมะพร้าว10กรัมแน่นอนว่าต้องเป็นสูตรสกัดเย็นนะคะแล้วน้ำมันหอมระเหยมะกรูด2มิลลิลิตรส่วนขั้นตอนก็ไม่ยากอะไรเลยค่ะเพราะนำส่วนผสมน้ำมันหอมระเหยมะกรูดมาผสมกับน้ำมันมะพร้าวเติมซิลิโคน344กวนให้เข้ากันจากนั้นก็เติมซิลิโคน1501กวนให้เข้ากันอีกทีค่ะก็เป็นอันเสร็จกรรมวิธีจากนี้ก็บรรจุลงภาชนะแล้วนำไปใช้ได้เลยค่ะค่ะคุณผู้ชมคะเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าการผลิตไม่ได้มีความยุ่งยากลำบากอะไรเลยสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ของเราที่เราผลิตขึ้นเองนี้สร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้อีกด้วย
1: ถ้าหากว่าคุณผู้ชมติดตามรายการวิชาพึ่งตนเองมาตลอดก็คงจะเห็นนะครับแนวคิดหนึ่งที่เรามักจะเน้นย้ำกันอยู่เป็นประจำนั่นก็คือว่าการหาความรู้เพื่อที่จะหาประโยชน์จากสิ่งรอบๆตัวของเราเองนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมุนไพรไทยซึ่งนอกจากจะมีสรรพคุณทางด้านยาแล้วนะครับยังสามารถที่จะนำมาเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเสริมความงามบำรุงผิวพรรณของตนเองได้และที่สำคัญก็คือว่าทำให้เรามั่นใจในเรื่องของการใช้ว่าทั้งปลอดภัยและที่สำคัญก็คือว่ายังประหยัดด้วยนะครับถ้าหากว่าคุณผู้ชมอาจจะจดไม่ทันหรือว่าอยากจะได้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมความงามชนิดต่างๆที่เกี่ยวกับสมุนไพรที่เราเคยนำเสนอไปแล้วนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับยังรายการวิชาพึ่งตนเองสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: 5มิถุนายนของทุกปีวันที่โลกกำลังส่งสัญญาณบางอย่างถึงเราจุดเริ่มต้นจากวิกฤตสิ่งแวดล้อมที่ทวีความรุนแรงขึ้นองค์การสหประชาชาติจึงกำหนดการประชุมครั้งสำคัญขึ้นในปีพุทธศักราช2515ณกรุงสต็อกโฮล์มประเทศสวีเดนภายใต้หัวข้อสิ่งแวดล้อมของมนุษย์โดยมีผู้แทนเข้าร่วม113ประเทศทั่วโลกการประชุมครั้งนั้นนำไปสู่การก่อตั้งโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติหรือ UNEP พร้อมกำหนดให้วันที่5มิถุนายนของทุกปีเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกเพื่อเฝ้าระวังและติดตามการเปลี่ยนแปลงปลุกจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมและร่วมกันฟื้นฟูธรรมชาติให้คงอยู่อย่างสมบูรณ์ประเทศไทยเริ่มต้นก้าวสำคัญในปีพุทธศักราช2518ด้วยการจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเพื่อดูแลและรักษาทรัพยากรธรรมชาติของไทยวันที่5มิถุนายนเป็นวันที่ผู้คนทั่วโลกหันกลับมาฟังเสียงของธรรมชาติอีกครั้งผ่านการดูแลสิ่งแวดล้อมรอบตัวเริ่มต้นง่ายๆด้วยมือของเราทุกคน
1: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมพืชและมีความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับพืชไปแล้วนะคะวันนี้เรามาเรียนรู้กันต่อว่าพันธุ์พืชมีกี่ประเภทอะไรบ้างไปติดตามกันเลยค่ะ
2: การที่เราเรียนรู้เกี่ยวกับพันธุ์พืชต่างๆทำให้เราสามารถจัดประเภทของพันธุ์พืชได้อย่างถูกต้องและสามารถนำพันธุ์พืชมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมและตรงตามความต้องการโดยพันธุ์พืชที่เราควรรู้จักสามารถแบ่งออกได้เป็นดังนี้ค่ะพืชผักสวนครัวเป็นพืชที่เราปลูกไว้เพื่อนำมารับประทานผักสวนครัวส่วนมากเป็นพืชที่มีอายุสั้นชอบดินร่วนที่มีธาตุอาหารสมบูรณ์และต้องหมั่นดูแลเพราะอาจถูกแมลงที่เป็นศัตรูพืชทำลายได้ง่ายเช่นคะน้าผักกาดถั่วฝักยาวผักบุ้งพืชไร่เป็นพืชที่เราสามารถปลูกไว้เพื่อรับประทานผลและส่วนต่างๆของพืชเป็นพืชอายุสั้นสามารถปลูกได้ใหม่หลังเกี่ยวผลผลิตและเป็นพืชที่ใช้เป็นวัตถุ

0: ผลิตในการผลิตอาหารหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆพืชไร่เป็นพืชที่ชอบดินร่วนซุยระบายน้ำได้ดีทนต่อโรคและแมลงไม่ต้องดูแลมากเช่นอ้อยมันสำปะหลังข้าวโพดไม้ผลเป็นพืชที่ปลูกไว้โดยใช้ประโยชน์จากผลของต้นเพื่อเป็นอาหารหรือใช้ประโยชน์ด้านอื่นมีอายุยืนยาวปลูกครั้งเดียวให้ผลผลิตได้ทุกปีตามฤดูกาลชอบขึ้นในที่ที่มีดินอุดมสมบูรณ์มีความชื้นเพียงพอเช่นส้มมะม่วงไม้ดอกเป็นพืชที่ปลูกเพื่อใช้ประโยชน์จากดอกมีลักษณะดอกสวยงามมีทั้งยืนต้นขนาดใหญ่ไม้พุ่มไม้ล้มลุกบางชนิดมีดอกสวยงามติดต้นนิยมปลูกประดับตกแต่งอาคารสถานที่เช่นลั่นธมดอกเข็มชวนชมดาวกระจายเป็นต้นบางชนิดปลูกเพื่อตัดดอกนำไปจำหน่ายเรียกว่าไม้ตัดดอกเช่นกุหลาบกล้วยไม้ดาวเรืองเป็นต้นไม้ประดับเป็นพืชที่ปลูกขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์จากรูปร่างสีสันของลำต้นและใบมีรูปร่างสีสันของลำต้นและใบสวยงามแตกต่างกันไปนิยมปลูกประดับตกแต่งอาคารสถานที่มีทั้งไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ไม้พุ่มและไม้ล้มลุกเช่นปาล์มต่างๆพลูด่างบอนสีและกระบองเพชร
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ homegrown vegetable hO M E G R O W N V E G E T A B L E homegrown vegetable แปลว่าพืชผักสวนครัว field crops F I E L D C R O P S field crops แปลว่าพืชไร่เด็กๆทราบประเภทพันธุ์พืชไปแล้วนะคะว่ามีอะไรบ้างและนอกจากพืชแต่ละประเภทจะใช้ประกอบอาหารและใช้ประดับตกแต่งสถานที่ให้มีความสวยงามแล้วก็ยังสามารถนำไปจำหน่ายสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวอีกด้วยนะคะในตอนหน้าเราจะไปเรียนรู้กันต่อว่าการคัดเลือกพันธุ์พืชที่ดีนั้นทำได้อย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

วัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการตะวันยิ้มนะคะเช่นเดิมค่ะยิ้มรับกับการศึกษาดีๆที่หลากหลายรูปแบบแล้ววันนี้พาคุณผู้ชมนะคะมาร่วมเกาะติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่เช่นเดิมค่ะคุณผู้ชมค่ะด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้ปัจจุบันนะคะศักยภาพของการพัฒนาผู้เรียนหรือว่ายกระดับคุณภาพการศึกษามีแนวนโยบายหลากหลายแนวนโยบายมากมายทีเดียวค่ะโดยกระทรวงศึกษาธิการเองนะคะก็มีการยกระดับคุณภาพการศึกษาภายใต้นโยบายเรียนดีมีความสุขนั่นเองค่ะซึ่งเป็นการลดภาระคุณครูบุคลากรทางการศึกษารวมไปถึงพ่อแม่ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมค่ะที่จะสร้างการรับรู้ความเข้าใจว่าปัจจุบันโรงเรียนแต่ละโรงเรียนมีการยกระดับคุณภาพการศึกษาภายใต้นโยบายเรียนดีมีความสุขได้อย่างไรค่ะเมื่อรับไม้ต่อมาจากกระทรวงศึกษาธิการขับเคลื่อนสู่พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่นี่ค่ะโรงเรียนบ้านโกตาบารูอำเภอรามันจังหวัดยะลารับไม้ต่อในการขับเคลื่อนผ่านสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต1และขับเคลื่อนภายใต้นโยบายเรียนดีมีความสุขสร้างความสุขทั้งผู้เรียนคุณครูผู้บริหารและสิ่งสำคัญผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมเราได้ตอบโจทย์ทุกกระบวนการยกระดับการศึกษาไปพร้อมๆกันค่ะส่วนภาพบรรยากาศทั้งหมดทั้งมวลวันนี้นะคะจะมีอะไรน่าสนใจบ้างเราไปชมภาพตัวอย่างกันก่อนเลยค่ะ

0: พลังเป็นอาวุธทางปัญญาจงอย่าหยุดไขว่คว้าหาวิชา
1: Play and Learn
2: นโยบายเรียนดีมีความสุขของกระทรวงศึกษาธิการเป็นนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาลจะดำเนินนโยบายปฏิรูปการศึกษาและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตนั้นกระทรวงศึกษาธิการโดยพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศข้อสั่งการและแนวทางปฏิบัติให้หน่วยงานในสังกัดและในกำกับนำนโยบายด้านการศึกษาของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภาและนำนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการไปดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อร่วมกันยกระดับคุณภาพการศึกษาเพิ่มกำลังความสามารถเป็นกัลยาณมิตรต่อกันภายใต้แนวทางการทำงานจับมือไว้แล้วไปด้วยกันภายใต้นโยบายเรียนดีมีความสุขเพราะการเรียนการสอนจำเป็นต้องเริ่มจากความสุขทั้งผู้เรียนผู้สอนและผู้ปกครองเมื่อมีความสุขจะส่งผลให้การเรียนดีขึ้นเมื่อการเรียนดีขึ้นจะส่งผลกลับไปทำให้มีความสุขมากยิ่งขึ้นแนวทางการจัดการศึกษาแบ่งเป็น2ข้อหลักคือการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศและการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชีวิตนโยบายที่เน้นหนักในการทำงานมุ่งเน้นลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษา4ด้าน 1. ปรับวิธีการประเมินวิทยาฐานะครูและบุคลากรทางการศึกษาลดขั้นตอนมุ่งผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนปรับระบบประเมินวิทยาฐานะที่เน้นตามสภาพจริงลดการทำเอกสารขั้นตอนการประเมินไม่ซับซ้อน 2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาคืนถิ่นสามารถยกย้ายภูมิลำเนาด้วยความโปร่งไม่มีการซื้อขายตำแหน่งพร้อมสำรวจครูขาดแคลนในแต่ละพื้นที่ 3. แก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีพ 4. จัดหาอุปกรณ์การสอนและสวัสดิการ1ครู1แท็บเล็ตนโยบายที่ต้องเร่งดำเนินการลดภาระนักเรียนและผู้ปกครอง6ด้านคือ 1. เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา anywhere anytime เรียนฟรีมีงานทำยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางมีระบบหรือแพลตฟอร์มการเรียนรู้โดยผู้เรียนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 2. 1อำเภอ1โรงเรียนคุณภาพด้วยการจัดให้มีการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพต้นแบบอย่างน้อย1โรงเรียนในแต่ละ1อำเภอหรือเขตพื้นที่การศึกษา 3. จัดระบบแนะแนวการเรียนและเป้าหมายชีวิตด้วยการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงโลกผู้เรียนมีรายได้ระหว่างเรียนจบแล้วมีงานทำสอดคล้องความต้องการตลาดแรงงาน 4. จัดทำระบบวัดผลรับรองมาตรฐานวิชาชีพผู้เรียนสามารถเรียนเพิ่มเพื่อรับประกาศนียบัตรในการประกอบอาชีพด้วยการนำหน่วยกิตที่สะสมมาใช้เทียบคุณวุฒิรับรองมาตรฐานวิชาชีพเพื่อรับประกาศนียบัตรในการประกอบอาชีพเพื่อให้ผู้เรียนมีทางเลือกที่จะมีรายได้ระหว่างเรียนควบคู่กับการทำงานไปพร้อมกัน 5. จัดทำระบบวัดผลเทียบระดับการศึกษาและประเมินผลการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถเป็นเลิศไม่ต้องเสียเวลาเรียนในระบบด้วยการจัดทำระบบการเรียนเทียบเคียงหรือเทียบโอนผลการเรียนทักษะ

0: ความรู้ประสบการณ์หรือสมรรถนะจากระบบเดียวกันแต่ต่างสถานศึกษาหรือจากระบบหนึ่งไปสู่อีกระบบหนึ่งหรือจากต่างประเทศ6มีรายได้ระหว่างเรียนจบแล้วมีงานทำโดยมุ่งเน้นการผลิตและพัฒนากำลังคนในสาขาที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่ตรงความต้องการของตลาดแรงงานโดยเน้นรูปแบบการเรียนรู้สู่การปฏิบัติสำหรับข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้ผู้บริหารทุกภาคส่วนในสังกัด1. นำนโยบายด้านการศึกษาของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภาและนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 2. ดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเช่นการบรรจุแต่งตั้งโยกย้ายเน้นย้ำห้ามซื้อขายตำแหน่งห้ามทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุครุภัณฑ์ชุดนักเรียนอาหารกลางวันและจัดซื้อจัดจ้างวัสดุครุภัณฑ์ที่มีคุณภาพ3. น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 4. ให้ร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อมและมุ่งสู่การใช้พลังงานสะอาด 5. ส่งเสริมการอ่านอย่างเป็นกระบวนการโดยครูต้องเป็นต้นแบบในการรักการอ่าน 6. การลงพื้นที่ตรวจราชการหรือตรวจเยี่ยมให้เฉพาะผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องมาร่วมรับการตรวจราชการหรือตรวจเยี่ยมโดยให้ดำเนินการอย่างเรียบง่ายและประหยัดเช่นไม่ต้องติดป้ายต้อนรับไม่มีของที่ระลึกหรือของฝากสิ่งที่จะทำให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคือการดูแลนักเรียนให้เป็นคนดีและเก่งผู้บริหารขับเคลื่อนงานตามนโยบายได้อย่างดีมีคุณภาพ
1: ตามที่ท่านพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มอบแนวทางของการขับเคลื่อนการศึกษาในโอกาสที่ท่านดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับซึ่งได้ให้ไว้แนวทางหลักที่สำคัญคือการจัดการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนเรียนดีและมีความสุขนะครับแต่จะเรียนดีและมีความสุขนั้นมันมีองค์ประกอบครับท่านเลยให้แนวทางของการขับเคลื่อนงานคือการลดภาระครูและลดภาระนักเรียนและผู้ปกครองเป็น2แนวทางหลักครับในแนวทางของการขับเคลื่อนงานทั้ง2ประเด็นนี้ก็จะนำไปสู่การเรียนดีและมีความสุขเพราะว่าเมื่อแนวทางของการจัดการศึกษาลดภาระที่ไม่จำเป็นสำหรับครูออกไปเนี่ยครูก็จะอุทิศเวลาของการจัดการการสอนอย่างเต็มที่ให้กับผู้เรียนมีนโยบายหลายอย่างที่เข้ามาเพื่อช่วยทำให้ครูได้จัดการการสอนได้อย่างเต็มที่นะครับโครงการที่สำคัญคือการแก้ปัญหาหนี้สินของคุณครูนะครับซึ่งเป็นนโยบายหลักในทุกยุคทุกสมัยแต่ในภาวะการปัจจุบันรูปแบบของการช่วยเหลือครูหรือแก้ปัญหาหนี้สินครูเนี่ยมีความชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นนะครับตลอดจนการดูแลความปลอดภัยในชีวิตครูแล้วก็ทรัพย์สินตลอดจนการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาวิชาชีพครูให้เป็นวิชาชีพที่สามารถต่อยอดศักยภาพให้กับผู้เรียนนำไปสู่การมีความมั่นคงในชีวิตนะครับอันนี้ถือเป็นประเด็นหลักที่จะต้องดำเนินการเพื่อให้บรรลุของการจัดการศึกษาให้กับผู้เรียนอย่างแท้จริงเราเห็นได้ว่าในระยะแรกของการขับเคลื่อนเรื่องของการลดภาระนักเรียนและก็ผู้ปกครองเนี่ยมีหลายอย่างที่ถูกตัดออกไปนะครับแล้วก็เติมเต็มในรายละเอียดบางส่วนนะครับเช่นการจัดให้มี1โรงเรียน1อำเภอ1โรงเรียนคุณภาพนะครับ
0: ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ขยายผลการสร้างการรับรู้เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาเรียนดีมีความสุขและแผนปฏิบัติการการศึกษาหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานบูรณาการด้านการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ดำเนินงานอำนวยการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการศึกษาแบบมีส่วนร่วมและบูรณาการกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่รวมทั้งสามารถบูรณาการการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับสถานการณ์และบริบททางสังคมเชื่อมโยงไปสู่การพัฒนาการศึกษาเพื่อความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตลอดจนสร้างการรับรู้ขับเคลื่อนการดำเนินงานในการนำนโยบายด้านการศึกษาไปสู่การดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมสู่ความสำเร็จตามนโยบายเรียนดีมีความสุข

0: เรียนดีมีความสุขที่นี่โรงเรียนบ้านโกตาบารูค่ะ
1: เรียนดีมีความสุข
2: เรียนดีมีความสุขครับ
3: เรียนดีมีความสุขหนูในฐานะเป็นศิษย์เก่าที่โรงเรียนโกตาบารูด้วยก็วันนี้ได้โอกาสเข้ามาแต่ว่าในโอกาสที่ฐานะมาส่งลูกเรียนแต่ตอนนั้นเราอยู่ในรั้วโรงเรียน

0: แล้วก็ชื่นชอบกับการเรียนรวมไปถึงเพื่อนๆของเพื่อนๆครูค่ะแล้วก็ผู้ปกครองก็ให้ความสนใจติดตามแล้วก็ชื่นชอบไปด้วยค่ะประเมินความสุขของนักเรียนนะคะอย่างที่เห็นได้ชัดเลยจากการสอบถามนักเรียนโดยตรงเลยค่ะว่าหลังจากสอนแล้วเนี่ยนักเรียนชื่นชอบไหมนะคะหรือว่าเมื่อคุณครูนำคลิปสั้นนะคะลงในแพลตฟอร์ม TikTok คุณครูก็จะถามว่านักเรียนได้ติดตามไหมคะดูแล้วเป็นยังไงสนุกไหมคะอย่างเงี้ยหรือบางครั้งคุณครูแทบจะไม่ต้องถามเลยค่ะมาพรุ่งนี้เช้าเด็กๆจะถามเลยค่ะคุณครูคลิปที่คุณครูลงสนุกมากเลยค่ะหนูได้ดูด้วยพ่อแม่ก็ได้ดูด้วยค่ะครูก็จะสังเกตจากตรงนี้ค่ะรวมไปถึงการที่นักเรียนถามคุณครูค่ะคุณครูวันนี้คุณครูจะสอนไอจะมีกิจกรรมอะไรแล้วก็จะได้ถ่ายทำคลิปด้วยไหมคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่านักเรียนชื่นชอบแล้วก็สนุกกับการเรียนค่ะ
1: ผมรู้สึกมีความสุขอย่างมากเลยครับเพราะมีกิจกรรมหลายๆอย่างที่เห็นได้ชัดก็คือกิจกรรมเกษตรพอเพียงและกิจกรรมฟุตบอลนอกเวลาเรียนครับที่ผมได้ร่วมมาตั้งแต่อายุ19ปีแล้วครับจนปัจจุบันนี้อายุ14ปีและเขาก็พาผมไปแข่งขันในรายการต่างๆจนได้มีรางวัลมากมายและรางวัลที่ผมภูมิใจที่สุดก็คือรางวัลฟุตบอลเยาวชนและประชาชนจังหวัดชายแดนใต้ครับและโรงเรียนนี้ก็เป็นโรงเรียนที่สะอาดปลอดบุหรี่ด้วยครับและคุณครูก็ใจดีทุกคนครับการที่เรียนดีมีความสุขนี่ก็คือเรียนไปด้วยมีความสุขไปด้วยและที่นี่เขาส่งต่อไปแบบถ้าจบที่นี่แล้วอยากไปต่อสายอาชีพอะไรเขาจะส่งให้ไปต่อกับสายอาชีพนั้นโดยตรงเลยครับ
2: ในเรื่องของการจัดการศึกษาที่ตอบโจทย์ให้ผู้เรียนเรียนดีและมีความสุขของจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยมันมีความสำคัญอย่างยิ่งครับเพราะผู้เรียนในจังหวัด
3: และไต่ระดับมารับบทสำคัญร่วมกับนักแสดงแถวหน้าในยุคนั้น
4: คุณโตครับ
5: นะสวัสดีสวัสดีครับ
4: โทษครับมาสายครับ
5: ยังไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวผมจะพาคุณไปดูสถานที่เก่าๆอะไรต่างๆที่ว่าครั้งหนึ่งในชีวิตผมเคยนอนอยู่แล้วก็เคยนั่งอยู
4: ่
5: นะครับ
4: ขอบคุณครับ
5: ครับเราไปด้วยกันเดี๋ยวผมจะพาไปดูร้านกาแฟเก่าๆที่ผมเคยมานั่งกินกาแฟนะครับรู้สึกว่าทีนี้เขาปรับปรุงใหม่นะเนี่ยร้านกาแฟเก่าๆพอรับยืน
4: พอรับยืน
5: ครับเป็นร้านกาแฟเก่าแก่ที่ผมเวลามีนัดกันหนังนัดหนังพวกอะไรมันมาอยู่กันที่นี่นะ
6: เจ้าของร้านกาแฟอรยุนนี่คือคุณกาญจนาชยานุกูลซึ่งเป็นแม่ผมในร้านนี้ก็เปิดมานานประมาณสัก 8-90 ปีแล้วก็จะมีพวกดาราประกอบแล้วก็ดาราตลกมานั่งทานกันก็นั่งคุยกันพบปะสังสรรค์กันแล้วก็อาจจะมีคนมาติดต่อมาไปแสดงก็จะมาติดต่อที่แถวที่ร้านหรือไม่ก็ที่หลังโรงหนังเฉลิมกรุง
5: ที่นี่เลยฮะมันเป็นแหล่งเวลาธุรกิจเนี่ยก็ต้องมาหาตัวตะกอนที่นี่ฮะครับผมก็ว่าเขาไม่จับที่บ้านฮะเพราะว่าพวกเราเวลาไม่มีงานแล้วหรือว่าหมดงานแล้วจะมารวมกันที่เฉลิมกรุง
4: หลายปีมากเลยนะ
5: ตอนนี้บรรยากาศที่เฉลิมกรุงเวลาก็จัดงานสมัยก่อนคนเยอะมากเลยแถวนี้มาดูหนังกันอะไรกัน
4: เคยดูในรูปเก่าๆฮะคนออกันเต็มเลย
5: โอ้แถวนี้มันจะมีร้านค้าร้านขายของเต็มไปหมดเลยฮะ
4: เป็นรถเข็นเหรอครับรถเข็นเหรอ
5: รถเข็นฮะแล้วส่วนทางนี้ก็เป็นรถรางวิ่งไปนู่นนะฮะ
4: รถรางสายอะไรจำได้ไหมครับ
5: สายหนึ่งฮะ
4: สายหนึ่ง
5: จะมีคนก็กระโดดลงมาแล้วมาดูหนังอะไรส่วนด้านนี้ในอดีตผมเคยมานอนอยู่ฮะ
4: นอนตรงนี้เหรอฮะ
5: ตีสี่ตีห้าจะต้องมานอนที่เพราะรถไม่หมดเพราะนัดไปถ่ายหนังกันเนี่ยที่เนี่ยมานอนกันสี่ห้าคนแถวเนี่ยกองถ่ายก็จะมารับ
4: กองถ่ายจะมารับ
5: เ
4: รามานอนรอ
5: มานอนรอเพราะว่าเรามาที่บ้านรถเมย์หมดนะแต่ก่อนนี้มันมีโต๊ะอี้ให้ดาราเขานั่งไม่ได้ไปไหนก็นั่งโต๊ะอี้มั่งอะไรก็ทับโต๊ะอี้ไว้ให้ท่านรองนั่นส่วนประสิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์นะท่านปู่เอามาบูรณะใหม่แล้ว

0: คือมะขามมันมีความแบบเป็นเนื้อค่ะมันเหมือนน้ำพริกเหมือนกันเนาะพี่ปุ๊กเน
1: า
0: ะ
1: ต่างกันที่ว่าถ้าน้ำพริกเราใส่กะปิ
0: จ้ะ
1: แค่เราใส่กะปิมันก็เป็น
2: ในป่าดงดิบจนถึงป่าพลุในสมัยก่อนนะครับลุงเล็กเล่าให้ฟังว่าถ้าเกิดว่าปู่ย่าตายายเข้าไปเอาใบทํามังในป่าเนี่ยก็จะหักเด็ดมาเป็นกิ่งประมาณนี้หรือว่าอาจจะใหญ่กว่านี้แล้วก็จะเอามาวางตากไว้ที่เขาเรียกว่าผลานะครับด้านล่างจะเป็นที่ก่อเตาจุดไฟส่วนด้านบนก็จะเป็นคล้ายๆเหมือนตะแกรงไม้เอาอันเนี้ยมาตากไว้คล้ายๆเหมือนมารมฟันหรือว่ามาตากไว้แห้งเพื่อที่จะไว้ใช้ประโยชน์ได้นานนั่นเอง
3: ใบเพสลาดซึ่งเหมาะอย่างยิ่งที่จะนำไปจิ้มกินคู่กับน้ำพริกเป็นผักหนอและเอาไปใช้เป็นส่วนผสมในการทำน้ำพริกอีกด้วยล่ะครับทำมังนั้นจัดอยู่ในพืชวงอบเชยสกุลลิเซียเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงใหญ่ลำต้นตรงทรงต้นทึบมีทรงพุ่มโปร่งคล้ายพีระมิดส่วนของใบนั้นเป็นใบเดียวเรียงเวียนสลับกันอยู่รอบๆกิ่งใบมีลักษณะกลมมนหรือแหลมคล้ายกับใบขนุนแผ่นใบบางสีเขียวเป็นใบแก่นั้นจะมีกลิ่นแรงกว่าใบอ่อนจากงานวิจัยระบุว่าเมื่อนำใบและกิ่งของทำมังมาสกัดน้ำมันหอมระเหยโดยใช้เฮกเซนเอทานอลและกลั่นโดยใช้ไอน้ำพบว่าน้ำมันหอมระเหยของทำมังประกอบด้วยสาร8ชนิดและเมื่อนำไปเปรียบเทียบกับสารที่พบในน้ำมันหอมระเหยจากแมงดานาไม่มีสารชนิดใดที่เหมือนกันแต่พบว่ามีสารบางตัวใน8ชนิดของใบทำมังที่ให้กลิ่นฉุนคล้ายกับกลิ่นของแมงดานาเท่านั้นและในช่วงที่แมงดานานั้นหายากและมีราคาสูงใบทำมังจึงสามารถนำเอามาทดแทนตำน้ำพริกเพื่อให้ได้กลิ่นคล้ายกับกลิ่นแมงดานานั่นเองครับคุณลุงคุณน้าบอกว่าต้นทำมังนั้นยิ่งหักก็ยิ่งแตกยอดใหม่ต้นนี้ใบสวยจริงๆ
2: อันนี้คือใบที่ยังอยู่ในช่วงที่เรียกว่าใบเพสลาดก็คือมันไม่อ่อนเกินไปแล้วก็ไม่แก่เกินไปอันนี้หม้อจะเอาไปทำอะไรอ่ะ
4: ทำได้ทำได้ทำได้เนาะได้
2: ผักโน่ได้กันเอาไปเป็นผักเนาะคนใต้เรียกว่าผักเนาะก็คือว่าเอาไปเป็นผักเคียงหลายหลายคนบอกว่าเราเคยรู้จักแมงดาตัวแต่นี่คือแมงดาต้น
4: ถูกต้อง
2: นะครับก็คือกลิ่นความหอมที่เป็นคุณสมบัติของน้ำมันหอมระเหยภายในของใบทำมังเนี่ยมันคล้ายๆกับกลิ่นของแมงดา
3: ส่วนรสชาตินั้นจะมีรสขมฝาดเผ็ดซ่าเล็กน้อยและให้กลิ่นหอมอย่างมากในส่วนของสรรพคุณนั้นใบสดและเปลือกมีสรรพคุณช่วยขับลมแก้ท้องอืดท้องเฟ้อแก้จุกเสียดช่วยขับลมในลำไส้บำรุงประสาทบำรุงเลือดอีกทั้งรสชาติฝาดขมของใบทำมังเกิดจากสารฟีนอลิกที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระมีฤทธิ์ในการยับยั้งเซลล์มะเร็งและใบทำมังยังมีสารที่มีคุณสมบัติช่วยยับยั้งการแพร่กระจายของเชื้อแบคทีเรียอีโคไลที่เป็นสาเหตุของอาการท้องเสียได้ออกเดินทางไปจุดต่อไปคือบ้านที่เยาเราก็พบเจอเอาเงาะโรงเรียนสุกคาต้นแต่ละคนก็ชิมกันสดๆหวานกรอบชอบใจกันเลยล่ะครับ
5: ไว้ไว
3: ้บ้านพี่เยาก็เช่นกันปลูกไว้เป็นสวนครัวข้างบ้านผสมประสานกับพืชผักหลากหลาย

0: ตาคุณป้าเตรียมทำกับข้าวไว้รอท่าเยอะแยะมากมายซึ่งเป็นเมนูอาหารพื้นบ้านแท้ๆดั้งเดิมของคนที่นี่มื้อเที่ยงนี้จึงทั้งอิ่มทั้งหอมร้อยอย่างแรงเลยล่ะครับ
1: แล้ววันนี้ครับหากินยากแล้วแกงคั่วพริกปลาตัวเยียดนะไม่รู้ปลาหัวกัวไหม
2: หลกยอกครับ
1: ปลาหลกยอกเหรออันนี้แกงคั่วปลาหลกยอก แล้วก็มีกุ้งด้วยนะครับและที่สำคัญก็คือใบทำมังสดๆแบบนี้นะครับ

0: โดยเฉพาะใบยอดหรือว่าใบเพสลาดเนี่ยสามารถที่จะเอามากินคู่กับน้ำพริกได้เป็นผักนอกเป็นผักนอกนะ
1: ผ
0: ักนอกนอกได้เลยนะ
1: คร
0: ับ จุ่มแบบนี้แล้วก็บั้มได้เลย
1: นอกกับแกงก็ร้อยค่ะ
0: อืม
1: นอกกับแกงก็ร้อยไม่ต้องกินน้ำพริกก็ได้
2: เดี๋ยวรับใบ
1: เดี๋ยวก็หลับเลยตาตา
3: เข้าครัวเริ่มต้นปรุงเมนูแรกในวันนี้น้องตั๊กได้รับแรงเชียร์และกำลังใจจากบรรดาน้องๆ นักเรียนซึ่งคุณครูพามาทัศนศึกษาเยี่ยมชมเบื้องหลังการถ่ายทำรายการและเรียนรู้การทำอาหารพื้นบ้านไปพร้อมๆกันน้องๆเหล่านี้มาจากโรงเรียน
4: โรงเรียนวัดเกษตรนิคมครับ
3: เมนูแรกในวันนี้ที่เราจะทำกันก็คือเมนูน้ำชุบครกใบทำมัง

0: เริ่มต้นช่วยกันก่อเตาจุดไฟตามไปป้าส้อยช่วยปอกกระเทียมป้าหมายและน้องตั๊กเตรียมนำกะลามาล้างน้ำขัดถูทำความสะอาดจนเอี่ยมป้าส้อยเตรียมปอกหอมป้าหมายพร้อมล้างปลาช่อนแล้วลงคมผ่าท้องควักไส้ออกตามไปจึงเด็ดคั่วพริกได้เวลานำปลาช่อนขึ้นย่างตามไปเตรียมย่างกะลา
1: เมนูนี้นะคะชื่อว่าน้ำชุบพรกค่ะน้ำชุบแปลว่า
2: น้ำชุบแปลว่าน้ำพริกค่ะ
1: ส่วนคำว่าพรก
2: พรกคือกะลามะพร้าวค่ะ
1: ขั้นตอนนี้ค่ะเราก็จะเอาพรกถูกไหมคะ
2: เอาพรก
1: มาย่างก่อนค่ะเพื่อเป็นการ
2: เพื่อฆ่าเชื้อแล้วก็ทำให้พรกหรือว่ากะลามะพร้าวเนี่ยหอมเหมือนเราคั่วมะพร้าวค่ะแล้วก็ทำให้มันแห้งแล้วก็จะได้เก็บไว้ได้นานด้วยค่ะ
1: ก็คือทั้งหอมเก็บไว้ได้นานนะคะแล้วก็ฆ่าเชื้อด้วย
0: ย่างไปจนกว่าจะแห้งเมื่อย่างกะลาจนแห้งสนิทก็ได้กลิ่นคล้ายกับมะพร้าวคั่วหอมหอมเลยล่ะครับป้าหมายคว้าได้ช่วยพลิกกลับสลับปลาย่างก่อนจัดวางนำสตอขึ้นตะแกรงย่างไฟจากนั้นป้าส้อยเตรียมล้างหอมพร้อมกระเทียมตามไปจึงล้างพลิกน้องตั๊กช่วยพลิกกลับสลับสตออยู่ไม่นานก็ได้การเกลียมสุกน่ากินจังเลยครับขั้นตอนต่อไปมาช่วยกันเด็ดใบทำมัง
1: ใบทำมังนะคะเราสามารถที่จะเอามารับประทานหรือว่าเอามาปรุงอาหารค่ะได้ทั้งใบอ่อนใบเพสลาดแล้วก็ใบแก่ค่ะถ้าใบอ่อนเราก็จะเหนาะกับน้ำพริก
2: ใช่ไหมคะ
1: ส่วนใบแก่ค่ะเราก็จะใส่ในแกงหรือว่าแกงไตปลานะคะแล้วก็เมนูนี้ค่ะเหมาะที่สุดเลยก็คือใบเพสลาด
2: ค่ะ
1: ค่ะ
2: เพราะว่าเพสลาดนี่มันจะถ้าถามทุกอย่างทุกส่วนเนี่ยส่วนนี้จะอร่อยที่สุดก็คือเหมือนในความรู้สึกนะคะเวลาเราใช้เลยว่าทดลองใช้มาเนี่ย1สีมันจะไม่เข้มมาก2รสชาติมันจะ
1: ค่ะป้าส้อยค่ะเป็นคนที่คิดค้นเมนูนี้ถือได้ว่าเป็นต้นตำรับ
2: ทีนี้เราก็นึกถึงเมื่อก่อนค่ะอดีตว่าคนแถวเนี้ยเค้ากินน้ำพริกทำมังแต่ว่าเค้าก็ใช้ใบยอดทำมังแบบเนี้ยแล้วก็มาตำกับพริกแล้วก็กะปิแค่นี้เค้ามาทานได้สดๆก็คุ้มค่าทานได้เลยเราก็เคยเห็นว่าแม่เราเนี่ยเคยใช้กะลามะพร้าวเนี่ยใส่กะปิแล้วก็ย่างเราก็มีความรู้สึกว่ามันน่าจะมารวมกันได้2อย่างเราก็เลยมาปรับสูตรประมาณ6เดือนอะปรับสูตรจนออกมาเป็นสูตรแบบนี้ซึ่งเป็นสูตรที่เราคิดขึ้นมาเองเลยจากการที่ว่าเรามีผลิตภัณฑ์ตัวนี้ค่ะใบอันเนี้ยเมื่อก่อนมันเป็นของในชุมชนที่เขาโค่นทิ้งต้นมันใหญ่มากๆลูกไปเห็นแล้วไม่รู้ทำอะไรก็โค่นทิ้งเอาไปสร้างบ้านบ้างอะไรบ้างแบบนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าพอเรามีผลิตภัณฑ์ตัวเนี้ยคนที่มีใบทำมังเนี่ยสามารถที่จะขายใบทำมังได้กิโลละ20บาทอะคนที่อายุ80กว่าปีอะเขาก็มีความตื่นเต้นเขาบอกว่าชีวิตเขาไม่เคยได้ขายแต่ว่าพอมาขายได้คนหนึ่ง 3,000 4,000 นะคะจนทำให้คนแถวนี้ได้ปลูกทำมังเพิ่มขึ้นและก็อนุรักษ์ต้นที่มีอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นพริกหรือว่ากะปิเนี่ยค่ะเราก็ใช้ในชุมชนหมดเลยราคาเราค่อยแต่ราคาท้องตลาดค่ะมันก็กลายเป็นว่ากระจายรายได้คนในชุมชนก็คือเรื่องของกะลามะพร้าวอ่ะซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นมลภาวะของชุมชนเราก็คือทิ้งไว้ข้างบ้านอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีลูกน้ำมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเยอะแยะเราก็เลยรับซื้อกะลามะพร้าวนะคะอันละ30สตางค์

0: และที่ที่สุดก็คือว่ามีเด็กๆอะไรเนี้ยเก็บมาขายดองเก็บมาขายด้วยความตื่นเต้นว่าอยากขายคะลามะพร้าวจนเดี๋ยวนี้นะคะคนแถวนี้ก็จะขายคะลามะพร้าวที่นี
1: ่ก็เรียกได้ว่าสามารถเอาของในชุมชนที่มีนะคะชุมชนไหนสามารถดูเป็นแบบอย่างก็ได้เราเอาของที่มีที่เรามีเนี่ยละค่ะมาทำการต่อยอดมาพัฒนาร่วมแรงร่วมใจกันก็จะกลายเป็นสินค้าแล้วก็เอกลักษณ์ของหมู่บ้านได้ด้วยค่ะเยี่ยมเลยสวยด้วยฉลาดด้วย
0: ไอ้ยะ
2: บรรดาน้องๆหนูๆก็จดสูตรน้ำชุบพลกกันอย่างตั้งใจแล้วเทน้ำล้างใบทำมังจัดการซอยหั่นให้เล็กลงย่างไปไม่นานปลาช่อนก็สุกเรียบร้อยนำพามาแกะเอาเฉพาะเนื้อตอนนี้ได้เวลาที่น้องๆต้องกลับบ้านจึงขอถ่ายรูปเป็นที่ระลึกด้วยล่ะครับขั้นตอนต่อไปจึงเตรียมโขลกน้ำชุบนำกระเทียมลงไปโขลกตามไปคือหอมแดงจากนั้นจึงใส่พริกสดเมื่อพริกแหลกแทรกตามด้วยปลากรอบตามไปคือกุ้งแห้งปลาสร้อยเผลอสบตากับพริกสดจึงกระเด็นเข้าตา
1: วิธีที่เวลาพริกเข้าตานะคะคุณป้าก็จะใช้น้ำเย็นค่ะแล้วก็เทใส่ถ้วย ใช่ไหมคะแล้วก็ต้องลืมตาในน้ำค่ะ อีกไหมคะ
0: อีกนิดอีกนิดก็ได
3: ้หมดเลยหมดเลยหมดเลย
0: เยอะมากเลยเข้ามาในตานี่คุย
2: เมื่อโขลกทุกอย่างเริ่มแหลกจึงแทรกตามด้วยเนื้อปลาช่อนย่างเมนูนี้ช่วยกันโขลกสนุกมือเลยล่ะครับจากนั้นจึงกระหยุมใส่คือใบทํามังโขลกไปให้แหลกแยกส่วน
1: พอใส่ใบทํามังลงไปนะคะยิ่งโขลกยิ่งหอมกลิ่นแมงดาเพิ่มมากขึ้นเลยค่ะหอมไหมคะคุณป้า
0: หอมค่ะ
1: กลิ่นขึ้นเลย
0: หอมมากเลยเหมือนแมงดาเลยอ่ะ
2: ปิดท้ายจึงใส่กะปิเราจะโขลกอย่างนี้อีก2ครกนะครับเมื่อได้น้ำชุบตามต้องการจึงประสานปาดใส่ไว้ในกะลา
1: ป้าสร้อยคะแล้วทำไมเราไม่ใส่ให้เต็มครกอะคะ
0: เวลาเต็มครกเวลาเราย่างค่ะเวลาฟ่ำแบบเนี้ยเวลามันโดนความร้อนมันจะฟองออกมาม
1: ันจะ
0: บวมขึ้นมาเนี้ยเหมือนลูกโป่งอะค่ะแล้วมันจะบวมออกมาพอโดนความร้อนมันจะหลุดถ้าใส่เยอะค่ะ
1: กระบวนการที่เอามาป้ายแบบนี้นะคะคนใต้เรียกว่าอะไรคะ
0: เอามาปาดหรือเอามาเลียดนะคะ
1: เอามาปาดหรือเอามาเลียดก็คือว่าเวลาที่เราเอามาปาดหรือเอามาเลียดเลียดเนี่ยจะต้องให้มันแน่นๆ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก
0: ็กดลงไปด้วยแบบนี้ค
1: ่ะ
2: ช่วยกันปาดใส่จนกว่าจะหมด
1: เมื่อได้เป็นพรกแบบนี้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปย่างค่ะ
2: เคล็ดลับสำหรับการย่างต้องใช้ไฟอ่อนๆให้ความร้อนสะท้อนระอุทำให้สมุนไพรค่อยๆสุกเกรียมกลิ่นความหอมมันช่างดีเยี่ยมหอมชวนหิวจริงๆครับน้ำชุบพลกนั้นสามารถเก็บไว้ได้โดยไม่ต้องแช่เย็นประมาณ1สัปดาห์แต่หากนำแช่ตู้เย็นคุณป้าบอกว่าสามารถเก็บรักษาได้เป็นเดือนๆเลยนะครับเมนูนี้เราจะกินคู่กับสะตอสดและสะตอเผานำเอามาเป็นผักเนาะอร่อยเหาะเพราะเข้ากันอย่างแรงกลิ่นแมงดาจากใบทํามังก็ไม่ผิดหวังมันช่างหอมหอมประสานพร้อมกับรสชาติน้ำชุบสรุปครบเครื่องด้วยสมุนไพรหวานมันโดนใจจากเนื้อปลาและเนื้อกุ้งหอมกลุ่นกลิ่นกะปิอร่อยจริงถูกใจอย่างจังเรียกได้ว่าร้อยเวอร์กันเลยล่ะครับ

0: มาต่อกับเมนูที่2นะคะเมนูนี้มีชื่อว่าแกงไตปลาใส่ใบทำมังค่ะแต่ว่าถ้าคนใต้จะเรียกว่า
1: แกงน้ำเกยพุงปลาใส่ใบทำมัง
0: ร่อยไหม
1: ร่อยจังอู้

0: แล้วจัดการควักเหงือกควักไส้ออกป้าตู่ช่วยปอกหอมป้าพุทธพร้อมแกะกระเทียมแล้วนำปลาทรายแดงขึ้นย่างไฟตามไปตั้งกระทะเตรียมต้มน้ำได้ความจัดการทุบบุบตะไคร้ปอกขมิ้นก่อนจะฟาดทุบบุบสมุนไพรเตรียมไว้รอจากนั้นจึงลงคมซอยตะไคร้เมื่อน้ำเดือดจึงหย่อนใส่คือตะไคร้ข่าขมิ้นกระเทียมและใบมะกรูด
1: เคล็ดลับเมนูนี้นะคะคุณป้าจะใส่พุงปลาค่ะหรือว่าไตปลา2ชนิดนะคะก็จะมี
2: ไตร้อยได้นี
1: ่มันร้อยแล้วมันหอมด้วยไหมคะ
2: หอมด้วย
0: ค
2: ่ะ
0: การที่เราใส่เคยปลานี่ล่ะครับคนปากใต้จึงเรียกกันว่าแกงน้ำเคยพุงปลาลงเอยตามมาคือไตปลากระดีกลิ่นหอมดีช่วยให้แกงน่ากินจากนั้นจึงใส่ไตปลาช่อนจะให้ความมันนะครับเพิ่มความหวานด้วยน้ำตาลแว่นแล้วจึงเด็ดขั้วมะเขือพวงพวงพาตะไคร้ลงครกตามตกคือขมิ้นพริกไทยดำและพริกแห้งก่อนจัดแจงใส่กระเทียมและหอมแดงเพิ่มความร้อนแรงด้วยพริกสดแล้วเดาะเกลือลงใส่โขลกไปให้แหลกก่อนจะตัดแยกขั้วมะเขือแล้วพาได้ไว้เช่นกันตอนนี้ปลาย่างก็สุกรุกต่อช่วยกันฉีกเด็ดใบทำมังเมนูนี้จะใช้ใบทำมังที่ค่อนข้างแก่เพราะจะให้กลิ่นหอมแรงมากยิ่งขึ้นแล้วจัดการล้างน้ำเมื่อต้มเคยปลาและไตปลาจนเดือดสุกรุกต่อจัดการเทกลองรองด้วยกระชอนกลิ่นไอควันสะท้อนหอมฉุยเลยล่ะครับตามไปช่วยแกะเอาเฉพาะเนื้อปลาจัดแจงนำใบมะกรูดและข่าพาลงใส่ตามไปละลายพริกแกงใส่ลงหม้อตามต่อเทเพิ่มเติมน้ำเปล่าจากนั้นถึงคราวใส่หน่อไม้ต้มไว้ได้ให้เดือดสักครู่ส่วนน้องตั๊กช่วยล้างผักเตรียมไว้รอเมื่อน้ำแกงเดือดอีกรอบจึงส่งหม้อฟักทองและมันหลาพาลงใส่ต้มต่อไปจนกว่าจะสุกจากนั้นจึงเปิดฝาพามะเขือเปราะและมะเขือตอร์ปิโดลงใส่ตามไปคือมะเขือพวงและถั่วฝักยาวแล้วปิดฝารอเดือดอีกสักพักจากนั้นทายทักคือเนื้อปลาทรายแดงเพิ่มกลิ่นแมงดาหอมแรงด้วยใบทำมังหน้าตาช่างน่ากินจริงจังเพียงแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยเมนูแกงน้ำเคยไตปลาสุดยอดเข้าท่ากลิ่นมันช่างหอมหอมขนมจีนเตรียมพร้อมเหนาะด้วยสตอจานเดียวคงไม่พอเพราะได้ความหวานมันจากเนื้อปลาทรายแดงอร่อยแรงพริกแกงตำสดได้รสเผ็ดร้อนสะท้อนกลิ่นความหอมจากไตปลาและเคยปลาส่วนมันหลาฟักทองหน่อไม้ถั่วฝักยาวและมะเขือก็เปื่อยกำลังกินอร่อยลิ้นได้กลิ่นแมงดาหอมหอมจากใบทำมังจนคุณป้าอุทานเป็นภาษาใต้อย่างดังว่าชาร์ตมันร้อยได้แรงออกพี่น้องเฮ้อ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ได
1: ้ฝุ่นละอองหรือละอองธุลีคือของแข็งขนาดเล็กที่ลอยอยู่ในอากาศหรือน้ำซึ่งเกิดจากธรรมชาติหรือมนุษย์โดยนับเป็นมลพิษทางอากาศและมลพิษทางน้ำประเภทหนึ่งฝุ่นละอองที่มีหลากหลายทั้งจากธรรมชาติอาทิเช่นภูเขาไฟพายุทรายไฟป่าไอเกลือหรือการกระทำของมนุษย์เช่นโรงงานอุตสาหกรรมการเผาหญ้าและการเผาป่าในประเทศกำลังพัฒนาฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นมักจะเกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมโดยปริมาณฝุ่นละอองในอากาศจำนวนมากส่งผลต่อสุขภาพของมนุษย์ก่อให้เกิดปัญหาหลากหลายเช่นโรคทางเดินหายใจโรคหัวใจโรคปอดรวมไปถึงมะเร็งปอดซึ่งสามารถป้องกันได้ด้วยพวกตัวกรองแบบต่างๆจึงได้เกิดโครงการพัฒนาเครื่องกรองอากาศในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับขึ้นมาแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะซึ่งเป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศ
2: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการคิดการใหญ่รายการที่ชื่นชมคนเก่งคนไทยที่สร้างสรรค์ผลงานชิ้นใหญ่ๆยกระดับความสามารถของคนไทยก้าวขึ้นไปอีกขั้นซึ่งสิ่งประดิษฐ์รายการนี้นะครับเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ
3: พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า
2: โดยมีผู้ใหญ่ใจดีมาสนับสนุนสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
3: M-Tech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
2: วันนี้นะครับผมจะพาไปดูระบบกรองอากาศในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะนะฮะว่าจะเป็นยังไงว่ามันจะระบายดีแค่ไหนเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าครับไปดูกันเลย
1: โครงการพัฒนาเครื่องกรองอากาศในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับในเวอร์ชันแรกสามารถพัฒนาและสามารถออกแบบระบบกรองอากาศแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับได้เองโดยไม่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศและโครงการก็ประสบความสำเร็จได้ดีโดยสามารถจำหน่ายในประเทศได้เรียบร้อยแล้วดังนั้นโครงการจึงได้เล็งเห็นต่อว่าระบบกรองอากาศแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับนี้ยังสามารถที่จะพัฒนาระบบต่างๆเพื่อให้มีความแม่นยำมากขึ้นและมีประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้นเพื่อสนองความพึงพอใจของลูกค้าให้มากยิ่งขึ้นโดยในส่วนของโครงการนี้เราจะพัฒนาระบบ Cleaning System ซึ่งทำหน้าที่ในการทำความสะอาดถุงกรองซึ่งในบางครั้งเมื่อมีการใช้งานไปนานๆระบบจะมีความผิดพลาดเกิดขึ้นและระบบเช็คถุงกรองตันซึ่งจะทำหน้าที่ในการวัดค่าปริมาณฝุ่นที่ทางออกของระบบถ้ามีปริมาณเกินกว่าที่กำหนดทำให้รู้ว่าระบบกรองอาจมีถุงกรองตัน
4: 2นี่ก็คือ1ก็ต้องการทําให้เกิดความแม่นยํามากขึ้นนะครับแล้วก็คือแก้ไขปัญหาอันนี้เพื่อทําให้เกิดความแม่นยํามากขึ้นก็จะมีแล้วก็เปลี่ยนแนวคิดใหม่ว่าในการเอาตะกอนเอาฝุ่นที่เกาะถุงออกเนี่ยนะครับควรจะเป็นลักษณะที่เรียกว่าใช้พลังงานลดลงและมีความแม่นยํามากขึ้นแล้วก็ทําให้ถุงเนี่ยมีอายุการใช้งานมากขึ้นจะได้ไม่ต้องหยุดให้เซอร์วิสมีบริการเปลี่ยนถุงหรือว่าซ่อมแถมมากบ่อยมากๆเหมือนเดิมนะครับตอนนี้วิธีการก็เลยใช้เป็นรถเขาเรียกว่าเป็นคลีนนิ่งคาร์เนี่ยเป็นรถเล็กๆรถจริงๆถุงเนี่ยมันมีเยอะนะครับในชุดกองหนึ่งมีถุง315ถุง
2: ทำไมถึงมีเยอะขนาดนั้นนะฮะ
4: เพื่อเพิ่มพื้นที่ผิวครับมีพื้นที่ผิวในการกรองอากาศเยอะๆนะครับก็กระทำให้การกรองมีประสิทธิภาพมากขึ้น315ถุงนี่ก็จะทำเป็นรถคลีนนิ่งคาร์หรือรถทำความสะอาดนี่นะครับ
2: ครับผม
4: จะวิ่งไปเรื่อยๆแล้วก็ไปทำความสะอาดทีละถุงโดยวิธีการทำความสะอาดก็คือมีแรงลมเนี่ยนะครับโบเวอร์

0: วนเข้าไปก็ทำให้ตะกอนฝุ่นที่เกาะอยู่ที่ถุงเนี่ยหลุดร่วงลงไปก็สามารถไปเก็บฝุ่นไปทิ้งข้างล่างได้แล้วก็ฝุ่นประสิทธิภาพก็จะดีขึ้นเพิ่มพื้นที่ผิวตลอดเวลารถก็จะวิ่งไปนะครับวิ่งไปแล้วพอทำความสะอาดครบ315ถุงปุ๊บก็จะวิ่งกลับทำความสะอาดใหม่
1: คือจะเหมือนกันจะเป๊ะเลย
0: ครับจะเป๊ะจะมีการแม่นมีความแม่นยำสูงขึ้นประสิทธิภาพดีขึ้นแล้วก็ทำให้ระบบเนี่ยใช้งานได้ดีขึ้นและมีประหยัดพลังงานเพิ่มมากขึ้น
1: แล้วอะไรที่ทำให้เวอร์ชัน2ดีกว่าเวอร์ชัน1มันจะคล้ายคำถามแรกไหม
0: จะคล้ายๆกันครับแล้วก็แต่ว่าถ้าเกิดจะ
1: ให้ชัดให้ชัดหน่อยเวอร์ชัน2เวอร์ชัน1อะไรที่ทำให้เวอร์ชัน2ดีกว่าเห็นได้ชัด
0: เวอร์ชัน2ก็คือจะดีกว่าเวอร์ชัน1ก็คือว่าเรามีความเราออกแบบให้มีการทำความสะอาดถุงเนี่ยมีความแม่นยำมากขึ้นครับมีประสิทธิภาพมากข
1: ึ้
0: น
1: 315ถุงเนี่ย
0: ครับ315ถุงเนี่ย
1: เป๊ะเลย
0: เป๊ะเลยครับ
1: โอเค
0: มีเทคโนโลยีมีแรงต่างเข้าไปเพิ่มเติมนะครับอันที่2ก็คือเทคโนโลยีในการเอาตะกอนที่เกาะถุงออกเนี่ยต่างกันตอนแรกใช้ยิงซึ่งยิงก็จะโดนทั้งตะกอนเพื่อให้ตะกอนแตกแล้วหลุดร่วงไปในขณะเดียวกันมันก็ยิงถุงด้วยแล้วก็โดนทําให้ถุงเสียหายด้วยครับ
1: นะไม่ได้ดับ2ถุงยิงปึ๊บฝุ่นกระจายจริงแต่ถุงก็ช้ํา
0: ครับตอนนี้เราก็ใช้ระบบเป่าอากาศย้อนกลับไปเนี่ยนะครับโดยใช้มีความแม่นยําแล้วก็เป่าทีละถุงเนี่ยทําให้ตะกอนหลุดร่วงออกไปได้ง่ายขึ้นแล้วก็มีความแม่นยํามากขึ้นแล้วก็ถุงไม่เสียหายยังมีอันที่3นะครับ
1: ครับ
0: ประหยัดพลังงานครับ
1: อ
0: ันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญซึ่งเป็นประเด็นที่สําคัญในปัจจุบัน
1: อ๋อประหยัดขึ้นมาเยอะมั้ยฮะ
0: ประหยัดขึ้นมาเยอะมากเลยครับคือไม่ต้องใช้คอมเพรสเซอร์เลยครับไม่ต้องคอมเพรสเซอร์ที่อัดอากาศ
1: ไอ้เหมือนพูดถึงเรื่องแอร์เหมือนกันคอมเพรสเซอร์เนี่ยตัวกินไฟเลย
0: ตัวกินไฟครับ
1: นะถ้ามีคอมเพรสเซอร์มาเอี่ยวปึ๊บโอ้โห
0: ค่
1: าใช้จ่ายขึ้นทันที
0: ต้องอัดอากาศเพื่อไปยิงฮะแต่ไม่ใช้บลูเวอร์ธรรมดา
1: พัดลมธรรมดาบลูเวอร์เบาสบายสบาย
0: ครับเป่าแล้วก็หลุดออกไปง่าย
1: โอ้ดีมากเลยฮะก็ประหยัดขึ้นเยอะเลย
0: ครับ
1: เอาละฮะนี่ก็คือการเจาะลึกแล้วนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าเราลึกกว่านี้อีกนะครับเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าฮะกับเบรกหน้านะครับกับคิดการใหญ่ครับ

0: ได
1: ้ฝุ่นละอองจากโรงงานจะถูกดูดผ่านท่อมายังเครื่องกรองอากาศโดยจะผ่านอุปกรณ์ตัวแรกคือไซโครนมีหน้าที่ดักฝุ่นที่มีน้ำหนักมากออกจากลมเพื่อลดภาระการกรองของผ้ากรองหลังจากนั้นลมจะถูกดูดผ่านอุปกรณ์ตัวที่2คือผ้ากรองจุดนี้ฝุ่นที่มีขนาดเล็กจะถูกกรองออกไปและมีชุดอุปกรณ์ทำความสะอาดผ้ากรองโดยการเป่าลมย้อนกลับเข้าไปในถุงกรองเพื่อสลัดฝุ่นที่เกาะอยู่ในผ้ากรองออกไปอุปกรณ์ดังกล่าวเรียกว่า Cleaning Car ซึ่งได้มีการปรับปรุงประสิทธิภาพให้ทำงานได้ดีขึ้นคือไม่มีปัญหาการตกรางของ Cleaning Car พัฒนาท่อส่งอากาศใหม่เพื่อแก้ปัญหาการหักของท่อและแก้ปัญหาการหยุดไม่ตรงตำแหน่งของ Cleaning Carลมที่ออกจากผ้ากรองจะถูกปล่อยสู่บรรยากาศทางปล่องระบายซึ่งติดตั้งเซ็นเซอร์วัดปริมาณฝุ่นไว้เพื่อวัดปริมาณฝุ่นในอากาศที่ถูกปล่อยออกมาจากผ้ากรองหากค่าเกินกว่าที่ระบบตั้งค่าไว้จะส่งสัญญาณไปเตือนผู้ควบคุมให้เข้ามาตรวจเช็คระบบได้ในทันทีและประโยชน์อีกอย่างคือสามารถลดการนำเข้าจากต่างประเทศได้เนื่องจากสามารถผลิตและพัฒนาชิ้นส่วนของเครื่องรวมทั้งระบบควบคุมได้เองทั้งหมด
2: กลับมาสู่ในรายการคิดการใหญ่นะฮะในเบรกที่2แล้วสักครู่นี้ก็ได้ทราบอะไรแบบพื้นฐานเบสิกไปแล้วนะฮะผมก็อยากจะรู้อีกเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยนะฮะเจ้าเครื่องเวอร์ชัน2เนี่ยฮะมันจะสะอาดกว่าเวอร์ชัน1ยังไง
3: ครับมาตรฐานความปลอดภัยก็ขอดู2รูปแบบนะครับก็คือคนภายในโรงงานเองซึ่งไอ้การที่เรามีการดูดฝุ่นออกไปอย่างมีประสิทธิภาพแล้วผ่านเครื่องกรองแล้วก็ปล่อยออกไปเนี่ย คนภายในก็จะได้รับอากาศที่ดีมีคุณภาพนะครับไม่มีฝุ่นเกินมาตรฐานทำให้มีสุขภาพดีนะครับอันนี้อันหนึ่งอันที่สองก็คืออากาศที่เราปล่อยออกไปเนี่ยนะครับก็จะต้องมีผ่านท่อผ่านท่อนะฮะท่อสูงในระดับที่ไม่มีผลกระทบต่อชุมชนรอบข้างแล้วก็มีการเจือจางกับอากาศข้างบน
2: อัน
3: ที่สองนะครับแล้วก็คุณภาพอากาศที่ออกไปเนี่ยเพื่อให้เกิดความมั่นใจนะครับว่าอากาศที่ออกไปได้มีความสะอาดจริงได้ตามมาตรฐานที่กําหนดโดยกระทรวงอุตสาหกรรมก็จะมีตัววัดฮะมีตัวเซ็นเซอร์คอยวัดอยู
2: ่
3: นะตัวเซ็นเซอร์คอยวัดอยู่ก็จะอากาศที่ปล่อยออกไปก็จะได้มาตรฐานตลอดเวลาเมื่ออากาศที่ปล่อยออกไปเกิดไม่ได้มาตรฐานมีฝุ่นมากเกินไปเนี่ยนะครับก็เซ็นเซอร์ตัวนี้ก็จะย้อนกลับมาที่โอเปอเรเตอร์ผู้ที่ควบคุมเครื่องเองเนี่ย

0: ให้ผู้ควบคุมเครื่องได้รู้ว่าตอนนี้เกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วก็เป็นการย้อนกลับมาแล้วก็มีการให้บำรุงรักษาเครื่องไม้เครื่องมือเพื่อให้เครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยมีประสิทธิภาพเหมือนเดิมนะครับก็จะเป็นการย้อนกลับซึ่งก็เป็นเรื่องธรรมดาฮะเครื่องที่พอทำงานไปปุ๊บเนี่ยมีการย้อนกลับมาบอกเนี่ยก็ทำให้การควบคุมนี่มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะไม่ปล่อยให้อากาศที่เสียเนี่ยออกไปสู่สิ่งแวดล้อม
1: ไม่เหมือนกับเมื่อก่อนนะฮะกับสมัยก่อนก็จะเป็นเครื่องที่ไม่ค่อยได้มีอะไรกลไกใหญ่ๆมากมายเด
0: ี๋
1: ยวนี้มีคอมพิวเตอร์
0: คร
1: ับ นะทุกอย่างจะต้องผ่านโอเปอเรเตอร
0: ์
1: นะฮะแล้วก็จะมีเซ็นเซอร์บอกว่าอะไรผิดพลาดจะได้ซ่อมตรงนั้นถูกใช่มั้ยฮะโอ้โหนะว่าไงว่ามีการพัฒนาได้มากขึ้นจริงๆนะฮะแล้วแนวคิดการพัฒนาเนี่ยเจ้าเครื่องเวอร์ชั่น2เนี่ยจะมีอนาคตจะมีเวอร์ชั่น3เวอร์ชั่น4แล้วก็ไปเรื่อยๆมั้ยฮะ
0: คิดว่าจะมีออกไปเรื่อยๆครับก็อย่างที่บอกว่าเรื่องของขนาดของฝุ่นที่ออกไปนะครับเรื่องของชนิดของฝุ่นที่มีความเหนียวมีความอะไรต่างๆที่แตกต่างกันเนี่ยนะครับมันก็อาจจะใช้เทคโนโลยีที่แตกต่างกันไปเรายังคิดว่าเราน่าจะต่อไปเทคโนโลยีอย่างเช่นนาโนเทคโนโลยีอาจจะมีเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเรามีงานวิจัยเรื่องของกระจกที่สามารถจะล้างทำความสะอาดตัวเองได้นะครับมีการไหลลื่นมีการอะไรต่างๆพวกนี้นะครับเราก็คิดว่าถ้ามีการเคลือบลักษณะของอนุภาคนาโนเข้ามาเนี่ยอาจจะทําให้เกิดการทําความสะอาดที่ยิ่งง่ายขึ้นไปอีก
1: ง่ายขึ้น
0: นะฮะฝุ่นเกาะเสร็จปุ๊บแล้วก็ประมาณคล้ายๆเทฟลอนนะฮะก่อนเสร็จปุ๊บก็หลุด
1: ลงไปเลยอย่างเช่นถุงใช่มั้ย
0: ครับผม
1: ถุงอาจจะไม่ต้องใช้บาวเวอร์เป่าลมแล้ว
0: ครับ
1: อาจจะแปะปุ๊บก็หลุดไปเอง
0: ใช่ครับ
1: อ๋อ
0: คืออันนี้อธิบายท่านผู้ชมอาจจะคิดว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นนะครับจริงๆถ้าใครไม่เข้าใจก็อาจจะลองนึกถึงว่าเรามีถุงนะฮะแล้วเรามีเป่าอากาศจากข้างนอกถุงนี่ก็จะมีโครงเสร็จปุ๊บเราก็เป่าอากาศจากข้างนอกแล้วก็ไอตัวแล้วก็เราก็จะมีถุงเนี่ยคอยกรองอากาศอยู่
1: ครับผม
0: อากาศดีก็จะเข้าไปข้างในแล้วออกไปแล้วก็ออกไปข้างบนนะคร
1: ับผม
0: เพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเกิดสมมติว่าฝุ่นก็จะเข้าไปเกาะในต่อไปในอนาคตถ้ามีลักษณะฝุ่นที่หลากหลายเช่นมีฝุ่นที่เกาะเหนียวแน่นเนี่ยนะครับเราอาจจะมีการเคลือบด้วยอนุภาคนาโนที่เหมาะสมทำให้การเกาะของมันเนี่ยลดน้อยลงแล้วก็มันหลุดลงไปได้ง่ายขึ้นอันนี้ก็จะทำให้ลดพลังงานลงได้มากขึ้น
1: ครับ
0: ก็จะอาจจะเป็นเวอร์ชันต่อไปก็เอาความรู้ที่เรามีอยู่เนี่ยนะครับเรามาความรู้เนี่ยมันเป็นเหมือนกับเครื่องปรุงนะครับเราสามารถที่จะเอาตรงนั้นมาเติมตรงนี้มาเติมตรงนั้นให้ไปใช้กับงานรูปแบบที่เราต้องการได
1: ้โอ้โหนะฮะนี่เราคือเราได้รู้ลึกรู้จริงอีกสักครู่นึงเดี๋ยวจะไปดูระบบว่าการใช้งานว่าใช้กันยังไงอันนี้ก็เดี๋ยวให้อาจารย์จะพาไปเองจะให้คุณเก่งเหมือนเดิม
0: ผมให้คุณนพดลจันทะหรือคุณเก่งของเราพาไปชมดีกว่าครับเขาก็จะค่อนข้างจะคุ้นเคยกับเครื่อง

0: อันนี้ตรงข้ามกับโรงหนังแล้วก็มีร้านไอติมร้านก๋วยเตี๋ยวอะไรต่าง
1: ๆวังบุรพามันยังเป็นหลักอยู่เพราะว่ามีร้านมีสำนักพิมพ์มีร้านหนังสือนะคะเพราะว่าคนสมัยก่อนนี่เขาอ่านหนังสือแล้วก็มันมีงานสำนักอย่างแพร่พิทยาหรือว่ารวมสารหรือว่าอะไรต่ออะไรพวกนี้นะคะซึ่งบางแห่งก็อาจจะยังอยู่บ้างหรือว่าก็เริ่มปิดทยอยปิดกันไปหมดเนี่ยนะคะเมื่อก่อนก็จะอยู่แถบเนี้ย
2: จากวังบูรพานะครับที่เคยเป็นที่ตั้งของโรงหนัง3โรงนะครับไม่ไกลกันนักเนี่ยก็จะมีตลาดมิ่งเมืองนะครับซึ่งถูกรื้อทิ้งไปแล้วนะครับปัจจุบันก็จะเป็นดีโอสยามตรงนี้ครับแล้วก็ยังมีโรงหนังเฉลิมกรุงนะฮะซึ่งในอดีตเนี่ยในสมัยที่ยุคหนังไทยเฟื่องฟูโดยเฉพาะหนังบู๊นะฮะพื้นที่บริเวณเฉลิมกรุงเนี่ยก็จะเป็นที่แฮงเอาท์ของเหล่าตัวประกอบเหล่าสตันแมนนะฮะที่เรียกเพราะๆก็ต้องเรียกว่านักแสดงสมทบนะครับแล้ววันนี้นะครับผมจะพาคุณไปไปพูดคุยกับนักแสดงท่านนึงที่มีชื่อในวงการว่าโตยอดรักนะครับเดี๋ยวไปคุยกันครับ
3: ลุงโตประทีปหาญอุดมลาภหรือเป็นที่รู้จักกันในนามโตยอดรักเข้าสู่วงการภาพยนตร์ไทยมาตั้งแต่อายุ15ปีเริ่มด้วยการเป็นเด็กเสิร์ฟน้ำในกองถ่ายจนได้แสดงจากบทตัวประกอบและไต่ระดับมารับบทสำคัญร่วมกับนักแสดงแถวหน้าในยุคนั้น
4: คุณโตครับ
5: นะสวัสดีครับสวัสดีครับ
4: โทษครับมาสายครับ
5: ยังไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวผมจะพาคุณไปดูสถานที่เก่าๆอะไรต่างๆที่ว่าครั้งหนึ่งในชีวิตผมเคยนอนอยู่แล้วก็เคยนั่งอยู
4: ่
5: นะครับ
4: ขอบคุณครับ
5: ครับเราไปด้วยกันเดี๋ยวผมจะพาไปดูร้านกาแฟเก่าๆที่ผมเคยมานั่งกินกาแฟนะครับรู้สึกว่าทีนี้เขาปรับปรุงใหม่นะฮะเนี่ยร้านกาแฟเก่าๆพอรับยุ่น
4: พอรับยุ่น
5: ครับเป็นร้านกาแฟเก่าแก่ที่ผมเวลามีนัดกันหนังนัดหนังพวกอะไรมันมาอยู่กันที่นี่นะ
4: เจ้าของร้านกาแฟอรยุ่นนี่คือคุณกาญจนาชยานุกูลซึ่งเป็นแม่ผมในร้านนี้ก็เปิดมานานประมาณสัก 8-90 ปีแล้วก็จะมีพวกดาราประกอบแล้วก็ดาราตลกมานั่งทานกันก็นั่งคุยกันพบปะสังสรรค์กันแล้วก็อาจจะมีคนมาติดต่อมาไปแสดงก็จะมาติดต่อที่แถวที่ร้านหรือไม่ก็ที่หลังโรงหนังเฉลิมกรุง
5: ที่นี่เลยฮะมันเป็นแหล่งเวลาธุรกิจเนี่ยก็ต้องมาหาตัวละครที่นี่ฮะครับผมก็ว่าเขาไม่จับที่บ้านฮะเพราะว่าพวกเราเวลาไม่มีงานแล้วหรือว่าหมดงานแล้วจะมารวมกันที่เฉลิมกรุง
4: หลายปีมากเลยนะ
5: ตอนนี้บรรยากาศที่เฉลิมกรุงเวลาก็จัดงานสมัยก่อนคนเยอะมากเลยแถวนี้มาดูหนังกันอะไรกัน
4: เคยในรูปเก่าๆฮะคนออกันเต็มเลย
5: โอ้แถวนี้มันจะมีร้านค้าร้านขายของเต็มไปหมดเลย
4: เป็นรถเข็นเหรอครับรถเข็นเหรอ
5: รถเข็นนะแล้วส่วนทางนี้ก็เป็นรถรางวิ่งไปนู่นนะฮะ
4: รถรางสายอะไรจำได้ไหมครับ
5: สายหนึ่งฮะ
4: สายหนึ่ง
5: จะมีคนก็กระโดดลงมาแล้วมาดูหนังอะไรส่วนด้านนี้ในอดีตผมเคยมานอนอยู่ฮะ
4: นอนตรงนี้เหรอฮะ
5: ตีสี่ตีห้าจะต้องมานอนที่เพราะรถไม่หมดเพราะนัดไปถ่ายหนังกันเนี่ยที่นี่มานอนกันสี่ห้าคนในแถวเนี้ยกองถ่ายก็จะมารับ
4: กองถ่ายจะมารับ
5: เ
4: รามานอนรอ
5: เพราะว่าเรามาที่บ้านไปรถเมย์หมดนะแต่ก่อนนี้มันมีโต๊ะอี้ให้ดาราเขานั่งไม่ได้ไปไหนก็นั่งโต๊ะอี้มั่งอะไรก็ทำโต๊ะอี้ไว้ให้ท่านรองนั่นส่วนพระสิงห์ศักดิ์สิทธิ์นะท่านปู่ก็มาบูรณะใหม่แล้วก็ส่วนต้นมะขามนี่ก็ยังเหลืออยู่นะเหลือเก่าแก่นะยังอยู่ให
4: ้หมูมีอยู่3ต้น
5: มีอยู่3ต้นส่วนต้นข้างหน้าก็ต้นนี้อะไรก็ยังเหลืออยู่นะมันจะมีร้านขายข้าวแกงสมัยก่อนนี้เรากินแล้วติดไว้ก่อน
4: อ๋อตรงนี้เองที่บอกกินแล้วติดไว้ก่อนชื่ออะไรนะชื่อป้าอะไรนะ
5: ผสม
4: รถเข็น
5: ครับรถไปหาบมา
4: อ๋อหาบเป็นหาบ
5: แล้วกินบางทีแกแล้วก็

0: ติดไว้ก่อนเวลามีงานแล้วมีหนังแล้วก็มาจ่ายแก2520ฮะงานเยอะแล้วจากนั้นมาก็ไม่มีเลยหมดเลยเพราะว่ามันหมดยุคเพราะว่าโรงหนังเขาเลิกไม่มีฉายหนังแล้วหนังหมดอะไรต่างๆหมดเนี่ยก็ไม่มีคนเขาทำหนังแล้วแล้วก็พวกผมก็ตกงานกันไปลำบากนอนอยู่บ้านอะไรมันเขาขาดกินของเก่า
1: โรงหนังนี่ก็ค่อยๆยุบไปโรงทีละโรงจนหลังอันนี้สุดท้ายนี่ก็มาเป็นศูนย์การค้าฝั่งนี้ก็ไอ้โรงหนังควีนนี่ก็ทำก็เลยให้คนเขาเช่าขายของที่จอดรถ
2: ตอนหลังมันเหมือนย่านการค้ามันเปลี่ยนไปนะจากปกติตรงเนี้ยเฟื่องฟูมากเนาะสมัยก่อนเนี่ยคนก็จะมาเดินอะไรกันเยอะตอนหลังโรงหนังที่อื่นมันก็เยอะขึ้นแล้วโรงหนังตรงนี้ใหญ่มากซึ่งไม่คุ้มเวลาเปิดฉายทิ้งถ้าคนน้อยเนี่ยมันก็ไม่คุ้มค่าแล้วการค้ามันเปลี่ยนไปมากเลยนะคะก็เลยเปลี่ยนธุรกิจ
3: วังบุรพาเองเนี่ยนะคะเจริญขีดสุดเลยแต่ว่ามันอยู่ในช่วงเวลาที่ไม่นานประมาณ15ปี20ปีเท่านั้นเองเป็นช่วงสั้นๆมันก็เกิดตลาดสามย่านขึ้นมาอีกที่หนึ่งในเวลาไม่นานนักไม่ไกลกันคุณลองคิดดู2490กว่าไปจนถึง2500ไปแล้วเนี่ยนะคะสามย่านก็เกิดขึ้นพอสามย่านเกิดขึ้นเนี่ยมันก็ค่อยๆที่ขยายสมมติว่าตรงนี้เป็นครีมเลยอะที่วังบุรพาเนี่ยมันก็ขยายค่อยๆมีชั้นรองลงออกไปมันก็มีคอมเพล็กซ์อีกเนี่ยขยายไปอยู่แถวนั้นก็รับรองกับพวกที่เป็นพ่อค้าเป็นนักเรียนนักศึกษาอะไรแถบนั้นด้วยนะคะจากหลังวังก็กลายเป็นสามย่านนะคะ

0: วันคืนที่รุ่งเรืองของย่านวังบูรพาและสถานที่ใกล้เคียงผ่านไปแล้วนะครับถ้าพูดถึงยุควังเจ้านายคนรุ่นใหม่ก็อาจจะเชื่อมโยงค้นหาความหมายอะไรไม่เจอถ้าพูดถึงยุคถัดมาที่เรื่องราวของวังบูรพาได้รับการถ่ายทอดเป็นภาพยนตร์ต่างๆอย่างเช่น2499อันธพาลคลองเมืองคนอาจจะเชื่อมโยงเรื่องราวได้จะผิดบ้างจะถูกบ้างแต่เรายังมองเห็นชีวิตของผู้คนของสถานที่เป็นไอคอนมีความคลาสสิกแต่ถ้าเกิดว่าเราได้มาที่วังบังบูรพาจริงๆเนี่ยเราก็อาจจะผิดหวังเพราะพื้นที่ต่างๆที่เปลี่ยนไปไม่เหมือนในจินตนาการในภาพยนตร์ของเราดังนั้นคนรุ่นใหม่จะเชื่อมโยงความหมายและคุณค่ากับวังบูรพาได้อย่างไรบ้าง
1: อาจจะมีความหมายหรือไม่มีความหมายก็ได้กับคนในรุ่นปัจจุบันแต่ว่าย่านนั้นอ่ะตึกตามบ้านช่องมันยังมีอยู่อาจจะพยายามทำให้เกิดย่านธุรกิจอีกครั้งก็ได้เช่นไอ้ตรงตลาดมิ่งเมืองก็เป็นดีโอสยามซึ่งดีโอสยามก็พยายามรื้อฟื้นความเป็นชุมชนหรือตลาดหรือว่าทันสมัยมีการแสดงมหรสพอะไรต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งตรงเนี้ยมันอาจจะเปลี่ยนแปลงไปแล้วมันอาจจะไม่ใช่ความรู้สึกของความเป็นตลาดมิ่งเมืองการซื้อผ้าการเดินการอะไรต่ออะไรซึ่งสิ่งเหล่านั้นมันหมดไปแล้วนะคะยังมีพื้นที่ของการทำมาหากินเป็นพื้นที่เศรษฐกิจซึ่งอาจจะไม่ได้เป็นในสเกลใหญ่แบบเดิมแล้วแต่ว่ามันจะมีเรื่องราวเรื่องเล่าที่มันถูกบอกเล่าบอกซ้ำกันอยู่นะคะแล้วมันก็ยังมีเสน่ห์อยู่ในการที่คนเนี่ยอาจจะไปเดินตรงนั้นนะคะแล้วก็เข้าใจอะไรบางอย่างซึ่งตอนนี้มันอาจจะไม่มีสื่อในการที่เราจะเข้าใจในพื้นที่ตรงนั้นนะมันเป็นแค่สถานีสามยอดและเป็นสถานีรถไฟฟ้าที่สวยเข้าใจแค่นั้นแต่ว่าเราไม่ได้รู้ว่าไอ้ยุคที่มันต่อเนื่องมาจากวังบูรพาแล้วมาเป็นย่านศูนย์การค้านั้นน่ะไม่มีรายละเอียดอย่างไรนะคนก็ต้องไปค้นไปหาไปสร้างเรื่องราวหรือว่าไปทำความเข้าใจเกิดขึ้นอะไรทำนองเนี้ย
0: ในปัจจุบันมักมีคำพูดที่ว่าเมืองมันเปลี่ยนไปเร็วและมันเปลี่ยนไปแล้วอย่าไปยึดติดกับความหลังความทรงจำสำหรับผมแล้วความหลังของเมืองเรื่องราวความผูกพันของผู้คนเป็นร่องรอยที่ลื่นรมที่บรรจุความทรงจำของผู้คนมากมายที่มีต่อสถานที่ในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งและผมเชื่อเสมอว่าการพัฒนาเมืองจะเดินไปข้างหน้าอย่างไม่มีอนาคตถ้าเราไม่มีเรื่องราวอดีตของผู้คนให้ผูกพันและภาคภูมิใจ
1: กล้องถ่ายรูปอ่ะมันเป็นนวัตกรรมซึ่งมาพร้อมกับเรื่องของการล่าอาณานิคมสิ่งเหล่านี้มันทำให้เห็นผู้คนที่มีชีวิตจริงอยู่สังคมไทยเนี่ยรับมาอาจจะเรียกว่าล่วงสมัยเลยก็ได้นะคะกับการที่เกิดการประดิษฐ์กล้องถ่ายรูปเกิดขึ้นก็เป็นความสำคัญมาก

หมอลำในภาคอีสานเป็นศิลปะการแสดงพื้นบ้านที่มีมาอย่างยาวนานคำว่าหมอคือผู้เชี่ยวชาญผู้ชำนาญการเฉพาะด้านลำคือการเปล่งเสียงการแสดงออกทางเสียงดังนั้นหมอลำคือผู้เชี่ยวชาญผู้ชำนาญการในการขับเสียงการเปล่งเสียงภาษาถิ่นโดยการลำจะเล่าเรื่องราวประกอบเสียงดนตรีและฟ้อนรำประกอบหมอลำสามารถสร้างเสน่ห์ในการแสดงไว้เป็นอย่างดีจากเสียงร้องที่เป็นเอกลักษณ์ไพเราะจับใจผู้ฟังมีลีลาการแสดงบนเวทีที่น่าตื่นตาตื่นใจและเสียงดนตรีประเภทเป่าอมตะอย่างแคนที่ช่วยเสริมให้ดนตรีประกอบเพลงของหมอลำมีความสนุกสนานพร้อมทำให้ทุกคนในงานได้รับความบันเทิงไปด้วย

0: นางกฤษณาบุญแสนประธานชมรมหมอลำจังหวัดร้อยเอ็ดกล่าวว่าเสน่ห์ของหมอลำคือการผสมผสานกันระหว่างการแสดงที่งดงามกับความอ่อนน้อมถ่อมตนทำให้หมอลำยังคงได้รับความนิยม
1: 1เสียงนะเสียงไพเราะจับใจผู้ฟังเขาก็ชอบเขาอยากฟังอีก2ลีลาการแสดง3ดนตรีแคนนั่นแหละที่เป็นคู่กันนี่3อย่างเนี้ยบุคลิกนี่สำคัญแล้วก็การแสดงออกบนเวทีอันนี้คือเสน่ห์ของหมอลำลีลาการแสดงเนี่ยไม่ว่าจะจะฟ้อนรำอย่างเงี้ยดูให้สวยแล้วผู้ฟังเห็นแล้วก็สวยยิ้มไปด้วยการรำเราขึ้นเวทีให้รู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนไม่ใช่ว่าจะไปเบ่งกล้ามอย่างเงี้ยขึ้นเวทีว่าใหญ่แล้วหมอลำอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้ไม่ถูกนะจะดังแค่ไหนก็แล้วแต่ถ้าเราไม่มีการอ่อนน้อมถ่อมตนไม่รู้จักตัวเองไม่มีทางเจริญคนก็ไม่นิยมเราจะไม่มีเสน่ห์เลย
0: ด้วยลีลาที่งดงามท่วงท่าอันอ่อนช้อยและการปรับตัวให้เข้ากับคนดูตามยุคสมัยของหมอลำทำให้ยังคงอยู่ได้ไม่สูญหายไปตามกาลเวลา
2: ปฏิเสธไม่ได้นะฮะว่าคนอีสานของเราเนี่ยไปอยู่ทั่วทุกประเทศรวมถึงต่างประเทศด้วยกันนะดังนั้นการที่เราไปอยู่เนี่ยสิ่งที่มันยังอยู่ด้วยกันกับคนอีสานก็คือเรื่องของการเอารากเหง้าวัฒนธรรมรวมถึงเครื่องบันเทิงเอาไปใช้เพื่อเป็นการกล่อมใจเพื่อเป็นการบรรลงจันลงจิตใจของเราหมอลำเนี่ยเป็นกระบอกเสียงในเรื่องของการที่จะประชาสัมพันธ์ในเรื่องของสังคมเศรษฐกิจสุขภาพหรือเรื่องอื่นๆโดยใช้หมอลำเนี่ยเป็นสื่อกลางในการที่จะเป็นตัวช่วยนะครับให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลหรือแม้กระทั่งเรื่องรู้ต่างๆนั่นเองแต่สิ่งที่มันยังคงอยู่ก็คือเรื่องของความเป็นอัตลักษณ์ของการใช้ภาษาถิ่นและก็เรื่องของการใช้ทำนองของหมอลำที่เป็นลักษณะของกาบหรือเป็นลักษณะของฉันทลักษณ์ของหมอลำยังปรากฏอยู่นั่นเองครับผม
0: ด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.โยธินพลเขตครูวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ดกล่าวว่าการรักษาเอกลักษณ์ความเป็นหมอลำในกลุ่มคนรุ่นใหม่นั้นมีมาอย่างต่อเนื่องทั้งการสอนในหลักสูตรเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมหมอลำไปในพื้นที่ต่างๆให้เกิดประโยชน์ในการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
3: ตอนนี้หลักสูตรหมอลำของเรานั้นนะครับจะเป็นหลักสูตรที่เสริมนะครับโดยมีท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์พรยงดีนะครับเป็นผู้สอนนักเรียนในเรื่องของการรำนะครับซึ่งการรำในห้องเรียนนั้นนะครับก็เป็นการรำที่ใช้เพื่อประกอบการแสดงนะครับเช่นรำเต้ยนะครับรำเต้ยหัวนวลตาลนะครับรำตังหวายรำภูไทยเป็นต้นนะครับซึ่งการรำเหล่านี้นั้นนะครับจะต้องอาศัยท่านผู้เชี่ยวชาญนะครับเป็นผู้คอยให้ความรู้และก็ฝึกฝนครับเราก็ยังมีกิจกรรมที่สำคัญก็คือการได้เผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการไปเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมนั้นนะครับเราก็ได้นำเอาศิลปะการแสดงหมอลำเสริมเข้าไปด้วยนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับทำให้นักเรียนนะครับได้รับทั้งความรู้และก็ได้นำเอาองค์ความรู้เหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ในด้านของการแสดงหมอลำครับ
0: หมอลำวันนี้คือมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่อยู่คู่กับชาวร้อยเอ็ดมาอย่างช้านานมีคุณค่าในทุกยุคทุกสมัยและยังได้รับการสืบทอดสืบสานจากรุ่นสู่รุ่นให้กลายเป็นศิลปะความบันเทิงที่อยู่คู่กับคนไทยต่อไป

0: ือเมืองที่ไม่เคยหลับไหลเมืองที่เต็มไปด้วยชีวิตศิลปะวัฒนธรรมและรอยยิ้มกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าท่องเที่ยวของโลกอันดับต้นๆมีสถานที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นพระบรมมหาราชวังวัดวาอารามงดงามอย่างวัดพระแก้วตลาดนัดกลางคืนสุดคึกคักอาหารริมทางระดับมิชลินหรือคาเฟ่ลับสุดชิคซ่อนอยู่ในซอยเงียบกรุงเทพคือเมืองที่ผสมผสานอดีตกับปัจจุบันได้อย่างมีเสน่ห์เป็นจุดหมายที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกอยากกลับมาอีกครั้งแล้วครั้งเล่าและวันนี้ฉันจะพาทุกคนออกเดินทางค้นหาว่าเพราะอะไรกรุงเทพมหานครถึงได้กลายเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังจนทั้งโลกต้องจับตามองนี่ไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวแต่คือประสบการณ์ของชีวิตยินดีต้อนรับสู่กรุงเทพเมืองที่คุณจะไม่มีวันลืมสถานที่แรกที่ฉันจะพาคุณไปสัมผัสเอกลักษณ์ความเป็นไทยคือวัดไทยกับชุดไทยการใส่ชุดไทยไปวัดไม่ได้เป็นแค่สิ่งที่นิยมปฏิบัติในหมู่คนไทยแต่กลายเป็นเทรนด์หรือว่าวัฒนธรรมใหม่ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกหลงรักทั้งงดงามสะท้อนอัตลักษณ์ไทยและยังช่วยสร้างรายได้ให้กับคนไทยอีกด้วยนะคะนี่แหละคือเสน่ห์ไทยที่ใครมาแล้วต้องลอง
1: 然后我问你一下，听你说泰服来寺庙，感觉怎么样？
2: 我觉得很好，像泰国人一样，更好的体验泰国的文化。我觉得就非常的让我体验那种地道的泰国生活方式。
1: 哇，太好了！你看一下，你又 turn around， 哇，哦，哇，
2: 很闪亮，很漂亮，
1: 太美了，那么温柔。你是泰国人，现在。
0: ถ้าพูดถึงกรุงเทพเมืองที่ไม่เคยหลับไหลสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและดึงดูดคนทั่วโลกก็คืออาหารริมทางหรือว่าสตรีทฟู้ดที่นี่คือสวรรค์ของนักกินไม่ว่าจะกลางวันกลางคืนริมถนนเล็กหรือว่าในตรอกซอยคุณจะได้เจอกับอาหารไทยแท้ๆรสชาติจัดจ้านวัตถุดิบสดใหม่จากรถเข็นธรรมดากลายเป็นมื้อที่น่าจดจำการเดินทางในกรุงเทพบอกเลยว่าไม่เหมือนใครอยากได้ความเร็วทันใจวินมอเตอร์ไซค์จัดให้อยากนั่งสบายๆมีแอร์เรียกแท็กซี่หรือ Grab ก็ได้หรือจะใช้ BTS MRT เรือโดยสารก็ดีแต่ถ้าอยากสัมผัสกลิ่นอายความเป็นไทยแบบจัดเต็มต้องลองเลยตุ๊กๆเสียงเครื่องยนต์ดังแทรกๆกับความมันแบบโลกลืมนี่แหละค่ะเสน่ห์ของการเดินทางที่ไม่เหมือนใครในโลกนี้นี่แหละคือเอกลักษณ์ความเป็นไทยบน3ล้อที่ไม่มีวันล้าสมัยและสำหรับใครที่ไม่ชอบอากาศร้อนอบอ้าวและความวุ่นวายของชีวิตริมทางห้างสรรพสินค้าก็คือทางเลือกของผู้นิยมไลฟ์สไตล์ที่แสนสะดวกสบายห้างสรรพสินค้าใจกลางเมืองและริมแม่น้ำเจ้าพระยานี่คือภาพความเจริญที่ผสานแฟชั่นเทคโนโลยีและวัฒนธรรมไว้ด้วยกันอย่างมีระดับพระอาทิตย์ลับฟ้ากรุงเทพก็เริ่มเปล่งประกายอีกด้านที่น่าหลงใหลที่นี่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องราตรีหลายแบบหลายสไตล์จากรูฟท็อปบาร์สุดหรูถึงวิวแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะกรุงเทพไม่ใช่แค่จุดหมายปลายทางแต่มันคือประสบการณ์ยามค่ำคืนที่ผู้คนเยือนไม่มีวันลืม

กรุงเทพเมืองที่รวมเสน่ห์ทุกมิติจากวัฒนธรรมอาหารสตรีทฟู้ดถึงไลฟ์สไตล์ไม่แปลกใจเลยที่กรุงเทพมหานครได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าเที่ยวของโลก

0: รุงเทพมหานคร The City of Angels มหานครที่ไม่เคยหลับไหล
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 186-191 ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

วัสดีครับผมเอเจและเจเจครับปีนี้เป็นปีครบรอบ238ปีของการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ผมสองคนจึงออกเดินทางเพื่อตามรอยวิถีชีวิตของเมืองที่เดินทางมาถึง238ปี

0: วันนี้นะครับเราก็ได้อยู่กันที่เขตพระนครนะครับผมเราก็ได้ชมวิวถ่ายรูปนะครับเพราะว่าสถานที่ตรงนี้มีแต่สถานที่สวยๆงามๆทั้งนั้นเลยเนาะ
1: ครับผมเมืองที่อยู่ในเขตพระนครเนี่ยมีแต่สถานที่สวยงามทั้งนั้นเลยนะครับ
0: ใช่ครับเหมาะกับการถ่ายรูปแล้วก็ชมวิวอย่างมากเลยครับ
1: แต่ตอนนี้ผมหิวแล้วครับ
0: อ้าวหิวแล้วเหรอ
1: ครับผม
0: งั้นเอางี้ไหมไหนๆเนี่ยเราก็ยังอินกับเรื่องรัตนโกสินทร์อยู่งั้นวันนี้เนี่ยเราจะพาไปกินอาหารที่มีชื่อเสียงแล้วก็เป็นที่นิยมอย่างมากตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันตอนนี้ก็ยังนิยมกินกันอยู่เอาไหม
1: แสดงว่าตอนนี้ตาลองก็ต้องรออยู่ที่ร้านแล้วใช่ไหมครับ
0: ใช่ตาลองรออยู่ที่ร้านแล้วงั้นเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปกันเลยดีกว่าไหมไปงั้นเราไปร้านบ้านวันนะโกวิทกันเลยดีกว่าครับผม
2: สวัสดีครับ
3: เดลกแหมพาตามาทานอาหารชาววังเลยนะ
1: โอ้โหอาหารชาววัง
0: ใช่และอาหารชาววังที่ตะลองพูดถึงนั้นนะก็คือตุ้งแช่
3: โอ
0: ้
3: ยไม่ใช่
0: เอาไม่ใช่หรอ
3: ตุ้งแช่มาเชิดถึงโตแล้วข้าวแช่
1: เดี๋ยวนะครับข้าวแช่ก็เหมือนอาหารปกติทั่วไปแล้วทำไมถึงเป็นอาหารชาววังล่ะครับ
3: มันคืออย่างนี้นะลูกข้าวแช่เนี่ยเขาถือว่าเป็นอาหารชาววังตั้งแต่สมัยเริ่มก่อตั้งกรุงรัตนโกสินทร์แล้วแหมนี่พอพูดถึงแล้วขอตาเล่าเรื่องประวัติของข้าวแช่สักหน่อยได้ไหม
0: ได้เลยครับเชิญเลยครับผมอยากฟัง
3: จริงๆแล้วข้าวแช่เนี่ยเป็นอาหารของคนมอญนะลูกนะเขาจะทำในพิธีบวงสรวงเทวดาในช่วงเทศกาลสงกรานต์แล้วก็จะนำไปถวายพระที่วัดข้าวก็ต้องหุงอย่างประณีตนะต้องซาวน้ำหลายครั้งมาหุงเป็นข้าวสวยแล้วก็ยังต้องเอามาขัดจนหมดเมือกก่อนนำไปแช่น้ำอบดอกมะลิกินกับข้าวแช่หลายอย่างหลักๆ ก็คือกะปิทอดไชโป้หวานเนื้อฝอยหมูฝอยผัดหวานพริกหยวกสอดไส้แล้วก็มีของหวานเป็นกะละแมและข้าวเหนียวแก้วส่วนคนไทยก็มาวิวัฒนาการโดยใช้น้ำแข็ง
1: แต่มันก็เหมือนคนทั่วไปเขาก็ทำกันได้นี่ครับแล้วทำไมถึงเป็นอาหารชาววังล่ะครับ
3: โอ้ลูกเอ้ยสมัยก่อนโบราณน่ะตู้เย็นไม่มีนะลูกนะแล้วถ้าพูดถึงน้ำแข็งมันหายากมากต้องสั่งมาจากสิงคโปร์เลยฉะนั้นก็จะสามารถทำได้เฉพาะในวังเท่านั้นไง
1: แค่ได้ยินเนี่ยผมก็อยากทานแล้วครับ
3: โอ้เดี๋ยวได้ทานแน่ใจเย็นลูก
1: จะรอครับ
3: อ้าวชุดแรกมาแล้วเอาเลยเจเจลองก่อนเลยลูก
1: ไม่ได้ครับคุณแม่ผมสอนไว้ว่าต้องให้ผู้ใหญ่รับประทานก่อนคร
3: ับ โอ้โหนี่ก็เป็นลาบปากของผู้ใหญ่สิแม่วางเลยน้องขอบใจนะจ๊ะขอบใจโอ้น่าทานจริงๆเลย
1: ตอนแรกเนี่ยครับดูเหมือนไม่เยอะนะครับเนี่ยแต่พอทานไปทานมานี่อิ่มสุดๆไปเลยนะครับเนี่ย
3: จริงดูมันไม่เยอะจริงๆนะลูกนะแต่พอทานก็แบบโอ้โหมันอิ่มจนบอกไม่ถูกแต่ที่สำคัญอ่ะพอทานแล้วมันสดชื
1: ่
3: นเหมาะกับหน้าร้อนมากๆเลยลูกเอ้ย
1: จริงครับและนี่ก็คือข้าวแช่สุดยอดอาหารชาววังที่เป็นเอกลักษณ์อยู่คู่กับกรุงรัตนโกสินทร์มาอย่างยาวนานครับผมเรียกได้ว่าเป็นอาหารที่ใครๆก็ต้องมาลองนะครับรับรองเลยนะครับว่าจะติดใจเพราะเป็นอาหารที่ต้องใช้ฝีมือในการทำอาหารขั้นสูงสุดเลยนะครับรวมถึงการปรุงอย่างปราณีตครับและในตอนหน้านะครับพวกเราจะพาคุณผู้ชมไปตะลุยอะไรเกี่ยวกับกรุงรัตนโกสินทร์ก็ติดตามได้ใน AJ and JJ Journey ครับสำหรับวันนี้ผม JJ
0: และผม AJ และตะลองขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ

0: นาเกลือปัตตานีผืนนาที่เต็มไปด้วยเรื่องราวจากบรรพบุรุษส่งต่อมายังลูกหลานเชื่อมร้อยวิถีชีวิตเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมเข้าไว้ด้วยกันจนเกิดเป็นเกลือหวานปัตตานีที่มีรสชาติกลมกล่อมไม่เค็มโดดมีความหวานที่ปลายลิ้นแม้จะมีสีขาวหม่นแตกต่างจากเกลือในพื้นที่อื่นก็ตาม
1: เกลือปัตตานีที่เราพูดกันถึงว่าเป็นเกลือหวานปัตตานีนะคะมันมีคำกล่าวของผู้สูงวัยในอดีตที่กล่าวว่ากาแกตานิงมานิสกาแกก็คือเกลือตานิงก็คือปัตตานีเนาะแล้วก็คำว่ามานิสที่แปลว่าหวานจริงๆมันเป็นคำเปรียบเทียบเปรียบเปรยมากกว่าค่ะว่าเกลือปัตตานีของเราเนี่ยมีรสชาติที่กลมกล่อมแล้วก็ไม่เค็มจนขมหรือไม่เค็มโดดมีความหวานที่ปลายลิ้นค่ะลักษณะของเกลือปัตตานีของเราเนี่ยเป็นเกลือ3น้ําที่เราพูดถึงว่าก็จะเป็นเกลือน้ําทะเลหรือน้ําเค็มเกลือน้ํากร่อยแล้วก็มีน้ําจืดที่เข้ามาผสมมาจากแม่น้ําปัตตานีแล้วก็แม่น้ํายะหริ่งเข้ามารวมกันในอ่าวปัตตานีแล้วในอ่าวปัตตานีเนี่ยเราจะใช้น้ําในอ่าวปัตตานีของเราในการทํานาเกลือค่ะ
0: ปัจจุบันยังมีการทำนาเกลือตามฤดูกาลแต่ก็เหลือคนทำไม่มากนักและที่สำคัญกรรมวิธีการทำนาเกลือที่นี่ยังใช้แรงคนเป็นส่วนใหญ่และปัญหาที่ชาวนาเกลือเผชิญคือเรื่องราคาและภัยธรรมชาติ
2: ก็คือแรกๆงั้นการที่ชาวนาลงนาก็คือลงนาคือตั้งแต่วันที่เรายกคันนาไปจนถึงได้ผลผลิตเมื่อได้ผลผลิตเมื่อไหร่คือชาวนาจะยกผลผลิตมาตั้งที่คันนาข้างบนที่เก็บเกลือแล้วก็พอเวลาเสร็จแต่ละวันเขาจะคลุมผ้าเลย1เพื่อ1กันฝน2กันฝุ่นกันอะไรมาปนเปื้อนเกลือนั่นแหละคือวิธีเก็บของเขาถ้าสมมติเราไม่เก็บนั้นพอเราโดนน้ำฝนปุ๊บเกลือมันจะละลายน้ำเลยก็คือเกลือกับน้ำจืดไม่ถูกกันปัญหาหลักๆก็คือถ้าเมื่อไหร่เกลือเยอะราคาต่ำถ้าเมื่อไหร่เกลือน้อยราคาสูงและอีกปัจจัยหนึ่งคือ1ในวันไหนที่ชาวบ้านทําเกลือขึ้นมาได้ผลผลิตเมื่อไหร่วันไหนที่จะมีเทศกาลชาวบ้านช่วงนั้นเขาจะเริ่มขายเกลือจะเทขายเกลือกันแล้วก็อีกหลักนึงคือปัญหาหลักๆคือน้ําภัยธรรมชาติคือเราสู้อะไรไม่ได้แล้วคือยอมรับชะตากรรมตรงนั้นพักหลังจากเซนามิมาคือภัยธรรมชาติคุกคามภาคใต้เยอะมากเลยเหมือนชาวนาเกลือ4ปีไม่ได้ผลผลิตเพิ่งได้2ปีหลัง2ปีหลังมันได้แค่ปี66นั้นได้แค่20วันปีนี้ได้แค่3 40 40วันก็คือฝนตกตลอดปกติภาคใต้มันจะแล้ง6เดือนฝน6เดือนแต่ตอนนี้เหลือแล้ง4เดือนแล้วแล้ง4เดือนภายใน4เดือนนั้น2เดือนแรกคือเราต้องทำกระบวนการเตรียมนาเตรียมอะไรก่อนได้ผลผลิตแค่เดือนเดียวเองพอเดือนที่4เริ่มฝนเริ่มเข้ามาเหมือนปีนี้ที่ว่าเราบอกว่าปีนึงทำเกลือ2รอบนี่แค่รอบเดียวเองรอบ2ทำอะไรไม่ได้มันประสบปัญหา
0: ชาวปัตตานีนิยมนำเกลือหวานมาเป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารแต่ก็ยังไม่สามารถช่วยเพิ่มรายได้จากการจำหน่ายเกลือได้อย่างแท้จริงวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทำนาเกลือบานาจึงถือว่ามีบทบาทสำคัญในการออกแบบผลิตภัณฑ์จากเกลือหวานปัตตานีให้มีคุณค่ามากขึ้นและออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายทั้งการอุปโภคและบริโภคซึ่งได้รับความสนใจทั้งจากคนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียรวมถึงการนำไปอยู่ในส่วนประกอบของไอศกรีมจนเกิดเป็นไอศกรีมรสเกลือหวานปัตตานี
3: แต่นี้จะเป็นผลิตภัณฑ์แรกก็คือจะเป็นเกลือบริโภคเสริมไอโอดีนเราจะมีทั้งบรรจุกระปุกก็คือ370กรัมราคาอยู่ที่49บาทแล้วก็จะมีเป็นกิโลค่ะกิโล1กิโลก็60บาทค่ะแล้วก็จะมีตัวนี้จะเป็นเกลือขมิ้นไว้สำหรับทาปลาคลุกไก่เนื้ออันนี้คือทอดได้เลยค่ะตัวนี้เราจะขาย100กรัมอยู่ที่50บาทค่ะเดี๋ยวนี้จะเป็นเกลือพริกไทยดำหมักเนื้อสเต็กก็คือเราจะใช้ได้ถัดไปจะเป็นเกลือบานาสปาขัดผิวค่ะเราจะมี2กลิ่นให้เลือกก็คือตะไคร้หอมกับดอกโมกอันนี้เราจะขายอยู่ที่200กรัม89บาทถัดไปก็คือจะเป็นเกลือหอมสปาเท้าเกลือหอมสปาเท้าจะมี3กลิ่นก็คือกลิ่นจัสมินก็คือมะลิค่ะแล้วก็จะเป็นมิ้นท์ค่ะแล้วก็จัดไปซากุระค่ะ
0: แม้คนในภาคใต้จะใช้เกลือปัตตานีกันเป็นส่วนใหญ่แต่ด้วยรูปแบบการบริโภคเกลือที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้เกิดคำถามว่าควรจะทำอย่างไรให้ลูกหลานชาวบ้านที่เป็นเด็กรุ่นใหม่มองเห็นคุณค่าของเกลือหวานปัตตานี
4: ในมุมผมก็คือว่าเกลือปัตตานีคงไม่ได้ไปแข่งในเชิงตลาดนะครับเพราะอย่างที่เราคุยกันว่าเกลือปัตตานีเป็นเรื่องของสินค้าหรือเป็นตัวเป็นผลผลิตของชุมชนที่มันมีความเฉพาะนะครับมันมีความเฉพาะแล้วความเฉพาะของมันที่มันเกิดขึ้นก็คือว่ามันไม่ได้มีเยอะนะครับฉะนั้นเราจะไปขายแข่งที่มีราคาถูกเนี่ยมันเป็นไปได้ยากนะครับฉะนั้นเราก็ต้องทําราคาของเกลือปัตตานีให้มันสูงแล้วก็มีค่าเท่ากับคุณค่าของมันที่มันมีอยู่ดํารงอยู่ในณปัจจุบันนี้นะครับผมคราวเนี้ยการให้คนรับรู้ว่าฉันยินดีที่จะซื้อเกลือในราคาที่สูงกว่าท้องตลาดเนี่ยนะครับเราก็ต้องสร้างการรับรู้ให้คนเห็นคุณค่าของมันนะครับว่าเกลือปัตตานีมันทํายากนะครับมันไม่ได้มีเยอะนะครับในแต่ละปีมันก็ทำค่อนข้างลำบากนะครับต้องมีความยากลำบากในการทำต้องต่อสู้กับเรื่องของสภาพอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงไป
0: ชาวนาเกลือบอกว่านี่คือนาเกลือผืนสุดท้ายของชาวปัตตานีที่เปรียบเสมือนน้ำหล่อเลี้ยงชีวิตของทุกคนดังนั้นการเพิ่มมูลค่าและคุณค่าของเกลือหวานปัตตานีอย่างรอบด้านพร้อมๆกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวนาเกลือจึงถือเป็นเรื่องที่จำเป็นและสำคัญเพราะเกลือหวานปัตตานีเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจชุมชนที่ยังได้รับการอนุรักษ์วัฒนธรรมวิถีชีวิตดั้งเดิมให้อยู่คู่กันต่อไป

0: คะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝาดและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plant T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plant แปลว่าพืชบกAquatic plant, A Q U A T I C P L A N T, aquatic plant, แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: ค่าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: การดำรงชีวิตผู้คนในแต่ละพื้นที่ต่างมีวิถีความเชื่ออัตลักษณ์ที่แตกต่างกันและได้รับการสืบทอดมาอย่างยาวนานอย่างเช่นในจังหวัดสุรินทร์พื้นถิ่นอีสานใต้มีพิธีสำคัญคือพิธีโจมมวดหรือรำแม่มดซึ่งเป็นพิธีกรรมการเข้าทรงที่จัดทำขึ้นเพื่อการรักษาผู้ป่วยที่ไม่สามารถหาสาเหตุของอาการได้มักเชื่อว่ามีความเกี่ยวข้องกับไสยศาสตร์ถูกกระทำจากสิ่งเร้นลับวิญญาณหรือสิ่งที่มองไม่เห็นโดยจะมีญาติพี่น้องของผู้ป่วยเชิญครูมามวดมาประกอบพิธีกรรมด้วยการเชิญพูดผีวิญญาณและเทวดามาพูดคุยผ่านร่างทรงสอบถามถึงสาเหตุที่แท้จริงพร้อมขอร้องให้ขจัดปัดเป่าสิ่งที่เลวร้ายออกไปด้วยพิธีกรรมโจมมวดมีองค์ประกอบหลักคือ1จะต้องมีผู้ดำเนินการก็คือมมวดหรือร่างทรง2เจ้าภาพที่มาจ้างให้มมวดมาทำการรักษาและ3การจัดตั้งประรำพิธีอีกทั้งเครื่องเส้นไหว้บูชาต่างๆและขันครูโดยเฉพาะของผู้ที่เป็นมมวดที่จะใช้เชิญทุกครั้งในการไหว้ครูแล้วก็ประกอบไปด้วยดาบประจำตัวของมมวดด้วยอุปกรณ์ในการแสดงจะประกอบด้วยเครื่องเส้นสังเวยและเครื่องบวงสรวงซึ่งทำจากก้านกล้วยจำนวน2ชุดชุดที่1มี3ขาซึ่งเป็นเสมือนตัวแทนของดวงวิญญาณที่เป็นเพศชายชุดที่2มี4ขาจะเป็นตัวแทนของดวงวิญญาณที่เป็นเพศหญิงพร้อมทั้งมีดอกไม้ธูปเทียนอาวุธมีดดาบ1เล่มข้าวสาร1ขันนางรำแล้วแต่สถานการณ์พร้อมอัญเชิญดวงวิญญาณประทับร่างซึ่งนักดนตรีก็จะบรรเลงเพลงในจังหวะเร่งเร้าและนางรำก็จะร่ายรำบูชาครูตลอดถึงเทวดาฟ้าดินสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายให้ช่วยดลบันดาลให้ผู้ป่วยหายจากอาการป่วยไข้ส่วนอาวุธซึ่งเป็นมีดดาบที่ใช้ในพิธีถือว่าเป็นอาวุธที่ใช้เป็นการข่มดวงวิญญาณร้ายที่สิงสู่อยู่ในร่างของผู้ป่วยผู้ที่เป็นร่างทรงหรือมมวดส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงเพราะผู้หญิงจะเป็นใหญ่ในการสืบสายบรรพบุรุษมมวดจึงถือว่ามีบทบาทสำคัญอย่างมากเพราะเป็นผู้ดำเนินพิธีกรรมทั้งหมดในทุกขั้นตอนทุกกระบวนการทั้งช่วงขณะที่ทำการอัญเชิญดวงวิญญาณต่างๆเข้ามมวดก็ยังคงมีสติหรือการเชิญดวงวิญญาณออกไปแล้วก็เป็นการเชิญดวงวิญญาณต่อมาเข้ามาตามขั้นตอนที่มมวดจะต้องเป็นคนกำกับและควบคุม
1: พิธีกรรมนี้เขาเรียกว่าพิธีกรรมโจรมมวดซึ่งการโจรมมวดนี้เป็นพิธีกรรมตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตาทวดแล้วก็ไม่รู้อีกกี่รุ่นสืบทอดกันมาแบบช้านานมากเป็นพิธีกรรมในการสำหรับรักษาคนป่วยรักษาอาการของคนไม่สบายแล้วก็เป็นพิธีการที่หาสาเหตุว่ามีสาเหตุที่ผิดตรงไหนไหมอะไรไหมเพื่อมาทำให้แก้ไขเขาเรียกว่าเป็นพิธีการรักษาคนป่วยโดยการอาศัยทรงจิตวิญญาณอย่างเช่นครูบาอาจารย์ผีสางนางไม้เจ้าที่เจ้าทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพไทยเทวาเทวดาบางบทรับเลอะไรพวกนี้ให้เขามาบอกว่าเป็นอะไรและรักษายังไงพิธีกรรมมมวดนี้มีอยู่2แบบ1พิธีกรรมที่เชิญวิญญาณมาทรงร่าง2ร่างทรงไม่ต้องเชิญก็ได้พิธีกรรมที่ใช้เชิญวิญญาณก็จะต้องจัดประรำพิธีจัดบายสีจัดข้าวตอกดอกไม้ของเส้นสำหรับรับรองสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือจิตวิญญาณที่เขาส่งมาประทับร่างแต่พิธีกรรมที่ไม่ต้องใช้เชิญวิญญาณเข้าร่างเนี่ยแต่รักษาได้ก็คือ1การไปเป่าประพรมน้ำมนต์ให้แล้วก็การถอดถอนเอาไข่มากลิ้งอย่างนี้อันนี้ไม่ต้องทรงก็ได้
0: แม้ยุคสมัยจะเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมความเป็นวิทยาศาสตร์มากขึ้นพิธีกรรมต่างๆเหมือนจะถูกลดบทบาทลงไปแต่สิ่งที่ยังคงเห็นได้ชัดคือพิธีกรรมโจมมวดยังคงมีผู้สืบทอดและอนุรักษ์ให้คงอยู่ดังเดิม
2: ค่ะในส่วนของผู้ที่ยังช่วยอนุรักษ์ช่วยสืบสานยังคงมีอยู่แต่ทีนี้ในส่วนของผู้ที่ไม่ยอมรับล่ะตรงนั้นมันขึ้นอยู่ที่ว่ามมดเองหรือคณะเองเนี่ยจะมีวิธีการปรับจูนรับไหมไม่รับไหมในเสียงในคำวิพากษ์วิจารณ์อย่างเงี้ยค่ะก็ทุกวันนี้นะคะพิธีกรรมเนี่ยเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมภูมิปัญญาของคนตั้งแต่สมัยโบราณจวบจนปัจจุบันเรียกได้ว่าเป็นมรดกนะคะอันล้ำค่าอย่างหนึ่งที่ควรจะดำรงรักษาให้คงอยู่เพราะว่าอนาคตต่อไปเราไม่ทราบแต่เราเชื่ออยู่แล้วว่ายังไงซะพิธีกรรมเหล่านี้ค่ะหรือพิธีกรรมบรรจงมดเอียงก็ยังคงอยู่เพราะว่าลูกหลานหรือแม้แต่ลายลักษณ์อักษรที่มีการจดบันทึกเอาไว้แล้วก็ยังคงปรากฏอย่างนี้ค่ะทีนี้ในอนาคตต่อไปในภายภาคหน้าหรือปัจจุบันอย่างที่ตัวพิมพ์เองเนี่ยกำลังทำอยู่ก็คือในเรื่องของการศึกษานาฏกรรมในพิธีกรรมบรรจงมมดจังหวัดสุรินทร์คือเป็นการเขาเรียกว่าพัฒนาจากมุมมองของมมดที่เป็นรูปแบบของพิธีกรรมนำมาสู่รูปแบบของการแสดงและนำมาขยายให้คนที่เรียนทางด้านศิลปะการแสดงโดยเฉพาะได้รู้ซึ้งว่าคำว่านาฏกรรมเนี่ยมันไม่ได้หมายความแค่ว่าเพียงการร่ายรำเท่านั้นที่มันเห็นอยู่ในพิธีกรรมบรรจงมมดแต่ทุกอย่างที่ปรากฏที่ได้ตอบไปว่าองค์ประกอบหลักๆของพิธีกรรมมีอะไรบ้างนั่นแหละค่ะองค์ประกอบทุกอย่างก็คือนาฏกรรมชิ้นใหญ
0: ่พิธีกรรมโจมมวดนอกจากจะเป็นเรื่องราวความเชื่อส่วนบุคคลแล้วยังมีเรื่องของการใช้กุศโลบายเพื่อสร้างความรักความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในสังคมให้เกิดการหลอมรวมเข้าไว้ด้วยกันแฝงอยู่ผ่านคำบอกเล่าของมมวดได้อีกด้วย
2: ทีนี้พิธีกรรมบรรจงมดนะคะมันเป็นการสร้างมันเป็นการหลอมรวมคนให้เป็นหนึ่งสังคมมันก็จะราบรื่นการสร้างระเบียบสร้างระเบียบยังไงสมมติว่าเราทำผิดมมดก็จะบอกว่าเราทำผิดอะไรถึงไม่สบายถ้าเราแก้ถ้าเราไม่ทำเราก็จะไม่เป็นแบบนี้เนี่ยค่ะมันเป็นการบ่มเพาะการสอนยุคปัจจุบันเนี่ยค่ะยากเหมือนกันนะคะที่มมดเนี่ยจะเข้ามาอยู่ในจุดที่ยึดมั่นแล้วก็มาอยู่ในจุดที่ใครๆก็หูมมดมมดมมดไม่ใช่ซึมซับค่อยๆรู้นะคะแล้วค่อยๆเข้าใจไม่จำเป็นต้องเข้าใจหมดทุกเรื่องไม่จำเป็นต้องเข้าใจถึงแม้ขนาดว่าฉันอยากไปเป็นมมดฉันอยากมีอาชีพฉันอยากมีโอ๊ยฉันอยากมีศักดิ์เป็นมมดนะหรือมีบริวารไม่ต้องขอแค่คุณให้เกียรติซึ่งกันและกันมมดก็คืออาชีพหนึ่งนะคะทุกคนมีอาชีพของกันและกันไม่มีใครเลือกที่จะมาเป็นหมอทุกคนถ้าเป็นหมอทุกคนก็ไม่ต้องมีคนป่วยถูกไหมคะมมดเช่นกันเนี่ยค่ะมันถือว่าเป็นศิลป์แล้วเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนนี่ก็อยากฝากเยาวชนทุกๆคนนะคะให้เปิดกว้างให้ยอมรับหรือถ้าอันไหนที่เราไม่ชอบก็ปล่อยทิ้งไป

ิธีกรรมโจมมวดจึงไม่ใช่เพียงพิธีกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับความเชื่อทางไสยศาสตร์ในการช่วยรักษาอาการเจ็บป่วยเท่านั้นแต่ยังเป็นพิธีกรรมที่ช่วยให้เกิดการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบของคนในชุมชนให้ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นคนดีอยู่ในศีลในธรรมเชื่อมโยงให้เห็นว่าอาการเจ็บป่วยที่เผชิญส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการปฏิบัติตนไม่ถูกต้องซึ่งชุดความเชื่อที่รับการสืบทอดมาเช่นนี้ทำให้ชาวบ้านเกิดความเชื่อและศรัทธาส่งเสริมความสุขและการอยู่ร่วมกันอย่างร่มเย็นเป็นสุข

พิธีกรรมโจมมวดจึงได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมประจำปีพุทธศักราช2562

0: าหารมิใช่เป็นเพียงอาหารเพื่อดำรงชีวิตเท่านั้นหากแต่เป็นงานศิลป์ที่หลอมรวมวัฒนธรรมประวัติศาสตร์วิถีชีวิตและความงดงามของแต่ละชนชาติไว้ในสำรับอาหารไทยก็เช่นกันตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจวบจนรัตนโกสินทร์อาหารชาววังถูกปรุงด้วยความละเมียดละไมใช้วัตถุดิบพื้นถิ่นมารังสรรค์อย่างพิถีพิถันพร้อมจัดวางลงในสำรับอย่างมีแบบแผนงดงามนำเสนอในถ้วยเบญจโรงลายดอกไม้ทุกอย่างล้วนมีความหมายและเรื่องราว
1: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
2: Delicious
3: ว้าว looks so อร่อยมากมาก
2: ใช่
3: วิมีอะไรโอ้น้ำพริกกะปิของปอดของเอมิลี่ชอบมากเลย
2: เอมิลี่ชิมเลย
3: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
2: แกะสลัด
3: แกะสลัด
2: มาสวยเลย
3: โอ้สวยมาก
2: อ
3: ร่อย
2: อร่อย
3: 1 2 3
1: Cheers
3: วันลาบชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
1: เอมิลี่ชอบเมนูไหนบ้างคะ
3: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
1: ฉันคิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
3: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึกฟูใช่ค่ะ
4: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทยไทยริเชียสค่ะ
0: หลายคนรู้จักอาหารไทยจากรถเข็นริมทางหรือร้านดังที่ต่อคิวยาวเหยียดแต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่ารสชาติของอาหารไทยยังถูกนำไปเผยแพร่และต่อยอดในสถานที่ที่เราคาดไม่ถึงที่ที่เรากำลังมุ่งหน้าไปตอนนี้ไม่ใช่แค่ห้องเรียนธรรมดานะคะแต่คือห้องเรียนที่สอนให้เข้าใจวัฒนธรรมไทยผ่านทุกคำที่ลิ้มรสที่ธรรมศาสตร์อาหารไทยไม่ใช่เมนูแต่คือเครื่องมือในการเชื่อมต่อใจผู้คนจากทั่วโลก
5: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
6: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็มีพรมาจากนางประเทศบางอันก็คือมาไกลมากอย่างพัทยานะคะคือมาจากคนละทวีป
5: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกริเดียนท์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอย่างที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการพูดทางวัฒนธรรม
3: How you feel and the flavor?
7: It's so good.
3: Yeah.
8: No. Yeah.
3: I think in like 1 year you'll be.

0: ชายหาดสวยงามแต่เริ่มต้นจากรสชาติที่พบได้ตามท้องถนนและทุกตรอกซอกซอย
1: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
2: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อินใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
1: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่าไทยดิเชียสบ๊ายบาย
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 186-101 ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th รองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
4: ถ้าพูดถึงภูเก็ตแล้วก็หลายคนก็คงนึกถึงทะเลสีฟ้าหาดทรายสีขาวแต่รู้ไหมว่าเสน่ห์ที่แท้จริงของที่นี่นั้นไม่ได้มีแค่ทะเลเท่านั้นเต็มไปด้วยเรื่องราวที่เสิร์ฟอยู่บนจานอาหารไม่ได้แค่ทำให้อิ่มท้องแต่เต็มไปด้วยเรื่องเล่าที่ซ่อนอยู่ในปลายจวักทุกคำที่ได้ลิ้มลองคือการเดินทางข้ามกันเวลาหลายร้อยปีไม่ได้มีเพียงรสชาติเท่านั้นที่อร่อยแต่คือเสน่ห์ไทยที่บรรจงปรุงด้วยภูมิปัญญาและวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นออกมาเป็นเอกลักษณ์ที่สามารถทำให้ทุกคนหลงรักได้ทั้งหัวใจทุกเมนูเริ่มมาจากวัตถุดิบที่คัดสรรอย่างพิถีพิถันและขั้นตอนการปรุงที่ละเอียดอ่อนทุกเครื่องเทศทุกส่วนผสมล้วนถูกใส่ใจราวกับเป็นการเล่าประวัติศาสตร์หนึ่งบทความใส่ใจนี้เองที่ทำให้ผู้ลิ้มรสเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปสัมผัสกับเรื่องราวผู้คนและวัฒนธรรมในอดีตอย่างแท้จริงการนั่งล้อมวงการพูดคุยและแบ่งปันรสชาติร่วมกันคือบรรยากาศของความอบอุ่นที่ทำให้ผู้มาเยือนสามารถสัมผัสถึงได้เสน่ห์ที่งดงามเสน่ห์ของการใช้รสชาติเป็นภาษาสื่อสารที่ไม่ว่าคุณจะมาจากที่ใดก็สามารถเข้าใจ

หัวใจของภูเก็ตได้เหมือนกันไปสะพายเชื่อมหัวใจของผู้คนเชื่อมคนต่างถิ่นให้มาพบกันไม่ได้เพียงแค่ทำให้คุณอยากลิ้มลองแต่จะทำให้คุณหลงรักภูเก็ตหลงรักวัฒนธรรมและหลงรักความเป็นเสน่ห์ไทยอย่างแท้จริงและนี่แหละคือเสน่ห์จากจานอาหารที่อยู่คู่วัฒนธรรมไทย

0: ็ได้ทราบกันแล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝาดและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q U A T I C P L A N T aquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: ขนมจากเป็นขนมท้องถิ่นที่เกิดจากภูมิปัญญาการใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติที่ยังสืบทอดต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน
3: ถ้ามาแล้วไม่ซื้อขนมจากนี้กลับบ้านก็ถือว่ามาไม่ถึงวัดหลวงพ่อโสธรเนี่ยขนมจากก็มาจากภูมิปัญญาของยายอะค่ะว่าตอนนั้นแถบนี้ก็จะมีมะพร้าวมีใบจากโดยที่ไม่ต้องซื้ออะค่ะก็มีตามสวนกันเองเนี่ยก็เอามาทำมันก็เป็นวิถีชีวิตของเราคือเราอยู่กับแม่น้ำบางมะกงมันมีจากมีมะพร้าวแล้วก็ทำกันมาเพราะคุณยายเป็นคนชอบทำขนมอะค่ะก็สืบทอดจากยายแม่แล้วก็มารุ่นลูกเป็นรุ่นที่3แล้วค่ะ
4: ก่อนนี้เขาก็จะตอกหลักสมัยก่อนยังไม่มีเตายังไม่รู้จักคำว่าเตาย่างเนาะเขาจะตอกหลักแบบเป็นไม้ไฟอย่างเงี้ยค่ะ4 คู่แล้วก็จะเอาก้านจากอ่ะที่เขาริดใบไปแล้วเนาะมันจะใหญ่ประมาณแขนเนี่ยเอามาพาดวาง2 ฝั่งตั้ง2 ฝั่งเนี่ยให้พอดีกับใบจากเพราะว่าใบอื่นมันห่อไม่ได้ใบจากมันจะมีความหนาของมันพวกเมื่อห่อถ้าเกิดเราเอาไปย่างเนี่ยถ้าเป็นอย่างใบมะพร้าวอะไรเงี้ยมันไม่ได้เพราะว่ามันบางเหมือนจากจะไม่สุกไหม้ก่อนค่ะใบจากมันจะหนาไงห่อแล้ว

0: ันจะเวลาสุกมันจะมีกลิ่นหอมของใบมัน
1: ในสมัยอดีตตอนนั้นจากจะไม่มีใส่มะพร้าวอ่อนก็ทำแค่แป้งกับมะพร้าวแค่นี้น้ำตาลแต่หลังๆก็พัฒนามาใส่เป็นมะพร้าวอ่อนลงไปบางเจ้าอาจจะใส่เปลือกไปบ้างแล้วแต่สูตรของแต่ละร้านนะคะมันเป็นอาชีพหลักของคนหน้าวัดไปแล้วอะค่ะเพราะว่าทำต่อสืบทอดกันมาค่ะในอนาคตข้างหน้าก็อาจจะเป็นไปได้ถ้าว่าไปจับมันก็เริ่มลดน้อยลงไปมันก็อาจจะต้องไปซื้อจากที่อื่นมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะไปจับมันก็หายไปตามธรรมชาติมันเพราะว่าเขาก็จะถางป่ากันไปเลี้ยงกุ้งอะไรกันมั่งอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีคนต่อแล้วอ่ะก็ให้เขารู้จักว่าคนแก่เท่าที่เลี้ยงดูเรามาก็มาจากวิถีชีวิตในการทำขนมจากเนี่ยเป็นหลักในการค้าขายถ้าคนมาไหว้หลวงพ่อที่มาไหว้ก็จะรู้จักว่าถ้ามาแปดริ้วต้องซื้อขนมจากนี้กลับบ้านถ้ามาแล้วไม่ซื้อขนมจากนี้กลับบ้านก็ถือว่ามาไม่ถึงวัดหลวงพ่อตัดทอนเนี่ย
2: และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องเล่าจากคนแปดริ้วที่ได้รับสืบทอดการทำขนมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขนมจากที่ไม่จากไปไหน
3: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thรองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

ปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง

0: ที่นี่คือกรุงเทพมหานครเมืองที่มีประชากรอาศัยอยู่มากกว่า10ล้านคนและผมก็เป็นหนึ่งในจำนวนนั้นผมเองมีความรู้สึกนึกคิดกับหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นรอบตัวผมเลือกที่จะบันทึกเรื่องราวเก็บเกี่ยวถ้อยคำนำมาร้อยเรียงก่อนจะส่งต่อสู่สายตาของคุณผู้ชมในรูปแบบสารคดีเพื่อเพราะมีความปรารถนาที่จะเห็นความงดงามเกิดขึ้นณที่แห่งนี้ที่นี่บ้านเรา
1: ผมก็มีความคิดนะที่จะปลูกผักกินเองนะเพราะว่าการปลูกผักกินเองเนี่ยมันก็จะทำให้เราเนี่ยประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้เยอะ
2: เราอยากปลูกผักกินเองเพราะว่าหนึ่งความสังคิดสองคือเราไปซื้อเขากินเนี่ยเราไม่รู้ว่าผักเข้ามาจากไหนสกปรกหรือสะอาด
3: เวลาปลูกผักกินเองนะมันปลอดสารพิษใช่ไหมเราไม่ได้ฉีดยงฉีดยาเรากินเราก็ไม่ได้คิดว่ากลัวโรคกลัวภัยอะไรใช่ไหมล่ะ
4: เราไปตลาดมั่งเรามีแปลงเม็ดผักอะไรเราก็มาปลูกเป็นผักสวนครัวของเราเล็กๆหน้าบ้านอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เพื่อนบ้านมาขอกินได
5: ้เคยมีความคิดจะปลูกผักกินเองแต่ว่าไม่มีสถานที่มันเป็นตึกแถวมันต้องทำมาหากินแบบนั้นค่ะ
4: ที่บ้านก็ส่วนมากจะเป็นปลูกพวกไม้ประดับอะค่ะก็เลยแบบว่ากลัวแบบว่าดินมันไม่เหมาะที่จะปลูกพืชผักสวนครัวอะไรประมาณนี้ค่ะ
6: ก็ไม่ต้องไปหาส่วนประกอบส่วนผสมที่เราจะต้องมาทำเองที่เราจะต้องแบบกว่าจะเป็นกับข้าวออกมาอย่างนึงชิ้นนึงอย่างเงี้ยแล้วเหมือนกับเราหาได้สะดวกในตามทั่วๆไปใช่ไหมคะพี่ก็เลยไม่ได้ให้ความสำคัญไม่ให้ความสนใจในเรื่องว่าเออเราจะต้องปลูกเองเพื่อสุขภาพเพื่ออะไรอย่างเงี้ย
0: จากการสอบถามความเป็นไปได้ในการปลูกพืชผักสวนครัวไว้กินเองกับคนเมืองจำนวนหนึ่งผมก็ได้รับคำตอบที่มีทั้งความสนใจและไม่สนใจซึ่งนั่นก็เป็นภาพสะท้อนของสังคมแห่งความหลากหลายในเมืองนี้แต่อย่างไรก็ตามผมก็ยังมีความเชื่ออยู่ว่าการปลูกพืชผักสวนครัวไว้ทำอาหารกินเองน่าจะทำให้เราสามารถลดทอนการพึ่งพิงจากระบบการผลิตอาหารโดยกลุ่มอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ลงได้บ้างผมจึงชักชวนให้คนเมืองอย่างเธอคนนี้ซึ่งมีชื่อว่าตู่รุ่งฤดีมาเข้าร่วมกับกลุ่มเมื่อคนเมืองอยากปลูกผักกลุ่มสมาชิกของคนที่มีความสนใจด้านการปลูกผักการทำอาหารและการพึ่งพาตนเองซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกอยู่บนโลกออนไลน์มากกว่า 40,000 คนโดยภารกิจแรกหลังจากที่เธอได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกก็คือการตัดสินใจที่จะงอกเพิ่มอีกหนึ่งอย่างจากเดิมนั้นเธอมีต้นโหระพาและมะเขืออยู่ก่อนแล้ว
7: อย่างขั้นตอนการปลูกถั่วงอกนะคะก็เมื่อวานนี้เนี่ยเอาถั่วเขียวไปแช่น้ำค้างคืนไว้หนึ่งคืนแล้วขวดที่จะเอามาปลูกเนี่ยก็คือขวดน้ำที่เรากินนี่แหละแล้วก็มาทำการกรีดนะคะด้วยการเนี่ยคัตเตอร์กรีดไปยาวไปตรงนี้เปิดเอาไว้ใส่ถั่วเอาไว้เติมน้ำลดน้ำทุกวันแล้วที่ก้นของมันก็เจาะรูเอาไว้สองแถวแถวละ6รูแล้วก็เอาขวดใส่ไปในกล่องโฟมหรือกล่องอะไรก็ได้ที่ไม่ให้แสงมันสามารถเข้าถึง
0: ส่วนที่นี่คือบ้านของพี่กุลครับพี่กุลเป็นหนึ่งในแอดมินกลุ่มที่ทำหน้าที่ดูแลสมาชิกกลุ่มเมื่อคนเมืองอยากปลูกผักบนโลกออนไลน์
8: ก็ไปเจอแล้วจากการที่เราทำอย่างนี้มานานๆพอดีคุณสุภฤทธิ์ที่เขาเป็นแอดมินกลุ่มเขาไม่ว่างไม่ค่อย
9: สิ่งแวดล้อมหรือเรื่องอะไรเนี่ยจริงๆมันเป็นประเด็นรองแล้วเป็นความอันนี้พี่ว่าบางทีก็มองว่าเป็นความส่วนตัวด้วยประเด็นที่เราเองสนใจเป็นส่วนตัวแล้วก็ถือโอกาสจังหวะนี้เป็นการใช้ก็คือหนึ่งขยะเนี่ยมันต้องเริ่มคือแทนจะคิดว่าทิ้งแล้วแยกจะเป็นเรื่องของการลดตั้งแต่ใช้เดิมทีเดียวการเตรียมอาหารอะไรจริงๆก็เน้นแค่ว่าเตรียมแค่เราไปกินแล้วก็เผื่อเพื่อนอีกนิดหน่อยแต่ว่าส่วนใหญ่ก็เวลาเตรียมก็เตรียมไปเผื่อเพื่อนทั้งหมดเลยแล้วทุกคนก็เตรียมไปเผื่อเพื่อนทั้งหมดเลยมันก็จะเป็นอาหารที่เหลือ ก็เราก็ค่อยๆพยายามปรับตัวอยู่ว่าทำอย่างไรจะหาพอดีตอนนี้เป็นช่วงของการที่เราจะพยายามหาจุดสมดุลความพอดี
10: แล้วจริงๆเป้าหมายเราอยากเห็นอะไรครับ
9: เราอยากเห็นจริงๆก็เป็นอันนี้เราอยากเห็นเรื่องการพึ่งพาตัวเองหรือเรามีส่วนขับเคลื่อนในเรื่องของความมั่นคงเรื่องอาหารเรื่องอะไรที่มันกระทบกับชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเราพี่ก็อยากให้กลุ่มเมื่อคนเมืองอยากปลูกผักเนี่ยมัน

0: สามารถมีพลังเป็นเสียงที่จะทำอะไรได้ในลักษณะนี้ก็ไม่คิดในเชิงว่ามันจะไปช่วยเรื่องนโยบายนะแต่คิดว่าคนเล็กๆรวมๆกันเนี่ยไม่ต้องนโยบายไม่ต้องราชการไม่ต้องอะไรหรอกพวกเราเองนี่แหละช่วยกันทำกันรักกันขับเคลื่อนกันในกลุ่มนี่แหละเราอยากได้อะไรอ่ะทำกันแหนะในกลุ่มของเรานี่แหละแล้วก็เดี๋ยวมันจะค่อยๆไปของมันเองมันจะเกิดสนุกของมันไปเองมันจะกระจายของมันไปเองแล้วพี่มองอะไรอย่างนั้นมากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยอยากทำประเด็นต่างๆในกลุ่มของเราให้เคลียร์ให้ชัดก่อนแล้วเราก็ทำไปเราปลูกผักปลูกมิตรภาพให้ได้จริงๆมิตรภาพบนความแตกต่างบนความไม่เหมือนกันบนความคิดต่างถ้าเราทำตรงนี้ได้ในกลุ่มเนี่ยถ้า 40,000 คนแล้วอยู่อย่างเงี้ยกันได้เนี่ยเดี๋ยวก็ขยายก็ค่อยไปสู่ความกว้าง
1: เมื่อวันที่กิจกรรมกินข้าวในสวนของกลุ่มเมื่อคนเมืองอยากปลูกผักเดินทางมาถึงตู่ก็เริ่มเด็ดใบโหระพาที่ปลูกไว้ริมระเบียง
2: ก็วันนี้นะคะมาเด็ดโหระพาเพื่อที่จะเอาไปเป็นผักที่กินแกล้มกับก๋วยเตี๋ยวยำจะเอาไปงานกินข้าวในสวนนะคะ
1: ก่อนที่จะมาดูถั่วงอกที่เธอเพาะไว้เมื่อหลายวันก่อนแน่นอนว่ามันโตและเยอะมากพอที่จะทำอาหารให้ทั้งตัวเองและเพื่อนใหม่ที่เธอจะเจอในวันนี้

0: และเมื่ออาหารถูกปรุงเสร็จเรียบร้อยเธอก็พร้อมที่จะออกเดินทาง
1: สวัสดีค่ะพี่ตูนนี่หนูตู่นะคะที่เพิ่งเข้าไปในกลุ่มคนเงินอยากปลูกผักที่เพาะถั่วงอกอะค่ะพอดีว่าหนูไม่เคยไปงานกินข้าวในสวนนะคะหนูอยากจะรู้ว่ามันจัดพื้นที่อยู่ตรงบริเวณไหนคะ
0: สำหรับงานกินข้าวในสวนจะจัดขึ้นเป็นประจำเดือนละ1ครั้งที่สวนโมกกรุงเทพแห่งนี้โดยจะใช้วันหยุดสุดสัปดาห์ที่3ของแต่ละเดือนเป็นวันนัดหมายส่วนกิจกรรมนั้นนอกจากจะเป็นการแบ่งปันอาหารกันรับประทานแล้วก็ยังเป็นเสมือนพื้นที่เปิดสาธารณะที่ผู้คนจากทั่วสารทิศจะมาแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการปลูกพืชผักหรือจะมาทำกิจกรรมอื่นๆร่วมกันตามที่มีการนัดหมายไว้แล้วล่วงหน้านอกจากตู่ซึ่งครั้งนี้มาร่วมกิจกรรมเป็นครั้งแรกแล้วลองกองพุทธิพรสัตยธรรมก็เป็นอีกคนหนึ่งที่มาร่วมกิจกรรมเป็นครั้งแรกเช่นเดียวกัน
2: ถ้าเป็นในกลุ่มคนทั่วไปเนี่ยอาจจะมีเกิดขึ้นได้ว่ายังไม่สนิทกันหรืออะไรแต่ว่าลองกองรู้สึกว่าเหมือนจะมีสายสัมพันธ์อะไรบางอย่างที่มันละลายความรู้สึกเหล่านั้นนะมันเหมือนไม่มีคำแพงตรงนั้นนะคะพอมาถึงทุกคนแบบยินดีต้อนรับทุกคนแบบทักทายปราศัยถามไทยว่าเป็นใครมาจากไหนเคยเห็นแต่รูปเล็กๆในช่องนะคะแต่พอตรงนี้มันเห็นหน้าจริงแล้วก็ได้สัมผัสตัวตนเขาจริงๆรู้สึกว่าทุกคนยินดีเหมือนจะแชร์เหมือนจะแลกเปลี่ยนเป็นความรู้สึกที่ดีมาก
0: ไม่เพียงแต่สมาชิกรุ่นใหม่ยังมีสมาชิกรุ่นใหญ่อย่างพี่ป้อมสมาชิกผู้เป็นคนที่คิดชื่อกลุ่มเมื่อคนเมืองอยากปลูกผักซึ่งวันนี้พี่ป้อมก็มองเห็นพัฒนาการและประโยชน์ที่เกิดขึ้นอย่างมากมายโดยทั้งหมดนั้นก็สอดคล้องไปกับความขวัญประจำกลุ่มที่ว่าปลูกผักปลูกมิตรภาพ
3: อาหารเนี่ยมันน่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เป็นการเชื่อมความรู้สึกที่น่าจะสนิทสนมกันได้เร็วขึ้นกับเรื่องอาหารเพราะว่าถ้าคนปลูกผักเนี่ยต้องทำอาหารได้อาจจะพูดคุยเรื่องตำราอาหารอะไรเงี้ยนั่นน่ะคือส่วนหนึ่งที่ทำให้การพูดคุยได้สนิทชิดเชื้อได้เร็วขึ้นแล้วก็ลึกซึ้งได้มากขึ้นแล้วก็สอบถามการปลูกผักได้ปลูกยังไงทำไมถึงปลูกงามจังฉันเขาปลูกแล้วไม่ดีเลยนั่นน่ะคือทำให้มันได้อารมณ์ของการพูดคุยดีกว่าข้างนอกในเฟซบุ๊ก
4: แต่กินแล้วมันกรอบมากเลยนะ
5: ใช่ใช่นี่คือมันจะน่าจะหวานนะ
4: มันไม่ค่อยหวานแบบหวานแบบค่ะแต่ว่ามันเป็นแบบหวานเจือจาง
5: โรยไอ้เปลือกไข่

0: เอาเปลือกไข่เล็กๆตามให้เล็กๆนะหรือว่ากระบี่ก็ได้ให้เล็กๆแล้วโรยข้างหน้ามัน
1: ไม่ไข่มันจะมีกลิ่นเอาเสี้ย
0: มลาย
1: ค
0: ือ
1: เหมือนเทใช้ของกิ่งเอานี่มา
0: แล้วก็อย่างนี้ก็คือกินน้ำเต้าหู้ไหม
2: กินค่ะ
0: ล้างถุงน้ำเต้าหู้แล้วก็เท
2: เพื่อนๆที่มาเนี่ยไม่เคยเห็นหน้ากันเลยแต่ว่าการช่วยเหลือเกื้อกูลกันเนี่ยอย่างพอเริ่มจัดโต๊ะเนี่ยเขาจะกุลีกิจอยกโต๊ะมาให้หาเสือมาให้ช่วยทำโดยที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยนะคะบางทีสามีซึ่งไม่ออกงานที่ไหนเลยนะคะแต่ว่าภรรยาเนี่ยเป็นเพื่อนใน Facebook ของกลุ่มเมื่อคนเมืองเนี่ยจะมากินข้าวเนี่ยก็ต้องมาด้วยพอมาแล้วกลายเป็นว่าครั้งต่อไปเนี่ยเขาก็แบบติดสอดให้ตามมาตลอดเลยแล้วก็กลายเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนของเราไปโดยปริยายกลายเป็นว่าเหมือนเราเป็นครอบครัวใหญ่ขึ้นมาแล้วแล้วก็เพื่อนๆที่มาเนี่ยการแบ่งปันเนี่ยไม่ได้รู้สึกเหน็ดเหนื่อยกับการหอบของหอบขามกอใหญ่จากสุพรรณบุรีบางคนมาแบบพิษณุโลกอะไรอย่างเงี้ยจากต่างจังหวัดจากสระบุรีมาเพื่อมากินข้าวมื้อเดียวอ่ะแล้วก็ต้องขับรถกลับบ้านเนี่ยนี่คือความประทับใจว่าเขามีความตั้งใจที่จะมาหาเรามาร่วมกิจกรรมกับเราอาจจะมาเพื่อไม่ได้หวังว่าฉันจะต้องเอาอะไรกลับไปนะคะแต่เขาต้องการมาแค่ว่าได้มาเจอเพื่อนมาพูดคุยมากินอาหารร่วมกันทำกับข้าวที่เขาทำมาให้แล้วก็มาทานอาหารของเพื่อนคนอื่นด้วยอะไรเงี้ยมันซึ้งในน้ำใจของเพื่อนๆ นะคะ
3: เช่นเดียวกับพี่ธรชาวจังหวัดตรังซึ่งเล่าให้ผมฟังว่าทุกครั้งที่มาร่วมกิจกรรมกินข้าวในสวนเขาจะคิดถึงบรรยากาศการกินข้าวอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาของครอบครัวคนไทยในครั้งอดีต
4: ก็วันนี้นะครับผมมีน้ำพริกมะม่วงนะครับและอันที่สองก็คือเรามีมะเฟืองแล้วก็อันที่สามเรามีมะตูมแขกนะครับผมจริงๆจะเป็นคนใต้ครับนะครับผมอยู่จังหวัดตรังนะครับแล้วก็มาอยู่กรุงเทพจริงๆก็กับตั้งแต่ปี38จริงๆถามว่าถ้ากินข้าวในสวนบรรยากาศกลับไหมเนี่ยผมว่าใช่เลยนะคือคนสมัยก่อนมันเกิดการแบ่งปันนะครับคนสมัยนี้เนี่ยมันไม่ได้แบ่งปันนะครับไม่ได้แบ่งปันและต่างคนก็ต่างอยู่กันนะครับแล้วก็ไม่ได้คิดถึงใครแต่พอมากินข้าวในสวนเนี่ยทำให้เรามีความรู้สึกว่าดีขึ้นมันเกิดการแบ่งปันนะครับแบ่งปันให้เพื่อนฝูงมีอะไรก็มากินกัน
3: ส่วนพี่ออสหรือที่มีชื่อจริงว่าประเสริฐสุขนั้นก็มองเห็นประโยชน์ของการสื่อสารบนพื้นที่สาธารณะที่ก่อให้เกิดการแบ่งปันโดยไม่คาดหวังสิ่งตอบแทน
5: ในโลก Facebook เราไม่จำเป็นจะต้องโปรไฟล์ชื่อเราไม่จำเป็นต้องโปรไฟล์หน้าตาเราเราจะใช้อะไรก็ได้เป็นแทนตัวเราแต่ว่าเราสื่อสารกันด้วยเรื่องที่เกี่ยวข้องกันก็คือเรื่องต้นไม้เรื่องที่เราชอบเรื่องการใช้ชีวิตแต่ว่ามันก็จะอยู่แค่ตรงนั้นถึงเวลาแล้วเนี่ยการพบปะสังสรรค์กันเราสามารถที่จะสื่อสารกันได้จริงๆว่าคนนี้ตัวตนเป็นอย่างไรคนนี้ชอบอะไรคนนี้มีอะไรที่เกี่ยวข้องกับเราบ้างปกติคนปลูกต้นไม้เราเห็นว่าไอ้ตัวเนี้ยเราปลูกได้ดีเราก็ถ้าคนที่เขามาเขาเห็นว่าเราปลูกดีแล้วเขาอยากปลูกบ้างเราสามารถที่จะขยายพันธุ์ส่งต่อให้กับคนอื่นได้ไม่งั้นเราถ้าเราปลูกแล้วถึงจุดหนึ่งแล้วที่เราเต็มเราก็ต้องทิ้งไม่เกิดประโยชน์การที่ให้เพื่อนเราได้ปลูกในสิ่งที่เราปลูกหรือไม่เพื่อนเราปลูกแล้วเราอยากปลูกในสิ่งที่เขาปลูกเราไม่ต้องซื้อของพวกนี้สามารถเจือจานกันได้
3: ขณะที่แอดมินอย่างพี่กุลก็รู้สึกพึงพอใจทุกครั้งที่มีมิตรภาพใหม่งอกงามขึ้นผ่านกิจกรรมและการพูดคุยในพื้นที่สาธารณะทั้งบนโลกออนไลน์และโลกแห่งความเป็นจริง
6: ก็วันนี้ที่น่าสนใจก็คือมีสมาชิกใหม่หลายคนที่เพิ่งเคยมาครั้งนี้ก็รู้สึกและโดยส่วนตัวเองก็รู้สึกกลมกลืนอย่างเลยคราวนี้ไม่ได้รู้สึกมีใครแปลกแยกทุกคนดูกลมกลืนที่มากกว่านั้นก็คือสมาชิกที่เดินไปเดินมาในสวนโมกแล้วเดินมาดูว่าเราทำอะไรกันก็เข้ามาแจมโดยที่เราเองโดยกลุ่มเราเองเราก็ถือว่าเรามาใช้พื้นที่สาธารณะเนาะเราก็เป็นความสาธารณะจริงคือเราเปิดสำหรับทุกๆคนที่ใครก็ได้ที่เข้ามาแล้วก็มีใจกว้างมารับเราก็รับทุกคน
3: จากการที่ผมชักชวนให้ตู่รุ่งฤดีมาเป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรมกับกลุ่มเมื่อ

0: คนเมืองอยากปลูกผักในครั้งนี้ทำให้ผมมองเห็นความหวังและความเป็นไปได้ที่คนในเมืองอย่างเช่นเธอจะสามารถก้าวข้ามข้อจำกัดทางด้านเวลาสถานะสถานที่หรือความไม่พร้อมประการใดก็ตามแต่และเริ่มหันมาลงมือปลูกพืชผักสวนครัวสำหรับเป็นส่วนประกอบในการปรุงอาหารแม้จะเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเล็กๆในวันนี้แต่นั่นก็ถือเป็นสัญญาณที่ดีหากเราต้องเผชิญกับวิกฤตความมั่นคงทางอาหารในวันข้างหน้า
1: สำหรับบรรยากาศในการกินข้าวในสวนวันนี้นะคะรู้สึกว่าเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นแล้วก็ทุกคนนะคะไม่รู้จักกันเลยแต่ว่าทุกคนเนี่ยพร้อมที่จะเปิดใจพูดคุยรู้จักกันนะคะอย่างตู่เนี่ยเป็นครั้งแรกใช่ไหมคะที่มาพี่ๆทุกคนก็ทักทายพูดคุยกันถามสารทุกข์สุขดิบกันไม่รู้จักเราเลยก็เอาเมล็ดพันธุ์มาให้เอาของฝากจากที่สวนมาให้ชวนกินผลิตภัณฑ์ที่ทำมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเขารู้สึกว่าดีจังเลยนะมันเป็นกลุ่มที่ไม่ต้องการอะไรจากเราเป็นกลุ่มที่พูดจาภาษาเดียวกันไม่ได้หวังผลประโยชน์ซึ่งกันและกันแล้วก็ชวนกันกินข้าวอะไรเงี้ยค่ะซึ่งความรู้สึกในการกินข้าวแบบนี้เนี่ยมันนึกถึงอดีตที่สมัยวัยเด็กเนี่ยค่ะน้าป้าอาทำกับข้าวทำแกงมาแล้วก็นั่งกินรวมกันซึ่งปัจจุบันสมัยนี้เนี่ยเราไม่ได้อยู่กับครอบครัวเราหันมาใช้ชีวิตคนเดียวมันจะขาดช่วงชีวิตตรงนี้ไปแม้แต่ในครอบครัวยังกินข้าวใครกินข้าวมันเลยแต่วันนี้เนี่ยทุกคนที่มากินข้าวรวมกันเนี่ยไม่ได้เป็นครอบครัวกันแต่เป็นครอบครัวในโลกออนไลน์ที่คุยกันนัดกันรู้จักกันเพราะการปลูกผัก
0: และนี่ก็คือเรื่องราวความงามจากการปลูกผักและปลูกมิตรภาพระหว่างผู้คนกลุ่มหนึ่งซึ่งอาศัยอยู่ในเมืองใหญ่โดยณเวลานี้การส่งต่อทั้งมิตรภาพและเมล็ดผักก็ยังคงเกิดขึ้นอยู่อย่างต่อเนื่องและคู่ขนานกันไปทั้งโลกออนไลน์และโลกแห่งความเป็นจริงและนี่ก็คือเรื่องราวที่ผลิตขึ้นจากมุมมองของเราที่นี่บ้านเรา

0: ำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการตะวันยิ้มนะคะเช่นเดิมค่ะยิ้มรับกับการศึกษาดีๆที่หลากหลายรูปแบบแล้ววันนี้พาคุณผู้ชมนะคะมาร่วมก่อติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่เช่นเดิมค่ะคุณผู้ชมค่ะด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้ปัจจุบันนะคะศักยภาพของการพัฒนาผู้เรียนหรือว่ายกระดับคุณภาพการศึกษามีแนวนโยบายหลากหลายแนวนโยบายมากมายทีเดียวค่ะโดยกระทรวงศึกษาธิการเองนะคะก็มีการยกระดับคุณภาพการศึกษาภายใต้นโยบายเรียนดีมีความสุขนั่นเองค่ะซึ่งเป็นการลดภาระคุณครูบุคลากรทางการศึกษารวมไปถึงพ่อแม่ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมค่ะที่จะสร้างการรับรู้ความเข้าใจว่าปัจจุบันโรงเรียนแต่ละโรงเรียนมีการยกระดับคุณภาพการศึกษาภายใต้นโยบายเรียนดีมีความสุขได้อย่างไรค่ะเมื่อรับไม้ต่อมาจากกระทรวงศึกษาธิการขับเคลื่อนสู่พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่นี่ค่ะโรงเรียนบ้านโกตาบารูอำเภอรามันจังหวัดยะลารับไม้ต่อในการขับเคลื่อนผ่านหน้างานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต1และขับเคลื่อนภายใต้นโยบายเรียนดีมีความสุขสร้างความสุขทั้งผู้เรียนคุณครูผู้บริหารและสิ่งสำคัญผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมเราได้ตอบโจทย์ทุกกระบวนการยกระดับการศึกษาไปพร้อมๆกันค่ะส่วนภาพบรรยากาศทั้งหมดทั้งมวลวันนี้นะคะจะมีอะไรน่าสนใจบ้างเราไปชมภาพตัวอย่างกันก่อนเลยค่ะThank you.

0: มันจะเป็นพลังเป็นอาวุธทางปัญญาจงอย่าหยุดไขว่คว้าหาวิชา
1: Play and Learn
2: นโยบายเรียนดีมีความสุขของกระทรวงศึกษาธิการเป็นนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาลจะดำเนินนโยบายปฏิรูปการศึกษาและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตนั้นกระทรวงศึกษาธิการโดยพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศข้อสั่งการและแนวทางปฏิบัติให้หน่วยงานในสังกัดและในกำกับนำนโยบายด้านการศึกษาของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภาและนำนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการไปดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อร่วมกันยกระดับคุณภาพการศึกษาเพิ่มกำลังความสามารถเป็นกัลยาณมิตรต่อกันภายใต้แนวทางการทำงานจับมือไว้แล้วไปด้วยกันภายใต้นโยบายเรียนดีมีความสุขเพราะการเรียนการสอนจำเป็นต้องเริ่มจากความสุขทั้งผู้เรียนผู้สอนและผู้ปกครองเมื่อมีความสุขจะส่งผลให้การเรียนดีขึ้นเมื่อการเรียนดีขึ้นจะส่งผลกลับไปทำให้มีความสุขมากยิ่งขึ้นแนวทางการจัดการศึกษาแบ่งเป็น2ข้อหลักคือการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศและการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชีวิตนโยบายที่เน้นหนักในการทำงานมุ่งเน้นลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษา4ด้าน 1. ปรับวิธีการประเมินวิทยาฐานะครูและบุคลากรทางการศึกษาลดขั้นตอนมุ่งผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนปรับระบบประเมินวิทยาฐานะที่เน้นตามสภาพจริงลดการทำเอกสารขั้นตอนการประเมินไม่ซับซ้อน 2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาคืนถิ่นสามารถยกย้ายกลับภูมิลำเนาด้วยความโปร่งใสไม่มีการซื้อขายตำแหน่งพร้อมสำรวจครูขาดแคลนในแต่ละพื้นที่ 3. แก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีพ 4. จัดหาอุปกรณ์การสอนและสวัสดิการ1ครู1แท็บเล็ตนโยบายที่ต้องเร่งดำเนินการลดภาระนักเรียนและผู้ปกครอง6ด้านคือ 1. เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา anywhere anytime เรียนฟรีมีงานทำยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางมีระบบหรือแพลตฟอร์มการเรียนรู้โดยผู้เรียนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 2. 1อำเภอ1โรงเรียนคุณภาพด้วยการจัดให้มีการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพต้นแบบอย่างน้อย1โรงเรียนในแต่ละ1อำเภอหรือเขตพื้นที่การศึกษา 3. จัดระบบแนะแนวการเรียนและเป้าหมายชีวิตด้วยการพัฒนาและปรับปรุงหลักกระบวนการเรียนรู้ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงโลกผู้เรียนมีรายได้ระหว่างเรียนจบแล้วมีงานทำสอดคล้องความต้องการตลาดแรงงาน 4. จัดทำระบบวัดผลรับรองมาตรฐานวิชาชีพผู้เรียนสามารถเรียนเพิ่มเพื่อรับประกาศนียบัตรในการประกอบอาชีพด้วยการนำหน่วยกิตที่สะสมมาใช้เทียบคุณวุฒิรับรองมาตรฐานวิชาชีพเพื่อรับประกาศนียบัตรในการประกอบอาชีพเพื่อให้ผู้เรียนมีทางเลือกที่จะมีรายได้ระหว่างเรียนควบคู่กับการทำงานไปพร้อมกัน 5. จัดทำระบบวัดผลเทียบระดับการศึกษาและประเมินผลการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถเป็นเลิศไม่ต้องเสียเวลาเรียนในระบบด้วยการจัดทำระบบการเรียนเทียบเคียงหรือเทียบโอนผลการเรียนทักษะความรู้ประสบการณ์หรือสมรรถนะจากระบบเดียวกันแต่ต่างสถานศึกษาหรือจากระบบหนึ่งไปสู่อีกระบบหนึ่งหรือจากต่างประเทศ 6. มีรายได้ระหว่างเรียนจบแล้วมีงานทำโดยมุ่งเน้นการผลิตและพัฒนากำลังคนในสาขาที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่ตรงความต้องการของตลาดแรงงานโดยเน้นรูปแบบการเรียนรู้สู่การปฏิบัติสำหรับข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้ผู้บริหารทุกภาคส่วนในสังกัด 1. นำนโยบายด้านการศึกษาของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภาและนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 2. ดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเช่นการบรรจุแต่งตั้งโยกย้ายเน้นย้ำห้ามซื้อขายตำแหน่งห้ามทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุครุภัณฑ์ชุดนักเรียนอาหารกลางวันและจัดซื้อจัดจ้างวัสดุครุภัณฑ์ที่มีคุณภาพ3. น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 4. ให้ร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อมและมุ่งสู่การใช้พลังงานสะอาด 5. ส่งเสริมการอ่านอย่างเป็นกระบวนการโดยครูต้องเป็นต้นแบบในการรักการอ่าน 6. การลงพื้นที่ตรวจราชการหรือตรวจเยี่ยมให้เฉพาะผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องมาร่วมรับการตรวจราชการหรือตรวจเยี่ยมโดยให้ดำเนินการอย่างเรียบง่ายและประหยัดเช่นไม่ต้องติดป้ายต้อนรับไม่มีของที่ระลึกหรือของฝากสิ่งที่จะทำให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคือการดูแลนักเรียนให้เป็นคนดีและเก่งผู้บริหารขับเคลื่อนงานตามนโยบายได้อย่างดีมีคุณภาพ
3: ตามที่ท่านพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มอบแนวทางของการขับเคลื่อนงานการศึกษาในโอกาสที่ท่านดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับซึ่งได้ให้ไว้แนวทางหลักที่สำคัญคือการจัดการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนเรียนดีและมีความสุขนะครับแต่จะเรียนดีและมีความสุขนั้นมันมีองค์ประกอบครับท่านเลยให้แนวทางของการขับเคลื่อนงานคือการลดภาระครูและลดภาระนักเรียนและผู้ปกครองเป็น2แนวทางหลักครับในแนวทางของการขับเคลื่อนงานทั้ง2ประเด็นนี้ก็จะนำไปสู่การเรียนดีและมีความสุขเพราะว่าเมื่อแนวทางของการจัดการศึกษาลดภาระที่ไม่จำเป็นสำหรับครูออกไปเนี่ยครูก็จะอุทิศเวลาของการจัดการงานสอนอย่างเต็มที่ให้กับผู้เรียนมีนโยบายหลายอย่างที่เข้ามาเพื่อช่วยทำให้ครูได้จัดการงานสอนได้อย่างเต็มที่นะครับโครงการที่สำคัญคือการแก้ปัญหาหนี้สินของคุณครูนะครับซึ่งเป็นนโยบายหลักในทุกยุคทุกสมัยแต่ในภาวะการปัจจุบันรูปแบบของการช่วยเหลือครูปัญหาหนี้สินครูเนี่ยมีความชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นนะครับตลอดจนการดูแลความปลอดภัยในชีวิตครูและก็ทรัพย์สินตลอดจนการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาวิชาชีพครูให้เป็นวิชาชีพที่สามารถต่อยอดศักยภาพให้กับผู้เรียนนำไปสู่การมีความมั่นคงในชีวิตนะครับอันนี้ถือเป็นประเด็นหลักที่จะต้องดำเนินการเพื่อให้บรรลุของการจัดการศึกษาให้กับผู้เรียนอย่างแท้จริงเราเห็นได้ว่าในระยะแรกของการขับเคลื่อนเรื่องของการลดภาระนักเรียนและก็ผู้ปกครองเนี่ยมีหลายอย่างที่ถูกตัดออกไปนะครับแล้วก็เติม

0: เต็มในรายละเอียดบางส่วนนะครับเช่นการจัดให้มี1โรงเรียน11อำเภอ1โรงเรียนคุณภาพนะครับ
1: ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ขยายผลการสร้างการรับรู้เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาเรียนดีมีความสุขและแผนปฏิบัติการการศึกษาหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานบูรณาการด้านการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ดำเนินงานอำนวยการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการศึกษาแบบมีส่วนร่วมและบูรณาการกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่รวมทั้งสามารถบูรณาการการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
2: สอดคล้องศิษย์เก่าที่โรงเรียนโกตาบารุด้วยก็วันนี้ได้โอกาสเข้ามาแต่ว่าในโอกาสที่ฐานะมาส่งลูกเรียนแต่ตอนนั้นเราอยู่ในรั้วโรงเรียนนี้ก็รู้สึกแบบเราได้เห็นภาพเก่าแต่ว่าคุณครูที่เคยสอนเราตอนนั้นคือไม่มีใครอยู่แล้วทำให้เรารู้สึกว่าแบบดีใจที่แบบว่าคือเรากลับมาอยู่บ้านแล้วเราจะไม่ส่งที่นี่อะค่ะการเรียนการสอนหนูคิดว่ามันดีกว่าเก่าเพราะว่าใช่เพราะว่าเราดูลูกเรารุ่นลูกเรามันมีพัฒนาการเทคโนโลยีขึ้นมากคือแบบคุณครูก็จะสอนแบบมีอุปกรณ์ที่ทันสมัยปัจจุบันที่คุณแม่เห็นบ้านโกตาบารุก็จะมีการแบบว่าพัฒนาเรื่องที่ดีเด่นเรื่องการกีฬามีกีฬาคือจะไปแข่งก็จะได้แล้วก็ที่เห็นที่นะคะแล้วก็วิชาภาษาเรียนดีมีความสุขไม่ใช่ว่าไปเรียนแล้วนั่งเครียดเหมือนที่มามี่บอกว่าถ้าวันนี้ไม่ได้ที่หนึ่งนะเราต้องกลับไปนั่งเครียดอยู่เราไม่อยากเห็นตรงนั้นเราจะบอกว่าเรียนดีเรามีความสุขเรียนดีเราเรียนดีเราเรียนได้นั้นไม่ต้องจะเป็นว่าต้องได้ที่หนึ่งแต่ว่ามีความสุขด้วยในการเรียนนั้นเหมือนว่าอยากไปเจอเพื่อนได้เรียนกับเพื่อนได้เจอคุณครูที่ใจดีอะไรแบบนั้นนะคะ
1: นโยบายเรียนดีมีความสุขของโรงเรียนบ้านโกตาบารูอำเภอรามันจังหวัดยะลาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต1ได้รับนโยบายมาจากกระทรวงศึกษาธิการและจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต1มาสานต่อในโรงเรียนสู่การปฏิบัติโรงเรียนบ้านโกตาบารูอำเภอรามันจังหวัดยะลาได้มีการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจในหลักการเพื่อสร้างความเข้าใจถึงนโยบายเรียนดีมีความสุขมีจุดเน้นมีเป้าหมายและมีเป้าประสงค์ต้องการให้โรงเรียนนำไปปฏิบัติอย่างไรครูจะต้องนำไปปฏิบัติอย่างไรเพื่อให้เกิดการเรียนดีมีความสุขรวมถึงการสร้างโอกาสสร้างคุณค่าให้กับนักเรียนและชุมชน
3: นโยบายเรียนดีมีความสุขของท่านรัฐมนตรีนะคะที่ทางโรงเรียนได้รับนโยบายมานะคะได้รับนโยบายมาจากกระทรวงศึกษาธิการด้วยแล้วก็ท่านผอ.เขตภายใต้การนำของท่านดร.อดุลพรมแสงนะคะผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาท่านก็มาสานต่อนโยบายตัวนี้แล้วก็สร้างเป็นนโยบายของเขตพื้นที่ที่ให้โรงเรียนเนี่ยได้นำมาสู่การปฏิบัตินะคะเมื่อโรงเรียนรับนโยบายตรงนี้มานะคะโรงเรียนก็ได้มีการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจหลักที่สำคัญเลยตรงนี้นะคะตัวในของตัวผู้บริหารเองหรือแม้กระทั่งคณะครูและก็บุคลากรของเรียนก็จะต้องมีความเข้าใจว่านโยบายตัวนี้จุดเน้นหรือเป้าหมายหรือเป้าประสงค์ที่ต้องการให้เกิดในเรื่องของการเรียนดีมีความสุขคืออะไรนะคะแล้วอีกอย่างนึงก็คือว่าในการสร้างโอกาสให้กับนักเรียนนะคะนอกจากจะเรียนดีมีความสุขแล้วในการสร้างโอกาสสร้างคุณค่าให้กับชุมชนสร้างโอกาสให้กับนักเรียนนะคะว่าโรงเรียนเนี่ยจะต้องนำไปปฏิบัติอย่างไรคุณครูจะนำไปปฏิบัติอย่างไรนะคะเรียนดีเนี่ยก็จะมีการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

0: จนทักษะชีวิตแล้วก็ที่สำคัญนะคะนโยบายของโรงเรียนที่ได้สานต่อจากท่านรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการแล้วก็ท่านผอ.เขตนะคะเราก็ได้มีการขับเคลื่อนนโยบายไปพร้อมๆกันนะคะทั้งกับคุณครูแล้วก็ชุมชนเพราะว่าที่สำคัญเลยก็คือชุมชนนะคะที่นี่ที่ผู้ปกครองไว้วางใจมากที่สุดก็คือในเรื่องของการใช้ภาษานะคะพอเด็กเริ่มก้าวเข้ามาในโรงเรียนเด็กก็จะมีการใช้ภาษาไทยเป็นภาษาหลักนะคะแล้วก็มีการใช้ภาษามลายูท้องถิ่นน้อยเนื่องจากว่าเราจะให้เด็กเนี่ยไปใช้ภาษามลายูถิ่นเนี่ยที่บ้านแล้วก็ขอความร่วมมือผู้ปกครองนะคะในการเข้ามาโรงเรียนแล้วมีการใช้ภาษาไทยเราจึงเกิดเป็นได้รับคัดเลือกนะคะให้เป็นศูนย์พัฒนาทักษะทางภาษาเพื่อการสื่อสารนะคะในตรงนี้เราก็จะรับนโยบายตรงนี้มาด้วยนะคะจุดหนึ่งแล้วเราก็จะมีกิจกรรมต่างๆนะคะไม่ว่าในการกิจกรรมที่ให้ผู้ปกครองหรือชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมครั้งนี้นะคะเพื่อส่งเสริมเนี่ยให้เด็กได้เรียนดีมีความสุขตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับชั้นประถมแล้วก็นอกจากนี้นะคะในเรื่องของการส่งเสริมทักษะอาชีพนะคะเราก็จะมีคุณครูที่จบคหกรรมนะคะก็จะมีในเรื่องของการสอนการทำขนมการทำเบเกอรี่นะคะแล้วก็มีการส่งเสริมทางด้านทักษะกีฬาฟุตบอลนะคะก็จะมีทีมฟุตบอลโกตาจูเนียร์ FC นะคะซึ่งเราตั้งทีมและโรงเรียนก็จะมีการจัดการแข่งขันคือเป็นเจ้าภาพแล้วก็มีการสานต่อกับชุมชนภายนอกมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนอัสสัมชัญนะคะบริษัทช้างนะคะแล้วก็ตลอดจนมีภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนอย่างเช่นในเรื่องของการมัดย้อมเราก็จะพานักเรียนในระดับชั้นป.4ถึงป.6ไปเรียนรู้ในเรื่องของการมัดย้อมนะคะเป็นการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning แล้วก็ควบคู่กับการปฏิบัติจริงเพื่อนำไปต่อยอดหรือสู่อาชีพในเรื่องของการมัดย้อมโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะมาเป็นวิทยากรให้กับเรา
1: คุณครูเห็นด้วยอย่างยิ่งนะคะในเรื่องของการเรียนดีมีความสุขเพราะว่าการเรียนรู้ที่ดีค่ะจะต้องเริ่มจากการเรียนรู้อย่างมีความสุขถึงจะมีประสิทธิภาพนะคะโรงเรียนบ้านโกตาบารูนี่จะถือว่าโชคดีอย่างหนึ่งนะคะที่ทั้งผู้บริหารนะคะแล้วก็ชุมชนในโรงเรียนนะคะแล้วก็สภาพแวดล้อมในโรงเรียนค่ะที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนให้กับคุณครูนะคะผู้บริหารก็จะให้คุณครูค่ะออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างอิสระค่ะโดยคุณครูก็จะเน้นในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนที่สร้างความสุขให้กับนักเรียนก็เฟ้นหาค่ะว่าจะทำอย่างไรที่เราจะสอนนักเรียนได้อย่างมีความสุขจากการที่คุณครูได้สังเกตนะคะโดยเฉพาะนักเรียนระดับชั้นป.4ถึงป.6ค่ะเขาก็จะมีความชื่นชอบในเรื่องของการเล่น TikTok ค่ะซึ่งก็เป็นแพลตฟอร์มที่นำคลิปสั้นสนุกๆมานำเสนอนะคะคุณครูก็เลยมีแนวคิดว่าอาจจะนำสิ่งที่นักเรียนสนใจตัวนี้ค่ะมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนก็ได้จากประจวบเหมาะพอดีกับที่ทางเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต1ค่ะได้จัดอบรมพัฒนาคุณครูในด้านของการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลนะคะแล้วก็การใช้โซเชียลมีเดียนะคะที่นำมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนค่ะก็คุณครูได้รับโอกาสตรงนั้นนะคะได้เข้าไปพัฒนาตัวเองนะคะแล้วก็นำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนโดยการจัดทำเป็นคลิปสั้นสรุปความรู้ค่ะให้นักเรียนนำไปทบทวนบทเรียนนะคะแล้วก็เป็นคลิปสั้นประมวลกิจกรรมต่างๆในห้องเรียนแล้วก็ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรมในโรงเรียนค่ะก็สามารถที่จะกระตุ้นความสนใจของนักเรียนได้ดีเลยทีเดียวนะคะนักเรียนมีความสุขแล้วก็ชื่นชอบกับการเรียนรวมไปถึงเพื่อนๆของเพื่อนๆครูค่ะแล้วก็ผู้ปกครองก็ให้ความสนใจติดตามแล้วก็ชื่นชอบไปด้วยค่ะประเมินความสุขของนักเรียนนะคะอย่างที่เห็นได้ชัดเลยจากการสอบถามนักเรียนโดยตรงเลยค่ะว่าหลังจากสอนแล้วเนี่ยนักเรียนชื่นชอบไหมนะคะหรือว่าเมื่อคุณครูนำคลิปสั้นนะคะลงในแพลตฟอร์ม TikTok คุณครูก็จะถามว่านักเรียนได้ติดตามไหมคะดูแล้วเป็นยังไงสนุกไหมคะอย่างเงี้ยหรือบางครั้งคุณครูแทบจะไม่ต้องถามเลยค่ะมาพรุ่งนี้เช้าเด็กๆจะถามเลยค่ะคุณครูคลิปที่คุณครูลงสนุกมากเลยค่ะหนูได้ดูด้วยพ่อแม่ก็ได้ดูด้วยค่ะครูก็จะสังเกตจากตรงนี้ค่ะรวมไปถึงการที่นักเรียนถามคุณครูค่ะคุณครูวันนี้คุณครูจะสอนอะไรจะมีกิจกรรมอะไรแล้วก็จะได้ถ่ายทำคลิปด้วยไหมคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่านักเรียนชื่นชอบแล้วก็สนุกกับการเรียนค่ะ
2: ผมรู้สึกมีความสุขอย่างมากเลยครับเพราะมี

0: กิจกรรมหลายๆอย่างที่เห็นได้ชัดก็คือกิจกรรมเกษตรพอเพียงและกิจกรรมฟุตบอลนอกเวลาเรียนครับที่ผมได้ร่วมมาตั้งแต่อายุ19ปีแล้วครับจนปัจจุบันนี้อายุ14ปีและเขาก็พาผมไปแข่งขันในรายการต่างๆจนได้มีรางวัลมากมายและรางวัลที่ผมภูมิใจที่สุดก็คือรางวัลฟุตบอลเยาวชนและประชาชนจังหวัดชายแดนใต้ครับและโรงเรียนนี้ก็เป็นโรงเรียนที่สะอาดปลอดบุหรี่ด้วยครับและคุณครูก็ใจดีทุกคนครับการที่เรียนดีมีความสุขนี่ก็คือเรียนไปด้วยมีความสุขไปด้วยและที่นี่เขาส่งต่อไปแบบถ้าจบที่นี่แล้วอยากไปต่อสายอาชีพอะไรเขาจะส่งให้ไปต่อกับสายอาชีพนั้น
1: อิสลามประจำมัสยิดถือเป็นแนวทางที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของจังหวัดชายแดนภาคใต้เพราะฉะนั้นในแนวทางของการจัดการเรียนการสอนที่นำไปสู่การเรียนดีมีความสุขนั้นจะต้องครอบคลุมผู้เรียนในทุกกลุ่มนะครับทั้งในผู้เรียนในระบบกลุ่มผู้เรียนนอกระบบและก็กลุ่มผู้เรียนที่อยู่ในความดูแลของสกรเนี่ยทำอย่างไรให้พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีทั้งข้อจำกัดและก็มีทั้งเอกลักษณ์เฉพาะเนี่ยเกิดความลงตัวให้มากที่สุดโดยไม่เป็นการไปด้อยค่าหรือไม่เป็นการบีบเพื่อให้เลือกเพียงแค่อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับแต่จะทำอย่างไรให้ทั้งด้านวิชาการด้านศาสนาและการประกอบอาชีพเนี่ยเกิดความลงตัวในการเรียนการสอนเกิดความลงตัวในการจัดการศึกษาและนำไปสู่การเรียนดีและมีความสุขของผู้เรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะอย่างชัดเจนอันนี้ถือเป็นโจทย์สำคัญที่ชาวหน่วยงานการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้จะต้องร่วมกันและก็ขับเคลื่อนสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้ตรงกับนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขครับ
2: โรงเรียนบ้านโกตาบารูอำเภอรามันจังหวัดยะลาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต1กระทรวงศึกษาธิการพร้อมที่จะจัดการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศและการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชีวิตร่วมปฏิรูปการศึกษาสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตสู่การต่อยอดให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับเด็กนักเรียนนักศึกษาเยาวชนและประชาชนทุกคนได้เรียนดีมีความสุข

0: ศัพท์ภาษาใต้วันละคำวันนี้เสนอคำว่าย็อบ
1: อ้าวชี้ทำอะไรอยู่นั้นน่ะ
2: ย็อบกระดาษ
0: ย็อบย็อบหรือหยบในภาษาใต้แปลว่าแอบหลบหรือซ่อนเช่นรักกันแบบย็อบย็อบแปลว่าแอบรัก

คุณผู้ชมค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือรายการตะวันยิ้มที่นำมาฝากคุณผู้ชมค่ะเราจะร่วมเกาะติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กับกระบวนการและกิจกรรมที่หลากหลายค่ะอย่างวันนี้ก็พาคุณผู้ชมมาดูถึงเรื่องของการขับเคลื่อนนโยบายเรียนดีมีความสุขของกระทรวงศึกษาธิการที่โรงเรียนบ้านกตบารูนั่นเองค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการตะวันยิ้มได้ทุกวันเวลาเดียวกันนี้ค่ะสำหรับคุณผู้ชมเองนะคะอย่าหยุดที่จะเรียนรู้ค่ะเพราะการเรียนรู้มีอยู่รอบตัวเราวันนี้บีและทีมงานตะวันยิ้มลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: คัญและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ร่างกายที่มีอวัยวะครบ32หรือมีความสมบูรณ์ไม่ผิดปกติเป็นสิ่งที่ทุกคนอยากให้เกิดขึ้นกับทั้งตัวเองบุตรหลานหรือคนใกล้ชิดของเราแต่ถ้ามีเหตุไม่คาดฝันเกิดขึ้นจริงเช่นรูปหน้าศีรษะผิดปกติปากแหว่งเพดานโหว่หน้าตาบิดเบี้ยวมีเนื้องอกชิ้นโตบนใบหน้าและอื่นๆสิ่งที่ต้องทำต่อไปนะคะก็คือหาทางแก้ไขและช่วยเหลือเขาโดยเร็วที่สุดเพราะพวกเขาถือเป็นคนปกติเพียงแต่มีชีวิตที่เกิดมาน่าเห็นใจเป็นสิ่งที่เขาเลือกไม่ได้กลุ่มคนเหล่านี้นะคะนับวันจะมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลจากการแพทย์การสาธารณสุขด้วยเหตุนี้เองค่ะศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยซึ่งเป็นศูนย์กลางการรักษาความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เริ่มดำเนินงานมาตั้งแต่ปี2544จนถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า23ปีจึงได้จัดทำโครงการคลินิกเคลื่อนที่สำรวจความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมราชูปถัมภกสภากาชาดไทยเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบโดยเป็นความร่วมมือกันระหว่างศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์และสภากาชาดไทยเพื่อรวมกันค้นหาผู้ที่มีความผิดปกติบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะให้ได้รับโอกาสการเข้าถึงการรักษาที่มีประสิทธิภาพทั่วประเทศเป็นการดูแลรักษาผู้ป่วยเชิงรุกค่ะโครงการคลินิกเคลื่อนที่นี้มีรายละเอียดอย่างไรไปติดตามรับฟังจากศาสตราจารย์กิติคุณนายแพทย์จรัญมหาธุมรัตน์หัวหน้าศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกแพทยศาสตร์ปี2528และศาสตราจารย์นายแพทย์นนท์โรจน์วชิรนนท์รองหัวหน้าศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยกันค่ะ
1: ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์นะครับแก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยแล้วก็คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับปีนี้เป็นปีมหามงคลคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเจริญพระชนมายุครบ6รอบนะครับเราก็ทางศูนย์ก็ได้จัดตั้งโครงการคลินิกขึ้นที่ขึ้นเพราะเราปฏิบัติกันมานานแล้วและเห็นว่าผู้ป่วยที่มีความพิการบนใบหน้าชนิดรุนแรงเนี่ยฮะในต่างจังหวัดเนี่ยยังมีที่อาจจะหลงเหลืออยู่ในหมู่บ้านหรืออะไรที่ยังไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องการเดินทางต่างๆก็จะลำบากต้องมีค่าใช้จ่ายแล้วเด็กพวกนี้ก็อยู่ในครอบครัวที่มีฐานะยากจนซึ่งเราทุกคนก็ทราบอยู่แล้วระบบของทางราชการบางครั้งก็อาจจะตกหล่นไปไม่กล้าที่จะมารักษาจริงๆแล้วถ้าส่งมาที่ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์โรงพยาบาลจุฬาเนี่ยนะครับค่าใช้จ่ายทั้งหมดเรามีกองทุนที่ผู้บริจาคผู้มีจิตกุศลเนี่ยนะครับที่จะจ่ายให้หมดทั้งค่าเดินทางค่าที่พักค่าที่อยู่ของผู้ป่วยและญาติด้วยค่ารักษาพยาบาลก็ไม่ต้องเสียเราเห็นว่าบางครั้งเนี่ยการเดินทางของเขาลำบากและอยู่ต่างจังหวัดเราไปหาเขาไปค้นหาเขาไปเจอเขาถ้าเป็นรายที่ไม่หนักหนาสาหัสก็อาจจะแพทย์ของศูนย์นะครับซึ่งอาจารย์นนท์ของศูนย์เนี่ยก็สามารถที่จะไปทำการผ่าตัดในจังหวัดนั้นๆได้นะครับแต่ถ้าเป็นเคสที่มีความรุนแรงมากๆต้องการinvestigation ที่ค่อนข้างจะแพงแล้วก็อย่างเช่นทำ MRI ทำ CAT scan เราก็พาผู้ป่วยนะครับมาที่โรงพยาบาลจุฬาที่ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์ทำการตรวจแล้วเราก็เริ่มด้วยการตรวจค้นหานะครับว่ามีอะไรหลงเหลืออยู่ข้างๆอยู่บ้างในต่างจังหวัดนะครับคือเขาอยู่ไกลเราก็ไปหาแทนที่เขาจะต้องมาหาเราเพราะว่าจะเกิดความยุ่งยากเวลามาต้องมาทั้งครอบครัวด้วยค่าใช้จ่ายก็จะสูงด้วยนะครับเผอิญเรามีสภากาชาดไทยเนี่ยนะครับมีผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทยนะฮะขอเอ่ยนามนะฮะท่านกฤษดาบุญราชนะครับซึ่งเป็นอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยท่านทำงานช่วยสภากาชาดไทยในแง่ของบริหารหน่วยเหล่ากาชาดของทั่วประเทศนะครับทุกจังหวัด โดยประสานงานกับนายกเหล่ากาชาติซึ่งท่านเป็นภรรยาของผู้ว่าราชการจังหวัดโดยตำแหน่งอยู่แล้วนะครับก็ทำให้การทำงานเนี่ยง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ประสานงานในต่างจังหวัดให้มากขึ้นเพราะฉะนั้นเวลาเราประสานงานก็ลงไปที่นายกเหล่ากาชาติสสจในจังหวัดนั้นๆไปถึงอำเภอไปถึงหมู่บ้านอสมก็จะค้นหามีการติดต่อทางไลน์เข้ามาที่ศูนย์ว่าเคสนี้ใช่ไหมเคสนั้นใช่ไหมสมควรจะต้องทำยังไงเรามีทีมงานที่ศูนย์นะฮะรองรับอยู่ตั้งใจไว้ว่าจะทำไปทั่วประเทศนะครับแต่ก็เริ่มต้นนะฮะอย่างที่บุรีรัมย์เราก็ทำมา 2-3 ครั้งแล้วนะครับเป็นตัวเริ่มต้นนะครับแล้วแต่ปีนี้เราก็จะขยายไปเรื่อยๆนะครับอยู่ที่ความพร้อมของแต่ละจังหวัดที่เสนอมาด้วยนะครับเมื่อเดือนที่แล้วก็ไปที่จังหวัดอุบลราชธานีโดยมีจังหวัดที่มาร่วมโครงการนะไปเปิดโครงการแนะนำนะครับ7จังหวัดรอบๆอีสานใต้นะครับท่านผู้ว่าสสจผู้อำนวยการโรงพยาบาลนายกเหล่ากาชาติอสมเป็นต้นนะครับเข้ามาร่วมงานจำนวนมากแล้วก็เกิดความเข้าใจว่าเคสอย่างนี้นะครับ เป็นเคสที่มีความพิการบนใบหน้าที่รักษาได้นะก็อย่างยังไปเจอเคสอย่างน้อย3เคสที่รักษาแล้วยากมากบางครั้งมีเคสหนึ่งคุณตาเนี่ยนะฮะก็หมดกำลังใจจะไม่รักษาแล้วเราก็ไปพูดให้กำลังใจเขาบอกเอาเถอะเดี๋ยวเราถ้ามันยากมากเนี่ยเราจะพาไปที่ศูนย์ที่กรุงเทพโดยออกค่าใช้จ่ายเขาทั้งหมดเขาก็ยินดีนะครับดีใจที่จะมารักษาครับ

8-9 ปีที่แล้วเรานั่งสัมภาษณ์คนไข้ด้วยตัวเองมาเนี่ยทุกคนเลยเพราะว่าตั้งแต่ตั้งศูนย์มาเนี่ยผมก็ตรวจคนไข้อยู่คนเดียวผ่าตัดอยู่คนเดียวนะครับร่วมกับศัลยแพทย์ทางด้านประสาทนะครับประสาทศัลยแพทย์แล้วก็ของผู้เชี่ยวชาญด้านอื่นๆเราเจอคนไข้ทั้งหมดเลยของศูนย์ทั้งหมดเลยอยู่คนเดียวเนี่ยสัมภาษณ์อยู่คนเดียวเรารู้เลยครับว่าเฮ้ยมันไม่ใช่แล้วล่ะโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เนี่ยมีผู้เชี่ยวชาญเนี่ยครบมีเครื่องไม้เครื่องมือมีทุกอย่างครบหมดเลยแต่มันอยู่ในกรุงเทพแต่ปรากฏว่าณตอนนั้นพบว่าคนไข้ 70% เนี่ยมาจากต่างจังหวัดแล้วเราฟังเรื่องของเขาครับโอ้โหกว่าเขาจะมาหาเราได้นี่มันยากลำบากมากเลยนะครับหลายๆคนเนี่ยหมดหวังไปละได้รับคำแนะนำที่ไม่ถูกต้องแล้วก็คิดว่าไม่มีทางรักษาบางคนก็รักษาไปแล้วรักษาไม่ถูกวิธีรักษาไม่ตรงช่วงเวลาแล้วก็หยุดไปละเพราะว่าผู้ที่รักษาบอกว่าได้แค่นี้คือคนไข้เหล่านี้หมดหวังหมดแล้วจนกระทั่งได้สื่อมวลชนอย่างท่านเนี่ยนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นวิทยุหรือว่าโทรทัศน์นะครับทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะมีการไปสัมพันธ์งานเราออกไปผมนี่ก็เห็นความสำคัญการไปสัมพันธ์แล้วก็ริเริ่มว่าทางศูนย์เนี่ยจะต้องมีการไปสัมพันธ์ผมก็เป็นคนที่จัดทำเว็บไซต์ให้กับศูนย์จัดทำตั้ง Facebook ให้ศูนย์แล้วก็พยายามประชาสัมพันธ์คนไข้ที่หมดหวังพวกนี้ครับเขาเห็นข้อมูลเราเนี่ยเห็นเพื่อนบ้านที่เรารักษาไปเขาก็ติดต่อเข้ามาทางช่องทางที่เราทำทางดิจิตอลด้วยเทคโนโลยีทางด้านสารสนเทศเนี่ยทำให้เขาเนี่ยเข้ามาหาเราจากต่างจังหวัด 70% เนี่ยเข้ามาในกรุงเทพเราเห็นอย่างเงี้ยมาตลอดเลยจนกระทั่งเรารู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วนะเราจะนั่งอยู่ที่กรุงเทพแบบสบายๆแล้วก็ตรวจแล้วก็ใครมาได้ก็รักษาให้อย่างเงี้ยไม่ได้ละก็เลยคิดว่าต้องช่วยหลายๆทางนะครับทางหนึ่งที่ช่วยคือเรื่องของการเดินทางมีนักสังคมสงเคราะห์สัมภาษณ์แล้วก็ช่วยเหลือค่าเดินทางนะครับมีการจ้างคนเนี่ยผมก็เริ่มว่าจะต้องมีการจ้างคนมาประจำแต่ก่อนก็ไม่มีเหมือนแผนกหมอทั่วๆไปครับก็เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลก็รับเฉพาะที่มาตรวจวันหนึ่งก็แย่แล้วไม่มีใครสนใจจะไปตามหรอกครับถ้าคนไข้ไม่มาตรวจเราก็เริ่มให้มีการจ้างเจ้าหน้าที่มาประจำแล้วคอยติดตามคนไข้พามาตรวจมีอุปสรรคอะไรบางคนก็บอกโอ้โหเขาทำงานเขาไม่มีเงินจะใช้เลยแล้วก็ต้องทำงานก็จะเสียเวลาพาลูกมาเนี่ยเขาก็ทำงานไม่ได้ขาดอาชีพขาดรายได้เราก็ต้องช่วยเหลือตรงนี้เข้าไปจนกระทั่งเราคิดว่าไม่ได้แล้วเหรอเราใช้วิธีอย่างนี้ไม่ได้แล้วล่ะคือต่อให้เอาเงินช่วยค่าเดินทางพยายามหาที่พักให้เขาที่นี่ก็ไม่ได้แล้วล่ะก็เลยคิดว่าทำยังไงเราถึงจะช่วยเขาได้ดีกว่านี้จึงได้คิดไอเดียนี้ขึ้นมานะครับแล้วจรัญก็ช่วยตั้งชื่อให้ว่าเป็นคลินิกเคลื่อนที่นะครับเราจึงมีคลินิกเคลื่อนที่ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์มาตั้งแต่ประมาณปี2558นะครับผมคิดโครงการนี้ขึ้นเนี่ยก็ได้ไปชวนผู้เชี่ยวชาญในทีมทั้งหมดที่โรงพยาบาลจุฬาเนี่ยครับว่าอย่างนั้นเนี่ยเราไปออกตรวจคนไข้เหมือนกับเราเอาคลินิกโรงพยาบาลจุฬาเนี่ยไปที่ต่างจังหวัดแต่ไม่ใช่เป็นหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ที่ไปผ่าคือเราไปตรวจเนี่ยเราไม่ผ่าเราไปตรวจเพื่อที่จะวินิจฉัยนะครับคนไข้ที่อยู่ในแต่ละจังหวัดเรามองเห็นข้อดีของการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ก็คือทุกครั้งที่จะมีการออกหน่วยเคลื่อนที่เนี่ยจะมีการระดมคนในจังหวัดทุกภาคส่วนที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยนะครับแล้วก็จิตอาสาเนี่ยไปค้นหาในจังหวัดนั้นแล้วก็พามาจุดเด่นอันนี้ก็คือการค้นหาคนไข้เนี่ยจะทำให้คนไข้เนี่ยไม่ตกหล่นเลยพามาหมดแต่ว่าข้อเสียคือพามาแล้วมาผ่าเนี่ยอันนี้เราไม่ทำแต่ว่าเราเรียนแบบที่เราเนี่ยน่าจะต้องทำอะไรสักอย่างด้วยการไปค้นหามาแล้วเรามาวินิจฉัยแต่ว่าเราวินิจฉัยด้วยทีมแพทย์ที่ครบสาขาพาไปหมดเลยครับหมอเด็กหมอประสาทศัลยแพทย์นะครับหมอฟันหูคอจมูกหมอตาพาไปหลายๆสาขาเหมือนที่อยู่ที่จุฬานี่แหละพอตรวจวินิจฉัยได้แล้วเราก็วางแผนการรักษาคนนี้ต้องผ่าตัดคนนี้ต้องช่วยการได้ยินคนนี้ต้องพบนักจิตวิทยาคนนี้ต้องช่วยเหลือการเงินเรื่องสังคมเรื่องทางจิตใจเรื่องความเครียดในครอบครัวคือเราเหมือนเอาเขาอะมารักษากับทีมเราแต่เราอะไปหาเขาไม่ได้ต้องให้เข้ามาที่กรุงเทพนะครับแต่ว่าเราก็มาคิดว่าเอ๊ะจะไปที่ไหนก่อนก็เลยไปดูสถิติของคนไข้ที่เข้ามาแล้วเราก็พบว่าภาคอีสานเนี่ยมีคนไข้ที่มาหาเราที่กรุงเทพเนี่ยเยอะที่สุดนะครับแล้วเราก็มองไปเราก็เห็นจังหวัดบุรีรัมย์
ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีคนไข้กลุ่มนี้เยอะมากทั้งปากแหว่งเพดานโหว่ใบหน้าแหว่งแต่กำเนิดใบหน้าเล็กแต่กำเนิดโรคงวงช้างสารพัดโรคเลยครับที่เป็นใบหน้าที่ผิดปกติเราถึงปรึกษาหารือกันภายในศูนย์ว่าถ้าอย่างนั้นเราไปที่บุรีรัมย์ก่อนถึงได้เกิดงานอันนี้ขึ้นที่บุรีรัมย์มา2ครั้งนะครับแล้วตัวเลขสถิติคนไข้เราก็พบว่าภาคเหนือก็มีนะครับแล้วก็มีจุดที่ผู้ป่วยเนี่ยเข้าถึงการบริการทางการแพทย์ได้ยากแล้วเราก็เลยไปที่จังหวัดเชียงรายนะครับเป็นครั้งที่3ที่เรายกทีมทั้งหมดที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเนี่ยไปตรวจนะครับ

ต่ว่าพอมาถึงช่วงโควิดนะฮะหลังจากทำไป3ครั้งเนี่ยมันก็เลยต้องหยุดเลิกไปแต่คนไข้อะมันไม่ได้หายป่วยครับมันยังต้องการการดูแลอยู่เราเลยต้องใช้เทคโนโลยีการตรวจรักษาด้วยสารสนเทศออนไลน์เราก็ตรวจออนไลน์อย่างนั้นเรื่อยมานะครับจนกระทั่งโควิดซาลงแล้วก็หมดเราก็มาคิดได้ว่าเอ๊ะทำไมเราต้องมารอการยกทีมออกไปทำไมเราไม่ทำอะไรที่ดีกว่านั้นด้วยเทคโนโลยีที่เราทำกันมาแล้วในช่วงโควิดก็คือการตรวจหรือพูดคุยกับคนไข้ออนไลน์เพราะว่ามันได้ผลดีมากเลยโปรแกรมแชทที่เราใช้กันอยู่นิยมที่สุดในประเทศไทยตอนนี้ปรากฏว่าคนไข้ชาวบ้านชาวช่องที่แม้จะฐานะไม่ค่อยดีเขาก็มีใช้นะครับเราก็เลยปรับเปลี่ยนโครงการนี้คุยกันในทีม แล้วก็ตกลงกันว่าถ้างั้นเราทำคลินิกเคลื่อนที่เป็นแบบออนไลน์นะครับแทนที่เราจะต้องยกคนออกไปทั้งหมดเนี่ยเรายังคงขั้นตอนที่เป็นขั้นตอนสำคัญที่เราเรียนรู้มาจากการออกแบบแพทย์เคลื่อนที่ก็คือว่าค้นหานะครับก็คือขอความร่วมมือไปจังหวัดแต่ละจังหวัดดีไหมว่าให้เขาเนี่ยไปค้นหาคนไข้พอค้นได้แล้วเนี่ยแทนที่ต้องให้คนไข้มาที่โรงพยาบาลในจังหวัดเขาแล้วเราก็ยกทีมไปเราก็ใช้วิธีโทรไปแล้วก็คุยด้วยโปรแกรมออนไลน์กับคนไข้ปรากฏว่าทำได้เราอาศัยความร่วมมือในความเป็นกาชาดก็คือความร่วมมือของเหล่ากาชาดจังหวัดนะครับทุกจังหวัดจะมีเหล่ากาชาดจังหวัดนำโดยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนะครับซึ่งเป็นภรรยาของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอความร่วมมือผ่านไปทางสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาดนะครับกระจายข้อมูลออกไปปรากฏว่าได้รับการตอบรับอย่างดีจากนายกเหล่ากาชาดแล้วก็เหล่ากาชาดทั้งหมดเลยแล้วก็เริ่มมีการส่งคนไข้เข้ามา

0: เราก็เลยเปิดแบบฟอร์มออนไลน์ให้กับคนที่สามารถที่จะเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ส่งข้อมูลคนไข้เข้ามาพอได้ข้อมูลมาเราก็พูดคุยคนไข้แล้วเราก็วางแผนแล้วก็รักษาเลยเช่นคนนี้อาจจะต้องเอ็กซเรย์คนนี้อาจจะต้องพบหมอฟันคนนี้อาจจะต้องตรวจการได้ยินต้องใช้เครื่องช่วยฟังคนนี้มีความเครียดมากนักจิตวิทยาของเราก็พูดคุยทางออนไลน์เลยต้องเอ็กซเรย์ใช่ไหมครับเราก็ส่งไปที่โรงพยาบาลจังหวัดประสานกับแพทย์ในพื้นที่ต้องการพบหมอด้านไหนแล้วก็ประสานหาผู้เชี่ยวจริงในจุดที่ใกล้เขาที่สุดนะครับแล้วก็ทำการรักษาทำอย่างเงี้ยมันเรื่อยเลยครับมีคนไข้บางรายเนี่ยได้รับการผ่าตัดรักษาโดยที่ไม่เคยมาที่โรงพยาบาลจุฬาเลยนะครับโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่หรือโดยผมที่ผมเนี่ยเดินทางออกไปยังจังหวัดไปโรงพยาบาลจังหวัดนัดกับแพทย์ที่อยู่ในโรงพยาบาลนั้นเรียบร้อยนัดคนไข้เรียบร้อยก็ไปผ่าตัดให้เรียบร้อยแล้วก็แพทย์ในจังหวัดก็ดูแลกันต่อไม่เคยมาที่โรงพยาบาลเลยนะครับก็ทำอย่างเงี้ยมาถึงตอนนี้24จังหวัดตรงนี้เราเริ่มทำกับเคสที่ไม่ซับซ้อนปากแหว่งเพดานโหว่แล้วก็โรคที่ไม่ซับซ้อนไม่ได้ต้องเข้า ICU ไม่ต้องเสียเลือดมากไม่ต้องการใช้ผู้เชี่ยวชาญเยอะเราทำมาจนกระทั่งปีนี้ครับเป็นปีแรกที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยพอเป็นโรคซับซ้อนรักษาในพื้นที่ไม่ได้เราจะทำตัวเป็นเหมือนกับผู้สนับสนุนหลักพาเหมือนทัวร์คือทำให้เขาเข้ามาที่นี่ด้วยความง่ายที่สุดนะครับหาที่พักให้เรียบร้อยแล้วก็มีค่าเดินทางให้แล้วก็มาพาที่โรงพยาบาลจุฬาพาที่เนี่ยก็ปลอดภัยแน่นอนเราก็ดูแลได้อย่างดีแต่ว่าปีนี้เป็นปีที่เราเริ่มทำการรักษาผ่าตัดคนไข้ที่ซับซ้อนยุ่งยากในพื้นที่ที่ใกล้บ้านในภูมิลำเนาคนไข้ปีนี้เป็นปีแรกครับเราก็มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่สนใจอยากทำงานด้านนี้นะครับแล้วก็อยากจะเรียนรู้กับเราซึ่งตอนนี้เรามี4โรงพยาบาลครับที่ร่วมมือกันโรงพยาบาลที่เราออกไปทำเป็นจังหวัดแรกเลยที่สงขลามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะครับผ่าตัดซับซ้อนเป็นแห่งแรกในปีนี้แล้วก็ตามมาด้วยที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์หรือว่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นเนี่ยนะครับก็มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่มาฝึกอบรมกับเราเราก็ออกไปผ่าตัดโรคใหญ่ซับซ้อนนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็มีที่พระมงกุฎด้วยนะครับพระมงกุฎเนี่ยก็กำลังขยายงานด้านนี้เราก็ไปช่วยเหลือแล้วก็ผ่าตัดคนไข้ซับซ้อนนะครับต่อไปก็กำลังจะเพิ่มนะครับจำนวนขึ้นในที่ต่าง
1: ๆการดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้ทั้งทางกายใจและสังคมเป็นหลักการที่จะดูแลให้พวกเขาได้ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขเพราะกว่าใบหน้าจะกลับมาดูเป็นปกตินะคะพวกเขาต้องการกำลังใจและความเข้าใจจากคนรอบข้างอย่างมากค่ะในครั้งนี้นะคะเราได้พูดถึงเรื่องของการค้นหาการรักษากันแล้วยังเหลือการติดตามผลการรักษาให้เป็นไปตามเป้าหมายของโครงการคลินิกเคลื่อนที่ค่ะรับชมกันต่อได้ในสัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

ในช่วงชีวิตหนึ่งของคนเราคุณจะมีความทรงจำดีๆที่เกิดขึ้นสักกี่ครั้งให้กับคนที่คุณเพิ่งรู้จักกับสถานที่ที่คุณเพิ่งเคยมาและจะเปลี่ยนความรู้สึกของคุณไปตลอดกาลคุณครูแลกเปลี่ยนภาษาคนนี้คือแซนลี่เธอยังคงจำความรู้สึกในวันแรกที่มาถึงที่นี่ได้เป็นอย่างดี

0: Thank you. Okay. Kapun ka.
1: Oh. How much?
2: Oh, no.
1: Oh, thank you. Kapun ka.
3: บางครั้งความสุขในชีวิตของเธอและผู้คนที่นี่ก็เกิดขึ้นท่ามกลางวิถีชีวิตเรียบง่ายโอบล้อมไปด้วยธรรมชาติและผู้คนที่ใจดีสิ่งที่เธอรับรู้ได้คือศิลปะวัฒนธรรมที่งดงามเหล่านี้ถูกถ่ายทอดปลูกฝังแทรกซึมลงจนเป็นกิจวัตรประจำวันของผู้คนไปแล้วจากรอยยิ้มที่จริงใจนำไปสู่มิตรภาพที่พบเจอได้บ่อยจนเหมือนเราเป็นญาติของพวกเขาจริงๆ

0: ยู
1: ่มันไม่ใช่สไปเดอร์มันคือสไปซี
2: ่โอเค so students this is the end of our class for today thank you so much
3: gift for you
2: oh my gift oh this is so cute oh thank you so much
4: ความทรงจำดีๆมักผ่านไปไวเสมอแต่สิ่งที่เธอสัมผัสได้จากผู้คนที่นี่คือรอยยิ้มความมีน้ำใจความละเอียดอ่อนทางภาษาความประณีตทางศิลปะวัฒนธรรมและมิตรภาพที่เธอจะไม่มีวันลืม
5: พลังแสงทะลุมิติ
6: โอ้โหนี่มันนอกโลก
7: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
5: ้พลังแห่งความคิด
7: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
8: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
7: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
9: สิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์กันไปแล้วนะคะวันนี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าสัตว์ที่มีอยู่รอบตัวเรานะคะมีลักษณะรูปร่างโครงสร้างที่มีลักษณะแตกต่างกันยังไงเราจะสามารถจำแนกสัตว์ไปกลุ่มๆได้อย่างไรบ้างแล้วเราจะใช้เกณฑ์อะไรมาจำแนกนะคะไปติดตามกันเลยค่ะ
10: หากเราสำรวจบริเวณรอบบ้านโรงเรียนหรือชุมชนเราจะพบสัตว์ต่างๆตั้งแต่สัตว์ที่มีขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่น้องๆทราบหรือไม่ว่าสัตว์ที่มีอยู่รอบตัวเรานั้นมีลักษณะบางอย่างเหมือนกันและบางอย่างต่างกันนั่นจึงทำให้มีการแยกประเภทสัตว์โดยใช้กระดูกสันหลังเป็นเกณฑ์ซึ่งแบ่งได้เป็น2พวกคือสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังเป็นกลุ่มสัตว์ที่มีโครงกระดูกแข็งในลำตัวได้แก่พวกปลาชนิดต่างๆสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำเช่นกบคางคกสัตว์เลื้อยคลานเช่นกิ้งก่าเต่าสัตว์ปีกเช่นไก่เป็ดห่านสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเช่นแพะและหมูและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังเป็นสัตว์ที่ไม่มีกระดูกแข็งในตัวมีมากมายหลายชนิดเช่นสัตว์ที่มีขาเป็นข้อยกตัวอย่างเช่นกิ้งกือแมงดาทะเลสัตว์ที่มีลำตัวเป็นปล้องเช่นปลิงน้ำจืด ไส้เดือนดินสัตว์ทะเลผิวขรุขระเช่นดาวทะเลปลิงทะเลหอยและหมึกทะเลเช่นหมึกยักษ์หอยแครงรวมไปถึงสัตว์พวกแมงกระพุนและปะการังสัตว์แต่ละชนิดมีประโยชน์ที่แตกต่างกันมากมายถูกใช้เป็นอาหารเช่นหมูไก่เป็ดนำมาใช้แรงงานเช่นควายใช้ไถนาม้าใช้ลากรถหรือนำมาเลี้ยงเพื่อแก้เหงาเช่นแมวสุนัขนกกระต่ายเป็นต้นสัตว์ทุกชนิดต้องได้รับการดูแลรักษาเพื่อช่วยในการเจริญเติบโตและการดำรงไว้ซึ่งเผ่าพันธุ์ดังนั้นเราควรช่วยกันดูแลรักษาสัตว์ไม่เผาป่าหรือตัดไม้ทำลายป่าซึ่งเป็นที่อยู่ของสัตว์ไม่จับสัตว์หรือล่าสัตว์ในเขตห่วงห้ามเมื่อพบเห็นใครล่าสัตว์ป่าหรือนำสัตว์ป่ามาขายเราควรแจ้งเจ้าหน้าที่นะคะและเราควรดูแลรักษาสัตว์เลี้ยงของเราให้มีสุขภาพแข็งแรงอย่างเช่นสร้างที่อยู่ที่ปลอดภัยและทำความสะอาดสม่ำเสมอให้อาหารอย่างเพียงพอให้ความรักและเอาใจใส่ให้การรักษาสัตว์เมื่อเจ็บป่วยค่ะ
9: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ amphibian amphibian amphibianแปลว่าสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ reptile reptile reptile แปลว่าสัตว์เลื้อยคลาน mammal mammal mammal แปลว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมน้องๆทราบกันแล้วใช่ไหมคะว่าเราสามารถจำแนกสัตว์ที่มีลักษณะแตกต่างกันออกเป็นกลุ่มๆได้และสัตว์ก็มีประโยชน์ต่อมนุษย์เรามากมายเลยเช่นใช้เป็นอาหารเป็นพาหนะเป็นแรงงานและให้ความเพลิดเพลินดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องให้การดูแลรักษาสัตว์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมในตอนหน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: และกระป๋องที่เราขนขึ้นเรือกันมาวันนี้นะคะนี่แหละค่ะเป็นอุปกรณ์สำคัญที่ชาวบ้านที่นี่ใช้ในการดักปูแสมค่ะ
1: มินให้ดูก่อนว่านี่เป็นกระป๋องนมแบบดัดแปลงทำเองเราต้องใส่เหยื่อไหมต้องมีเหยื่อ
2: ต้องมีเหยื่อ
1: ต้องมีเหยื่อเราใช้เหยื่อเป็น
2: เหยื่อปลาหมึกแห้ง
1: ทำไมเราใช้เหยื่อเป็นปลาหมึกแห้งอะคะเราใช้เป็นอย่างอื่นได้ไหมเป็นปลาสดปลาหมึกสดอะไรอย่างนี้ได้ไหมคะ
2: มันต้องเป็นปลาหมึกแห้งอย่างเดียวมันจะกลิ่นมันจะแรง
1: เดี๋ยวมินให้ดูว่าข้างในกระป๋องเนี่ยค่ะมันจะเป็นลวดแบบนี้แล้วเราก็เอาปลาหมึกเนี่ยแทงเข้าไปพอแบบปูเขาเข้าไปข้างในกินปลาหมึกเรามันก็จะดีดปุ๊บอย่างนี้เหมือนมันเป็นกับดักอย่างนี้เนาะ
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วตอนนี้พื้นที่ที่เรามานะคะสองข้างทางนี่ก็จะเป็นป่าชายเลนเป็นป่าต้นจากอะไรอย่างนี้เนาะเป็นดินโคลนโคลนเลยซึ่งเราก็คือจะไปหากันในนี้เนี่ยแหละเนาะอันนี้อุปกรณ์เราใส่เหยื่อครบเรียบร้อยทุกอันแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มวางกันนะคะ

0: ลักษณะพื้นที่เป็นดินโคลนแบบแฉะเลยนะคะเพราะว่าฝนเพิ่งตกไปแต่ว่าเราก็หาปูได้เหมือนกันคราวนี้เราต้องวางอะไรยังไงคะพี่โอต้องดูพื้นที่ยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ดูปูที่ว่ามีขี้ขุยปูอย่างเงี้ย
0: ใช่อ๋อไอที่เป็นกองดินขึ้นมาขุยใหญ่ๆนี่คือปูเลยเหรอคะนี่เดี๋ยวมีให้ดูลักษณะนะคะรูปูของที่นี่คือใหญ่มากสังเกตถ้าเกิดว่ามันเป็นแบบดินเป็นกองดินขึ้นมาเป็นปุยๆขึ้นมาเป็นแบบนี้แล้วข้างในก็คือจะเป็นรูกว้างๆนี่คือปูอยู่ในนี้เลย
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้แสดงว่าตัวมันใหญ่มาก
1: ใหญ่ค่ะ
0: นี่เดี๋ยวเราก็จะเลือกวางตำแหน่งที่มันอยู่หน้ารูแบบนี้เดี๋ยวให้พี่โอทำให้ดูดีกว่าวางยังไงบ้างจ๊ะโอ้นี่ต่อหน้ารูแบบนี้เลยโอเคเดี๋ยวเราวางกันวันนี้ทั้งหมด
1: 40กว่า
0: 40กว่าใบไปมีอีกหลายรูแน่นอนเพราะเห็นนี่มีแต่กองรูปูกองดินนะคะเยอะมาก
2: จุดที่เราเลือกวางกระป๋องนะคะเราจะสังเกตจากลักษณะของรูบางรูนะคะก็จะเห็นว่ามีรอยขาปูให้สันนิษฐานว่าตรงนั้นเนี่ยเป็นทางขึ้นแล้วก็ทางลงของปูเราก็จะวางกระป๋องลงไปค่ะ
0: นอกจากที่จะเป็นกองดินเป็นขุยๆอันใหญ่ๆแล้วคือตามโคนต้นไม้แบบนี้มันก็มีอะค่ะ
1: มีค่ะมันรูเหมือนกันแหละแต่ว่ามันจะเป็นโพรงไม้ปูมันจะชอบเข้าไป
0: อันนี้ก็คือเป็นโพรงไม้ที่ต้นไม้ตายแล้วนี่แหละแล้วก็ปูก็เข้าไปอยู่ข้างในนี้
1: ค่ะ
0: ก็คือเป็นรูใหญ่ๆกว้างๆเลยค่ะแล้วก็พี่โอ๋ก็จะสังเกตเหมือนกันว่ามันจะพุ้ยๆดินขึ้นมาแต่ว่ามันก็คงจะไม่ได้แบบฟูเป็นหลุมขนาดนั้นมันจะเป็นกองๆเล็กๆแล้วก็วางดักไว้ได้เลยมี1 2 3นะคะตรงนี้วางเลยมาเดี๋ยวหนูส่งให้พี่โอ๋
2: การดักปูแสมด้วยกระป๋องแบบนี้นะคะชาวบ้านที่นี่จะทำกันเป็นอาชีพค่ะแล้วก็สามารถหาจับกันได้แบบนี้ทั้งปีแต่ว่าจะทำเฉพาะช่วงเวลากลางวันที่น้ำลงเท่านั้นซึ่งปูแสมจะขุดรูอาศัยอยู่ตามพื้นโคลนในป่าชายเลนตรงบริเวณที่เป็นเนินน้ำท่วมไม่ถึงหรือในโพรงต้นไม้ที่ตายแล้วค่ะส่วนช่วงเวลาที่น้ำขึ้นไม่สามารถวางกระป๋องได้ชาวบ้านก็จะใช้วิธีการจับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะทำกันในเวลากลางคืนที่ปูแสมจะออกจากรูขึ้นมาหากินตามรากไม้ค่ะวันนี้พี่โอเตรียมกระป๋องมาเยอะนะคะเราสองคนก็ต้องช่วยกันหารูปูค่ะซึ่งก็ต้องลุยโคลนเข้าไปในป่าชายเลนเรื่อยๆยิ่งเดินเข้าไปก็ยิ่งรกแต่ที่แบบนี้นี่แหละค่ะที่พี่โอบอกว่าจะมีรูปูอยู่เยอะค่ะ
0: โอ้ยนี่มีให้ดูนี่รูนี้นะคะคือใหญ่มากแล้วก็อยู่ในที่ที่รกมากด้วยเดี๋ยวเราจะวางลงไปนะคะแบบนี้ตรงนี้เลย
2: ระหว่างที่เราวางกระป๋องอยู่ก็เริ่มได้ยินเสียงบางอย่างดังขึ้นแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเรากลับมาดูกันว่าเสียงที่เราได้ยินนี้เนี่ยจะเป็นเสียงปูแสมที่เข้ามาติดกับดักเราหรือเปล่าแล้วจะได้เยอะขนาดไหนพักสักครู่เดียวค่ะตามอำเภอจานวันนี้เรายังอยู่กันที่บ้านคลองไหหลำอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีนะคะในช่วงที่แล้วเนี่ยมินนี่ตามพี่โอออกเรือมาดักปูแสมในป่าชายเลนกันด้วยกับดักที่ทำจากกระป๋องนมค่ะหลังจากที่เราวางกระป๋องทิ้งกันไว้สักพักนะคะตอนนี้ก็ถึงเวลาเก็บกู้ดูผลงานกันเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าจะได้ปูแสมเยอะขนาดไหนค่ะ
0: ตอนนี้เราวางกระป๋องไว้ครบชั่วโมงแล้วนะคะคือวางอันสุดท้ายกลับมาเก็บอันแรกได้พอดีค่ะแล้วก็ได้ยินเสียงกระป๋องมาปิดปุ๊บปุ๊บปุ๊บตลอดเลยเดี๋ยวเรามาไล่เก็บกันโอ้ยอันนั้นติดนี่นี่นี่อันนี้ติดมาโอ้ยนี่ตัวใหญ่มากตัวนี่มันเท่ากระป๋องนมเลยนะหนูเข้าใจแล้วเราจะใช้กระป๋องแบบปลากระป๋องอย่างนี้ไม่ได้ต้องใช้เป็นกระป๋องนมขึ้นไป
1: กล่องนมใหญ่
0: เพราะว่าเนี่ยเต็มกระป๋องเลยนะคะอุ้ยอุ้ยดูกล้ามหนีบนิ้วแตกอะแบบเนี้ยคือให้ดูก่อนว่าตัวนี้เป็นตัวผู้นะคะตัวเขาใหญ่มากตรงปลายขานี่ก็จะมีขนสีออกแบบดำดำม่วงๆสีที่ตัวนะคะส่วนกล้ามใหญ่มากกล้ามนี่คือเป็นสีออกม่วงๆแดงๆลองจับกันไหม
1: จับกันมันจะไม่หนีบ
0: นี่โอ้โหปูแสมค่ะบ้านคลองไหหลำ

0: ใหญ่มากตัวคือเต็มกระป๋องเลยอ่ะอุ้ยดูกล้ามดิอุ้ยเดี๋ยวนี
1: ่การทำงานของกระป๋องก็เหมือนกับกรงดักหนูที่ใช้อาหารล่อไว้ด้านในเมื่อปูกินเหยื่อโดนลวดที่เกี่ยวกับกระเดื่องและฝาที่อยู่ด้านนอกก็จะพับปิดทันทีปูแสมก็จะถูกขังไว้ในกระป๋องนั่นเองค่ะ
0: จำได้ไหมอันนี้ที่เราวางไว้โคนต้นไม้ค่ะ
2: เดี๋ยวมาดูกัน
0: อุ้ยปกติอะถ้าสมมติว่าเรามาดักปูอย่างเงี้ยค่ะนอกจากปูเราเคยได้อย่างอื่นไหมคะหมายถึงว่ามันมีตัวอะไรเข้าไปไหมที่ไม่ใช่ปู
3: ถ้าเป็นอย่างอื่นก็เป็นหนูมันจะเข้าไปกินเหยื่อแล้วมันก็ออก
0: อ๋อแต่มันออกได้อย่างเงี้ยค่ะ
3: ค่ะ
0: เพราะว่าตัวมันใหญ่อย่างนี้แต่ว่าปูมันก็คือติดเลย
3: ติดเลย
1: ป่าชายเลนที่เราเข้ามากันตอนนี้น้ำก็เริ่มขึ้นฝนก็ตกช่วงไหนฝนตกเนี่ยพี่โอบอกว่าปูจะไม่ค่อยเข้ากระป๋องค่ะเพราะส่วนใหญ่เนี่ยจะหนีน้ำออกมาจากรูกันและยิ่งถ้าน้ำขึ้นนะคะปูที่เข้าไปติดเดี๋ยวก็อาจจะหลุดออกจากกระป๋องได้เหมือนกันตอนนี้มินนี่และพี่โอก็ต้องเร่งมือกันแล้วล่ะค่ะ
0: อันนี้ไม่ติดอ่ะสองอันข้างหน้า
2: เดี๋ยวเราเก็บก่อนเลย
0: นี่ก็ไม่มีเหมือนกันเฮ้ยต้นซอยนี่ไม่มาเลยแต่อันนี้มีอันนี้มินวางมินจำได้ชึบประสบความสำเร็จนี่อันนี้ก็มีค่ะใกล้ๆกันเลยอันนี้ดีจะกระป๋องตีลังกาเลยดูอันนี้ติด1ตัวเนี่ยจะเปิดไม่ได้ให้ดูขาเขาจะปีนออกอันนี้วางไว้แบบ2กระป๋องใกล้กันแล้วติดทั้งคู่เลยอุ๊ยตัวใหญ่เหมือนกันนี่นะคะกระป๋องที่4นี่ดูกระป๋องที่5อุ้ยตัวใหญ่มากอันนี้ตัวผู้ใหญ่กว่าทุกตัวที่เจอมา
2: อุ้ยดูดิกล้ามบันโลเลยอ่ะ
0: ไปเก็บต่อจ้าหกตัวแล้วไปข้างหลังอุ้ยนี่ตัวใหญ่แน่เลย
2: อุ้ยตัวใหญ่
4: ตัวใหญ่ด้วย
0: มันเอามือหนูแน่เลยพี่โอพี่โอช่วยหนูก่อนพี่โอช่วยหนูโอ้โหหนูเหนื่อยมากตอนวางกระป๋องลุยเลเลยอะไม่เหนื่อยหนูเหนื่อยช็อตเมื่อกี้เหนื่อยพี่โอถ้าพี่โอมาไม่ทันนี่เรียบร้อยไปแล้วนะตัวเนี้ยเกือบไปแล้วมาเข้ากระป๋องซะดีๆมันไวมากนะคะอย่างเงี้ย
3: ไวมากถ้าออกแล้วถ้าจับไม่ทันก็ลงรู
0: เมื่อกี้เกือบไปแล้วโอ้โหดูดิใจหนูล่วงเลยเมื่อกี้ตัวใหญ่มากเลยหนูจะไม่เปิดโชว์ละหนูกลัว
1: เกือบไปแล้วไหมล่ะคะแต่พี่ช่างภาพไม่ช่วยพี่โอมาจับไม่ทันพี่มินนี่ทำปูแสมตัวใหญ่ตัวนี้หลุดไปแน่ๆเลยค่ะตอนนี้นะคะเราก็เก็บกระป๋องทั้งหมดจนครบแล้วได้ปูแสมตัวใหญ่ๆกันมาพอสมควรช่วงหน้านะคะเราจะนำปูแสมจากบ้านคลองไหหลำนี่แหละค่ะไปทำกับข้าวอร่อยๆกันอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนอดใจรอสักครู่เดียวค่ะ

0: จ้าได้เวลาทำอาหารอร่อยๆจากครัวแสมบ้านคลองไหหลำกันแล้วนะคะแล้ววันนี้แม่ครัวที่จะมาพาเราทำกับข้าวกันก็คือพี่ปุ๊กสวัสดีค่ะวันนี้เมนูของเราก็คือมีทั้งปูสดแล้วก็ปูดองเนาะปูเค็ม
1: อันนี้เราดองสัก10ชั่วโมง
0: ครา
1: วนี้เราก็เอามายำหรือเอามาทำเมนูอื่นอาหารได้แล้ว
0: เดี๋ยวเมนูแรกที่เราจะทำกันนะคะก็คือปูแสมยำก็จะมีปูแสมดองอันนี้พริกสดมีมะขามอ่อนหอมแดงน้ำตาลปี๊บน้ำปลาแล้วก็น้ำมะขามเปียกซึ่งน้ำมะขามเปียกอันนี้เป็นน้ำมะขามเปียกแบบที่เราเคี่ยว
1: กับน้ำตาลปี๊บให้มันหอมแต่เราใส่น้ำตาลปี๊บนิดหน่อยน้ำปลานิดหน่อย
0: คือเราปรุงรสเป็นน้ำมะขามเปียกสูตรของคนที่นี่กินกันแต่ว่ารสก็จะไม่ได้หวานจัดอะไรมากเราก็ต้องเติมน้ำตาลปี๊บลงไปอีกนะคะเดี๋ยวเรามาทำปูกันก่อนค่ะต้องทำยังไงบ้างคะพี่ปุ๊ก
1: ตอนนี้เราก็แกะเอานี้มันคือขี้มัน
0: ซึ่งต้องสกิดดีๆเลยถูกไหมพี่ปุ๊ก
1: เพราะว่าถ้าเราสกิดแรงมันก็จะหายไป
0: ส่วนที่อร่อยอะเนาะไปหมดเลยโหเนี่ยมันทั้งนั้นเลยเดี๋ยวหนูให้พี่ปุ๊กสกิดดีกว่า

0: ปลายแหลมเนี่ย
1: ค่ะ
0: พอเวลาเราทานจะได้ไม่ทิ่ม
2: นี่หนูแกะมาทุกตัวไม่มีตัวไหนที่ไม่มีมันเลยไม่ว่าจะเป็นตัวผู้ตัวเมียนะคะเนี่ยดูดิมันมากนี่แต่มันทั้งนั้นเลยเหลืองอ่อยเลยนะคะเนี่ย
0: ปูที่นี่มันจะมันเหลืองถ้าปูภาคใต้จะมันจะออกดำๆเพราะว่ามันอยู่ที่ดินน่ะ
2: ค่ะแล้วมันแบบนี้ทั้งปีไหมพี่ปุ๊ก
0: มันเป็นอย่างนี้ปูที่นี่จะมันเหลืองตลอด
2: หาได้ทั้งปีด้วยแล้วก็มันแบบนี้ทั้งปีด้วยเตรียมปูกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราซอยหอมแดงกันก่อนนะคะหอมแดงเราซอยไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนมะขามอ่อนกับพริกเนี่ยเดี๋ยวเราจะตำเนาะก็คือความเปรี้ยวของยำปูแสมเราเนี่ยไม่ได้ใส่มะนาวเลยเนาะใช้ความเปรี้ยวจากมะขามอ่อนนี่แหละ
3: เราจะตำเนื้อมะขามอ่อนให้ละเอียดค่ะแล้วใส่พริกสดตำลงไปตำผสมกันหลังจากนั้นเราก็จะปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำตาลปี๊บและน้ำมะขามเปียกเคี่ยวและคลุกส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันค่ะ
0: เปรี้ยวใช่ไ
2: หมน้ำลายแตกมากตอนนี้เปรี้ยวปากมากมันดูแซ่บมากเลยอะพี่ปุ๊กเดี๋ยวน้องให้พี่ปุ๊กชิมว่ารสได้หรือยังนะคะ
0: เปรี้ยวหวาน
2: เปรี้ยวหวาน
0: สามรส
2: อร่อยแล้วโอเคแล้วเดี๋ยวเราเอาไปคลุกใน
0: ใส่กะละมัง
2: ในกะละมัง
0: อันนี้ใส่ก่อน
2: ในนี้เราใส่หอมแดงซอยรอเอาไว้แล้วนะคะโอ้ยนี่มินให้ดูตัวเครื่องยำของเราเนาะคือมะขามมันมีความแบบเป็นเนื้อค่ะมันเหมือนน้ำพริกเหมือนกันเน
0: า
2: ะพี่ปุ๊กเน
0: า
2: ะ
0: ต่างกันที่ว่าถ้าน้ำพริกเราใส่กะปิ
2: จ้ะ
0: อ๋อถ้าเราใส่กะปิมันก็เป็นน้ำพริกมะขามก็ใส่กระเทียมแต่เราจะไม่ใส่หอมไง
2: จ้ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะยำปูแสมดองเนาะหรือยำปูเค็มนั่นแหละใส่มะขามอ่อนด้วย

0: ่อไปเดี๋ยวเราจะมาทำหล่นปูแสมกันนะคะเครื่องก็จะมีหัวกะทิหอมแดงตะไคร้ใบมะกรูดพริกนี่เราใช้ทั้ง2พริกเลยนะคะเป็นพริกชี้ฟ้าเอามา3สีเลยแล้วก็เป็นพริกจินดาแดงแล้วก็จะมีน้ำปลาตาลปี๊บน้ำมะขามเปียกที่เคี่ยวเอาไว้มีไข่ไก่ด้วยตอนนี้พี่ปุ๊กก็จะซอย
1: ตะไคร้
0: กับหอมแดงก่อนเดี๋ยวนี้มินตั้งเตาเลยนะคะนี่เราใส่หัวกะทิลงไปเลยนะคะ
1: คนเลยคนกะทิไม่ให้กะทิเป็นก้อน
0: อันนี้เราต้องคนตลอดเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่จ้ะ
2: เราจะเคี่ยวหัวกะทิด้วยไฟแรงค่ะพอน้ำกะทิเริ่มเดือดนะคะก็จะใส่ตะไคร้หอมแดงซอยและใบมะกรูดฉีกลงไประหว่างที่ต้มก็ต้องคนไปเรื่อยๆห้ามหยุดนะคะเพื่อไม่ให้กะทินั้นจับตัวเป็นก้อนค่ะ
0: แล้วปกติอย่างนี้นอกจากยำปูหล่นเราทำอย่างอื่นด้วยไหมคะทำอะไรกินกันบ้าง
1: คนเฒ่าคนแก่ก็ไม่ทำอะไรก็ต้มจิ้มน้ำปลาหวานแกงคั่วได้ช่วงที่ว่านิ่มเราก็ผัดฉ่าได้หรือไม่เราก็เอามาทอดแป้งก็ได
0: ้ช่วงที่มันนิ่มก็คือเป็นปูนิ่มแล้วอย่างนี้คือมันช่วงไหนคะ
1: จะมีช่วงเดือน8เดือน9จะมีปูนิ่ม
0: หลังจากนั้นเราใส่ปูเค็มลงไปนะคะพอกะทิเขาเจอมันปูค่ะเปลี่ยนสีเลยจะออกแบบเหลืองๆจากมันปูเนาะตัวปูนี่พอสุกดูก้ามนี่คือสีส้มเลยนะ
1: แต่เราจะไม่ให้สุกมากนะเนื้อปูจะหาย
0: เอาแบบพอประมาณนี้ใช่ไหมคะ
2: เมื่อปูสุกได้ที่นะคะเราจะใส่ไข่ไก่ตีผสมลงไปเพื่อเพิ่มความข้นค่ะหลังจากนั้นจะใส่พริกชี้ฟ้าและพริกจินดาแดงเพื่อเพิ่มสีสันและความเผ็ดค่ะแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บน้ำปลาและน้ำมะขามเปียกเคี่ยวค่ะ

0: ูสะแม้สดต้มจิ้มกินกับน้ำปลาหวานค่ะเครื่องก็จะมีไม่เยอะนะคะมีแค่หอมแดงพริกน้ำปลาน้ำตาลปี๊บและน้ำมะขามเปียกเคี่ยวค่ะโดยเราจะต้มปูสะแม้ให้สุกนะคะในส่วนของน้ำจิ้มเราจะผสมน้ำปลาน้ำตาลปี๊บและน้ำมะขามเปียกเคี่ยวเข้าด้วยกันหลังจากนั้นก็จะใส่พริกแล้วก็หอมแดงซอยตามลงไปคลุกให้เข้ากันค่ะ
1: สูตรนี้ตั้งแต่คุณทวดคุณย่าคุณยายเขาก็จะกินกันแบบนี้ถ้าโบราณเขาจะน้ำส้มมะขามเขาจะไม่เคี่ยวเขาก็จะใส่เป็นเนื้อมะขามไปเลย
0: ใครที่ไม่มีน้ำมะขามเคี่ยวแบบนี้ก็ไม่เป็นไรก็คือใช้เป็น
1: มะขามสด
0: น้ำมะขามเปียกไปนั่นแหละเนาะ

0: ะเมนูปูแสมบ้านคลองไหหลำทั้ง3เมนูของเรานี่มีทั้งปูแสมต้มนะคะกินกับน้ำปลาหวานแล้วก็ปูหลนแล้วก็ยำปูเค็มนะคะพี่โอคนหาที่พาหนูไปบุกป่าฝ่ายุงมาต้องได้กินด้วยนะคะนี่มานั่งกินข้าวกันนะคะหล่นปูนี่เรามีผักสดมาพร้อมนี่เวลากินหล่นต้องกินกับขมิ้นขาวเนาะดีมากหล่นปูนี่คือทั้งหอมทั้งมันอร่อยมากเลยนะคะคือเราใช้ทั้งหัวกะทิให้มันข้นๆแล้วก็เติมไข่ลงไปด้วยน้ำก็จะเข้มข้นมากแล้วรสชาติก็จะออกแบบหอมกะทิมันๆหวานนิดๆค่ะแล้วตัวปูเค็มที่อยู่ในหล่นค่ะเขามีรสชาติก็คือกินเข้ากันมันก็จะทั้งเค็มหวานมันอร่อยดีมากมาต่อกันที่ยำปูเค็มนะคะปูมันแซ่บมากปกติยำก็คือจะใส่เป็นแบบมะม่วงใส่เป็นมะนาวได้ความเปรี้ยวแต่นี้ได้ความเปรี้ยวจากมะขามแล้วก็เหมือนที่บอกค่ะว่าเราตำให้มันเหมือนเป็นน้ำพริกเนาะเราก็จะได้กินตัวแบบเครื่องยำเคี้ยวผสมเขาไปกับความเค็มของเนื้อปูด้วยดีมากรสจัดจ้านมากอร่อยมากค่ะอร่อยไม่ขาวเลยต้มกันบ้างนะคะไม่เคยกินเลยปกติหนูกินปูแสมคือเป็นปูดองแล้วปูอยู่ในส้มตำแล้วนะคะเดี๋ยวมิ้นชิมแบบที่ไม่จิ้มอะไรก่อนจืดเลยค่ะจืดเลยไม่เหมือนปูม้าไม่เหมือนปูทะเลที่เขาจะมีกลิ่นปูมากกว่าเนื้อก็จะมีความแบบว่านุ่มๆแต่ว่าหนึบน้อยกว่าพวกแบบปูตัวใหญ่พวกปูม้าปูทะเลเนื้อจะหนึบกว่าแต่นี้จะมีความนุ่มๆแล้วก็หอมเป็นกลิ่นเนื้อปูเลยนะคะเดี๋ยวขานี้มินลองกินแบบจิ้มตัวน้ำปลาหวานด้วยพอเนื้อปูสดๆที่มันจืดๆอะค่ะไปเจอกับน้ำปลาหวานที่เราปรุงมาแบบรสชาติเข้มข้นเนาะมันก็จะมีความแบบเปรี้ยวเผ็ดหวานเค็มแบบนี้แล้วก็ได้ความหอมจากหอมแดงด้วยเวลานั้นราดให้มันติดตัวเนื้อหอมแดงตัวพริกหน่อยเคี้ยวๆเผ็ดๆหอมๆอร่อยค่ะดีเลยมีเนื้อทุกส่วนก้านก็มีเนื้อเหมือนกันคือปกติอ่ะปูแสมเราจะไม่ค่อยได้กินกล้ามเขาหรอกเนาะเพราะว่ามันจะเล็กเกินแต่ว่าพอปูแสมของที่นี่ตัวใหญ่เนื้อกล้ามนี่คือแบบมาเต็มๆเลยนะคะแล้วหวานด้วยอะค่ะและสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจนี่พวกปูแสมโซดหรือว่าปูแสมดองนี่พี่ปูก็คือทำขายด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะขายเป็นปีกหรือส่งก็ได้แต่ส่วนมากจะเป็นปูสดล
0: ู
1: กค้าก็เอาไปดองเอาเอง
0: ก็สำหรับคุณผู้ชมที่สนใจนะคะย้ำอีกทีว่าปูพวกนี้เป็นของสดนะคะก็คือจะขายเฉพาะในพื้นที่เท่านั้นต้องมาซื้อกับพี่ปุ๊กเองเราไม่มีส่งนะคะวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณพี่ปุ๊กนะคะที่มาทำกับข้าวอร่อยๆให้ทานนะคะขอบคุณนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่โอด้วยเช่นเดียวกันที่พาเราไปหาปูนะคะสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่อยากจะติชมรายการหรือว่ามีวัตถุดิบอะไรในท้องถิ่นของบ้านเราเนี่ยอยากจะแนะนำให้มินนี่พี่โน้พี่ปุ๊กไปตามอำเภอจานก็สามารถทักเข้ามาใน Facebook ของตามอำเภอจานได้เลยนะคะวันนี้นะคะตามอำเภอจานของเราหมดเวลาลงแล้วค่ะพบกันใหม่ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34แห่งนี้วันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะอร่อยมากมากินต่อเลยสดหวานมาก
2: อ

0: เสียงแล้วอร่อยมาก
1: หนูเป็นการแสดงค่ะเป็นการทำงานช่างภาพเขาจะได้มีภาพ
2: อมรินทร์ทีวี

0: ุกเฟรมของภาพยนตร์คือภาพจำของยุคสมัยและทุกเรื่องเล่าที่ถูกฉายบนจอคือเสียงสะท้อนของสังคมไทยจากภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกเรื่องนางสาวสุวรรณปีพุทธศักราช2476ซึ่งเป็นเสมือนต้นเสียงของความฝันในโลกใหม่ที่คนไทยใช้เล่าเรื่องของตัวเองผ่านเลนส์เมื่อโลกหมุนเร็วขึ้นเทคโนโลยีก้าวหน้าผู้ผลิตภาพยนตร์ไทยเริ่มมองออกนอกประเทศหนังอย่างสุริโยไทยหรือว่านางนาคไม่ได้เพียงประสบความสำเร็จในประเทศแล้วนะครับแต่ยังกลายเป็นประตูบานแรกที่ทำให้ผู้ชมทั่วโลกเริ่มหันมามองว่าภาพยนตร์ไทยมีอะไรบางอย่างไม่เหมือนใครหัวใจของภาพยนตร์ไทยไม่ใช่แค่เรื่องราวครับแต่คือวิธีเล่าเรื่องบทภาพยนตร์ที่กลั่นจากความเข้าใจในสังคมไทยงานกำกับที่พาอารมณ์ไปสู่จุดสูงสุดงานภาพที่ใส่กลิ่นอายวัฒนธรรมแสงและเสียงที่สร้างอารมณ์ร่วมอย่างบรรจงและนักแสดงที่ไม่ได้แค่แสดงแต่ใช้ชีวิตอยู่ในบทบาทปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้าง
1: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การอาหารไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเงี้ยเหมือนผมทำชัตเตอร์เงี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
0: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
2: พี่ว่าความงดงาม
0: ความงดงาม
2: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติอ่ะเขาหลงเสน่ห์ได
0: ้เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
3: ภาพยนตร์เนี่ยเวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเค้าเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมเพณีทุกอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสีย
0: ครับ
3: นะครับในแค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไป
0: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
4: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจแล้วอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
0: จากการพูดคุยกันในวันนี้เราได้เห็นชัดเจนแล้วนะครับว่าเสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ได้อยู่แค่นโยบายระดับประเทศแต่มันเริ่มต้นจากความตั้งใจเล็กๆของคนทำงานศิลปะคนทำหนังที่อยากจะเล่าเรื่องของบ้านเราให้คนอื่นได้รู้จักหนังไทยมีเสน่ห์เฉพาะตัวมีวัฒนธรรมมีอารมณ์ความรู้สึกมีวิถีชีวิตที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อนและนี่แหละครับคือพลังที่ไม่มีใครลอกเลียนได้เสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่แค่สร้างภาพแต่คือการส่งผ่านตัวตนและผู้ผลิตภาพยนตร์ก็พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าเมื่อเรากล้าเล่าเรื่องของตัวเองด้วยความจริงใจด้วยศิลปะที่ซื่อตรงภาพยนตร์ไทยก็สามารถกลายเป็นหน้าตาเป็นหัวใจและเป็นเสียงแทนประเทศไทยในสายตาโลกได้อย่างภาคภูมิขอเป็นกำลังใจให้คนทำหนังทุกคนที่ยังเชื่อในพลังของเรื่องเล่า

0: พราะบางครั้งแค่เรื่องเล่าดีๆเรื่องหนึ่งก็อาจจะเปลี่ยนมุมมองของคนทั้งโลกได้นะครับ
1: ถ้าพูดถึงภูเก็ตแล้วก็หลายคนก็คงนึกถึงทะเลสีฟ้าหาดทรายสีขาวแต่รู้ไหมว่าเสน่ห์ที่แท้จริงของที่นี่นั้นไม่ได้มีแค่ทะเลเท่านั้นเต็มไปด้วยเรื่องราวที่เสิร์ฟอยู่บนจานอาหารไม่ได้แค่ทำให้อิ่มท้องแต่เต็มไปด้วยเรื่องเล่าที่ซ่อนอยู่ในปลายจวักทุกคำที่ได้ลิ้มลองคือการเดินทางข้ามกันเวลาหลายร้อยปีไม่ได้มีเพียงรสชาติเท่านั้นที่อร่อยแต่คือเสน่ห์ไทยที่บรรจงกรุงด้วยภูมิปัญญาและวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นออกมาเป็นเอกลักษณ์ที่สามารถทำให้ทุกคนหลงรักได้ทั้งหัวใจทุกเมนูเริ่มมาจากวัตถุดิบที่คัดสรรอย่างพิถีพิถันและขั้นตอนการปรุงที่ละเอียดอ่อนทุกเครื่องเทศทุกส่วนผสมล้วนถูกใส่ใจราวกับเป็นการเล่าประวัติศาสตร์หนึ่งบทความใส่ใจนี่เองที่ทำให้ผู้ลิ้มรสเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปสัมผัสกับเรื่องราวผู้คนและวัฒนธรรมในอดีตอย่างแท้จริงการนั่งล้อมวงการพูดคุยและแบ่งปันรสชาติร่วมกันคือบรรยากาศของความอบอุ่นที่ทำให้ผู้มาเยือนสามารถสัมผัสถึงได้เสน่ห์ที่งดงามเสน่ห์ของการใช้รสชาติเป็นภาษาสื่อสารที่ไม่ว่าคุณจะมาจากที่ใดก็สามารถเข้าใจหัวใจของภูเก็ตได้เหมือนกันเป็นสะพานเชื่อมหัวใจของผู้คนเชื่อมคนต่างถิ่นให้มาพบกันไม่ได้เพียงแค่ทำให้คุณอยากลิ้มลองแต่จะทำให้คุณหลงรักภูเก็ตหลงรักวัฒนธรรมและหลงรักความเป็นเสน่ห์ไทยอย่างแท้จริงและนี่แหละคือเสน่ห์จากจานอาหารที่อยู่คู่วัฒนธรรมไทย

0: บัติทางธรรมชาติตอนไฟป่าภัยร้ายจากธรรมชาติ
1: วันนี้เราน่าจะเก็บเห็ดได้เยอะอยู่นะเพราะเป็นช่วงเห็ดออกพอดี
0: เก็บเสร็จรีบกลับบ้านไปจุดเตาย่างเห็ดสดๆให้หอมๆกินกันอร่อยๆเลยครับ
2: แม่พูดได้โดนใจฉันสุดๆพูดซะฉันได้กลิ่นเห็ดย่างลอยมาเตะจมูกเลยเนี่ย
0: เอ๊ทำไมฉันรู้สึกได้กลิ่นอะไรไหม้ๆขึ้นมาเหมือนจริงมากๆเลยล่ะ
1: เดี๋ยวนะทุกคนเพราะว่าไม่ใช่กลิ่นเห็ดย่างแล้วล่ะเพราะว่ามันต้องเป็นไฟป่าแน่เลยนั่นไงควันดำก้อนใหญ่โพยพุ่งขึ้นบนฟ้าไกลๆนู่น
2: เอาไงดีเอาไงดี
0: นั่นนั่นนกและแมลงก็แตกตื่นบินหนีกันใหญ่เลยครับพ่ออ
1: ย่าตกใจไปยังมีเวลาตอนนี้เราต้องตั้งสติควบคุมอารมณ์ให้ดีไม่ตื่นตระหนกแล้วหาที่หลบไฟป่ากันก่อนเราต้องพาตัวเองไปอยู่ในทิศทางเหนือลมที่ใกล้ที่สุดและใหญ่ๆเอาไว้และต้องไม่มีวัสดุที่ติดไฟได้ง่ายอย่างพวกหญ้าไอ้ต้นไม้กิ่งไม้แห้งๆหลังจากนั้นเราก็ต้องติดต่อให้หน่วยดับเพลิงเข้ามาช่วยเราและทำการดับไฟป่า
0: พ่อครับเนินเขาลูกนั้นอยู่ทางเหนือลมจุดนั้นปลอดภัยจากไฟป่าแน่นอนครับ
1: ทุกคนทุกคนเอาผ้านี้ไปเอากระบอกน้ำมาราดผ้าให้เปียกแล้วเอาผ้าที่เปียกมาปิดจมูกกับปากไว้ก่อนจนกว่าจะถึงเนินเขานู่นจะได้ไม่สำลักควันจากไฟป่าน
2: ั่นพวกสัตว์ป่าต่างก็หนีไฟเหมือนเราเลยครับ
1: วิ่งตามพ่อมานะ
0: เราได้จะปลอดภัยแล้วล่ะ
2: โหมองจากตรงนี้ยิ่งเห็นชัดเลยว่าไฟป่าน่ากลัวมากดูสิมันไหม้ลุกลามเร็วมาก
1: เดี๋ยวพ่อโทรแจ้งเหตุไฟป่าก่อนยืนอยู่ตรงนี้อย่าไปไหนกันนะ
0: คร
2: ับพ่อ
1: แจ้งเหตุไฟป่าทางทิศใต้ที่เชิงเขาของหมู่บ้านครับผมคิดว่าน่าจะเป็นไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาติติดต่อกลับผมได้เบอร์นี้เลยนะพวกผมหลบในที่ปลอดภัยแล้วครับรีบมานะสวัสดีครับ
2: แล้วไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาติเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ DLTV
0: ไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาติคือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุแต่สาเหตุที่พบบ่อยๆก็อย่างฟ้าผ่ากับการที่กิ่งไม้เสียดสีกันเองในพื้นที่ป่าที่มีต้นไม้ขึ้นอยู่อย่างหนาแน่นประกอบกับมีสภาพอากาศที่แห้งจัดส่วนสาเหตุอื่นๆก็มีนะเช่นภูเขาไฟระเบิดก้อนหินกระทบกันแสงแดดตกกระทบผลึกหินแสงแดดส่องผ่านหยดน้ำปฏิกิริยาเคมีในดินป่าพรุการลุกไหม้ในตัวเองของสิ่งมีชีวิตยิ่งถ้ามีเชื้อเพลิงธรรมชาติมากอย่างดินอินทรีย์ที่มีการทับถมของอินทรีย์วัตถุเป็นชั้นหนาๆใบไม้แห้งหญ้ากิ่งไม้แห้งตอไม้วัชพืชใบไม้สดหรือต้นไม้ที่ยังมีชีวิตอยู่เพลิงก็จะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็วเลยละ
2: โธ่ตอนนี้เราทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากรอให้เจ้าหน้าที่เขามาดับไฟป่าใช่ไหม DLTV
0: ใช่ใช่รออย่างเดียวนี่แหละแต่จริงๆเราสามารถเตรียมตัวรับมือกับไฟป่าก่อนที่มันจะเกิดขึ้นได้นะ
2: ทำยังไงได้บ้างหรอ DLTV
0: อย่างแรกก็ต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศโดยเฉพาะหน้าแล้งศึกษาวิธีการเอาตัวรอดจากไฟป่าแล้วก็เตรียมเบอร์ติดต่อที่สำคัญกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมเหมือนพ่อนี่ไง
2: พ่อนี่เยี่ยมไปเลยโตขึ้นผมจะต้องเก่งให้เหมือนพ่อให้ได้ครับ
0: แล้วก็เตรียมอุปกรณ์พื้นฐานที่ต้องมีติดบ้านในการช่วยดับไฟอย่างสายยางถังน้ำไม้ตบไฟ
2: งั้นที่วันก่อนที่พ่อกับปู่ให้ฉันช่วยทำความสะอาดเก็บกองใบไม้หญ้าแห้งถังสีลังกระดาษที่ง่ายต่อการติดไฟออกจากบริเวณบ้านแล้วก็ตรวจเช็คถังแก๊สก็คือการเตรียมรับมือไฟป่าด้วยใช่ไหม
0: ถูกต้องเลยอีกอย่างที่สำคัญเลยก็คือต้องระมัดระวังการเผาหญ้าในหน้าแล้งยิ่งถ้าเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงยิ่งต้องเตรียมตัวทุกครั้งในช่วงที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าเพื่อง่ายต่อการอพยพยังไงล่ะ
2: ไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาตินี่ก็รุนแรงน่ากลัวมากถ้าตั้งสติไม่ได้ก็นี่ตายได้เลยนะเนี่ย
1: พ่อโทรแจ้งเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้วล่ะไม่นานก็คงจะมาถึง
0: ดูสิครับพ่อไฟป่ามันไหม้ไปไกลถึงโน่นแล้วครับ
1: ใช่ยิ่งถ้ามีลมพัดแบบนี้มันก็ยิ่งทำให้ไฟลามเร็วมากภาวนาให้ทีมดับไฟมาถึงเร็วๆทีเถอะ รู้ไหมว่ามลพิษในอากาศที่พบในควันไฟป่าไปอันตรายมากนะอย่างที่พวกเราน่าจะเคยได้ยินก็มีทั้งคาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนมอนอกไซด์ฝุ่น PM 2.5 มลพิษพวกนี้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพพืชพันธุ์ป่าไม้ดินน้ำสิ่งมีชีวิตในป่าสภาวะและทัศนวิสัยทางอากาศศิลป์และหลายครั้งก็เกิดการสูญเสียชีวิตด้วยนะ
0: ยิ่งเวลาที่เราต้องอยู่ในควันไฟเนี่ยนะมันจะแสบตาระคายเคืองตาน้ำมูกไหลปวดหัวทำให้เราต้องหายใจถี่ๆยิ่งถ้าใครป่วยเป็นโรคภูมิแพ้โรคหอบหืดนะอาการก็จะรุนแรงกว่าคนทั่วไปด้วยละ
2: รถดับเพลิงมาแล้วโหมาหลายคันเลย
1: การดับไฟป่าเสี่ยงชีวิตมากนะขนาดเราอยู่ห่างมากยังสัมผัสได้ถึงไอความร้อนและควันไฟพี่ๆเขาต้องเข้าไปใกล้ไฟป่าถือว่าอันตรายมากพ่อขอเอาใจช่วยพี่ๆนักดับเพลิงทุกคนเลยระวังตัวด้วยนะครับพ่อจำได้เลยตอนปี2562เพื่อนพ่ออยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเขาเจอไฟป่าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติทั้งหมด87ครั้ง DLTV ลองหาข้อมูลข่าวนี้หน่อยสิ
0: ได้ครับพ่อเจอแล้วครับเกิดไฟไหม้ป่าพลุควนเคร่งจังหวัดนครศรีธรรมราช87ครั้งสร้างความเสียหายแก่พื้นที่ป่าเกือบ 5,000 ไร่แต่โชคดีที่เจ้าหน้าที่ระดมรถบรรทุกน้ำช่วยดับเพลิงฉีดน้ำสกัดไว้ทัน
2: แล้วเพื่อนพ่อปลอดภัยไหมครับ
1: ปลอดภัยแต่เห็นบอกว่าหมอกควันจากไฟป่าพลุควนเคร่งที่หนาทึบปกคลุมถนนบ้านเรือนสถานที่ราชการและโรงเรียนสร้างมลพิษทางอากาศขั้นรุนแรงชาวบ้านหลายพันคนเดือดร้อนมากในช่วงเวลานั้น
2: แล้วเขาแก้ปัญหากันยังไงเหรอครับพ่อ
1: ก็ได้พระมหากรุณาธิคุณจากในหลวงรัชกาลที่9ที่ท่านทรงช่วยเหลือด้วยโครงการนำร่องหมู่บ้านป่าพรุเพื่อพัฒนาการมีส่วนร่วมป้องกันไฟป่าอย่างยั่งยืนหรือโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังโดยพระองค์ทรงให้พิจารณาก่อสร้างอาคารบังคับน้ำเพื่อควบคุมระดับน้ำในป่า

0: พรุควรเคร่งให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดไฟไหม้ป่าพรุและประโยชน์ที่ได้รับคือป่าพรุควรเคร่งในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังได้รับการอนุรักษ์ป้องกันไฟไหม้ป่าในหน้าแล้งและเร่งดำเนินการขุดคลองชะอวดแพรกเมืองเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำเน่าเสียในอำเภอปากพนังโดยให้ระบายน้ำจากแม่น้ำปากพนังออกทางคลองธรรมชาติไปออกทะเลอีกด้านหนึ่งน่ะ
1: และในประเทศไทยยังมีป่าพรุที่ไหนอีกไหมครับที่ต้องได้รับการดูแลเหมือนที่ปากพนังนะครับ
0: มีสิมีอีกหลายแห่งเหมือนกันแต่มีที่หนึ่งที่พ่อนึกได้โดยในหลวงรัชกาลที่10ของเราได้มีพระราชปณิธานที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดในงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่อจากในหลวงรัชกาลที่9ก็คือโครงการป่าพรุโต๊ะแดงจังหวัดนราธิวาสเป็นโครงการที่จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเฉพาะการอนุรักษ์ปกป้องพื้นป่าป้องกันไฟป่าในหน้าแล้งและให้ประชาชนที่อยู่รอบพื้นที่ป่าพรุเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลปกป้องรักษาให้ป่ามีความสมบูรณ์เพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติอย่างไรล่ะนอกจากนี้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงห่วงใยราษฎรเป็นอย่างมากถึงปัญหาป่าเสื่อมโทรมและวิกฤตการณ์ขาดแคลนน้ำจึงดำริให้มีโครงการป่ารักน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อฟื้นฟูสภาพป่าไม้ที่เสื่อมโทรมให้กลับมาสมบูรณ์ชุ่มชื้นเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่ประชาชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ดำรงชีวิตสร้างงานสร้างรายได้ในท้องถิ่นตั้งแต่ปี2525ถึงปัจจุบันเลยนะพระองค์ท่านทรงห่วงใยและไม่เคยทอดทิ้งประชาชนเลย
2: ท่านนายอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับไฟป่าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติไปดูได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th และศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเยอะเลยลองเข้าไปดูกันนะ
1: ได้เลย DLTV ว่าแต่พ่อครับดูนู่นสิพี่ๆเขาสกัดไฟป่าได้แล้ว
2: สุดยอดเลยครับ
0: สวัสดีครับ
3: ขอบคุณมากครับที่แจ้งเหตุไฟป่าเข้ามาเจ้าหน้าที่ควบคุมไฟป่าได้เรียบร้อยแล้วครับ
2: เย้ yeah!
0: หลังจากที่ควบคุมไฟป่าได้แล้วเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาก็จะควบคุมพื้นที่ค้นหาผู้บาดเจ็บผู้สูญหายและผู้เสียชีวิตรวมถึงสัตว์ป่าในพื้นที่พร้อมทั้งประเมินเหตุการณ์อย่างใกล้ชิดและประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นเพื่อที่จะดำเนินการเรื่องการวางแผนฟื้นฟูป่าอย่างมีระบบแบบแผนต่อไปส่วนเราเองก็ต้องไม่เข้าไปในพื้นที่โดยเด็ดขาดคอยฟังประกาศและปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดจะได้ไม่เป็นอุปสรรคต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ยังไงล่ะ
2: ไฟป่าคือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเมื่อมีความแห้งแล้งและลมแรงเพลิงจะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็วไฟป่าที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุอย่างฟ้าผ่ากิ่งไม้เสียสีกันภูเขาไฟระเบิดก้อนหินกระทบกันแสงแดดตกกระทบผลึกหินแสงแดดส่องผ่านหยดน้ำปฏิกิริยาเคมีในดินป่าพรุการลุกไหม้ในตัวเองของสิ่งมีชีวิตเตรียมตัวทุกครั้งในช่วงฤดูที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าเพื่อ ง่ายต่อการอพยพ
4: พอได้เห็นถึงความรุนแรงและความร้ายแรงของไฟป่าที่เกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการของเราแล้วนะยิ่งจะทำให้คนอื่นเดือดร้อนด้วยเนี่ยถึงขั้นผิดกฎหมายเชียวนะ
5: แล้วผลกระทบจากไฟป่ามันร้ายแรงขนาดไหนหรอ DLTV
6: ถ้าให้เปรียบโนรากับชาวใต้ผมคิดว่าโนราเนี่ยเปรียบเสมือนเส้นเหลือที่ไหลอยู่ในคนใต้เปรียบเสมือนจิตวิญญาณของความเป็นคนใต้ถ้าเมื่อใดที่คนใต้อย่างแรงตายโนราไม่มีทางให้ไปจากภาคใต้ครับ
7: โนราศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ที่ผูกพันและอย่างรากลึกในวิถีชีวิตของคนใต้มาช้านานความเชื่อมโยงของโนราในทุกช่วงชีวิตทั้งการเกิดแก่เจ็บและตายแสดงถึงการดำรงอยู่ของโนราในความเชื่อวิถีปฏิบัติและจิตวิญญาณของคนใต
8: ้เด็กพูดไม่ออกก็ให้โนราเอาภูไปเขียนปาก คนไหนเข็ดเข่งเข็ดขาก็บอกว่าเอาเงินเนี่ยไปใส่ในปากมโนราตัวอ่อนแล้วจะหายเมื่อยหายเข็ด
6: ตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นทวดที่เราได้ยินมาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยหลายชั่วอายุคนเหลือเกินโนรายังคงอยู่ยังมีทั้งรูปแบบบันเทิงและรูปแบบโบราณ
8: มโนราในสุราษฎร์ธานีนี่จัดเด่นเป็นเรื่องขับบทขับกลอนเด็กก็จะดูโนราอีกแบบหนึ่งคนแก่ก็จะดูราอีกแบบหนึ่งคนแก่เชื่อว่าโนราปกปักรักษาให้อยู่ดีมีสุขไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้เพราะมีครูหมอตายายรักษาส่วนเด็กในยุคปัจจุบันครับมีโนราเป็นเครื่องแก้บนหน้าที่การงานได้ดิบได้ดีพาโนราไปรำในที่ต่างๆที่โนราไม่เคยได้ไปหน้าสรรพสินค้าทำให้โนราสวยงามยิ่งขึ้นจากคนทั้งสองวัยมารวมตัวกันทำให้โนราของเรายังมีคุณค่าอยู่เสมอไม่ว่าจะกับคนรุ่นไหนก็แล้วแต
9: ่คนรุ่นใหม่เนี่ยยากศึกษาครับว่าลงมาฮัดรำเลมาตีเครื่องดนตรีได้ไหมครับทำให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยเห็นความสำคัญของโนราจากเทวาคุณคือห้างห้าจันโนราไปครับเดี๋ยวนี้มีการฟื้นฟูมีการฝึกเด็กตามโรงเรียนต่างๆเนี่ยครับ
8: โนราทุกวันนี้มีการปรับตัวมีความเปลี่ยนแปลงแต่เราไม่เคยทิ้งเสื้อเราไม่เคยทิ้งชุดลูกปัดเราไม่เคยทิ้งอันผงอันเป็นเอกลักษณ์ของเราและโนราจะยังทรงคุณค่าอยู่เสมอ

0: วัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆทุกคนคงทราบกันดีนะคะว่าสิ่งมีชีวิตต้องการพลังงานจากอาหารเพื่อการดำรงชีวิตและพืชก็เช่นเดียวกันค่ะแต่พืชนั้นสามารถสร้างอาหารด้วยตนเองได้นะคะวันนี้พี่ฝนจะพาน้องๆไปดูค่ะว่าสิ่งที่จำเป็นในการสร้างอาหารของพืชนั้นมีอะไรบ้างแล้วการสร้างอาหารของพืชมีผลต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของเราอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมกันเลยค่ะ
1: พืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้และเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของสิ่งมีชีวิตอื่นที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้กระบวนการสร้างอาหารของพืชเรียกว่ากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงปัจจัยสำคัญในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชได้แก่แสงซึ่งส่วนใหญ่เป็นแสงจากดวงอาทิตย์คลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวอยู่ในคลอโรพลาสต์ของเซลล์พืชแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นองค์ประกอบของอากาศน้ำรากพืชดูดน้ำขึ้นมาจากดินแสงเป็นปัจจัยที่สำคัญมากในการสร้างอาหารของพืชจึงเรียกกระบวนการสร้างอาหารของพืชว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงซึ่งกระบวนการเดียวที่นำพลังงานแสงมาเปลี่ยนเป็นวัตถุดิบคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำให้เป็นพลังงานเคมีในรูปแบบของสารประกอบอินทรีย์หรือสารประกอบที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบคลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวมีหน้าที่สำคัญในการดูดซับพลังงานแสงมาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงดังนั้นส่วนที่มีสีเขียวของพืชเช่นใบกลีบเลี้ยงลำต้นผลหรือแม้แต่รากอากาศของกล้วยไม้ที่มีสีเขียวก็สามารถเกิดการสังเคราะห์ด้วยแสงได้ผลผลิตที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงคือน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนซึ่งพืชจะนำไปใช้ในกระบวนการหายใจเพื่อสร้างพลังงานให้กับพืชน้ำตาลสามารถเปลี่ยนเป็นสารอื่นๆได้หลายชนิดเช่นแป้งเซลลูโลสไขมันโปรตีนเป็นต้นซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของพืชน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนนอกจากจะมีประโยชน์ต่อพืชแล้วยังมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยเพราะใช้เป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตรวมทั้งมนุษย์มนุษย์ใช้ประโยชน์จากพืชเช่นใช้ทำกระดาษสร้างที่อยู่อาศัยใช้เป็นยารักษาโรคส่วนแก๊สออกซิเจนมีความสำคัญในกระบวนการหายใจของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้

0: photosynthesis, PHOTOSYNTHESIS, photosynthesis แปลว่าการสังเคราะห์ด้วยแสง chlorophyll, CHOLOROPHYL, chlorophyll แปลว่าสารคลอโรฟิลล์ sugar, SUGAR, sugar แปลว่าน้ำตาลกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเป็นกระบวนการที่สำคัญสำหรับพืชในการดำรงชีวิตเป็นกระบวนการเดียวที่เปลี่ยนพลังงานให้กลายเป็นอาหารอีกทั้งยังช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์และรักษาสมดุลออกซิเจนในอากาศเพื่อให้สิ่งมีชีวิตดำรงอยู่ได้นั่นเองค่ะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
2: ์หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
3: วัดพนัญเชิงตั้งอยู่นอกเกาะเมืองอยุธยาทางทิศใต้ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาในบริเวณที่แม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำป่าสักไหลมาบรรจบกันเป็นวัดที่มีมาก่อนการสถาปนากรุงศรีอยุธยาในพงศาวดารเหนือระบุว่าพระเจ้าสายน้ำผึ้งเป็นผู้สร้างและพระราชทานนามว่าวัดพระเจ้าพระนางเชิงภายในวัดประกอบด้วยสิ่งก่อสร้างที่สำคัญได้แก่พระวิหารเป็นอาคารขนาดใหญ่มีลักษณะสถาปัตยกรรมแบบทรงโรงพระวิหารแห่งนี้เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธไตรรัตนนายกหรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่าหลวงพ่อโตหรือหลวงพ่อพนัญเชิงเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นลงรักปิดทองปางมารวิชัยศิลปะอู่ทองในพระราชพงศาวดารระบุว่าสร้างขึ้นก่อนการสถาปนากรุงศรีอยุธยา26ปีหลวงพ่อโตเป็นพระพุทธรูปที่ได้รับการเคารพนับถือว่ามีความศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างมากสามารถยังรู้ความเป็นไปของบ้านเมืองโดยท่านมักจะบอกเหตุร้ายที่กำลังจะเกิดขึ้นโดยการแสดงสัญลักษณ์บางอย่างให้ผู้คนได้เห็นมีตำนานกล่าวว่าเมื่อคราวจะเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองนั้นพระพุทธรูปองค์นี้มีน้ำพระเนตรไหลออกมาด้านซ้ายของพระวิหารณอุโบสถเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปแบบสุโขทัยสามองค์ที่ชาวบ้านเรียกกันว่าพระเงินพระทองและพระนาคส่วนทางด้านขวาของพระวิหารเคียงคู่กับพระอุโบสถคือพระวิหารเขียนภายในประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัยศิลปะอยุธยามีการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังสมัยใหม่ที่วาดเป็นรูปโต๊ะหมู่บูชาแบบจีน

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: จากกะลาน้อยก่อร่างด้วยสองมือฝีมือเยาวชนคือพลังแห่งการสืบสารแปรเศษวัสดุให้มีชีวิตและจิตวิญญาณเชิดชูเสน่ห์กรุงเทพเมืองฟ้าอมรเชิดรถมหานครแห่งรสชาติที่ไม่เคยหลับไหลตั้งแต่สตรีทฟู้ดสู่เมนูฟิวชั่นสุดสร้างสรรค์ทุกคำคือเรื่องเล่าวิถีชีวิตทุกรสชาติคือวัฒนธรรมที่หลากหลายที่เราอยากเสิร์ฟให้ลิ้มลองเชิดเรื่องทุกมุมของกรุงเทพคือฉากในฝันของคนทำหนังและคอนเทนต์ครีเอเตอร์จากทั่วโลกจากตรอกเก่าแก่สู่ตึกระฟ้าคือเรื่องเล่าที่ผ่านกาลเวลาซ่อนเสน่ห์ให้ชวนหลงไหลในทุกมุมกล้องเชิดเท่เมื่อผ้าไทยถูกแต่งแต้มด้วยดีไซน์ร่วมสมัยจากมรดกทางภูมิปัญญาสู่แฟชั่นระดับโลกมาสนุกกับการสวมใส่ผ้าไทยในสไตล์ที่ใช่และร่วมกันใส่ชุดไทยให้โลกเห็นเชิดกล้าไฟท์แบบมวยไทยที่ไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่ประสานความแข็งแกร่งกับการเคลื่อนไหวที่งดงามดึงดูดผู้คนมาให้สัมผัสเสน่ห์ของการไหว้ครูหมัดเท้าเข่าศอกบอกได้อย่างภาคภูมิใจว่ามวยไทยคือมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังเชิดศิลป์มหานครแห่งเฟสติวัลที่หลอมรวมศิลปะวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์จากรากเหง้าประเพณีดั้งเดิมสู่สีสันร่วมสมัยแห่งดนตรีศิลปะและแฟชั่นเมืองแห่งแรงบันดาลใจที่ไม่เคยหลับไหลทุกการเชิดคือการอนุรักษ์ทุกจังหวะคือการต่อยอดทุนวัฒนธรรมที่ไม่มีชาติใดเหมือนจากเสน่ห์ทั้ง5ของมหานครกรุงเทพพวกเราเยาวชนร่วมสืบสานด้วยใจไม่เสื่อมคลายวันนี้พวกเราขอเชิดหน้าอย่างภาคภูมิใจเชิดชูไทยให้ก้าวไกลสู่สายตาโลกเชิดเสน่ห์กรุงเทพ From Bangkok to the world
1: ถ้าให้เปรียบโนรากับชาวใต้ผมคิดว่าโนราเนี่ยเปรียบเสมือนเส้นเหลือที่ไหลอยู่ในคนใต้เปรียบเสมือนจิตวิญญาณของความเป็นคนใต้ถ้าเมื่อใดที่คนใต้อย่างแรงใต้โนราไม่มีทางหายไปจากภาคใต้ครับ
2: โนราศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ที่ผูกพันและอย่างรากลึกในวิถีชีวิตของคนใต้มาช้านานความเชื่อมโยงของโนราในทุกช่วงชีวิตทั้งการเกิดแก่เจ็บและตายแสดงถึงการดำรงอยู่ของโนราในความเชื่อวิถีปฏิบัติและจิตวิญญาณของคนใต
3: ้เด็กพูดไม่ออกก็ให้โนราเอาภูไปเขียนปากคนไหนเข็ดเข้งเข็ดขาก็บอกว่าเอาเงินเนี่ยไปใส่ในปากมโนราตัวอ่อน

0: แล้วจะหายเมื่อยหายเข็ด
1: ตั้งแต่รุ่นโป้รุ่นทวดที่เราได้ยินมาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยไล่ชัวร์อายุคนเหลือเกินโนรายังคงอยู่ยังมีทั้งรูปแบบบันเทิงและรูปแบบโบราณ
0: มโนราในสุราษฎร์ธานีนี่จะเด่นเป็นเรื่องขับบทขับกลอนเด็กก็จะดูโนราอีกแบบหนึ่งคนแก่ก็จะดูโนราแบบหนึ่งคนแก่เชื่อว่าโนราปกปักรักษาให้อยู่ดีมีสุขไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้เพราะมีครูหมอตายายรักษาส่วนเด็กในยุคปัจจุบันครับมีโนราเป็นเครื่องแก้บนหน้าที่การงานได้ดิบได้ดีพาโนราไปรำในที่ต่างๆที่โนราไม่เคยได้ไปหน้าสรรพสินค้าทำให้โนราสวยงามยิ่งขึ้นจากคนทั้งสองวัยมารวมตัวกันทำให้โนราของเรายังมีคุณค่าอยู่เสมอไม่ว่าจะกับคนรุ่นไหนก็แล้วแต
2: ่คนรุ่นใหม่เนี่ยยากศึกษาตรงนี้กับว่าลงมาฮัดรำเลมาตีเครื่องดนตรีได้ไหมครับทำให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยเห็นความสำคัญของโนราจากเทวาคนเคยห้างห้ายจันโนราไปนะครับเดี๋ยวนี้มีการฟื้นฟูมีการฝึกเด็กตามโรงเรียนต่างๆเนี่ยครับ
0: โนราทุกวันนี้มีการปรับตัวมีความเปลี่ยนแปลงแต่เราไม่เคยทิ้งเซอร์เราไม่เคยทิ้งชุดลูกปัดเราไม่เคยทิ้งอันหงอันเป็นเอกลักษณ์ของเราและโนราจะยังทรงคุณค่าอยู่เสมอ

0: สวัสดีค่ะคุณครูปลายทางทุกท่านและนักเรียนทุกคนวันนี้พบกันในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่5กับคุณครูคณิตตาหนุนนันหรือจะเรียกว่าครูแพรก็ได้ค่ะเอาละค่ะเด็กๆคะลองมองที่หน้าจอดูสิคะว่าวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรเอ่ย
1: หนังสือลิมีคุณมาก
0: เก่งมากค่ะวันนี้นะคะเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องหนังสือดีมีคุณค่าแต่ก่อนที่เราจะเรียนรู้ว่าหนังสือที่ดีเป็นอย่างไรนั้นคุณครูนะคะก็มีกิจกรรมให้นักเรียนได้ทำดังนี้ค่ะกิจกรรมอะไรเอ่ย
1: ภาพตัดต่อลึกลับนิทานปริศนา
0: เก่งมากค่ะเป็นกิจกรรมภาพตัดต่อลึกลับนิทานปริศนาก็คือคุณครูนะคะจะให้นักเรียนปลายทางรวมถึงนักเรียนต้นทางนะคะจัดกลุ่มหรือแบ่งกลุ่มนะคะ 5-6 คนหรือตามสภาพแวดล้อมนะคะห้องเรียนของนักเรียนปลายทางนะคะหลังจากนั้นค่ะเดี๋ยวจะให้แต่ละกลุ่มนะคะส่งตัวแทนกลุ่มออกมาจับซองสุ่มภาพค่ะในภาพนั้นนะคะก็จะมีนิทานอยู่แต่เป็นนิทานอะไรนั้นเราก็จะต้องต่อให้เสร็จก่อนแล้วเราถึงจะรู้ว่ามันคือนิทานอะไรนะคะหลังจากนั้นเด็กๆใครต่อเสร็จก่อนนะคะก็จะถือว่าเป็นผู้ชนะค่ะแล้วก็กลุ่มนั้นก็จะได้รับรางวัลหลังจากจบคาบเรียนนี้ค่ะเอาละค่ะเด็กๆคะเด็กๆปลายทางพร้อมหรือยังคะเด็กๆต้นทางแล้วคะพร้อมแล้วหรือยังเอ่ย
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วคุณครูขอตัวแทนกลุ่มละ1คนค่ะใครมาก่อนได้ก่อนนะต่อแถวก่อนลูกต่อแถวต่อแถวอ่ะหยิบไปเลยค่ะหยิบไปเลยเดี๋ยวเราจะเปิดพร้อมกันนะคะเดี๋ยวเราจะทำกิจกรรมพร้อมกันนะลูกหยิบไปเลยลูกมีไหมเอ่ยมีกลุ่มไหนที่ยังไม่ได้ออกบ้างคะมีไหมมีไหมลูกไม่มีนะคะโอ้เหลือ2ซองแน่แต่เป็นปริศนาอะไรนะเอาละค่ะเด็กๆคะหลังจากที่ได้ซองมาเรียบร้อยแล้วลงมือต่อภาพปริศนาได้เลยค่ะ

0: ตอนนี้เราก็ได้แล้วนะคะได้แล้วอย่างน้อยเราได้ชื่อเรื่องแล้วลูกกลุ่มที่3ได้ชื่อเรื่องว่าอะไร
1: มีหนูกับลูกปู
0: กลุ่มที่3ได้เรื่องแม่ปูกับลูกปูแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะได้เรื่องอะไรกันบ้างเอ่ยและเด็กๆปลายทางล่ะคะได้เรื่องอะไรกันบ้างเอ่ยไหนลองตอบคุณครูดูสิคะเดี๋ยวคุณครูจะสอบถามอีกครั้งหนึ่งนะคะกลุ่มที่1ได้เรื่องอะไรคะ
1: นกกระทากับหมาจิ้งจอก
0: กลุ่มที่2
1: ราชสีห์กับหนู
0: กลุ่มที่3
1: แม่ปูกับลูกปู
0: กลุ่มที่4
1: ปูกับลู
0: กกลุ่มที่5ค่ะเด็กๆคะทั้งหมด5นิทาน5เรื่องนี้มีเรื่องใดบ้างที่นักเรียนไม่รู้จักให้เด็กๆปลายทางยกมือตอบหรือบอกคุณครูได้เลยค่ะนกกระสากับหมาจิ้งจอกหนูไม่เคยได้ยินเรื่องอะไรลูกปู

0: นูไม่เคยได้ยินเรื่องไม่เคยได้ยินเรื่องนกกระสากับหมาจิ้งจอกอันนี้ปูกับงูมีใครอีกที่ไม่เคยได้ยินแม่ปูกับลูกปูของหนูล่ะคะนกกระสากับหมาจิ้งจอกอัดมาต้นนี้บ้างดีกว่าในต้นนี้ต้นนี้ใครเคยอ่านนิทานใน5เรื่องนี้บ้างลูกมีไหมรู้ทุกเรื่องเลยเหรอจริงเหรออ่ะหนูล่ะคะเรื่องอะไรลูก
1: ป
0: ู
1: ก
0: ับงูก็คือไม่รู้ใช่ไหมคะว่าเรื่องมันเป็นอย่างไรอ่ะเราสองคนนี่ทราบไหมคะว่าปูกับงูเนื้อเรื่องเป็นอย่างไรจำไม่ค่อยได้แต่จำได้ว่าเคยอ่านใช่ไหมลูกเอาละค่ะเด็กๆคะเด็กๆใครไม่เคยอ่านนิทานบ้างเอ่ยยกมือขึ้นมีไหมคะนักเรียนปลายทางละคะใครที่ไม่เคยอ่านนิทานบ้างยกมือขึ้นค่ะเอามือลงได้เลยนะคะครูเชื่อว่าเด็กๆหลายคนนะคะหรือเด็กๆทุกคนเนี่ยเคยอ่านนิทานหรือว่าเคยได้ยินได้ฟังนิทานต่างๆเนี่ยมานานแล้วใช่ไหมคะอย่างยกตัวอย่างเช่นแม่ปูกับลูกปูอย่างเงี้ยค่ะมันจะเป็นเรื่องที่แม่ปูเนี่ยเห็นลูกปูปูเวลาเดินเดินยังไงลูกมันเดินโซซัสโซเซมันเดินเซไปซ้ายทีขวาทีเดินไม่ตรงใช่ไหมคะพอแม่ปูมาเห็นปุ๊บแม่ปูก็เลยเป็นยังไงบอกว่าลูกเดินตรงๆสิแล้วแม่ก็เดินนำหน้าลูกไปสรุปแล้วนักเรียนคิดว่าแม่ปูเดินตรงไหมคะไม่ตรงดังนั้นเรื่องนี้นะคะก็จะสอนเกี่ยวกับเรื่องการที่เรานะคะจะสอนอะไรหรือบอกอะไรกับใครว่าควรปฏิบัติอย่างไรเราควรที่จะปฏิบัติเป็นแบบอย่างหรือเป็นตัวอย่างที่ดีซะก่อนนะคะก่อนที่เราจะไปสอนคนอื่นนั่นเองค่ะการที่เราไปตำหนิครูที่8หรือยังคะถ้าพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติได้เลยค่ะ

มดเวลาสำหรับการศึกษาใบความรู้แล้วค่ะเด็กๆปลายทางเป็นอย่างไรกันบ้างคะได้สรุปความรู้เกี่ยวกับหลักการเลือกอ่านหนังสือเป็นอย่างไรบ้างคะให้นักเรียนตอบคุณครูปลายทางได้เลยนะคะว่าหลักการเลือกอ่านหนังสือเป็นอย่างไรเมื่อเราเลือกอ่านหนังสือเป็นที่เรียบร้อยแล้วเรามีวิธีการจดบันทึกหรือวิธีการจดจำได้อย่างไรบ้างให้นักเรียนนะคะตอบคุณครูปลายทางได้เลยค่ะเอาละค่ะเด็กๆไหนลองบอกคุณครูสิคะว่าหลักการเลือกอ่านหนังสือมีอะไร

0: บ้างอย่างแรกเลยลูกเราจะต้องทำอย่างไรก่อนคะเก่งมากค่ะเรื่องอ่านตามความสนใจหากเราเลือกเรื่องที่จะอ่านตามความสนใจของเราก็จะทำให้เรื่องราวเหล่านั้นน่าเบื่อไหมคะไม่น่าเบื่อใช่ไหมคะก็จะทำให้เราอ่านจนจบเพราะเราสนใจในเรื่องนั้นๆ นั่นเองค่ะเอาละค่ะต่อไปนั่นก็คืออะไรลูกเก่งมากค่ะเลือกอ่านหนังสือที่มีแหล่งอ้างอิงมีที่มาชัดเจนนะคะว่าใครเป็นผู้แต่งหากเป็นตำนานหรือเป็นนิทานปรัมปรานะคะเด็กๆก็ลองพิจารณาดูนะคะว่าแหล่งอ้างอิงนี้มาจากที่ใดมีความน่าเชื่อถือหรือไม่ค่ะต่อไปค่ะนั่นก็คือ
1: หนังสือที่มีเนื้อหาคุณค่าความคิดและการนำเสนอ
0: เก่งมากค่ะนอกจากเราเลือกหนังสือตามความสนใจแล้วเราจะต้องศึกษาด้วยว่าหนังสือเหล่านั้นมีแหล่งอ้างอิงไหมหรือมีแหล่งที่มาหรือเปล่าหลังจากนั้นเราจะต้องดูเนื้อหาด้วยค่ะว่าเนื้อหาการนำเสนอนะคะผู้เขียนอย่างไรมีการนำเสนอไปในทิศทางใดในทิศทางที่สร้างสรรค์หรือในทิศทางที่ยุแยกให้แตกแยกกันเราก็จะต้องพิจารณานะคะท่านเราอ่านนิทานหรืออ่านหนังสือเรื่องใดก็ตามที่มีการส่อเสียดมีคำหยาบหรือก่อให้เกิดความแตกแยกนะคะก็ให้นักเรียนพิจารณานะคะว่าหนังสือเหล่านี้เป็นหนังสือที่ดีไหมคะ
2: ไม่ดี
0: ไม่ดีดังนั้นเราควรเลือกที่จะอ่านหนังสือดีๆนะคะหนังสือที่ให้ข้อคิดให้ความรู้แก่เรานั่นเองค่ะต่อไปนะคะคืออะไรลูก
1: เนื้อหาไม่โน้มน้าวไปในทางเสื่อมหรือสร้างความแตกแยกทางสังคมและวัฒนธรรม
0: เก่งมากค่ะตามที่คุณครูบอกเลยนะคะว่าหนังสือหรือว่าหากแนวคิดใดก็ตามนะคะในหนังสือโน้มน้าวไปทางที่เสื่อมนะคะหรือสร้างความแตกแยกเราควรที่จะอ่านต่อไหมลูก
2: ไม
0: ่เราควรที่จะศึกษาหนังสือเรื่องนั้นไหมคะ
2: ไม่
0: เราควรที่จะศึกษาหนังสือเรื่องแบบใดคะ
2: แบบที่มีประโยชน
0: ์
2: และไม่สร้างความแตกแยกค
0: ่
2: ะ
0: เก่งมากค่ะเป็นแบบที่มีประโยชน์ไม่สร้างความแตกแยกค่ะเอาละค่ะหลังจากที่เราเนี่ยเรื่องอ่านหนังสือเป็นที่เรียบร้อยแล้วคุณครูขอสอบถามหน่อยค่ะว่าเด็กๆมีวิธีการจดจำหลังจากการอ่านเด็กๆมีวิธีการจดจำได้อย่างไรบ้างคะไหนลองบอกคุณครูสิคะ
3: อ่านซ้ำอีกรอบครับ
0: นั่นก็คืออ่านซ้ำอีก1รอบใช่ไหมคะแล้วถ้าผ่านไป1อาทิตย์1เดือนหนูคิดว่าหนูสามารถที่จะจำเรื่องเหล่านี้ได้อีกไหมคิดว่าเราจะจำได้อีกไหมคะอาจจะจำได้ค่ะแต่เนื้อหารายละเอียดข้อสำคัญนักเรียนคิดว่าเราจะจำหมดไหมคะไม่หมดดังนั้นเราจึงใช้วิธีอะไรเอ่ยไหนตอบคุณครูซิเราจะใช้วิธีอะไรในการจดจำคะ
4: บันทึกในแบบบันทึกการอ่านค่ะ
0: เราใช้วิธีการจดบันทึกนั่นเองเก่งมากค่ะอ่ะปรบมือให้เพื่อนค่ะเอ เอาละค่ะซึ่งวันนี้นะคะคุณครูก็จะให้เด็กๆนะคะได้เลือกหนังสือนะคะตามความสนใจของนักเรียนเลยซึ่งหนังสือก็มีความแตกต่างกันนะคะแต่ละชนิดนะคะก็มีหลักคำสอนให้ความบันเทิงให้ความรู้ที่แตกต่างกันออกไปเมื่อนักเรียนเลือกหนังสือเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาทำกิจกรรมพัฒนาทักษะกันค่ะเอาละค่ะก่อนที่เราจะให้นักเรียนนะคะเลือกหนังสือนะคะเดี๋ยวมาดูกิจกรรมพัฒนาทักษะก่อนค่ะอย่างแรกเลยนะคะให้คุณครูปลายทางค่ะแจกใบงานที่9ค่ะเรื่องหนังสือดีมีคุณค่านะคะแล้วสังเกตการทำงานของนักเรียนให้คำแนะนำในการทำงานนะคะหลังจากนั้นตรวจสอบและประเมินใบงานที่9ของนักเรียนค่ะส่วนในส่วนของนักเรียนนะคะก็คือให้นักเรียนค่ะออกมาเลือกหนังสือตามความสนใจค่ะหลังจากนั้นนะคะทำใบงานที่9เรื่องหนังสือดีมีคุณค่าเมื่อทำเสร็จแล้วนะคะก็ให้ส่งคุณครูประจำวิชาค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวคุณครูจะให้ออกมาเป็นกลุ่มนะคะเป็นกลุ่มเมื่อกี้ใครเป็นกลุ่มไหนคะที่ต่อจิ๊กซอว์เสร็จเป็นคนแรกเป็นกลุ่มแรกกลุ่มที่สองกลุ่มที่สองลุกขึ้นค่ะแล้วออกมาเลือกหนังสือตามความชอบได้เลยค่ะมี3ตะกร้านะคะมีหนังสือซ้อนกันอยู่นะหนูสามารถเลือกได้เลยลูกมาเลือกได้เลยเลือกเล่มเล็กอยู่ทางนู้นนะเดี๋ยวครูจะนับ1ถึง10นะคะทุกคนจะต้องได้เล่มแล้วนะ1 2 3 4 5 6เร็วๆลูก7 8 9 10เสร็จแล้วต่อไปคุณครูจำได้นะกลุ่มที่2นั่นก็คือกลุ่มที่4ค่ะได้ออกมาเลือกหนังสือค่ะเด็กๆออกมาเลือกเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูจะจับเวลานะคะหนังสือด้านนู้นก็มีนะลูกนี้จะเป็นเล่มเล็กอันนี้ก็จะเป็นเล่มเล็กนะคะคุณครูจะนับ1ถึง10นะ1 2 3 4 5 6นู่นนี่ทันเล่มนี้ก็มี7 8 9 10ไปต่อไปแทมแทมแทมแทมแทมแทมแทมกลุ่มที่5ค่ะลุกขึ้นมาเลยลูกด้านนี้จะเป็นหนังสือเล่มเล็กจะเป็นนิทานอีสปนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบต่อไปกลุ่มที่1เชิญออกมาเลือกได้เลยค่ะ1 2 3 4 แบบ

10ต่อไปกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่3ลุกขึ้นมาได้เลยลูกเด็กๆที่ได้แล้วนะคะเด็กๆที่ได้หนังสือแล้วอ่านแล้วสรุปหลังจากนั้นทำในหน้าที่23นะลูกเสร็จหรือยังคะเอาละค่ะเด็กๆคะเด็กๆมีหนังสืออยู่ในมือแล้วใช่ไหมลูกปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือหนึ่งครั้งเงยหน้าขึ้นมามองที่หน้าจอนะคะเด็กๆดูนะคะหลังจากที่เด็กๆได้หนังสือเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะให้เด็กๆนะคะเขียนแบบบันทึกการอ่านเราอ่านวันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่เท่าไหร่เด็กๆก็เขียนวันที่ลงไปได้เลยนะคะเดือนอะไรพ.ศ.อะไรเด็กๆก็เขียนได้เลยนะคะหลังจากนั้นชื่อเรื่องก็คือชื่อเรื่องหรือชื่อหนังสือที่เราได้อ่านนั่นเองนะคะต่อไปมีชื่อเรื่องแล้วชื่อหนังสือหากมีเราก็เขียนแต่ถ้าไม่มีก็ไม่ต้องเขียนนะคะอย่างเช่นตัวอย่างคุณครูหยิบนิทานอีสปนะคะมาดูชื่อเรื่องของครูคือพร3ประการแต่ชื่อหนังสือคือนิทานอีสปในส่วนของผู้แต่งเราก็ลองไปดูนะคะว่าผู้แต่งเป็นใครหรือมาจากสำนักพิมพ์อะไรเราก็สำรวจดูได้นะคะทั้งด้านหน้าและด้านหลังส่วนใหญ่มันจะเป็นตัวเล็กนะคะเอาละค่ะถ้าพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติได้เลยค่ะ

0: หมดเวลาสำหรับการทำกิจกรรมพัฒนาทักษะแล้วค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะหลังจากที่นักเรียนได้เลือกหนังสือตามความสนใจหนังสือน่าอ่านไหมลูก
1: น่าอ
0: ่
1: าน
0: น่าอ่านนะคะแล้วนักเรียนปลายทางแล้วคะหนังสือที่นักเรียนได้น่าอ่านไหมคะหากไม่มีหนังสือนักเรียนก็สามารถนำหนังสือเรียนนะคะซึ่งในภาษาพาทีก็จะมีบทอ่านเสริมอยู่นะคะนักเรียนก็สามารถใช้สื่อตัวนั้นนะคะในการอ่านก็ได้ค่ะเอาละค่ะเด็กๆเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆกลับไปทำเป็นการบ้านแล้วนำมาส่งคุณครูนะคะหรือหาเวลาว่างนะคะในการทำแล้วก็นำมาส่งคุณครูนะลูกไหนเด็กๆลองตอบคุณครูสิคะว่าคำถามสรุปบทเรียนเรามีวิธีการอย่างไรนะคะที่สามารถจดจำเรื่องที่เราอ่านได้ดีไหนมีใครตอบได้บ้างเอ่ยอ่านไหนตอบพร้อมๆกันสิคะว่าเรามีวิธีการอย่างไร
1: บันทึกค
0: ่ะเก่งมากค่ะนั่นก็คือบันทึกนั่นเองอ่ะครูมีคำถามอีกหนึ่งคำถามค่ะลูกในปัจจุบันนักเรียนคิดว่าการจดบันทึกหรือการบันทึกมีความสำคัญหรือไม่อ่ะไหนลองตอบก่อนสิคะมีหรือไม่มีคะ
1: ม
0: ี
1: ค
0: ่
1: ะ
0: มีอย่างไรลูก
2: ทำให้เราไม่ลืมเรื่องที่เราอ่านค่ะ
0: ทำให้เราไม่ลืมเรื่องที่เราอ่านไหนมีใครจะตอบอีกคะมีไหมเอ่ยค่ะ
3: ทำให้จำเวลาที่เราอ่านและก็วันที่ที่เราอ่านได้ค่ะ
0: ทำให้เราจำเวลาและวันที่ที่เราอ่านได้คุณครูขอเพิ่มเติมให้นะคะการจดบันทึกนั้นมีความสำคัญค่ะเรานะคะจดบันทึกไปเพื่อที่จะนำข้อมูลเหล่านี้นะคะมาอ่านใหม่อีกครั้งหนึ่งเมื่อเวลาผ่านไปความทรงจำของเราเนี่ยก็จะเลือนหายแต่หากเราย้อนกลับมาอ่านบันทึกที่เราจดด้วยสำนวนและภาษาของตนเองก็จะทำให้เราเนี่ยกลับมานึกหรือเข้าใจเนื้อหาที่เราลืมไปนั้นได้อย่างรวดเร็วหรือได้อย่างดีนั่นเองค่ะเอาละค่ะบทเรียนครั้งถัดไปนะคะเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องคำอุทานสื่อสารอารมณ์ซึ่งคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมมีดังนี้ค่ะ1ใบความรู้ที่9

าเรื่องอุทานสื่อสารอารมณ์2ใบงานที่10เรื่องคำอุทานสื่อสารอารมณ์ซึ่งนักเรียนปลายทางและคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะสำหรับวันนี้คุณครูขอจบบทเรียนเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: วิหารพระมงคลบพิตรตั้งอยู่ทางด้านทิศใต้ของวัดพระศรีสรรเพชรเป็นที่ประดิษฐานพระมงคลบพิตรพระพุทธรูปที่มีขนาดใหญ่และมีความสำคัญมากที่สุดองค์หนึ่งในกรุงศรีอยุธยาพระมงคลบพิตรเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยสร้างด้วยอิฐบุทองสำริดขนาดหน้าตักกว้าง 9.55 เมตรสูง 12.45 เมตรลักษณะพระพุทธรูปมีพระพักเป็นวงรูปไข่อิทธิพลศิลปะสุโขทัยเดิมองค์พระประดิษฐานอยู่กลางแจ้งตั้งห่างจากวิหารปัจจุบันไปทางทิศตะวันออกประมาณ200เมตรในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมโปรดให้ชะลอองค์พระมายังที่ตั้งปัจจุบันและก่อสร้างมณฑปครอบองค์พระไว้ในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าเสือยอดมณฑปถูกฟ้าผ่าพังทลายลงมาต้องพระศอของพระพุทธรูปทำให้พระเศียรหักตกลงมาจึงได้มีการบูรณะองค์พระและต่อมาได้บูรณะปรับปรุงอาคารจากทรงมณฑปมาเป็นวิหารภายหลังการเสียกรุงครั้งที่สองในปีพุทธศักราช2310พระวิหารและองค์พระได้ถูกทิ้งร้างและพังทลายลงตามกาลเวลาในปีพุทธศักราช2498พนท่านอูนุนายกรัฐมนตรีพม่าได้มาเยือนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและได้มอบเงินจำนวน 200,000 บาทเพื่อสมทบทุนในการบูรณะสังขรณ์วิหารและพระมงคลบพิตรต่อมาในปีพุทธศักราช2499สมัยรัฐบาลจอมพลป.พิบูลสงครามได้ทำการบูรณะวิหารและพระมงคลบพิตรขึ้นใหม่ดังปรากฏในปัจจุบัน
1: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: นในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมจากตอนที่แล้วนะคะเราได้ทราบถึงความหมายและประโยชน์ของพืชผักสวนครัวกันไปแล้วในวันนี้ค่ะเราจะมาดูกันว่าหลักการปฏิบัติเบื้องต้นในการปลูกพืชผักสวนครัวนั้นมีอะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ
1: สำหรับผักสวนครัวที่เราปลูกกันในบริเวณบ้านหรือที่ว่างต่างๆในชุมชนนั้นส่วนใหญ่ก็มีไว้เพื่อปลูกทานเองไว้แจกจ่ายหรือไว้ขายเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวนั่นเองค่ะการปลูกผักสวนครัวไว้ทานเองที่บ้านจะทำให้เราได้ทานผักที่สดอุดมไปด้วยวิตามินและเกลือแร่อีกทั้งยังมีความปลอดภัยจากสารเคมีด้วยและเพื่อทำให้เราได้ทานผักที่สดสะอาดไม่มีสารเคมีเราจำเป็นต้องรู้หลักปฏิบัติเบื้องต้นในการปลูกพืชผักสวนครัวด้วยนะคะหลักการปฏิบัติเบื้องต้นในการปลูกผักสวนครัวมีดังนี้ค่ะ 1. การเลือกสถานที่หรือทำเลปลูกควรเลือกพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ที่สุดอยู่ใกล้แหล่งน้ำเพื่อความสะดวกในการปลูกการดูแลรักษาการเก็บได้ทันตามความต้องการ 2. การเลือกชนิดผักควรเลือกปลูกผักหลายๆอย่างเพื่อเราจะได้คุ้มค่าทางอาหารที่หลากหลายและควรเป็นผักที่สมาชิกในครอบครัวชอบทานด้วยนะคะ 3. สภาพแสงและร่มเงาพืชสร้างอาหารด้วยการสังเคราะห์แสงดังนั้นเราควรเลือกปลูกพืชตามความต้องการของแสงให้ถูกด้วยนะคะเช่นพืชปลูกในร่มได้แก่ชะพลูสะระแหน่เป็นต้นพืชที่ต้องการแสงแดดได้แก่พริกถั่วฝักยาวคะน้าค่ะ4. ความพร้อมของผู้ปลูกกำหนดว่าเราปลูกไว้เพื่ออะไรเราควรศึกษาวิธีการปลูกผักสวนครัวให้ละเอียดมีการเตรียมพื้นที่วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือให้พร้อมสำหรับการปลูกผักสวนครัวค่ะ 5. ควรรู้วิธีการปลูกผักสวนครัววิธีการดูแลรักษาอย่างถูกต้องและช่วงเวลาการเก็บผักเพื่อมาประกอบอาหารควรเลือกปลูกผักให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและปลูกให้ตรงกับฤดูกาลเราจะทำให้ดูแลรักษาง่ายอีกทั้งเรายังได้ผักที่มีคุณภาพผลผลิตดีมีโรคและแมลงรบกวนน้อยด้วยนะคะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ planting place p l a n t i n g p l a c e planting placeแปลว่าสถานที่ปลูก shade s h a d e shade แปลว่าร่มเงา season s e a s o n season แปลว่าฤดูกาลน้องๆคะการปลูกพืชผักสวนครัวไม่จำเป็นต้องปลูกแต่ในแปลงดินนะคะน้องๆสามารถปลูกในภาชนะหรือตามแบบที่น้องๆชอบให้เหมาะสมกับบริเวณที่มีอยู่ได้ค่ะและเพียงเท่านี้นะคะน้องๆก็จะมีพืชผักสวนครัวที่สามารถเอาไว้ทานเองได้แล้วค่ะและในตอนหน้านั้นพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

วัดพนัญเชิงตั้งอยู่นอกเกาะเมืองอยุธยาทางทิศใต้ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาในบริเวณที่แม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำป่าสักไหลมาบรรจบกันเป็นวัดที่มีมาก่อนการสถาปนากรุงศรีอยุธยาในพงศาวดารเหนือระบุว่าพระเจ้าสายน้ำผึ้งเป็นผู้สร้างและพระราชทานนามว่าวัดพระเจ้าพระนางเชิงภายในวัดประกอบด้วยสิ่งก่อสร้างที่สำคัญได้แก่พระวิหารเป็นอาคารขนาดใหญ่มีลักษณะสถาปัตยกรรมแบบทรงโรงพระวิหารแห่งนี้เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธไตรรัตนนายกหรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่าหลวงพ่อโตหรือหลวงพ่อพนัญเชิงเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นลงรักปิดทองปางมารวิชัยศิลปะอู่ทองในพระราชพงศาวดารระบุว่าสร้างขึ้นก่อนการสถาปนากรุงศรีอยุธยา26ปีหลวงพ่อโตเป็นพระพุทธรูปที่ได้รับการเคารพนับถือว่ามีความศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างมากสามารถยังรู้ความเป็นไปของบ้านเมืองโดยท่านมักจะบอกเหตุร้ายที่กำลังจะเกิดขึ้นโดยการแสดงสัญลักษณ์บางอย่างให้ผู้คนได้เห็นมีตำนานกล่าวว่า

เราจะเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองนั้นพระพุทธรูปองค์นี้มีน้ำพระเนตรไหลออกมาด้านซ้ายของพระวิหารเป็นพระอุโบสถเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปแบบสุโขทัย3องค์ที่ชาวบ้านเรียกกันว่าพระเงินพระทองและพระนาคส่วนทางด้านขวาของพระวิหารเคียงคู่กับพระอุโบสถคือพระวิหารเขียนภายในประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัยศิลปะอยุธยามีการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังสมัยใหม่ที่วาดเป็นรูปโต๊ะหมู่บูชาแบบจีน

0: Good morning, students here, and morning teachers and students who are watching on the LTV5. Welcome back to our English class with me, Miss Kanok Wan Mi Si Phong. สวัสดีนะคะเด็กๆปลายทางเด็กๆต้นทางนะคะแล้วก็ครูปลายทางทุกคนค่ะขอต้อนรับนะคะสู่รายวิชาภาษาอังกฤษค่ะกับคุณครูนกนั่นเอง Are you ready?
1: Yes, I'm ready.
0: Are you ready?
1: Yes, I'm ready.
0: So the topic for today is Who are these people? Okay, can you say it together? 1, 2, 3.
1: Who are these people?People.
0: So I ask you, who are these people? เด็กๆคิดว่าคนเหล่านี้คือใครคะเอ๊ดูจากการแต่งกายค่ะนักเรียนเป็นอย่างไรเอ่ยแต่งกายเหมือนกันไหมคะ
2: ไม่เหม
0: ือ
2: น
0: เด็กๆคิดว่าวันนี้เราน่าจะเรียนกันในเรื่องของอะไรเอ่ย
1: อาช
0: ีพที่นี้ I want to ask you นกอยากจะถามเด็กๆค่ะว่าอาชีพของแต่ละคนเนี่ยทำอะไรบ้างWhat does she do? คนแรกค่ะ What does she do? ทำอาชีพอะไรเอ่ย
3: หมอ
0: เอ๊คุณหมอไม่เอ่ยนักเรียนทราบได้อย่างไรคะ
3: เขาแต่งตัว
0: แต่งกายคล้ายๆคุณหมอใช่ไหมเอ่ยไหนใครว่าคุณหมอฉะนั้นถ้าภาพนี้เป็นคุณหมอเด็กๆสามารถตอบว่า She is a doctor ถัดไปทั้งเรียนคนที่สองค่ะ What does he do?
4: ช่างซ
0: ่อมใช่ไหมเอ่ยฉะนั้นใครทราบคำศัพท์คำนี้บ้างช่างซ่อม Interior อย่างไม่ใช่ Interior คือนักที่ตกแต่งภายในใช่ไหมเอ่ยฉะนั้นช่างซ่อมคำนี้คือ Mechanic
4: Mechanic
0: เป็นช่างซ่อมเองและข้อสุดท้ายค่ะดูการแต่งกายและดูอุปกรณ์ที่ผู้หญิงคนนี้ถือ
5: ชาวสวน
0: ชาวสวนฉะนั้นชาวสวนใครทราบบ้างเอ่ยภาษาอังกฤษคือคำว่าอะไรคะทั้งเรียนต้นทางและเรียนปลายทางค่ะ
6: farmer
0: or you can say gardener gardener okay great ฉะนั้นวันนี้แน่นอนเด็กๆต้องเรียนรู้ในเรื่องของอาชีพนั่นเองนะคะสิ่งที่นักเรียนจะต้องทำได้แนวนี้คือนักเรียนต้องสามารถบอกคำศัพท์เกี่ยวกับอาชีพได้และนักเรียนจะต้องพูดคุยและเขียนเกี่ยวกับอาชีพของบุคคลที่อยู่ในครอบครัวของนักเรียนได้นั่นเองค่ะฉะนั้นเรามาดูกิจกรรมแรกค่ะ Let's learn new words เราจะมาเรียนรู้คำศัพท์ใหม่เกี่ยวกับอาชีพกันนะคะโอเค Listen to me firstAnd then you repeat after me, okay? Office worker.
1: Office worker.
0: Office worker. ถ้าคุณนกยังไม่ให้นักเรียนเห็นภาพลองเดาสิคะ Can you guess? What is an office worker? ใครเอ่ย Office.พนักงานออฟฟิศหรือว่าพนักงานบริษัทนั่นเองฉะนั้นคุณนกให้นักเรียนดูภาพนี้ค่ะ